0: ักยูไนเต็ดรัสเซียของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้รับชัยชนะอย่างถล่มทลายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติรัสเซียมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นกันจุฑาภัทรบุญซ่อนชิงเหรียญทองกีฬาต่อสู้ MMA วันนี้ขณะที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยชิงเหรียญทองแดงกับเกาหลีใต้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเตรียมพร้อมด้านการประชาสัมพันธ์ก่อนงานพระราชพิธีในเดือนธันวาคมนี้อย่างสมพระเกียรติวันนี้นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ครั้งที่2/2569เพื่อติดตามความคืบหน้าและเตรียมความพร้อมด้านการประชาสัมพันธ์ก่อนงานพระราชพิธีในเดือนธันวาคมนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการประชุมครั้งนี้ให้ความสำคัญกับการเตรียมงานในช่วง3เดือนสุดท้ายตั้งแต่เดือนตุลาคมจนเสร็จสิ้นงานพระราชพิธีทั้งการจัดตั้งศูนย์สื่อมวลชนและการอำนวยความสะดวกแก่สื่อมวลชนการเตรียมการถ่ายทอดสดและศูนย์ถ่ายทอดวิทยุและโทรทัศน์โดยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยหรือทรท.ตลอดจนการบรรยายงานพระราชพิธีเพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนและสมพระเกียรติที่ประชุมได้รับทราบหมายกำหนดการพระราชพิธีตามที่สำนักพระราชวังแจ้งระหว่างวันที่15-19ธันวาคมนี้โดยวันอังคารที่15ธันวาคมเป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุวันพุธที่16ธันวาคมเชิญพระบรมโกศไปยังพระเมรุมาตรและถวายพระเพลิงพระบรมศพวันพฤหัสบดีที่17ธันวาคมเก็บและอัญเชิญพระบรมอัฐิเข้าสู่วัดพระศรีรัตนศาสดารามวันศุกร์ที่18ธันวาคมเป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิและวันเสาร์ที่19ธันวาคมอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐานณพระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทและบรรจุพระบรมราชสรีรังคารณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหาร
0: นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาในวันนี้และจะหารือทวิภาคีกับผู้นำต่างประเทศและนักลงทุนเพื่อขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อนผลประโยชน์ของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศ
2: ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจประชุมทีมประเทศไทยณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางต่อไปยังนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องโดยได้เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติจอห์นเอฟเคนเนดีเมื่อเวลา 15:05 ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงจากนั้นนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับกำหนดการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81จากเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรประจำสหประชาชาติเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับภารกิจสำคัญรวมถึงการพบหารือกับฝ่ายต่างๆในช่วงการประชุมสำหรับในวันนี้นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81และเริ่มการอภิปรายทั่วไปณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติก่อนที่ช่วงบ่ายจะเข้าร่วมการประชุมหารือโต๊ะกลมกับนักลงทุนร่วมกับธนาคารแห่งอเมริกาเพื่อสานต่อความร่วมมือขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อนผลประโยชน์ของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศรวมทั้งจะเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองที่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพเนื่องในโอกาสการประชุมอริกนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมส่งหนังสือทักท้วงเวทีมิสยูนิเวิร์สคัมโบเดีย2026กรณีละเมิดใช้ภาพการแต่งกายชุดไทยสมัยรัชกาลที่5จากฟิล์มกระจกที่ขึ้นทะเบียนมรดกความทรงจำของโลก โดยจะดำเนินการผ่านการทูตเพื่อไม่ให้กระทบการขึ้นทะเบียนมรดกโลกปลายปีนี้นางสาวสมิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวถึงกรณีการนำเสนอการแต่งกายชุดไทยและข้อมูลทางประวัติศาสตร์บนเวทีมิสยูนิเวิร์สคัมโบเดีย2026ว่ากระทรวงวัฒนธรรมได้ติดตามเวทีประกวดมิสยูนิเวิร์สกัมพูชานำเสนอภาพเกี่ยวกับวัฒนธรรมการแต่งกายของกัมพูชาปรากฏชัดว่ามีการใช้ภาพซึ่งมีแหล่งเป็นที่มาของไทยจึงเห็นว่าการกระทำดังกล่าวไม่อาจกล่าวได้เลยว่าเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการบ่งชี้ว่าผู้จัดทำภาพมีเจตนากล่าวอ้างและโน้มน้าวให้เชื่อว่าเป็นการแต่งกายของกัมพูชาดังนั้นจึงสั่งการให้กรมศิลปากรทำหนังสือเรียกร้องให้เวทีประกวดมิสยูนิเวิร์สกัมพูชายุติการกระทำและเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือนและใช้ข้อความอย่างระมัดระวังในการอ้างอิงข้อมูลภาพถ่ายเพราะภาพถ่ายดังกล่าวเป็นภาพถ่ายของสตรีชาวกำแพงเพชรถ่ายเมื่อปี2449สมัยรัชกาลที่5และบันทึกในหอพระสมุดวชิรยานได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกของยูเนสโกเมื่อปี2560โดยภาพต้นฉบับเป็นฟิล์มกระจกมีตรากรมศิลปากรประทับเป็นตรายางอยู่แต่เวทีการประกวดได้ลบตรายางออกแล้วนำภาพไปใช้โดยไม่อ้างอิงระบุถึงแหล่งที่มาของข้อมูลโดยจะดำเนินการผ่านการทูตและกฎหมายเพื่อไม่ให้กระทบต่อการขึ้นทะเบียนชุดไทยในช่วงปลายปีนี้
3: จริงๆเราก็สามารถยืนยันได้เพราะว่าแหล่งที่มาเนี่ยล่าสุดเนี่ยทางกรมศิลปากรก็ได้มีการโพสต์ลงในโซเชียลมีเดียนะคะเมื่อวันที่5สิงหาคมว่าเราพยายามที่จะสร้างดิจิทัลฟุตพริ้นท์การที่เราจะสร้างดิจิทัลฟุตพริ้นท์เนี่ยก็เป็นเรื่องง่ายที่จะมีการนำข้อมูลไปใช้แต่การนำข้อมูลไปใช้นั้นประเทศไทยไม่ได้ติดอะไรเลยค่ะขอแค่มีการอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างครบถ้วนและชัดเจนเท่านั้นเองค่ะ
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันรัฐบาลเตรียมพร้อมรับมือวิกฤตพลังงานทุกด้านและยังไม่ลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันเพื่อรักษาวินัยการคลัง
4: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการใช้งบประมาณของภาครัฐเพื่อลดภาระค่าครองชีพแทนการลดราคาน้ำมันว่าวิกฤตพลังงานขณะนี้เป็นสถานการณ์ที่กระทบไปทั่วโลกไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในประเทศไทยซึ่งรัฐบาลไทยมีเครื่องมือในการรับมือหลายส่วนเครื่องมือแรกคือการใช้เงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องมือที่สองคือการนำผลประโยชน์ส่วนเกินของโรงกลั่นมาช่วยลดราคาน้ำมันให้กับประชาชนซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วส่วนเครื่องมือที่สามคือการลดภาษีสรรพสามิตที่ผ่านมายังไม่ได้นำมาใช้เนื่องจากหากลดภาษีจะทำให้รายได้ของรัฐลดลงในขณะที่รายจ่ายยังคงสูงและท้ายที่สุดรัฐบาลก็ต้องไปกู้เงินการจะนำเครื่องมือลดภาษีสรรพสามิตมาใช้จะต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับฐานะทางการคลังของประเทศด้วย
5: สิ่งที่เราดำเนินการมาตลอดเนี่ยบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือเขาถึงเชื่อมั่นไงครับเพราะว่าบทเรียนต่างประเทศต่างๆเนี่ยพิสูจน์แล้วครับว่าถ้าไปลดภาษีแล้วทำให้ฐานะการคลังเสียเนี่ยมันจะทำให้เกิดวิกฤตซ้อนวิกฤตถ้าเราจะทำนโยบายใดๆเราต้องทำให้คนไทยดีขึ้น
4: ส่วนกรณีที่นายกรจาติกวานิชเสนอให้โยกงบประมาณโครงการไทยช่วยไทยพลัสมาใช้นำร่องลดภาษีน้ำมันดีเซลนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอเนื่องจากตระหนักดีว่าน้ำมันดีเซลเป็นต้นทุนหลักในภาคการขนส่งเกษตรกรรมและประมงแต่การดำเนินมาตรการภาษีจำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยรอบด้านให้รอบคอบไม่ว่าจะเป็นรายได้ของรัฐที่จะสูญเสียไปการส่งผ่านประโยชน์ไปถึงราคาสินค้าและค่าขนส่งรวมถึงการดูแลผู้มีรายได้น้อยอย่างทั่วถึงปฏิพลสัทธพรมารายงาน
1: คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกำหนดธุรกิจเป้าหมาย7กลุ่มขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการลงทุนตั้งเป้าผลักดันเศรษฐกิจไทยเติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ3นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะรองประธานคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรออเปิดเผยว่าการประชุมกรออครั้งนี้ได้วางแนวทางขับเคลื่อนการลงทุนผ่านธุรกิจเป้าหมาย7กลุ่มได้แก่เกษตรและการแปรรูปอาหารยานยนต์การค้าปลีกและการค้าอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะการแพทย์และเวลเนส การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI พลังงานและระบบการเงินโดยเน้นการลงทุนสมัยใหม่ที่สร้างมูลค่าและคุณค่าให้กับเศรษฐกิจไทยควบคู่กับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาทักษะแรงงานไทยรวมถึงเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานโดยตั้งเป้าให้เศรษฐกิจไทยเติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ3เพิ่มสัดส่วนการลงทุนจากปัจจุบันที่ประมาณร้อยละ23เป็นร้อยละ30ของ GDP และผลักดันประเทศไทยสู่ประเทศรายได้สูงภายในปี2580
0: กรมชลประทานเฝ้าระวังระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่สูงขึ้นจากการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อรองรับน้ำหลากจากตอนบนของประเทศเมื่อวันนี้นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำโดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพื่อปรับแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงรองรับปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนลดผลกระทบต่อประชาชนและพื้นที่การเกษตรหลังจากช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ทั่วประเทศเช่นจังหวัดแพร่เชียงรายกำแพงเพชรและสุโขทัยที่มีปริมาณฝนตกมากกว่า100มิลลิเมตรส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำน้ำสายต่างๆเพิ่มสูงขึ้นจนถึงลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกันกรมชลประทานต้องทยอยปรับการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราประมาณ 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนและรองรับปริมาณน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนซึ่งการระบายน้ำในอัตราดังกล่าวอาจส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณพื้นที่ริมแม่น้ำด้านท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำในอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรมชลประทานได้กำชับให้โครงการชลประทานทั่วประเทศประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าพร้อมบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำให้เหมาะสม
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
7: วันนี้รัฐบาลอยากเชิญชวนคนทำงานทุกคนมาอัพสกิลรีสกิลและค้นพบนิวสกิลของตัวเองผ่านวันแพลตฟอร์ม for skill development ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานแพลตฟอร์มเดียวที่รวบรวมหลักสูตรคอร์สออนไลน์จากเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน30แห่งรวมถึง967หลักสูตรให้เลือกเรียนได้ทุกที่ทุกเวลามีตั้งแต่เทคนิคการขายการบริการลูกค้าภาษาทักษะดิจิทัลไปจนถึงการใช้ Generative AI และการนำ AI มาช่วยการวางแผนกลยุทธ์การขายไม่ว่าคุณจะอยากเก่งขึ้นในงานที่ทำอยู่อยากเพิ่มทักษะใหม่หรือกำลังเตรียมตัวสำหรับอาชีพในอนาคตก็สามารถเลือกเรียนให้เหมาะกับตัวเองได้เพราะโลกที่เปลี่ยนเร็วการเรียนรู้ไม่ควรจบลงพร้อมกับห้องเรียนและทักษะใหม่อาจหมายถึงโอกาสใหม่ในการทำงานและสร้างรายได้ของเราสนใจเข้าไปเลือกหลักสูตรได้ที่oneplatform.dsd.go.th รัฐบาลพร้อมส่งเสริมให้คนไทยเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้ทักษะของเราก้าวทันโลกการทำงานยุคใหม่สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
10: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
9: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
10: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
11: เรารักประเทศไทย
1: 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับ สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนาเอล่าปัมฟิโลวาประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งกลางของรัสเซียเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าผลการนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติรัสเซียอย่างไม่เป็นทางการแสดงให้เห็นว่าพรรคยูไนเต็ดรัสเซียของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้รับชัยชนะอย่างถล่มทลายโดยคว้าที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรราว355ที่นั่งจากทั้งหมด450ที่นั่งและทำลายสถิติเดิมที่343ที่นั่งในการเลือกตั้งปี2559ซึ่งทำให้รัฐบาลสามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญได้อย่างอิสระการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติรัสเซียในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ที่รัสเซียเริ่มรุกรานยูเครนอย่างเต็มรูปแบบเมื่อปี2565และการแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของชาวรัสเซียกับผู้นำรัสเซียที่ครองอำนาจมานานกว่า26ปีอย่างไรก็ตามสหภาพยุโรปและอีกหลายประเทศอาทิอังกฤษและออสเตรเลียออกมาประณามการเลือกตั้งของรัสเซียในครั้งนี้โดยกล่าวว่าเป็นการเลือกตั้งที่ปิดปากผู้เห็นต่างกีดกันผู้สังเกตการจากนานาชาติและการยึดครองพื้นที่บางส่วนในยูเครน
0: นายสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CNBC เมื่อวานนี้โดยระบุว่าสายการบินของอิหร่านทั้งหมดจะถูกระงับการให้บริการทั่วโลกในวันที่23กันยายนนี้พร้อมย้ำว่าหากเครื่องบินของอิหร่านลงจอดที่ท่าอากาศยานในแต่ละประเทศจะไม่สามารถเติมน้ำมันเชื้อเพลิงได้และไม่สามารถให้บริการภาคพื้นรวมถึงขายตั๋วโดยสารได้เนื่องจากหลีกเลี่ยงการถูกตัดจากระบบการเงินของสหรัฐความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐดำเนินมาตรการคว่ำบาตรต่ออุตสาหกรรมการบินและเศรษฐกิจของอิหร่านรอบใหม่ที่จะตัดเส้นทางการเงินและปิดล้อมทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านอย่างเบ็ดเสร็จทั้งนี้สหรัฐกับอิหร่านอยู่ในสภาวะสงครามตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและน่านฟ้าของอิหร่านถูกปิดอย่างสิ้นเชิงซึ่งภาคการบินของอิหร่านเผชิญมาตรการคว่ำบาตรมาอย่างยาวนาน
1: สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นรายงานว่าพายุไต้ฝุ่นดูจวนกำลังเคลื่อนตัวออกจากแนวชายฝั่งของภูมิภาคคันโตและมุ่งหน้าไปทางตะวันออกเฉียงเหนือก่อนออกสู่ทะเลในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นด้วยความเร็วลมที่อ่อนกำลังลงเล็กน้อยขณะที่ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว2รายหลังมีฝนตกหนักเป็นประวัติการจนส่งผลให้เกิดดินโคลนถล่มในจังหวัดชิบะและคานากาวะสำนักงานจัดการอัคคีภัยและภัยพิบัติของญี่ปุ่นประกาศเตือนให้ประชาชนมากกว่า 1.6 ล้านคนในกรุงโตเกียวเมืองหลวงของญี่ปุ่นและพื้นที่ใกล้เคียงอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยขณะที่สายการบินหลัก2แห่งของญี่ปุ่นยกเลิกเที่ยวบินรวมกันกว่า275เที่ยวและประชาชนที่อยู่ใกล้กับกรุงโตเกียวมากกว่า 9,000 ครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้
0: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาวอลเลย์บอลหญิงรอบรองชนะเลิศทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ13ของโลกลงสนามพบกับทีมชาติจีนอันดับ7ของโลกมัดนี้ทีมนักตบสาวไทยแพ้ทีมชาติจีน 2-3 เซตลงไปชิงเหรียญทองแดงพบกับเกาหลีใต้แข่งขันในวันนี้เวลา 14:00 น.ส่วนทีมชาติจีนผ่านเข้าไปชิงเหรียญทองกับญี่ปุ่นเวลา 17:20 น.ด้านกีฬาต่อสู้บิ๊กมาร์เชียลอาร์ตหรือ MMA ชิงเหรียญรางวัลครั้งแรกในเอเชียนเกมในรอบรองชนะเลิศรุ่นโมเดิร์น MMA รุ่น54กิโลกรัมหญิงกัญจุฑาภัทรบุญซ่อนเอาชนะวาเลนเซียฟาฮิราฮอตมาอูรีจากอินโดนีเซียผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปลุ้นเหรียญทองกับไดอาน่าโปโกเซียนจากอินโดนีเซียในวันนี้เวลา 12:10 น.แบดมินตันประเภททีมชายรอบแรกไทยพบกับมาเก๊าโดยเดี่ยวมือ1วิลกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกตบชนะปุยปังฟอง 2-1 เกมจากนั้นเดี่ยวมือ2พนิชพลเชียรรัตกุลมืออันดับ17ของโลกชนะปุยชิชอน 2-0 เกมและเดี่ยวมือ3ภูริทัศน์อาลีชนะเหลียงล็อกชง 2-0 เกมทีมนักแบดมินตันหนุ่มไทยเอาชนะมาเก๊าขาดลอย 3-0 คู่เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไปพบกับไต้หวันแข่งขันในวันนี้เวลา 13:00 น.ส่วนประเภททีมหญิงไทยพบกับจีนเวลา 7:30 น.อย่างไรก็ตามพิชามนโอภาสนิพัฒน์ถูกสั่งพักการแข่งขันชั่วคราวหลังตรวจพบฟูโรซิไมด์ซึ่งอยู่ในบัญชีสารต้องห้ามซึ่งพิชามนยังมีสิทธิ์คัดค้านคำสั่งการพักการแข่งขันชั่วคราวต่อไปมวยสากลรุ่น70กิโลกรัมชายรอบ32คนบรรจงสินชิรินักชกไทยเจ้าของเหรียญทองแดงเอเชียนเกมเมื่อ4ปีก่อนพ่ายให้กับสุมิตนักชกจากอินเดีย0-5เสียงอยู่เส้นทางวิชิรอบ32คนสุดท้ายฟุตบอลหญิงกลุ่ม E นัดที่3ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามเสมอกับเวียดนาม0-0ทำให้ทีมนักเตะสาวไทยมี1คะแนนเท่ากับเวียดนามแต่ประตูได้เสียเป็นรองตกรอบไปอย่างน่าเสียดายตะกร้อทีมชายกลุ่ม A ทับตะกร้อชายไทย เอาชนะอินโดนีเซียไป 3-0 ทีมโดยทีม A ชนะไป 2-0 เซตตามมาด้วยทีม B ชนะไป 2 เซตรวดและทีม C ชนะไป 2-1 เซตโดยเกมต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติลาวในวันที่23กันยายนเวลา 7:00 น.สรุปเหรียญรางวัลอันดับ1ทีมชาติจีน23เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น8เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้5เหรียญทองอันดับ4คาซัคสถาน4เหรียญทองและอันดับ5ไทย3เหรียญทอง1เหรียญเงินรถถังจิตเมืองนนท์เจ้านักชกของไทยสัญญาฉบับใหม่ขึ้นชกบนสังเวียนศึกวันแชมเปี้ยนชิพอีกครั้งอย่างเป็นทางการโดยทั้ง2ฝ่ายยืนยันจะยกเลิกการฟ้องร้องกันในทุกข้อกล่าวหาพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่2ในช่วงวันที่23ถึง27กันยายนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่23ถึง27กันยายนพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:31 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร42เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:52 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง8เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:24 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:15 นาที
13: 1นาทีกับกปท.การขับรถในหน้าฝนผู้ขับขี่ไม่ควรใช้ความเร็วเกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงและควรเพิ่มลมยางให้มากกว่าปกติประมาณ 2-3 ปอนด์เพื่อให้หน้ายางแข็งและมีกำลังในการรีดน้ำ ควรตรวจสอบสภาพยางรถและควรเลือกใช้ยางดอกละเอียดมีร่องยางที่รีดน้ำได้ดีเพราะน้ำฝนฝุ่นโคลนจะรวมกันกลายเป็นฟิล์มรองรับระหว่างยางกับถนนหากมีโคลนติดอยู่ที่ล้อจะยิ่งเพิ่มความลื่น

0: กรมประชาสัมพันธ
1: ์วันนี้เสนอคำว่าธรรมเนียมการประโคมประจำยามในการประดิษฐานพระบรมศพณพระมหาปราสาทก่อนการเชิญไปถวายพระเพลิงยังพระเมรุมาตรมีการประโคมตามระยะเวลาหรือยามที่กำหนดที่เรียกว่าประโคมประจำยามการประโคมประจำยามในการประดิษฐานพระบรมศพตามราชประเพณีแต่เดิมมาเป็นหน้าที่ของกรมกลองชนะกับกรมแตรโดยเจ้าพนักงานในสองกรมนั้นร่วมกันประโคมประจำยามแต่ละยามเจ้าพนักงานในกรมกลองชนะที่จัดมาประโคมประจำยามมีจ่าปีหนึ่งจ่ากลองหนึ่งและพนักงานตีกลองชนะจำนวนหนึ่งเจ้าพนักงานในกรมแตรที่จัดมาประโคมประจำยามร่วมกับกรมกลองชนะในเวลาเดียวกันนั้นมีพนักงานเป่าสังแตรงอนแตรฝรั่งและกระทั่งมโหระทึกมีจำนวนตามเกณฑ์แต่ละคราวการประโคมประจำยามในการพระราชพิธีพระบรมศพเป็นราชประเพณีมีมาแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบัน
0: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
1: สาระนานากับสารานุกรมไทย
2: วันนี้เสนอตอนรักษาโรคหลอดเลือดสมองด้วยยาการรักษาโรคหลอดเลือดสมองด้วยยามุ่งเปิดหลอดเลือดที่อุดตันลดการเกิดลิ่มเลือดซ้ำและป้องกันภาวะแทรกซ้อนโดยอาจใช้ยาละลายลิ่มเลือดในผู้ป่วยที่มาถึงโรงพยาบาลได้ทันเวลาร่วมกับยาต้านการแข็งตัวของเลือดหรือยาต้านเกล็ดเลือดตามความเหมาะสมควบคู่กับการควบคุมปัจจัยเสี่ยงเช่นความดันโลหิตเบาหวานและไขมันในเลือดทั้งนี้การเลือกใช้ยาต้องอยู่ภายใต้การพิจารณาของแพทย์เพื่อให้การรักษามีประสิทธิภาพและปลอดภัยที่สุด
3: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานจะมาให้รายละเอียดถึงแผนปรับเพิ่มการระบายน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักค่ะ
4: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับจากสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำสายต่างๆเพิ่มขึ้นเมื่อน้ำไหลมาถึงภาคกลางเขื่อนเจ้าพระยาจำเป็นต้องปรับเพิ่มอัตราการระบายน้ำมากขึ้นไปด้วยส่งผลให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเช้านี้เราฟังรายละเอียดเรื่องนี้จากนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
6: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านอธิบดีกรมชลประทานครับ
7: สวัสดีครับคุณปริญญาวิทย์ครับผมอธิบดีกรมชลประทานครับ
6: ครับท่านอธิบดีครับทราบว่าเมื่อวานนี้ครับเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยได้มีการปรับเพิ่มอัตราการระบายน้ำครับและอยากจะสอบถามครับผมว่าอัตราที่เราปรับขึ้นเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุไหนแล้วก็ตอนนี้11จังหวัดลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาครับจะต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรับสถานการณ์นี้อย่างไรบ้างครับผม
7: สถานการณ์สืบเนื่องจากที่ต้องปรับในส่วนของการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยานะครับสืบเนื่องจากมีฝนที่ตก ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างนะครับภาคกลาง

0: นะครับส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำปิ่งโดยเฉพาะที่จุดที่เราจุดวัดน้ำของเราที่เราเฝ้าระวังที่ P17 เนี่ยมีทิศทางที่สูงขึ้นนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับปัจจุบันเนี่ย529ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ยังไงเชื่อก็เราดูฟอร์แคสต์ไปล่วงหน้าเนี่ยคิดว่าอาจจะมากถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในวันที่27ครับ บวกกับในแม่น้ำน่านก็เช่นกันนะครับก็เกิดจากที่ฝนตกหนักในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับตอนนี้ที่แม่น้ำน่านที่จุดเฝ้าระวังเราที่จุดวัดน้ำ N67 เนี่ยปัจจุบันอยู่ที่840ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับยังไงก็เราพอแค่ไปคิดว่าน่าจะอยู่ที่900ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในวันที่26ที่จะถึงนี้ครับมันก็ส่งผลให้ปริมาณหน้าเขื่อนเจ้าพระยาเราในค่อนข้างที่จะสูงต่อเนื่องจำเป็นต้องปรับการระบายน้ำครับ
1: ครับผมก็คือเราไม่ได้ปรับขึ้นเป็นอัตรา 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทันทีทันใดเลยถูกต้องไหมครับเราค่อยๆดูค่อยๆปรับไป
0: ถูกต้องครับก็คือเราก็พยายามที่1ในส่วนของดูปริมาณน้ำที่จุดพระรังที่ C2 ของเรานะครับที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับว่ามีปริมาณน้ำที่ค่อนข้างเพิ่มขึ้นมีทิศทางเป็นอย่างไรนะครับและจะมากสุดสักเท่าไหร่บวกกับน้ำในส่วนของที่สแกกลางและน้ำที่เข้ามาเพิ่มเติมจนถึงเขื่อนเจ้าพระยาว่าประมาณเท่าไหร่นะครับรักษาระดับน้ำหน้าเขื่อนไว้นะครับตั้งใจที่จะเซตระดับไว้ที่ 16.75 นะครับแล้วก็นอกนั้นก็จะบริหารท้ายเขื่อนที่จะไม่ให้กระทบกับประชาชนให้น้อยที่สุดนะครับแล้วก็ออกเข้าสู่ระบบในส่วนของระบบของชลประทานที่ซ้ายฝาของก่อนถึงเขื่อนเจ้าพระยาครับนี่คือแนวทางที่ดำเนินการปัจจุบันเนี่ยเราก็ปล่อยท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ตัวเลข990ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งเราค่อยๆเพิ่มขึ้นในอัตราส่วนที่ชั่วโมงละ10ลูกบาศก์เมตรอะไรพวกนี้นะครับคือเราจะไม่ค่อนข้างที่จะให้สูงจนทำให้มีผลกระทบด้านท้ายทันทีนะครับ
1: ครับท่านอธิบดีครับแม้ว่าเราจะพยายามชะลอการระบายน้ำอย่างถึงที่สุดแล้วก็ตามเนี่ยครับตอนนี้ครับ11จังหวัดครับที่อยู่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยจะต้องมีการเตรียมพร้อมยังไงเพราะอย่างอ่างทองเนี่ยก็ทราบว่าเริ่มมีการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์กันแล้วเหมือนกันครับผม
0: ครับผมก็ตอนนี้พอสถานการณ์ดังกล่าวนะครับก็พยายามที่จะดูว่าจากปัจจัยในรอบนี้นะครับจะส่งผลให้หน้าเขื่อนเจ้าพระยาเราปริมาณน้ำปริมาณสักเท่าไหร่ในการที่จะบริหารในรอบนี้นะครับเราก็วิเคราะห์ไปว่าอาจจะถึง 1,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีฉะนั้นถ้า 1,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเราก็จะต้องเตรียมการวางแผนไว้ล่วงหน้าถ้าเกิดสถานการณ์ที่แบบจำลองคณิตศาสตร์เราได้ประมวลไว้นะครับเราก็ได้แจ้งเตือนนะครับออกแจ้งเตือนกับประธานทางผู้ว่าราชการจังหวัดท้องถิ่นนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่กรมชลประทานลงพื้นที่ซึ่งเรารู้อยู่แล้วแต่ละจุดในบ้างที่จะกระทบเป็นจุดแรกๆนะครับก็ไปพบปะประชาชนในพื้นที่นะครับว่าผลกระทบอาจจะเกิดขึ้นได้บ้างในส่วนตรงนี้นะครับ
1: ก็คือเรามีการแจ้งเตือนไปทั้งทางจังหวัดแล้วก็พบปะกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยเพื่อให้เขารับทราบสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะครับผม
0: ถูกต้องครับ
1: ครับแล้วก็วันที่24ถึง27เนี่ยครับที่ท่านเดบิดีเล่าว่า27เนี่ยจะต้องปรับการระบายเพิ่มอีกเนี่ยประจวบเหมาะเลยครับกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้พยากรณ์ว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ครับอันนี้เรามีการประสานงานเพื่อเตรียมในการระบายน้ำอะไรยังไงบ้างไหมครับตอนนี
0: ้เนื่องจากกรมอุตุนะครับกรมได้แจ้งคาดการณ์ว่าปริมาณฝนในช่วง24ถึง27อาจจะมีการตกในบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคกลางกับภาคเหนือตอนล่างเช่นกันนะครับก็เราก็ดูว่าถ้าเกิดมีปริมาณฝนดังกล่าวตกตามที่กรมอุตุคาดการไว้เนี่ยเราเข้าสู่แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของกรมชลประทานนะครับการนี้ ปริมาณน้ำดังกล่าวจะส่งผลมากขึ้นประมาณเท่าไหร่ก็อย่างที่นำเรียนคุณปิญญาวิทย์เมื่อสักครู่นะครับว่าอาจจะถึง 1,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับเพราะฉะนั้นเตรียมการคาดการไว้ก่อนล่วงหน้านะครับจากแบบจำลองคณิตศาสตร์ก็ได้ดำเนินการทำเรื่องประสานไปถึงท่านเลขาสทช.นะครับซึ่งเป็นประธานอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำนะครับแต่กรณีที่เราจำเป็นจะต้องปล่อยท้ายเขื่อนเจ้าพระยา 1,500 ถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะต้องได้รับการอนุมัติจากอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำก่อนครับ
1: ครับผมก็คือเราก็มีการเตรียมล่วงหน้าแล้วล่ะว่าถ้าเกิดว่าจะมีการปล่อยน้ำเพิ่มมันก็ต้องประสานกับทางสธนช.อะไรแบบนี้ด้วยนะครับแล้วก็
0: ถูกต้องครับ
1: ครับผมทิ้งท้ายครับผมท่านอธิบดีครับตอนนี้ครับประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์น้ำจากกรมชลประทานและหน่วยงานต่างๆยังไงได้บ้างครับผมเพื่อจะได้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างรวดเร็วครับ
0: สองส่วนนะครับส่วนแรกก็ติดตามจากเพจของกรมชลประทานนะครับนี่คือจะแจ้งเตือนหรือให้ข้อมูลอยู่ตลอดอันที่สองก็ทางเตือนจากของทางมาไทยนะครับซึ่งมีระบบแจ้งเตือนอยู่แล้วแต่ส่วนสำคัญยิ่งนะครับก็คือเราก็ทำงานในลักษณะเชิงรุกอยู่แล้วจ้างที่กรมชลประทานจะดำเนินการลงพื้นที่ที่พื้นที่ไหนที่เป็นการท่วมเป็นประจำจากการที่เราบริหารจัดการน้ำในเชิงปริมาณน้ำท้ายเขื่อนในแต่ละลูกบาศก์เมตรเนี่ยครับที่เรารู้ตัวเลขอยู่แล้วเนี่ยเราก็จะลงพื้นที่แล้วก็ไปให้ถึงบ้านเรือนท่านเลยครับว่าจะได้รับรู้โดยทางการมากขึ้นครับ
1: ครับและสิ่งสำคัญที่สุดก็คือถ้าเกิดว่าทางกรมหรือทางหน่วยงานต่างๆเนี่ยไปลงไปพบปะพูดคุยหรือขอความร่วมมือเนี่ยก็ขอให้พี่น้องเนี่ยปฏิบัติตามถูกไหมครับเพื่อจะได้แบบผ่อนสถานการณ์ให้เบาบางลงที่สุด
0: ครับผมถูกต้องครับก็ขอความร่วมมือจากพ่อแม่พี่น้องด้วยนะครับก็คือยังไงข้อมูลสิ่งที่ทางกรมชลประทานนะครับให้ข้อมูลเป็นแล้วก็ประสานไปนะครับเป็นเรื่องที่ให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดนะครับแต่ก็ให้เชื่อมั่นในส่วนข้อมูลดังกล่าวนะครับที่จะอยู่เคียงข้างประชาชนนะครับก็ให้เชื่อแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยราชการไม่เพียงแค่กรมชลประทานนะครับก็ทางท้องถิ่นหรือทางมหาดไทยซึ่งบพ.อะไรพวกนี้นะครับก็จะทำงานร่วมกันกับเราในภาวะที่การบริหารการน้ำในตัวเลขดังกล่าวครับ
1: ครับผมและนี่นะครับท่านผู้ฟังคือสถานการณ์ของการระบายและการจัดสรรน้ำในขณะนี้นะครับจากท่านวิทยาแก้วมณีท่านอธิบดีกรมชลประทานครับที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็บอกเล่าให้เราได้ฟังกันในวันนี้ครับก็ต้องขอบคุณนะครับท่านอธิบดีกรมชลประทานที่มาบอกเล่าให้ฟังในวันนี้ครับผม
0: ครับขอบคุณคุณปิญญาวินะครับขอบคุณครับ
1: ครับวันนี้เวลาหมดแล้วขอลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: ท่านผู้ฟังคะการเดินทางเยือนสหรัฐอเมริกาของนายกรัฐมนตรีเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติในครั้งนี้จะเป็นโอกาสสำคัญที่นำไปสู่ความคืบหน้าในประเด็นการค้าไทยกับสหรัฐอเมริกาติดตามรับฟังได้จากรายงานพิเศษค่ะ
4: การเดินทางเยือนสหรัฐอเมริกาของนายกรัฐมนตรีระหว่างวันที่20ถึง27กันยายนนี้กำลังถูกจับตามองเพราะเป็นช่วงที่การเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐใกล้ได้ข้อสรุปแต่ยังเหลือรายละเอียดบางส่วนที่ยังต้องเร่งหาข้อตกลงคำถามสำคัญคือการเดินทางของนายกรัฐมนตรีครั้งนี้จะเปิดทางไปสู่การพูดคุยในระดับผู้นำหรือไม่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าภารกิจหลักของการเดินทางเยือนสหรัฐคือการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณ นครนิวยอร์กอย่างไรก็ตามการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐมีความคืบหน้าเป็นไปตามกรอบที่วางไว้โดยอัตราภาษีอยู่ในระดับที่ฝ่ายไทยต้องการแล้วเหลือเพียงเงื่อนไขบางส่วนที่สหรัฐเสนอเพิ่มเติมซึ่งต้องกลับมาหารือและปรับรายละเอียดในเอกสารขณะที่ทีมเจรจายังไม่พบประเด็นที่ไม่สามารถหาทางออกร่วมกันได้เพราะการเจรจาเป็นกระบวนการที่ทั้งสองฝ่ายต้องปรับเงื่อนไขเข้าหากันจนถึงจุดที่สามารถยอมรับร่วมกันได้และหากมีโอกาสได้พบหรือพูดคุยกับนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐก็พร้อมที่จะหารือในประเด็นดังกล่าว
5: รองนายกสุภกิจได้รายงานมาว่าทุกอย่างเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้แล้วแล้วก็ยังมีประเด็นอีกนิดนึงที่ทางสหรัฐเขาเรสขึ้นมาเราก็ต้องกลับมาหาวิธีในการที่จะบรรลุข้อสรุปให้ได้ตอนนี้ตัวอัตราเนี่ยมันได้ตามที่เราต้องการแล้วก็พยายามจะกดให้มากที่สุดคณะเจรจาเขาก็ไม่ได้รายงานว่ามีอะไรที่เขาแก้ไขไม่ได้นะครับเวลาเจรจาเนี่ยต่างคนก็ต้องต่างมีเงื่อนไขที่สุดโต่งกันมาก่อนแล้วก็ค่อยตบเข้ามาเข้ามาจนถึงจุดที่ทั้งสองฝ่ายรับได้นี่คือการเจรจา
4: ขณะที่นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหรือ ART อยู่ในช่วงใกล้ได้ข้อสรุปโดยเหลือเพียงรายละเอียดบางส่วนเช่นเงื่อนไขและถ้อยคำในเอกสารที่ทั้งสองฝ่ายยังต้องหารือกันต่อซึ่งไม่ได้เป็นประเด็นในระดับหลักการใหญ่และยังมีการพูดคุยกันอย่างต่อเนื่องโดยฝ่ายไทยตั้งเป้าให้อัตราภาษีอยู่ที่ร้อยละ19และต้องไม่สูงกว่ากรอบที่เคยหารือกันไว้รวมถึงไม่เสียเปรียบประเทศคู่แข่งในภูมิภาคขณะที่อีกประเด็นที่ต้องติดตามคือมาตรา301ซึ่งสหรัฐอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาโดยฝ่ายไทยตั้งเป้าที่จะเร่งสรุปการเจรจา ART ให้แล้วเสร็จก่อนที่มาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้
6: ป
4: ั
6: จจุบันนี้ ART ก็มีการเจรจากันอยู่เหลือแค่ความหมายของคำหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เล็กๆน้อยๆก็ไม่ได้เป็นเรื่องอะไรที่เป็นหลักการใหญ่ที่จะตกลงกันไม่ได้ค่ะเราตั้งใจที่จะปิดก่อนตัว301ที่อาจจะออกมาวันนี้พรุ่งนี้ก็ได้นะคะเพียงแต่ว่าเวลาที่ออกมามันยังไม่ได้มีผลทันทีเพราะว่ามันจะต้องมีพีเรียดในการที่ต้องไปทำประทาพิจารณ์อะไรอีกอย่างน้อยประมาณ 45-60 วันเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เราน่าจะจบเรื่องอาร์ตได้แล้วเป้าหมายของเราก็คือว่าให้ไม่มากไปกว่าที่เคยสรุปกันเอาไว้และไม่ให้เกินขอบของเพื่อนบ้าน
4: การเดินทางเยือนสหรัฐของนายกรัฐมนตรีครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการเข้าร่วมการประชุมสหประชาชาติแต่ยังเกิดขึ้นในช่วงสำคัญของการเจรจาการค้าไทยกับสหรัฐที่กำลังเข้าใกล้ข้อสรุปขึ้นทุกวันการเดินทางครั้งนี้จึงอาจเป็นอีกโอกาสสำคัญที่เปิดทางให้เกิดการหารือในระดับผู้นำของทั้งสองประเทศและทำให้เห็นทิศทางข้อตกลงการค้าไทยกับสหรัฐชัดเจนยิ่งขึ้นปุริมปราศโสภาภาครายงาน
3: การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากสารเร่งเนื้อแดงนอกจากต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วยังต้องสืบเสาะจากของกลางที่ยึดได้ไปจนถึงต้นตอเพื่อสร้างความปลอดภัยให้ประชาชนติดตามรับฟังรายละเอียดได้จากรายงานนี้ค่ะ
7: สารเร่งเนื้อแดงอาจไม่ใช่สารที่ส่งผลเสียต่อร่างกายในทันทีที่บริโภคเข้าไปและเป็นสารที่มักจะถูกนำมาใช้ในการเลี้ยงปศุสัตว์อย่างสุกรและโคเนื้อก่อนที่สารดังกล่าวจะปนเปื้อนมากับเนื้อสัตว์เหล่านี้จนมาถึงจานอาหารของผู้บริโภคและหากได้รับสารเร่งเนื้อแดงมากจนถึงปริมาณหนึ่งก็อาจกลายเป็นอีกปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพโดยไม่รู้ตัวดังนั้นการแก้ปัญหานี้จึงไม่ได้อยู่ที่การตรวจฟาร์มปศุสัตว์หรือแหล่งจำหน่ายแต่ต้องย้อนไปถึงต้นตอว่าสารเหล่านี้มาจากแหล่งไหนและถูกส่งต่อไปถึงผู้ใช้อย่างไรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงประสานการทำงานกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือปคบ.เพื่อตรวจสอบที่มาของสารเร่งเนื้อแดงตั้งแต่ต้นทางจนถึงการนำไปใช้โดยนายสรบุตรเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บอกว่าการทำงานแก้ปัญหานี้จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถจัดการกับปัญหาได้อย่างเป็นระบบ
8: เราเป็นการผนึกกำลังที่สำคัญมากนะครับเพราะว่าปัญหาสารเร่งเนื้อแดงเนี่ยไม่ใช่ปัญหาที่เราจะละเลยได้ครับกระบวนการนี้เป็นกระบวนการที่ใหญ่นะครับแล้วก็ส่งผลเสียอย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจแล้วก็ผู้บริโภคนะครับสารเร่งเนื้อแดงตัวนี้ถ้าเข้าสู่ร่างกายมนุษย์จะส่งผลเสียมากมายครับทั้งระยะสั้นและระยะยาวซึ่งขณะนี้เนี่ยทาง CAB โดยปคบ.แล้วก็กรมปศุสัตว์เนี่ยพยายามสืบให้ถึงต้นตอนะครับว่าใครที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้บ้าง
7: ขณะเดียวกันในมุมของตำรวจก็จะต้องตรวจสอบจากเบาะแสที่ได้รับจากของกลางถึงเบื้องหลังของสารเร่งเนื้อแดง1ชุดที่มีผู้ครอบครองผู้จำหน่ายและเส้นทางกระจายสินค้าที่ต้องขยายผลต่อโดยพันตำรวจเอกธนาทัศน์ศรีพิพัฒน์ผู้กำกับการ2กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคระบุว่าจากการตรวจค้นและสอบสวนพบผู้ต้องหาที่เป็นตัวการสำคัญซึ่งอาจนำไปสู่การขยายผลเพิ่มเติม
9: เราได้ข้อมูลนะครับจากทำการสืบสวนทั้งเส้นทางในเรื่องของการเงินแล้วก็การให้ข้อมูลจากฟาร์มที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูลตรงกันนะครับว่าตัวผู้ต้องหาเนี่ยเป็นคนที่นำสารรวมถึงอาหารที่มีส่วนผสมของสารเร่งเนื้อแดงที่เราตรวจพบเนี่ยมาขายครับซึ่งความน่าสนใจก็คือเนี่ยตัวผู้ต้องหานี้ก็มีการยักย้ายถ่ายโอนทรัพย์สินนะครับจากบัญชีตัวเองเนี่ยออกนะครับมูลค่ารวม8ล้านกว่าครับท่านที่สันนิษฐานว่าบุคคลรายนี้เป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับในวงการอาหารสัตว์รวมถึงสารเร่งเนื้อแดงเนี่ยค่อนข้างน่าจะถือเป็นคนที่สำคัญ
7: ท้ายที่สุดการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากสารเร่งเนื้อแดงจึงไม่ได้อยู่เพียงที่การจับกุมหรือยึดสารดังกล่าวแต่คือการสืบเสาะลงไปให้พบต้นทางผู้กระจายสินค้าไปจนถึงผู้ที่นำไปใช้เพื่อจัดการให้สารเร่งเนื้อแดงหมดไปอย่างยั่งยืนสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนที่บริโภคสินค้าการเกษตรเหล่านี้ดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
3: กระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าจัดตั้งเครือข่ายกรรมการสถานศึกษาระดับตำบลเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกันแก้ปัญหาความขาดแคลนในด้านต่างๆโดยคาดว่าจะเริ่มขับเคลื่อนได้ในเดือนตุลาคมนี้ติดตามรับฟังได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
10: เคาะข่าวเล่าประเด็น
11: หากโรงเรียนแห่งหนึ่งขาดแคลนครูผู้สอนขณะที่อีกโรงเรียนหนึ่งในตำบลเดียวกันขาดแคลนงบประมาณและอุปกรณ์การเรียนการสอนคำถามสำคัญคือระบบการศึกษาไทยจะบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์ร่วมกันได้อย่างไรโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่อัตราการเกิดของประชากรลดลงต่อเนื่องส่งผลให้จำนวนนักเรียนในหลายพื้นที่ลดน้อยลงตามไปด้วยขณะที่โรงเรียนขนาดเล็กจำนวนไม่น้อยยังคงเผชิญข้อจำกัดด้านการบริหารจัดการที่ไม่เชื่อมโยงกับโรงเรียนใกล้เคียงด้วยเหตุนี้กระทรวงศึกษาธิการจึงริเริ่มแนวคิดสำคัญที่อาจเป็นกลไกแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นระบบนั่นคือการจัดตั้งเครือข่ายกรรมการสถานศึกษาระดับตำบลซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการผลักดันให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมนายประเสริฐจันทราดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้ข้อมูลว่าที่ผ่านมาการดำเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษายังจำกัดอยู่เฉพาะภายในขอบเขตของแต่ละโรงเรียนทำให้การบูรณาการทรัพยากรและการจัดการศึกษาระหว่างโรงเรียนในพื้นที่เดียวกันยังไม่เต็มศักยภาพอย่างไรก็ตามบริบทสังคมไทยปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปมากโดยเฉพาะโครงข่ายคมนาคมระหว่างหมู่บ้านและตำบลที่สะดวกขึ้นจึงเปิดโอกาสให้โรงเรียนในตำบลเดียวกันเชื่อมโยงและบูรณาการการทำงานร่วมกันได้มากขึ้น
12: ด้วยความที่วันนี้เนี่ยบริบทของการศึกษาได้เปลี่ยนแปลงไปเดิมเนี่ยการคมนาคมจากหมู่บ้านหนึ่งไปหมู่บ้านนึงเนี่ยมันยากวันนี้ถนนหนทางเริ่มดีขึ้นแล้วก็ทำให้การไปมาหาสู่กันเนี่ยง่ายขึ้นเดิมเนี่ยกรรมการสถานศึกษามีเฉพาะในเขตโรงเรียนนั้นๆทำให้การบูรณาการการทำงานร่วมกันยังไม่เป็นการขับเคลื่อนอย่างมีศักยภาพก็เลยเกิดเครือข่ายกรรมการสถานศึกษาระดับตำบลเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันทำให้โรงเรียนที่ขาดแคลนเรื่องนี้ก็มาใช้โรงเรียนนี้ได้ไม่ว่าเรื่องของครูเรื่องของนโยบายต่างๆสามารถไหลไปมาได้โดยจะมีเครือข่ายระดับตำบลเกิดขึ้นมาขณะนี้อยู่ระหว่างการร่างคำประกาศการขับเคลื่อนระดับตำบลนี่จะเห็นภาพการศึกษาที่มีความชัดเจนและยึดโยงกันมากขึ้นเพื่อให้ง่ายในการวางยุทธศาสตร์การศึกษา
11: สำหรับโครงสร้างและองค์ประกอบของเครือข่ายกรรมการสถานศึกษาระดับตำบล นั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการระบุว่าในเบื้องต้นมีแนวทางให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้แทนของประชาชนที่มาจากการเลือกตั้งทำหน้าที่เป็นประธานเครือข่ายเพื่อให้การขับเคลื่อนงานด้านการศึกษามีความเชื่อมโยงใกล้ชิดกับชุมชนและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่มากยิ่งขึ้นขณะที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาจะทำหน้าที่เป็นเลขานุการของเครือข่ายส่วนองค์ประกอบอื่นจะประกอบด้วยผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนผู้ใหญ่บ้านตลอดจนตัวแทนภาคประชาชนในพื้นที่ปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการอยู่ระหว่างการยกร่างประกาศจัดตั้งเครือข่ายดังกล่าวอย่างเป็นทางการโดยคาดว่ากระบวนการร่างคำประกาศนโยบายจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไปเมื่อเครือข่ายกรรมการสถานศึกษาระดับตำบลเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์โรงเรียนแต่ละแห่งจะไม่ต้องเผชิญข้อจำกัดด้านทรัพยากรเพียงลำพังหากแต่มีเวทีกลางระดับตำบลให้ทุกฝ่ายร่วมหารือวางแผนและตัดสินใจในประเด็นคุณภาพการศึกษาของพื้นที่ตนเองได้โดยตรงโดยไม่จำเป็นต้องเสนอเรื่องผ่านกระทรวงศึกษาธิการในทุกกรณีประเด็นที่น่าติดตามต่อไปคือกลไกนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาระหว่างพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยได้จริงหรือไม่และชุมชนแต่ละท้องถิ่นมีความพร้อมมากน้อยเพียงใดที่จะก้าวเข้ามาเป็นเจ้าของร่วมในการจัดการศึกษาเคียงข้างไปกับสถานศึกษาอย่างแท้จริงจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
3: ท่านผู้ฟังคะในขณะที่หลายพื้นที่เริ่มได้รับผลกระทบจากสถานการณ์เอลนีโญที่ทำให้เกิดภัยแล้งแต่สำหรับพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างยังต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักในระยะสั้นและน้ำท่วมฉับพลันเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงติดตามรับฟังจากรายงานค่ะ
10: รู้สู้ภัยซุปเปอร์เอลนีโญ
13: เมื่อพูดถึงเอลนิโยหลายคนอาจนึกถึงอากาศร้อนฝนน้อยและภัยแล้งแต่สำหรับพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างสถานการณ์อาจไม่เป็นเช่นนั้นทั้งหมดเพราะแม้เอลนิโยจะเกิดขึ้นจริงแต่ผลกระทบในระยะแรกอย่างไม่มากนักและปริมาณฝนในช่วงปลายปีมีแนวโน้มใกล้เคียงค่าปกติอย่างไรก็ตามสิ่งที่ยังต้องจับตาคือฝนตกหนักในช่วงเวลาสั้นๆซึ่งอาจนำไปสู่น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้นายสมภพวิสุทธิสิริผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกกล่าวว่าแม้เอลนิโยจะมีผลกระทบต่อภาคใต้ตอนล่างไม่มากในช่วงเริ่มต้นแต่ยังต้องติดตามสภาพอากาศจากปัจจัยอื่นโดยเฉพาะหย่อมความกดอากาศต่ำและพายุหมุนเขตร้อนแต่ปริมาณฝนทั้งปีใกล้เคียงค่าปกติไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีน้ำท่วมเพราะอุทกภัยอาจเกิดขึ้นจากฝนที่ตกหนักมากในระยะเวลาสั้นๆประชาชนจึงควรติดตามสถานการณ์ฝนเป็นระยะโดยเฉพาะช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมต่อเนื่องถึงต้นเดือนมกราคม
14: โอกาสเกิดฝนเนี่ยถ้าโดยปกติแล้วอาจจะน้อยกว่าปีที่แล้วแต่คำว่าน้อยกว่าก็ไม่ได้หมายถึงว่าจะไม่เกิดอุทกภัยนะครับเพราะว่าการเกิดอุทกภัยนั้นเป็นเกินจากปริมาณฝนที่ตกระยะสั้นๆปริมาณเยอะๆนะครับเราคาดการณ์ว่าปีนี้นะครับฝนเราจะใกล้เคียงกับค่าปกติถ้ามีเรื่องของหย่อมความกดอากาศต่ำหรือพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวเข้ามาสู่อ่าวไทยและก็ภาคใต้ของเราเนี่ยปริมาณฝนเราก็อาจจะเกินค่าปกติ
13: ด้านการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัตินางสาวสุนารีบุญชุบผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต12สงขลากล่าวว่าศูนย์รับผิดชอบพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ตอนล่างได้แก่สงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสได้เตรียมเครื่องจักรกลและวางแผนกระจายทรัพยากรร่วมกับจังหวัดต่างๆขณะเดียวกันเมื่อได้รับแจ้งเตือนจากหน่วยงานด้านสภาพอากาศปภ.จะติดตามสถานการณ์ร่วมกับจังหวัดและสามารถแจ้งเตือนประชาชนผ่าน SMS และเซลบอร์ดแคสต์รวมถึงเตรียมเครื่องสูบน้ำเรือและอุปกรณ์ช่วยเหลือไว้ในพื้นที่เสี่ยง
15: เราก็ได้มีการเตรียมความพร้อมของเครื่องจักรกลสาธารณภัยที่ทางศูนย์เองมีอยู่แล้วก็ร่วมกันกับทั้ง5จังหวัดในการวางแผนเรื่องของการกระจายทรัพยากรไปให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่เมื่อเราได้รับคำเตือนก็เราก็จะเตรียมความพร้อมเราก็จะไปนำเครื่องจักรกลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องสูบน้ำเรื่องของเรือเรื่องของเครื่องจักรไม่ว่าไฟฟ้าส่องสว่างรถประกอบอาหารรถผลิตน้ำดื่มในจุดเสี่ยงที่เราจะบริหารจัดการร่วมกับทางจังหวัดอะค่ะในทั้ง5จังหวัดของเราแต่ถ้าหากไม่เพียงพอเราก็จะร้องขอไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยที่จะระดมทรัพยากรจากอีก17ศูนย์เขตอะค่ะมาช่วยบริหารจัดการในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่ะ
13: ดังนั้นเอลนิโยในปีนี้ยังไม่ใช่เหตุที่ประชาชนต้องตื่นตระหนกแต่เป็นช่วงเวลาที่ต้องติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดเพราะแม้ฝนโดยรวมอาจใกล้เคียงค่าปกติแต่หากเกิดฝนตกหนักในช่วงเวลาสั้นๆก็ยังเกิดน้ำท่วมได้ประชาชนจึงควรติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการเตรียมของจำเป็นและรู้เส้นทางอพยพไว้ล่วงหน้าฝนน้อยไม่ได้แปลว่าน้ำจะไม่เกิดขึ้นสิ่งสำคัญคือรู้ก่อนเตรียมก่อนและรับมือให้ทันธัญวรรณจิระโรสวท.สงขลารายงาน
16: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
17: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
16: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
18: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
19: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
18: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
20: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
21: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความพอดีโดยพระครูสังฆกิจพิมล
22: เสียใจร้อนใจตกใจเปรียบเหมือนตกนรกลิงโลดดีใจเปรียบเหมือนขึ้นสวรรค์เดินสายกลางอย่าตกนรกหรือขึ้นสวรรค์อยู่เลยอยู่ตรงกลางดีกว่าเรียกว่าอยู่กับนิพพานคือความสงบเย็นของชีวิตเมื่อความร้อนจากกิเลสและความทุกข์นี้มอดไปดับไป ใครก็ตามรักษาจิตให้สงบเย็นสงบนิ่งอย่างนั้นจะได้รับการยกย่องว่าเป็นบัณฑิตดังพุทธภาษิตว่านะอุจาวจังปันติตาทัสยันติบัณฑิตไม่แสดงอาการขึ้นลงอาการขึ้นคือลิงโลดดีใจเมื่อได้อาการลงคือเศร้าโศกเสียใจเมื่อเสียบัณฑิตไม่ขึ้นไม่ลงรักษาจิตสงบนิ่งสงบเย็นอยู่ตรงกลางได้ตลอดเวลาขุนเขาไม่เสถียรเพราะแรงลมบัณฑิตไม่หวั่นไหวเพราะนินทาหรือสรรเสริญแม้ถูกทุกระทบถึงพลาดพลั้งลงบัณฑิตก็คงสงบอยู่ได้และไม่ทิ้งธรรมเพราะชอบหรือชังนี่คือชีวิตที่งดงามต้องอยู่ในความพอดีทั้งข้างนอกและข้างใน

งชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

9กันยายน2569ยื่นซองวันที่6ตุลาคม2569ติดต่อที่แผนกจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุโรงไฟฟ้าบางปะกงอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราหมายเลขโทรศัพท์03857-3420-7ต่อ2755เทศบาลนครภูเก็ตประกวดราคาอื่นๆด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครภูเก็ตประจำปีงบประมาณ2570ยื่นซองวันที่29กันยายน2569ติดต่อที่กองพัสดุและทรัพย์สินเทศบาลนครภูเก็ตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตหมายเลขโทรศัพท์07621-2196ต่อ107จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประกวดราคาอื่นๆด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องตรวจวิเคราะห์แยกชั้นและตรวจหลอดเลือดส่วนหลังของดวงตาเพื่อใช้ในราชการณโรงพยาบาลหัวหินอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จำนวน1เครื่องยื่นซองวันที่30กันยายน2569ติดต่อที่กลุ่มงานพัสดุโรงพยาบาลหัวหินอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หมายเลขโทรศัพท์03252-3000ต่อ4920การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆงานซื้อพร้อมติดตั้งสวิตช์เกียร์เครื่องจักรรีเคเมอร์4และสแต็กเกอร์จำนวน2 SE สถานที่ส่งมอบอาคาร305แผนกบำรุงรักษาไฟฟ้าระบบขนส่งวัสดุหอบอฟอขีดชอกองบำรุงรักษาระบบขนส่งวัสดุอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่15ถึง23กันยายน2569ยื่นส่งวันที่5ตุลาคม2569ติดต่อที่แผนกจัดซื้อจัดจ้างเหมืองแม่เมาะอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางหมายเลขโทรศัพท์054254380จบข่าวประกวดราคากนกนวลพัทรมังคลานนท์อ่าน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงการประชุมวุฒิสภาณห้องประชุมใหญ่วุฒิสภาอาคารรัฐสภาเกียรกายชั้น2ถนนสามเสนแขวงถนนนครชัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครขอนำท่านผู้ฟังไปยังห้องประชุมใหญ่วุฒิสภาอาคารรัฐสภาเกียรกายชั้น2กรุงเทพมหานครณบัดนี้
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ฟังมายังห้องประชุมวุฒิสภาเพื่อติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงการประชุมวุฒิสภาครั้งที่10สมัยสามัญประจำปีครั้งที่2ในวันอังคารที่22กันยายน2569ค่ะซึ่งในวันนี้ก่อนที่จะเข้าสู่วาระการประชุมประธานก็จะได้เปิดโอกาสให้สมาชิกนั้นได้ปรึกษาหารือต่อที่ประชุมโดยเริ่มกันตั้งแต่บัดนี้โดยนายมงคลสุรัตน์สัจจะประธานวุฒิสภานั้นได้อนุญาตให้สมาชิกได้ปรึกษาหารือกันแล้วไปติดตามรับฟังบรรยากาศในที่ประชุมกันค่ะ
2: ที่ผ่านมานะคะที่เป็นข่าวใหญ่ตามภาพที่เราเห็นนะคะมวล น้ำท่วมนะคะได้กัดเซาะบ้านเรือนะคะตลอดจนสถานประกอบการของประชาชนค่ะจนได้รับความเสียหายอย่างหนักนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีของคุณพดุงพงษ์เอื้ออารีราชค่ะที่ตัวอาคารแล้วก็อู่ซ่อมรถนะคะได้ถูกกัดเซาะฐานรากจนตลิ่งพังทลายเสาเข็มลอยและก็อาคารทรุดตัวนะคะสินค้าและเครื่องมือทำมาหากินนะก็เสียหายทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามปกตินะคะและจากการที่ฉันได้ลงพื้นที่นะคะตามภาพสไลด์นะคะก็คือการลงพื้นที่จริงนะก็ได้เกิดการประสานงานนะคะแล้วก็ได้ข้อเท็จจริงในพื้นที่นะก็พบว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นนะก็มีปัจจัยสำคัญอยู่2 ส่วนค่ะประการแรกนะคะบริเวณดังกล่าวนะเดิมเป็นลำเหมืองธรรมชาติแบบเปิดค่ะขนาดกว้างประมาณ5เมตรนะคะซึ่งสามารถรองรับการระบายน้ำในฤดูฝนได้ดีค่ะแต่เมื่อเกิดโครงการวางท่อน้ำระบายนะคะทับลำเหมืองเดิมนะก็ใช้ท่อคอนกรีตขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ1เมตรนะคะเมื่อเกิดฝนตกหนักและมีปริมาณน้ำป่าไหลหลากลงมานะท่อระบายน้ำขนาดแค่1เมตรก็เลยระบายน้ำไม่ทันค่ะทำให้น้ำเอ่อล้นข้ามถนนแล้วก็ไหลกัดเซาะฐานรากของอาคารบ้านเรือนนะคะแล้วก็ประการที่2ค่ะมีการดำเนินการโครงการขยายผิวจราจรร่วมด้วยนะแต่ว่าเนื่องจากว่าการถมดินบริเวณไหลทางนะยังไม่เต็มพื้นที่ก็เลยทำให้เกิดล่องหลุมระหว่างไหลทางกับที่ดินของประชาชนค่ะทีนี้เมื่อฝนตกหนักนะคะมวลน้ำก็ไหลเข้าไปอยู่ในพื้นที่ว่างตรงนั้นนะคะแล้วก็กัดเซาะดินใต้อาคารเพิ่มเติมทำให้เกิดเป็นภาพที่เห็นค่ะท่านประธานคะดิฉันก็ทราบดีแล้วก็เข้าใจดีนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ก็ได้ลงมาช่วยดูแลนะคะแล้วก็ไปตรวจเยี่ยมรับฟังปัญหาแล้วนะคะซึ่งก็ต้องขอขอบคุณนะคะที่ใส่ใจในปัญหานะแต่ว่าข้อจำกัดในระเบียบทางด้านกฎหมายนะก็ยังการเยียวยาแล้วก็ยังติดขัดนะคะแล้วก็ยังไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรมนะคะการที่ดิฉันมาพูดตรงนี้ก็ไม่ได้คิดว่าจะโทษหน่วยงานใดนะแต่ก็อยากจะให้บูรณาการร่วมกันนะคะดิฉันจึงใคร่ขอเสนอแนวทางดังนี้นะคะแล้วก็ขออนุเคราะห์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็ขอความร่วมมือจากกระทรวงมหาดไทยนะและกรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะโปรดให้ความอนุเคราะห์แล้วก็สนับสนุนเทศบาลตำบลปัวด้วยในการทบทวนหารือแล้วก็ปรับปรุงแนวทางดังกล่าวนะคะแล้วก็ขอความร่วมมือไปยังจังหวัดน่านนะคะในการบูรณาการร่วมกันกับปภ.แล้วก็หน่วยงานเกี่ยวข้องนะคะเพื่อใช้กลไกนะในการช่วยเหลือโดยเร่งด่วนนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับการแก้ปัญหาเลยนะคะเรื่องระเบียบและข้อจำกัดนะคะเป็นเรื่องที่เราเข้าใจได้นะคะแต่ว่าสิ่งที่ประชาชนเดือดร้อนก็เป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกันก็อยากจะให้เร่งแก้ปัญหาในเรื่องนี้นะคะขอฝากท่านประธานด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะ
3: ขอบคุณครับเชิญท่านยุคนครับ
4: ท่านประธานสภาที่เคารพผมนายยุคนชนวัฒน์ปัญญาสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดจันทบุรีครับท่านประธานครับวันนี้ผมได้รับหนังสือร้องเรียนจากประธานกรรมการสากลการเกษตรท่าใหม่จำกัดจังหวัดจันทบุรีเรื่องขอความอนุเคราะห์ให้กรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมให้แก้ไขปัญหาลำรางสาธารณะที่อยู่หน้าสากลการเกษตรท่าใหม่ติดกับถนนสุขุมวิททางหลวงหมายเลข3ทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งกับผู้ใช้รถใช้ถนนมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตทั้งนี้ผมขอส่งหนังสือฉบับร้องเรียนนี้ผ่านไปยังท่านประธานสภาไปยังท่านอธิบดีกรมทางหลวง พื่อสั่งการให้แฝงทางหลวงจันทบุรีดำเนินการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนต่อไปจึงเรียนมาเพื่อทราบขอบพระคุณครับท่านประธาน
3: ครับขอบคุณมากครับเชิญท่านพลโทสุกิจครับ
5: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกับผมพลโทสุกิจทั้งทองสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสระบุรีขอปรึกษาหารือเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ตำบลปากข้าวสารตำบลหนองยาวตำบลโคกสว่างอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีเกี่ยวกับประชาชนขอคัดค้านการก่อสร้างโรงงานเชือดตัดแต่งแปรรูปเนื้อไก่ผ่านไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกรมโยธาธิการและผังเมืองกรมควบคุมมลพิษกรมโรงงานอุตสาหกรรมผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีกรมในการรักษาความมั่นคงภายในหรือกรมน.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนื่องจากในปัจจุบันโรงงานเชือดไก่ดังกล่าวซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามกรมทหารม้าที่4รักษาพระองค์ได้ดำเนินการถมดินขวางทางเดินน้ำทำให้เกิดการน้ำท่วมขังในบริเวณพื้นที่รวมทั้งสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งจะส่งกลิ่นเหม็นในอนาคตหากปล่อยเพิกเฉยให้ก่อสร้างจะทำให้เกิดมลพิษทางอากาศเกิดขึ้นต่อไปรวมทั้งในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งมีคลองหนองยาวหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าคลองระบายน้ำหนองนาคเป็นคลองที่ผลิตน้ำประปาให้กับประชาชนบริเวณนั้นกว่า 9,000 ครัวเรือนซึ่งเรื่องดังกล่าวได้ดำเนินการคัดค้านมาโดยต่อเนื่องแต่ยังไม่คืบหน้าเท่าที่ควรยังคงมีความพยายามที่จะก่อสร้างโรงงานเชือดไก่เป็นขั้นเป็นตอนตลอดเวลาประชาชนได้แจ้งเรื่องคัดค้านดังกล่าวในเวทีสวพบประชาชนเมื่อ18กรกฎาคม68ครั้งที่1และครั้งที่2เมื่อ24กรกฎาคม69ซึ่งคณะสวภาคกลางตอนบนได้ดำเนินการให้คำแนะนำแก่ส่วนราชการในพื้นที่ไปแล้วประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวจึงขอพึ่งพาหน่วยงานที่ปรึกษาหารือเพื่อขอให้คัดค้านการที่จะก่อสร้างโรงงานเชือดไก่ในพื้นที่ตำบลหนองยาวตำบลปากข้าวสารตำบลโคกสว่างอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานด้วยครับโดยขอให้ท่านที่เกี่ยวข้องลองคิดดูว่าถ้ามีโรงงานเชือดไก่มาตั้งอยู่บริเวณละแวกบ้านของท่านซึ่งจะส่งกลิ่นเหม็นในละแวกนั้นตลอดเวลาลูกหลานประชาชนบริเวณนั้นจะอยู่อย่างไรจึงฝากหน่วยงานที่กล่าวไปได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและคัดค้านการก่อสร้างโรงงานดังกล่าวด้วยครับซึ่งหน่วยงานที่แจ้งไปขอเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกรมโยธาธิการและผังเมืองกรมควบคุมมลพิษกรมโรงงานอุตสาหกรรมผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีกรมในการรักษาความมั่นคงภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอบคุณครับ
3: ครับขอบคุณมากครับเชิญท่านนิชาภาครับ
6: ค่ะกราบเรียนท่านประธานที่เคารพดิฉันนิชาภาสุวรรณนาคสมาชิกวุฒิสภาจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วันนี้ดิฉันขอปรึกษาหารือการบังคับใช้กฎหมายกับหลักสูตรต่างๆที่เปิดอบรมแต่ไม่ได้รับการอนุมัติหลักสูตรจากกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมมีการเปิดหลักสูตรต่างๆแต่ไม่สามารถนำวุฒิการศึกษานั้นไปใช้ได้เนื่องจากว่าหลักสูตรที่ได้จัดตั้งนั้นไม่ได้รับการอนุมัติจากกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยมีการเผยแพร่หลักสูตรลักษณะการอบรมระยะสั้นเช่นเกี่ยวกับการสร้างศักยภาพบุคคลการฝึกสมาธิการสร้างความเชื่อหรือแม้กระทั่งการสร้างหลักสูตรแพทย์ทางเลือกให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีชื่อเสียงซึ่งความเป็นจริงแล้วเป็นเพียงการขอเข้าใช้สถานที่เมื่อจับอบรมเรียบร้อยแล้วก็ใช้การอบรมดังกล่าวเป็นการอ้างอิงเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของผู้สนใจว่าได้รับการยอมรับจากหน่วยงานดังกล่าวแล้วรวมถึงการแอบอ้างของวิทยากรที่ไปฝึกอบรมว่าตนนั้นมีตำแหน่งวิชาการทั้งที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งหรือผ่านหลักสูตรที่เกี่ยวข้องเช่นตำแหน่งศาสตราจารย์พิเศษด็อกเตอร์เป็นต้น ปัจจุบันพบว่ามีประชาชนหลงเชื่อเข้าไปเรียนหลักสูตรดังกล่าวมาแล้วและนักศึกษาที่เข้าเรียนหลักสูตรดังกล่าวล้วนเป็นผู้มีชื่อเสียงในแวดวงสังคมซึ่งหลักสูตรดังกล่าวยังไม่ได้รับการอนุมัติจากกระทรวงอุดมศึกษานอกจากนี้ยังมีการเอาภาพถ่ายรูปถ่ายการเข้าเรียนอบรมไปแอบอ้างจนเกิดความเชื่อและเข้าใจผิดดิฉันจึงอยากปรึกษาหารือกับท่านประธานส่งผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังนี้ 1. ประชาชนสามารถตรวจสอบหลักสูตรการศึกษาที่ได้รับวุฒิบัตรอย่างถูกต้องและมีผลทางกฎหมายได้จากแหล่งใดและสามารถแจ้งเบาะแสที่น่าสงสัยได้ที่ไหนบ้าง 2. กรณีที่หลักสูตรต่างๆของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันยังไม่ได้รับการอนุมัติจากกระทรวงอุดมศึกษาสามารถเปิดดำเนินการกิจการก่อนได้หรือระหว่างที่ได้รับการอนุมัติหลักสูตรได้หรือไม่หากไม่ได้จะมีวิธีการเอาผิดกับสถาบันดังกล่าวอย่างไร 3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการทำงานเชิงรุกแบบทันท่วงทีอย่างไรกับการตรวจสอบหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติไปแล้วสอนตรงตามหลักสูตรที่ขออนุมัติหรือไม่หรือมีการลักลอบเปิดหลักสูตรที่ไม่ได้รับการอนุมัติเมื่อมีผู้เสียหายก็ปิดหลักสูตรหนีทำให้นักศึกษาเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลา 4. การแอบอ้างตำแหน่งทางการศึกษาเช่นศาสตราจารย์พิเศษทั้งที่ยังไม่ได้รับพระราชทานทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีวิธีการจัดการเชิงรุกอย่างไรและมีแนวทางแจ้งให้ประชาชนทราบอย่างไรขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณครับเชิญท่านประหยัดครับ
7: กับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพผมประหยัดจตุพรพิทักกุลสมาชิกวุฒิสภาจากจังหวัดเชียงใหม่ขอนำเรื่องร้องเรียนจากโครงการสมาชิกวุฒิสภาภาคเหนือตอนบนพบประชาชนนะครับที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับขอหารือกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริการประชาชนในพื้นที่ที่ถูกประกาศทับด้วยขีดป่าในจังหวัดแม่ฮ่องสอนและภาคเหนือตอนบนด้วยสภาพพื้นที่จังหวัดต่างๆในภาคเหนือตอนบนส่วนมากเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตป่าตามกฎหมายทั้งป่าสงวนแห่งชาติเขตอุทยานแห่งชาติและเขตสงวนคุ้มครองสัตว์ป่าดังเช่นจังหวัดแม่ฮ่องสอนพื้นที่ร้อยละ98อยู่ในเขตป่าตามกฎหมายและประชากรร้อยละ80เป็นชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดแม่ฮ่องสอน50แห่งไม่สามารถจะทำโครงการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานซึ่งขณะนี้มีทั้งหมดประมาณ 6,743 โครงการหมู่บ้านจำนวนมากไม่มีถนนคอนกรีตหรือถนนลาดยางเข้าถึงหมู่บ้านบ่อยครั้งนะครับที่ถนนตัดขาดดินโคลนถล่มไม่สามารถเดินทางโดยรถยนต์ได้ชาวบ้านทหารพรานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขต้องช่วยกันหามผู้ป่วยหนักเดินทางด้วยเท้านำผู้ป่วยลงเรือในแม่น้ำสารวินนะครับส่งผู้ป่วยไปที่โรงพยาบาลชุมชนประจำอำเภอท่านท่านครับผมเห็นว่าการไม่อนุญาตให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานซึ่งส่วนมากเป็นชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ที่ตั้งถิ่นฐานมาก่อนที่จะมีการประกาศกฎหมายป่าไม้ขัดกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2560ที่บัญญัติว่ารัฐต้องจัดหรือดำเนินการให้มีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประชาชนอย่างทั่วถึงตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนและยังไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มาตรา12ที่บัญญัติว่ากลุ่มชาติพันธุ์มีสิทธิ์ในการเข้าถึงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานการบริการของรัฐและสวัสดิการสังคมที่มีคุณภาพอย่างเสมอภาคทั่วถึงและเป็นธรรมเพื่อการดำรงชีวิตอย่างปกติสุขท่านประธานครับผมมีข้อเสนอ3ประการดังนี้นะครับ1ให้นายกรัฐมนตรีเร่งรัดพิจารณาให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี23มิถุนายน2563และมติครม.ที่กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการผ่อนผันที่ไม่สอดคล้องกับพื้นที่พร้อมทบทวนระเบียบขั้นตอนในการผ่อนผันและเร่งรัดให้ออกมติคณะรัฐมนตรีออกเป็นพระราชกิจการในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคในพื้นที่ที่ถูกประกาศทับด้วยเขตป่าโดยอนุรมหรือใช้อำนาจทางการบริหารสั่งการใดๆนะครับเพื่อผ่อนผันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนและในภาคเหนือตอนบนสามารถดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคได้นะครับตามที่ชมรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้มีหนังสือเรียนถึงนายกรัฐมนตรีแล้วไปแล้วนะครับเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมา สองให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติพิจารณาเร่งรัดขอผ่อนผันการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบนะครับได้มีหนังสือลงวันที่3สิงหาคม2569ให้รัฐมนตรีพิจารณาไปแล้วจำนวน55รายการ3ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามความคืบหน้ากรณีผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ลงนามหนังสือวันที่15และ16กันยายนที่ผ่านมาเพื่อขอรับการสนับสนุนงบอุดหนุนเฉพาะกิจกรณีเงินเหลือจ่ายประจำปี2569นะครับของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นให้องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบดำเนินการปรับปรุงถนนดินเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับจำนวน2โครงการครับทั้งนี้เนื่องจากปีงบประมาณ2570องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบได้เสนอขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจไป9โครงการแต่ถูกตัดทิ้งทั้งหมดครับผมขอบคุณมากครับ
3: ครับขอบคุณมากครับเชิญท่านพลโทวัญชัยครับ
8: ขอบคุณท่านประธานครับกราบเรียนท่านวุฒิสภาเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาที่เคารพทุกท่านครับผมพลวัฒน์วัญชัยเอกพรพิษสมาชิกวุฒิสภากลุ่มกฎหมายกระบวนการยุติธรรมท่านประธานครับวันนี้ขออนุญาตพูดถึงเรื่องปรึกษาหรือในเรื่องของพี่น้องประชาชนที่กำลังจะจับตาดูรัฐบาลในเรื่องของการที่จะลดราคาน้ำมันอยู่อย่างใกล้ชิดนะครับเพราะถ้าราคาน้ำมันลดลงข้าวของยังแพงอาหารของใช้ยังแพงค่าขนส่งก็ยังเท่าเดิมเชื่อว่าประชาชนก็จะไม่ได้อะไรท่านประธานครับผมสนับสนุนทุกมาตรการที่จะช่วยลดราคาน้ำมันเพราะวันนี้ประชาชนจำนวนมากรายได้ลดลงขณะที่รายจ่ายเพิ่มขึ้นแทบทุกด้านฝากถึงรัฐบาลว่าการลดราคาน้ำมันต้องไม่จบที่แค่ปั๊มน้ำมันแต่ต้องลดราคาสินค้าไปจนถึงตลาดร้านค้าร้านอาหารกระทั่งจนถึงการกินของพี่น้องประชาชนด้วยเพราะราคาน้ำมันเนี่ยเป็นต้นทุนของการขนส่งทุกชนิดถ้าราคาน้ำมันลดลงค่าขนส่งก็ต้องลดลงถ้าค่าขนส่งลดต้นทุนราคาสินค้าก็ต้องลดสุดท้ายพี่น้องประชาชนนะครับราคาที่ประชาชนต้องจ่ายในชีวิตประจำวันก็ต้องลดลงได้ด้วยนะครับท่านประธานถ้ารัฐบาลลดภาษีน้ำมันก็ต้องเสียรายได้ของแผ่นดินไปถ้าราคาสินค้ายังเท่าเดิมเนี่ยค่าของชีพไม่ได้ลดลงเนี่ยอย่างนี้รัฐบาลก็มีวาระซ่อนเร้นประโยชน์ที่ไม่ได้เลยกับประชาชนเลยประชาชนก็จะไม่ได้อะไรถ้าเป็นอย่างนี้ก็ไม่ต้องทำไม่เสียงบประมาณของแผ่นดินแต่ถ้าทำฝากรัฐบาลว่าควรจะต้องมี4เรื่องท่านประธานครับก็คือ1ต้องเปิดราคาต้นทุนให้ประชาชนเห็นกระทรวงพาณิชย์ควรประเมินทันทีว่าเมื่อราคาน้ำมันลดลงสินค้าแต่ละกลุ่มต้องมีต้นทุนต้องลดลงราคาลดลงอยู่ที่เท่าไหร่ที่เหมาะสมนะครับสองราคาค่าขนส่งโลจิสติกต้องลดราคาลงตามต้นทุนจริงที่ผ่านมาราคาน้ำมันขึ้นสินค้าค่าขนส่งขึ้นทันทีสินค้าขึ้นแต่พอราคาน้ำมันลดวันนี้ต้องทำให้ไม่มีต้องทำให้มีการลดราคาของสินค้าและขนส่งด้วยนะครับท่านประธานข้อที่3ก็คือต้องตรวจสอบราคาสินค้าในท้องตลาดอย่างจริงจังปัจจุบันสินค้าบริการควบคุม66รายการแต่รัฐบาลต้องดูให้ไกลไปกว่านั้นครับโดยเฉพาะเรื่องอาหารของใช้ประจำวันสินค้าเกี่ยวกับต้นทุนของการขนส่งถ้าพบว่ามีการตั้งราคาสูงโดยไม่มีเหตุนั้นสมควรนะครับก็ต้องบังคับใช้กฎหมายจริงจังมาตรา29แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าบริการ2542เนี่ยเราห้ามหรือจงใจทำให้ราคาสูงหรือต่ำหรือปัดราคานะครับในข้อที่4ต้องช่วยประชาชนที่มีรายได้น้อยโดยตรงเนี่ยท่านต้องเพิ่มจุดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดนำสินค้าอุปโภคบริโภคเข้าตลาดชุมชนนะครับแล้วก็ลดราคาภาระค่าอาหารของใช้ชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชนให้เห็นผลจริงท่านประธานครับผมไม่ได้ถามรัฐบาลเพียงว่าราคาน้ำมันจะลดลงเมื่อไหร่ลดเท่าไหร่ลดกี่บาทแต่ถามว่าเมื่อราคาน้ำมันลดลงรัฐบาลจะทำอย่างไรให้ค่าของชีพของพี่น้องประชาชนเนี่ยลดตามลงไปด้วยเพราะจะทำอย่างไรให้ประชาชนเนี่ยมีเงินพอจ่ายใช้ในชีวิตประจำวันให้เพียงพอมาตรการที่ดีการวัดกันที่ประชาชนมีชีวิตประจำวันที่ดีขึ้นไม่ใช่วัดกันที่ตัวเลขหรือราคาที่หน้าปั๊มน้ำมันท่านประธานครับขอฝากอีกครั้งหนึ่งราคาน้ำมันลดราคาน้ำมันลดค่าขนส่งก็ต้องลดต้นทุนลดลงราคาสินค้าก็ต้องลดสุดท้ายค่าของชีพของประชาชนก็ต้องลดลงด้วยนี่คือผลลัพธ์ที่อยากเห็นจากรัฐบาลท่านอนุทินชาญวีรกุลครับท่านประธานขอบคุณครับ
3: ขอบคุณมากครับเชิญท่านตวงคุณครับ
9: กราบเรียนท่านประธานและเพื่อนสมาชิกทุกท่านดิฉันตวงคุณทรงธรรมวัฒน์สมาชิกวุฒิสภาจากจังหวัดสมุทรสงครามค่ะวันนี้ดิฉันขออนุญาตปรึกษาท่านประธานนะคะในการเสนอเพิ่มช่องทางในการรับฐานข้อมูลของผลงานศิลปินพื้นบ้านค่ะท่านประธานท่านประธานและเพื่อนสมาชิกคะการที่เราจะอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านให้คงอยู่ศิลปินจะต้องมีพื้นที่ในการนำเสนอผลงานค่ะทางกระทรวงวัฒนธรรมเองท่านก็เห็นในช่องทางนี้อยู่แล้วนะคะท่านก็มีการรวบรวมเว็บไซต์ของกรมกองกระทรวงต่างๆนะคะอยู่ใน mculture.go.th ในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่วัฒนธรรมสถานโบราณสถานกิจกรรมชุมชนต่างๆค่ะซึ่งล้วนแล้วแต่ก็จะต้องใช้เจ้าหน้าที่ของกระทรวงเป็นคนอัปโหลดข้อมูลเข้าไปนะคะดิฉันจึงขอเสนอว่าถ้าสมมติทางกระทรวงมีพื้นที่หรือแพลตฟอร์มอันนึงในการเปิดให้ ประชาชนหรือผู้สนใจศิลปะด้านนั้นๆ นะคะในอาการอัปโหลดข้อมูลได้แล้วเจ้าหน้าที่ก็ทำหน้าที่เป็นเพียงแค่แอดมินหนทางนี้ก็จะเป็นหนทางหนึ่งนะคะที่จะช่วยในการอนุรักษ์แล้วก็เผยแพร่ศิลปะพื้นบ้านได้นะคะในพื้นที่ที่เราจะให้เขาไปอัปโหลดเนี่ยอาจจะต้องให้มีช่องในการใส่ข้อมูลสำคัญเช่นประเภทศิลปะประเภทไหนนะคะข้อมูลในการติดต่อหากกรณีศิลปินนั้นเป็นศิลปินพื้นบ้านที่เป็นลิเกลำตัดนะคะมีช่องทางในการติดต่อประกอบกับมีการอัปโหลดข้อมูลโดยง่ายโดยการใช้สมาร์ทโฟนนะคะทายาทศิลปินหรือผู้สนใจศิลปินสาขานั้นๆก็สามารถอัปโหลดได้อันนี้ละค่ะจะเป็นหนทางหนึ่งนะคะในการร่วมอนุรักษ์ศิลปะพื้นบ้านให้คงอยู่กับสังคมไทยจึงเรียนมายังท่านประธานนะคะผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับพิจารณาด้วยค่ะขอขอบพระคุณค่ะ
3: ขอบคุณมากครับเชิญท่านปริญญาก่อน
10: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาผมปริญญาวุฒิชดขวัญสมาชิกวุฒิสภาครับวันนี้จะนำเรื่องมาปรึกษาหารือครับเรื่องเดือดร้อนของประชาชนนะครับโดยในพื้นที่สำคัญนะครับก็คือย่านถนนข้าวสารนะครับประเด็นเกี่ยวเรื่องสถานบันเทิงย่านถนนข้าวสารให้บริการเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีเข้าใช้บริการมั่วสุมดื่มเหล้าและใช้สารเสพติดนะครับในก่อนหน้านี้นะครับผมได้ปรึกษาหารือเรื่องนี้มาครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ยังมีประเด็นอยู่เช่นเดิมนะครับทั้งเรื่องการมั่วสุมโดยให้เยาวชนที่ต่ำกว่า20ปีเข้าไปใช้บริการนะครับดื่มเหล้าดื่มแอลกอฮอล์กันรวมถึงเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็โดยการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ครับก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ได้ร้องเรียนผ่านไปเป็นปีแล้วนะครับแล้วก็ในสิ่งที่สำคัญนะครับตามพรบสถานบริการนะครับกำหนดห้ามมิให้ผู้รับอนุญาตตั้งสถานบริการยินยอมหรือปล่อยปะละเลยให้ผู้มีอายุต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์เข้าใช้สถานบริการนะครับโดยยิ่งกว่านั้นคือยิ่งกว่าต่ำกว่า18ปีเนี่ยครับยิ่งผิดตามพรบคุ้มครองเด็กนะครับโทษคือการปิดสถานบริการแบบถาวรหรือสั่งปิด5ปีนะครับโดยในรายละเอียดเนี่ยครับที่สำคัญนะครับคือที่เด็กอายุต่ำกว่า20ปีเข้าใช้สถานบริการหรือร้านเหล้าต่างๆในถนนข้าวสารเนี่ยครับมีหลากหลายร้านมากมายเลยนะครับท่านประธานแล้วก็มีการเรียกเก็บเงิน200บาทต่อ1คนถ้าหากอายุต่ำกว่า20ปีเป็นค่าตอบแทนในการป้องกันแก้ไขในเจ้าหน้าที่ที่จะเข้ามาตรวจสอบนะครับแล้วก็มีการใช้ทั้งสารเสพติดรวมโดยเฉพาะที่สำคัญนะครับ

0: ก็คือในตัวส่วนของแก๊สหัวเราะนะครับหรือว่าไนตรัสออกไซด์นะครับก็คือเป็นกลุ่มสารระเหยกดระบบประสาทส่วนกลางนะครับจะบรรจุในรูปแบบอยู่ในลูกโป่งนะครับมีฤทธิ์ทำให้เคลิ้มผ่อนคลายมึนงงนะครับแล้วก็มีโทษทางระบบประสาทหากมีการแพ้เกิดขึ้นก็จะมีอาการหนักมากยิ่งขึ้นนะครับรวมถึงทั้งพอร์ตกัญชานะครับหรือว่าจะเป็นยาเสพติดยาบ้ายาไอซ์สารระเหยต่างๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญในกัญชาเองเนี่ยครับตามที่รัฐบาลกระทรวงสาธารณสุขประกาศมาล่าสุดให้ใช้แค่เฉพาะทางยาอย่างเดียวปัจจุบันก็ยังเป็นใช้ทางสันทนาการมีการสูบกันอย่างปกตินะครับก็มีสถานีโดยสารบันเทิงเนี่ยครับอยู่ใกล้ๆถนนข้าวสารเนี่ยครับก็คืออยู่ใกล้สถานีสน.ชนะสงครามนะครับซึ่งก็คงต้องฝากท่านประธานนะครับว่าให้มีการกำชับนะครับว่าเจ้าที่ตำรวจเองมีการปล่อยปละละเลยหนักเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้ๆสถานีตำรวจเลยแต่มีการปล่อยปละทุกอย่างทั้งการมั่วสุมยาเสพติดทุกสิ่งทุกอย่างครับเลยอยากฝากเรื่องร้องเรียนเนี่ยครับไปถึงท่านผู้ชาการตำรวจแห่งชาตินะครับให้มีการตรวจสอบเจ้าที่ของท่านโดยเฉพาะสน.ชนะสงครามครับว่าได้ทำงานเพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติหรือความมั่นคงปลอดภัยอย่างมากเพียงพออย่างไรครับรวมถึงกอรมน.นะครับกรมการปกครองและที่สำคัญนะครับเมื่อหน่วยงานอื่นพึ่งพาไม่ได้ครับคงจะต้องฝากถึงกรรมการกฎหมายการยุติธรรมนะครับของวุฒิสภาของเราด้วยเช่นเดียวกันนะครับขอบมากครับ
1: ขอบคุณมากครับเชิญท่านปทุมครับ
2: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติดิฉันปทุมวงศ์สวัสดิ์สมาชิกวุฒิสภาจากจังหวัดชลบุรีวันนี้ดิฉันจะมาปรึกษาหารือนะคะเรื่องการใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสใช้ได้กับร้านค้าของคนต่างชาติหรือนอมินีได้ไหมนะคะจากการที่ดิฉันได้สังเกตแถวบริเวณห้วยขวางนะคะแถว5แยกลาดพร้าวนะคะว่ามันมีร้านจีนร้านอาหารจีนซึ่งดูได้เลยนะคะว่ามีหลายร้านเลยค่ะท่านประกาศตรงหน้าร้านเลยนะคะว่าใช้โครงการเนี้ยใช้ไทยเที่ยวไทยไทยช่วยไทยพลัสนะคะแล้วก็มี G Wallet ใช้ได้ทุกแอปพลิเคชันที่เป็นของคนไทยควรจะได้นะคะแล้วพิกัดตรงเลยไปมันจะมีตลาดนัดนะคะท่านตลาดนัดเลยไปตรงแถว MRT ห้วยขวางอ่ะนะคะก็จะมีร้านค้าของคนที่พูดภาษาไทยไม่ชัดเนี่ยเต็มไปหมดเลยค่ะท่านแล้วก็บอกว่ารับไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะคะเยอะแยะไปหมดเลยก็เลยอยากจะหารือท่านประธานฝากไปถึงกระทรวงการคลังนะคะหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยตั้งใจให้เงินภาษีหมุนเวียนถึงร้านค้าย่อยที่เข้าเกณฑ์นะคะดิฉันสงสัยจริงๆว่าแถวห้วยขวางเนี่ยนะคะให้ไปตรวจสอบดูว่าใครเป็นเจ้าของกิจการและผู้รับเงินจากระบบจริงรวมทั้งตรวจอย่างไรว่าไม่มีการใช้ชื่อคนไทยสมัครแทนผู้อื่นหากพบว่าไม่เข้าเกณฑ์จะระงับสิทธิ์และเรียกร้องเงินคืนได้อย่างไรขอให้ท่านชี้แจงหลักเกณฑ์และผลตรวจให้ประชาชนทราบด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: ขอบคุณมากครับเชิญท่านมังกรครับ
3: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพครับผมนายมังกรศรีเจริญกุลสมาชิกวุฒิสภากลุ่มผู้ประกอบการจากเทศบาลเมืองน่านอำเภอเมืองจังหวัดน่านผมขอปรึกษาหารือไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผ่านไปยังอธิบดีกรมชลประทานขอให้ติดตามโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยปาดพร้อมระบบส่งน้ำในตำบลสันทะตำบลสถานอำเภอนาน้อยจังหวัดน่านผมได้รับเรื่องราวร้องทุกข์จากนายธีรศักดิ์ปวนยานายกองค์การบริหารส่วนตำบลสถานจากการลงพื้นที่โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนที่อำเภอนาน้อยเมื่อวันที่29มกราคม2569ก็เป็นวันเกิดผมเองนะครับในวิถีของชาวบ้านที่ตำบลสถานอำเภอนาน้อยได้มีเป็นพื้นที่ของการทำนาปลูกมีผลผลิตจากข้าวผักผลไม้แล้วก็มีอาหารอย่างเช่นสัตว์ป่านานาชนิดซึ่งเป็นแหล่งป่าไม้ที่สมบูรณ์พอย่างข้าวฤดูฝนก็เกิดฝนตกหนักมีน้ำป่าไหลแรงและเกิดอุทกภัยหลากน้ำท่วมพัดให้ท่อนสูงเสียหายจากเอกสารนะครับสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีหนังสือลงวันที่24พฤษภาคม2561ส่งไปยังนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสถานเพื่อ

0: ว่าได้รับเอกสารแล้วส่งเอกสารดังกล่าวไปยังกรมชลประทานในฉบับถัดมาเมื่อวันที่4มิถุนายน2561หนังสือจากกรมชลประทานได้ทำหนังสือถึงองค์การบริหารส่วนตำบลสถานเพื่อทราบขอรับการสนับสนุนทราบเรื่องขอรับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยปาดในพื้นที่หมู่8ของตำบลสถานอำเภอนาน้อยจังหวัดน่านเนื่องจากประสบภัยแล้งทำให้พืชผลเสียหายและขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคครับสไลด์ถัดไปฮะจากเรื่องดังกล่าวนะครับในปีถัดมาก็คือปี2562ก็คือวันที่30เมษายนก็มีการประชุมปรึกษาหารือกันที่องค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งเป็นการทำประชาคมครั้งแรกนะฮะด้านขวามือของภาพก็คือรถน้ำขององค์การบริหารส่วนตำบลต้องในฤดูแล้งเนี่ยจะต้องบรรทุกน้ำจากตำบลอื่นเพื่อไปช่วยบรรเทาภัยแล้งให้กับชาวบ้านในพ่อแม่พี่น้องในตำบลสถานทั้งหมด12หมู่บ้านนะครับไลด์ถัดไปฮะอ่างเก็บน้ำห้วยปาดตำบลสถานอำเภอนาน้อยได้มีกรมชลประทานนะครับได้มีสำนักชลประทานที่2ที่จังหวัดลำปางได้ลงพื้นที่แล้วก็ได้สำรวจความเห็นของประชาคมแล้วก็ทำแผนที่ระหว่างแผนที่ทางอากาศซึ่งระบุระหว่างเรียบร้อยแล้วนะฮะสไลด์ถัดไปนะครับทางเลือกของโครงการอ่างเก็บน้ำมีทั้งหมด3ทางเลือกตามมติของประชาคมขององค์การบริหารส่วนตำบลสถานเมื่อวันที่4เมษายนได้เลือกอ่างเก็บน้ำเป็นทางเลือกที่1ซึ่งมีความจุของอ่างเก็บน้ำ 3.7 ล้านลูกบาศก์เมตรแต่ว่ามีพื้นที่น้ำท่วม177ไร่ซึ่งได้ทำประชาคมและก็ได้รับการยอมรับและได้รับการอนุญาตจากประชาชนที่ได้ครอบครองพื้นที่ดังกล่าวดังนั้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือแก้ปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในพื้นที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลสถานจึงขอรับการสนับสนุนการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยปาดและระบบส่งน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาจำนวน12หมู่บ้านได้แก่บ้านศาลาบ้านสถานบ้านใหม่บ้านน้ำลัดบ้านหมากบ้านปากกล้วยบ้านไหลหนองบ้านนาดอยบ้านใหม่กระสันและบ้านทุ่งผมจึงขอปรึกษาหารือท่านประธานผ่านไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และผ่านไปยังอธิบดีกรมชลประทานเพื่อช่วยเหลือและเร่งรัดติดตามโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยปาดด้วยครับกราบขอบพระคุณครับ
1: ขอบคุณครับเชิญท่านมณีรัตน์ครับ
2: เรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพค่ะดิฉันมณีรัตน์เขมวงศ์สมาชิกวุฒิสภาจากจังหวัดเชียงรายค่ะกลุ่ม SME ค่ะในวันนี้ดิฉันขอหารือผ่านท่านประธานไปยังกระทรวงพาณิชย์นะคะถึงวิกฤตของผู้ประกอบการเซรามิกจังหวัดลำปางโดยเฉพาะชามตราไก่ค่ะและขอสะท้อนปัญหานี้ในฐานะสมาชิกวุฒิสภาจากกลุ่ม SME ค่ะชามตราไก่ขอสไลด์ที่1ค่ะสไลด์ถัดไปค่ะค่ะชามตราไก่ไม่เพียงแค่เป็นภาชนะนะคะแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาและเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดลำปางที่ผลิตจากดินขาวแจ้ห่มคุณภาพสูงมีเอกลักษณ์จากการวาดลวดลายด้วยมือและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ตั้งแต่ปี2556ค่ะอุตสาหกรรมนี้จึงเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดลำปางนะคะแต่ถ้าหากเรามองลึกลงไปนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะเชื่อมโยงกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจฐานรากนะคะตั้งแต่ผู้ประกอบการรายเล็กช่างฝีมือแรงงานและรายได้ของชุมชนค่ะท่านประธานขอสไลด์ที่2ค่ะวันนี้นะคะอุตสาหกรรมที่เคยสร้างงานสร้างรายได้ให้กับจังหวัดลำปางกำลังอยู่ในภาวะวิกฤตค่ะจากผู้ประกอบการเซรามิกจำนวนกว่า200แห่งตอนนี้ปิดกิจการไปแล้วกว่า100แห่งโรงงานบางแห่งที่เคยมีพนักงานถึง200ถึง300คนวันนี้เหลือเพียงไม่กี่คนและมีงานทำเพียงสัปดาห์ละ 1-2 วันเท่านั้นค่ะรายได้ของอุตสาหกรรมจากที่เคยได้ถึง 3,500 ล้านบาทปัจจุบันลดลงเหลือเพียง 1,000 ล้านบาทขณะเดียวกันนะคะผู้ประกอบการไทยยังคงต้องแข่งขันกับสินค้านำเข้าและสินค้าเลียนแบบที่ต้นทุนต่ำมากขายเพียงใบละ5บาท10บาท ตัวเลขเหล่านี้ไม่ได้หมายถึงแค่ยอดขายที่หายไปแต่หมายถึงงานที่หายไปรายได้ของคนในครอบครัวที่ลดลงและเม็ดเงินที่หายออกจากเศรษฐกิจชุมชนค่ะขอสไลด์ที่3ค่ะดิฉันจึงขอหารือไปยังกระทรวงพาณิชย์3เรื่องสำคัญดังนี้ค่ะเรื่องที่1ขอให้ตรวจสอบมาตรการและความปลอดภัยของสินค้านำเข้าอย่างจริงจังรวมทั้งการขายออนไลน์และการดำเนินการกับสินค้าเลียนแบบหรือแอบอ้างชามตราไก่ลำปางอย่างเข้มงวดพร้อมทั้งพิจารณามาตรการทางด้านการค้าตามกฎหมายเมื่อนำเข้าให้มีเงื่อนไขที่สร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมให้กับผู้ประกอบการไทยค่ะข้อ2ขอให้มีการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SME สนับสนุนทุนวิจัยการพัฒนาเพื่อยกระดับเซรามิกลำปางจากการแข่งขันด้านราคาไปสู่การแข่งขันด้วยนวัตกรรมคุณภาพมูลค่าเพิ่มและขอให้ SME เข้าถึงสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อให้ปรับปรุงเทคโนโลยีและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้ค่ะข้อสุดท้ายค่ะข้อที่3เร่งส่งเสริมการตลาดทบทวนการจัดสรรงบประมาณจัดงานเซรามิกแฟร์เพื่อให้เป็นช่องทางสำคัญในการจัดจำหน่ายสินค้าและให้มีการจับคู่ทางธุรกิจหรือ business matching ในทั้งในต่างประเทศและในประเทศค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณมากครับเป็นอันจบการขอปรึกษาหารือของท่านสมาชิกวุฒิสภาก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมในวันนี้นะครับสำหรับเรื่องที่ท่านสมาชิกได้ขอปรึกษาหารือในวันนี้ก็จะได้ส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อไปนะครับขออนุญาตพักการประชุม10 นาทีนะครับ

ที่อยู่ระหว่างพักการประชุมการประชุมวุฒิสภาท่านสามารถกลับมารับชมการถ่ายทอดสดการประชุมได้อีกสักครู่

0: จะขับรถอย่าลืมพกสติ
1: ปัญหาที่ถูกมองข้ามกับความเดือดร้อนที่ยังไม่ได้รับการเหลียวแลพาคุณไปเจาะลึกถึงต้นตอของปัญหาลุยทุกพื้นที่ขยี้ทุกประเด็นในคลายปมพื้นที่ขยี้ปมข่าวทีวีรัฐสภาช่อง10
2: ผมคิดว่าถ้าเราไม่คนรุ่นไหนนะโดยเฉพาะรุ่นลูกหลานเนี่ยนะใส่ใจสักนิดหนึ่งมาเพ่งดูเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในหลายสิบปีของเมืองไทยพระราชกรณียกิจพระราชเสด็จของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแผ่นดินก่อนก็ดีสมเด็จท่านปีหลวงก็ดีเจ้านายในรัชกาลปัจจุบันก็ดีสิ่งเหล่านี้เราจะทำให้เห็นว่าเมืองไทยของเรานั้นน่ะมีโชควาสนามากที่ได้อยู่ร่วมกันแล้วก็บ้านเมืองเป็นสงบสุขร่มเย็นได้เนี่ยเพราะเรามีหลักชัยมีหลักที่เรายึดได้และหลักที่เรายึดนั้นก็เป็นแบบอย่างที่เราควรจะศึกษาและนำแนวทางเช่นว่านั้นมาปฏิบัติแต่ที่ยิ่งกว่านั้นก็คือปฏิบัติบูชาการนำคำสอนการนำแบบอย่างที่ท่านประพฤติปฏิบัติให้เห็นเป็นแบบอย่างแล้วนำมาเป็นวิถีชีวิตของเราผมว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยลองศึกษาดูเถิดแล้วท่านจะไม่ผิดหวังครับผม

0: อยากรู้เหรอคะถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
1: ถ้าอยากรู้ต้องดูช่อง10
0: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
1: อยากรู้ดูช่อง10ครับทีวีรัฐสภา
2: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
0: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ

0: ุกความเดือดร้อนเสียงของคุณจะไม่เงียบหายไปเพราะเราจะเป็นสื่อกลางที่จะทำให้เสียงของคุณดังในสภา
1: จับตาปัญหาสร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่ง
2: และเป็นการป้องกันหนี้นอกระบบที่กำลังลุกลามขยายวงกว้างอยู่ขณะนี
3: ้ปัญหาสิทธิ์บัตรทอง30บาทของผู้สูงอายุที่ถูกย้ายข้ามเขต
4: ซึ่งเป็นตัวแทนของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังในไร่นา
5: จึงขอหารือผ่านทางท่านประธานไปยังกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับผิดชอบ
6: ภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไรนะครับมาพูดอะไรมาเสนอแนะมาให้คอมเมนต์เรารับฟังหมด
7: คำถามที่คุณสงสัยกฎหมายที่คุณอยากรู
8: ้นะครับเป็นกฎหมายซึ่งพี่น้องประชาชนต้องการและเป็นกฎหมายที่วุฒิสภาซึ่งก็ประชาชนอยากให้ออกเป็นกฎหมายเช่นเดียวกัน
9: เรามีสิทธิในฐานะสิทธิความเป็นมนุษย
10: ์กฎหมายพวกนี้มันไม่ได้ดีสำหรับเฉพาะคนพิการในปัจจุบันนะครับแต่ว่ามันจะดีกับทุกคน
0: เพราะรัฐสภาเกิดขึ้นและมีได้เพราะประชาชนโทรทัศน์รัฐสภาสื่อรัฐสภาเพื่อประชาชน
11: ขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านอิ่มเอมไปกับความงดงามและความหลากหลายของเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจและการเสริมสร้างความรักในผืนแผ่นดินสารคดีที่บอกเล่าประวัติศาสตร์อัตชีวประวัติสังคมวิถีชีวิตวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมติดตามรับชมได้กับรายการ Take a Look Documentary ทุกวันอาทิตย์เวลา 18:05 นทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
12: ขณะนี้อยู่ระหว่างพักการประชุมการประชุมวุฒิสภาท่านสามารถกลับมารับชมการถ่ายทอดสดการประชุมได้อีกสักครู่

0: สมาร์ทลอว์กฎหมายดิจิทัลมีที่น่าสนใจหลายฉบับคราวนี้เราจะมาดูเกี่ยวกับอะไรดีนะ
1: ด้านความปลอดภัยครับอาจารย
0: ์ตอนกฎหมายเกี่ยวกับดิจิทัลด้านความปลอดภัยกฎหมายเกี่ยวกับดิจิทัลด้านความปลอดภัยขอเลือกมานำเสนอ3ฉบับดังนี้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พ.ศ. 2562

ล็ดลับขับประหยัดน้ำมัน 1. เตรียมรถให้พร้อมด้วยการลดน้ำหนักสัมภาระเคลียร์ของที่ไม่จำเป็นออกเช็คลมยางอย่าให้อ่อนและเปลี่ยนไส้กรองอากาศทุกเดือนออกตัวช้าๆไม่ต้องอุ่นเครื่องก่อน 2. ขับขี่ประหยัดด้วยการรักษาความเร็วสม่ำเสมอที่ 80-90 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลิกเบิ้ลเลิกบิดไม่ขับกระชากปิดแอร์ก่อนถึงที่หมาย 2-3 นาทีและดับเครื่องเมื่อจอดรอ

ท่านสมาชิกที่เคารพครับบัดนี้มีสมาชิกมาประชุมแล้วจำนวน138ท่านนะครับครบองค์ประชุมแล้วผมขอเปิดการประชุมวุฒิสภาครั้งที่10วันอังคารที่22กันยายน2569นะครับก่อนเริ่มดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมขอเชิญท่านสมาชิกโปรดยืนขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ร่วมถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ร่วมถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชิระราชธิดาสิ้นพระชนม์1นาทีครับ

0: ขอบคุณท่านสมาชิกเชิญนั่งครับ
1: ครับในระเบียบวาระที่1เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมไม่มีนะครับระเบียบวาระที่2รับรองรายงานการประชุมไม่มีวาระที่3กระทู้ถามไม่มีเข้าสู่วาระที่4นะครับเรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้วนะครับวันนี้เป็นรายงานเรื่องการพิจารณาแนวทางการแก้ไขภัยแล้งอย่างเป็นระบบและยั่งยืนซึ่งคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์พิจารณาเสร็จแล้วนะครับขอเรียนเชิญคณะกรรมการเข้าประจำที่ครับครับในการนี้นะครับคณะกรรมการคณะกรรมการได้มีหนังสือขออนุญาตให้ผู้แทนจากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำนะครับเข้าร่วมประชุมเพื่อประกอบการชี้แจงดังนี้นะครับหนึ่งท่านภกามาศไอ้ภการัตน์นะครับดานุเสถียรพงศ์นักนโยบายด้านยุทธศาสตร์และอำนวยการสองท่านสถิตจันทิพย์นักนโยบายนักบริหารนโยบายวิจัยและพัฒนาและสามท่านวิชัยวัฒน์สสิพลินหัวหน้างานเทคโนโลยีจัดการน้ำชุมชนนะครับอนุญาตตามข้อบังคับ62ครับครับเชิญคณะกรรมการประจำที่นะครับเมื่อถ้าหากว่าคณะกรรมการเข้าประจำที่เมื่อพร้อมแล้วก็ขอเชิญท่านประธานหรือผู้แทนได้แถลงนะครับก็ขอให้ใช้เวลาไม่เกิน20นาทีนะครับเชิญครับ
2: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติกระผมนายสุนทรชาวกิจค้าประธานคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภาขอเรียนให้ท่านประธานวุฒิสภาและเพื่อนสมาชิกทราบว่าคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภาตระหนักดีว่าปัญหาภัยแล้งเป็นปัญหาสำคัญของประเทศที่มีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศความแปรปรวนของปริมาณน้ำฝนการใช้ทรัพยากรน้ำเกินศักยภาพและข้อจำกัดของระบบบริหารจัดการน้ำส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรการอุปโภคบริโภคเศรษฐกิจและคุณภาพ

0: ภาพชีวิตของประชาชนในวงกว้างท่านประธานวุฒิสภาและเพื่อนสมาชิกครับปัญหาภัยแล้งนั้นไม่ใช่เป็นเพียงแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำแต่เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่เชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการใช้ประโยชน์ที่ดินการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตลอดจนรูปแบบการผลิตและการใช้ทรัพยากรของมนุษย์จึงจำเป็นต้องดำเนินการในลักษณะบูรณาการครอบคลุมทั้งการป้องกันการเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการและการปรับตัวต่อสถานการณ์ในระยะยาวโดยให้ความสำคัญกับการใช้ข้อมูลเทคโนโลยีและการมีส่วนร่วมของประชาชนควบคู่กันไปพร้อมทั้งส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริโดยใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและฐานข้อมูลน้ำเป็นเครื่องมือสำคัญในการวางแผนและตัดสินใจจากผลการศึกษาคณะกรรมการได้จัดทำข้อเสนอแนะที่สำคัญประกอบด้วยการปรับปรุงกฎหมายด้านทรัพยากรน้ำผังเมืองการกำหนดนโยบายบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำการส่งเสริมเกษตรที่ใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพการพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัยการเชื่อมโยงฐานข้อมูลน้ำระดับประเทศกับระดับจังหวัดการจัดทำผังน้ำและแผนบริการจัดการน้ำรายพื้นที่ตลอดจนการสนับสนุนการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชุมชนและประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนครับสำหรับรายการการพิจารณาศึกษาเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างเป็นระบบและยั่งยืนนั้นผมขอมอบให้ท่านชูชีพและการรองประธานคณะกรรมการคนที่สองเป็นคู่กล่าวรายงานต่อไปครับขอบคุณครับ
1: ท่านชูชีพครับ
2: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับกับผมนายชูชีพเอื้อการรองประธานคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์คนที่2ในนามของคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์กับผมขอรายงานผลการพิจารณาการศึกษาเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างเป็นระบบและยั่งยืนนะครับต่อที่ประชุมสภาแห่งนี้ท่านประธานครับทุกครั้งที่เกิดภัยแล้งเรามักเห็นภาพเดิมๆคือแหล่งน้ำแห้งลงพืชผลเสียหายประชาชนต้องรอรับน้ำภาครัฐต้องเร่งเยียวยาเป็นแบบนี้เสมอมาสำหรับประเทศไทยเราครับคำถามที่สำคัญเราจะยอมให้ประชาชนต้องประสบปัญหาภัยแล้งเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกทุกปีหรือจะเปลี่ยนไปสู่มาตรการเชิงป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้งให้กับประเทศชาติและประชาชนรายงานฉบับนี้เสนอคำตอบที่ไม่ฝากความหวังไว้กับปริมาณน้ำฝนหรือสภาวะภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเดียวซึ่งเราไม่สามารถควบคุมได้ครับท่านประธานเราต้องทำให้ประเทศสามารถกักเก็บน้ำได้ดีจัดสรรน้ำอย่างเป็นธรรมใช้น้ำอย่างคุ้มค่านะครับและเปิดที่ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำปัญหาภัยแล้งเราไม่ควรปล่อยให้เป็นเหตุฉุกเฉินที่ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าทุกปีแต่ต้องดำเนินการมาตรการเชิงป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงนะครับในส่วนของที่มาของความจำเป็นของการศึกษานะครับที่มาของการศึกษาเริ่มจากที่ประชุมของวุฒิสภาเมื่อวันที่24มีนาคม2568นะครับมอบหมายให้คณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์พิจารณาศึกษาเรื่องนี้คือสภาเห็นความสำคัญของเรื่องนี้นะครับปัญหาภัยแล้งเพิ่มเติมภายหลังจากสมาชิกได้อภิปรายและให้ข้อสังเกตที่สำคัญจากการศึกษานะครับพบว่าภัยแล้งของประเทศไทยมีแนวโน้มนะครับเกิดขึ้นซ้ำแล้วและรุนแรงจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศแต่สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นเพียงส่วนหนึ่งของปัญหาครับท่านประธานไม่ใช่ปัญหาหลักครับเนี่ยเพราะเราไม่สามารถควบคุมได้แต่ปัจจัยที่เราควบคุมได้เราต้องสามารถบริหารจัดการได้นะครับอีกส่วนหนึ่งคือข้อจำกัดเชิงโครงสร้างนะครับทั้งการบริหารจัดการน้ำที่ยังไม่

ป็นระบบขาดการบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอการใช้น้ำไม่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่หากเรารอให้มีการประกาศเขตภัยแล้งจึงเริ่มให้ความช่วยเหลือประชาชนย่อมเป็นผู้รับภาระเสมอที่ผ่านมาครับการแก้กันปัญหาที่แท้จริงต้องลดความเสี่ยงนะครับก่อนเกิดวิกฤตไม่ใช่เพียงเยียวยาหลังเกิดปัญหาความเสียหายแล้วในส่วนของวิธีการพิจารณาการศึกษาครับนะครับเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงคณะกรรมการได้มีการประชุมกัน13ครั้งนะฮะโดยมีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมารับฟังความคิดเห็นและสอบถามเนี่ย17หน่วยงานด้วยกันนะครับลงพื้นที่จริงนะครับ4ครั้งนะครับศึกษา7พื้นที่นะครับได้แก่เพื่อเป็นต้นแบบนะครับเลือกบางจังหวัดนะครับคือแพร่น่านขอนแก่นชัยภูมินครปฐมสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชครับกระบวนการดังกล่าวทำให้เราเห็นทั้งภาพในระดับนโยบายข้อจำกัดของหน่วยงานนะครับและปัญหาเชิงพื้นที่เรายังได้เห็นบทเรียนจากชุมชนที่สามารถบริหารจัดการน้ำอย่างได้ผลโดยไม่ต้องพึ่งผ่ารัฐนะครับรายงานฉบับนี้จึงไม่ใช่ข้อเสนอจากการประชุมแค่เพียงบนโต๊ะครับแต่มีการประชุมและลงพื้นที่และการเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนนะครับเพื่อการศึกษาเรื่องนี้เป็นการประมวลผลจากหน่วยงานวิชาการผู้ปฏิบัติงานท้องถิ่นและประชาชนเพื่อนำไปสู่มาตรการที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ในระดับพื้นที่และระดับประเทศนะครับที่จะเสนอต่อรัฐบาลเมื่อมาพิจารณาภาพรวมของสถานการณ์ภัยแล้งในประเทศไทยนะครับตัวเลขรายงานสะท้อนช่องว่างที่สำคัญนะครับที่เป็นปัญหาเรื่องการบริหารจัดการน้ำประเทศไทยเราต้องการใช้น้ำรวมกันทั้งประเทศเนี่ยราว 1,470,000 ล้านลูกบาศก์เมตรครับท่านประธานแต่ศักยภาพการกักเก็บน้ำในปัจจุบันเรามีเพียง 97,000 ล้านลูกบาศก์เมตรเศษนั่นหมายถึงว่าเรามีน้ำใช้ได้เพียงประมาณ 66% ของความต้องการนะครับนี่คือปัญหาที่ต้องศึกษาที่สภาเราให้ความสำคัญกล่าวอีกในหนึ่งก็คือเรากักเก็บน้ำได้เพียงประมาณ2ใน3ของความต้องการทั้งหมดภาคการเกษตรมีความต้องการใช้น้ำมากที่สุดก็จริงนะครับมากถึง 77% ส่วนที่เหลือเป็นความต้องการเพื่อรักษาระบบนิเวศอุปโภคบริโภคและภาคอุตสาหกรรมตัวเลขนี้ไม่ได้หมายความว่าเราควรจะมองภาคเกษตรว่าเป็นต้นเหตุแต่กลับยืนยันนะครับความมั่นคงด้านน้ำความมั่นคงด้านอาหารและรายได้ของเกษตรกรเป็นเรื่องเดียวกันนะครับการลดการใช้น้ำโดยไม่แยกนะครับบริบทอาจสร้างความเสียหายเพิ่มสิ่งที่ต้องทำคือเพิ่มน้ำต้นทุนนะครับลดการสูญเสียปรับรูปแบบการผลิตทางภาคการเกษตรให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำในแต่ละพื้นที่นะครับจัดสรรน้ำตามลำดับความจำเป็นอย่างเป็นธรรมนะครับให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำแต่ละฤดูแต่ละพืชแต่ละชนิดคำถามไม่ใช่เพียงว่าเราจะลดการใช้น้ำจากภาคส่วนไหนแต่คือจะเก็บน้ำให้มากขึ้นส่งน้ำให้สูญเสียให้น้อยลงและแบ่งปันน้ำอย่างเป็นธรรมได้อย่างไรนะครับในส่วนของสาเหตุภัยแล้งจากการศึกษานะครับคณะกรรมการสรุปไว้4ด้านด้วยกันหลักๆนะครับสาเหตุแรกนะครับด้านภูมิอากาศครับเอลนีโญภาวะโลกร้อนนะครับความแปรปรวนของฝนที่ทำให้ปริมาณน้ำในแต่ละช่วงอาจจะแต่ละปีไม่แน่นอนอย่างที่กล่าวเปลี่ยนไปว่าปัจจัยนี้เราไม่สามารถควบคุมได้ครับมาดูด้านทรัพยากรครับพื้นที่ป่าต้นน้ำเมื่อฝนตกลงมาเราจะสังเกตทุกปีฝนตกเยอะแต่เรากับกักเก็บน้ำได้น้อยพื้นที่ป่าต้นน้ำเป็นเขาหัวโล้นนะครับต้องส่งเสริมการปลูกป่าให้มากขึ้นนะครับพื้นที่ชุ่มน้ำลดลงเพราะเป็นพื้นที่เขตเมืองเขตอุตสาหกรรมมากขึ้นนะครับถ้าเอามาทำบ้านจัดสรรมากขึ้นทำให้ความสามารถในการกักเก็บน้ำรักษาความชุ่มชื้นถดถอยลงนะครับด้านการพัฒนาการขยายตัวเมืองผังเมืองที่ไม่รองรับการกักเก็บน้ำและระบายน้ำทำให้พื้นที่ชุ่มน้ำลดลงในส่วนของพฤติกรรมของมนุษย์ก็มีส่วนครับการใช้น้ำเกินศักยภาพของพื้นที่นะครับกิจกรรมที่ไม่สอดคล้องกับการกัก

0: เก็บน้ำต้นทุนและระบบส่งน้ำที่สูญเสียไปจำนวนมากในส่วนของระบบกักเก็บน้ำและการระบบส่งน้ำที่สูญเสียที่ผ่านมาเราหลายประเทศเราเห็นว่าควรจะสร้างระบบส่งน้ำผ่านระบบท่อหรือคลองซีเมนต์แต่บ้านเราทำน้อยมากเพราะฉะนั้นจึงไม่เกิดความยั่งยืนในระบบการจัดส่งที่มีประสิทธิภาพเราอาจควบคุมฝนไม่ได้ครับท่านประธานแต่เราสามารถกำหนดวิธีการที่ดินวิธีเก็บน้ำวิธีส่งน้ำและกติกาการใช้น้ำได้จะดำเนินการได้จะต้องทำอย่างเป็นระบบจึงจะเกิดความยั่งยืนนะครับในส่วนผลกระทบภัยแล้ง4มิติด้วยกันนะครับผลกระทบจากภัยแล้งไม่ได้หยุดอยู่ที่แหล่งน้ำครับแต่เกิดจากกระทบเป็นลูกโซ่ทั้ง4มิติเกิดความเชื่อมโยงกันด้านแรกครับด้านทรัพยากรน้ำปริมาณน้ำลดลงคุณภาพก็จะเสื่อมโทรมนะครับและน้ำไม่เพียงพอต่อกิจกรรมต่างๆนั่นคือข้อห่วงใหญ่ด้านเกษตรกรเองปริมาณน้ำคาดการไม่ได้นะครับในแต่ละปีนะครับคาดการไม่ได้ว่าน้ำจะมาช่วงฤดูไหนมากบางครั้งปลูกพืชล้มลุกไปยังไม่ทันเก็บเกี่ยวนะครับน้ำมาก็เสียหายผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรลดลงขณะที่ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในด้านเศรษฐกิจนะครับต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายในการจัดการน้ำสูงขึ้นอย่างแน่นอนครับและอาจซ้ำเติมหนี้สินของครัวเรือนโดยเฉพาะเกษตรกรที่ผลิตไม้ผลที่ต้องซื้อน้ำอย่างเช่นทุเรียนต้องซื้อน้ำในฤดูแล้งนะครับด้านสังคมครับเกิดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงน้ำความขัดแย้งระหว่างกลุ่มผู้ใช้น้ำทั้งภาคอุตสาหกรรมภาคการเกษตรและพื้นที่นอกชนประทานต้นทุนการบริหารจัดการน้ำเพื่อลดความเสี่ยงด้านการขาดแคลนน้ำที่ไม่เพียงพอนะครับย่อมส่งผลกระทบนะครับต่อผลผลิตที่ลดลงนะครับรายได้ที่ลดลงงบประมาณเยียวยารัฐต้องจ่ายเพิ่มขึ้นและความเชื่อมั่นของประชาชนในระบบการบริหารจัดการน้ำที่เพียงพอก็ถดถอยการลงทุนเพื่อป้องกันจึงเป็นการรักษารายได้รักษาคุณภาพชีวิตและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศเมื่อพิจารณาปัญหาเชิงโครงสร้างของประเทศครับพิจารณาลึกลงไปจะพบว่าปัญหาเชิงโครงสร้างของประเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำ5ประการที่สำคัญครับท่านประธานประการแรกความสามารถในการกักเก็บน้ำยังต่ำเมื่อเทียบกับความต้องการนะครับการกักเก็บน้ำหมายถึงว่าการขุดคลอกคูคลองหนองบึงน้ำต้นทุนนะครับเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับทั้งที่กระทรวงเกษตรเนี่ยงบของกรมชลประทานในแต่ละปีสูงมากกว่ากรมอื่นอย่างปีที่ผ่านมาเนี่ยงบเพิ่งผ่านไปสูงถึง 65% ก็ตามระบบการจัดการน้ำไม่มีประสิทธิภาพไม่เชื่อมโยงกันทั้งระบบเรามีหน่วยงานบริหารจัดการน้ำนับ10 20หน่วยงานแต่ขาดบูรณาการนะครับพื้นที่นะครับประการที่3พื้นที่นอกเขตชลประทานมีความเสี่ยงสูงได้รับการดูแลไม่ทั่วถึงนะครับประการที่4ระบบข้อมูลน้ำของหน่วยงานต่างๆไม่เชื่อมโยงกันทั้งระบบนะครับต่างคนต่างทำนี่คือปัญหาเรื่องการบริหารจัดการนะครับประการที่5ครับการทำงานยังมีความซ้ำซ้อนขาดการบูรณาการนะฮะปัญหาจึงไม่ใช่ว่าประเทศไทยไม่มีหน่วยงานหรือไม่มีข้อมูลหรือไม่มีงบประมาณนะครับแต่ข้อมูลเหล่านั้นยังไม่มีการบูรณาการสำหรับการตัดสินใจร่วมกันอย่างเช่นเรามีสำนักงานทรัพยากรแห่งชาติดูเรื่องนโยบายเรื่องการบริหารจัดการน้ำแต่คนใช้งบจัดการเรื่องแหล่งกักเก็บน้ำไปอยู่ที่กรมชลประทานเพราะฉะนั้นกรมชลประทานถ้าไม่ประสานความร่วมมือดีๆว่าพื้นที่ไหนมีความจำเป็นเร่งด่วนเพราะงบประมาณเราจำกัดนะครับก็จะจัดการไม่ถูกที่ถูกทางนะขณะที่ท้องถิ่นและประชาชนที่รับผลกระทบโดยตรงยังเข้าถึงข้อมูลอำนาจและงบประมาณในพื้นที่อย่างจำกัดข้อเสนอของคณะกรรมการจึงมุ่งช่วยสิ่งที่ประเทศมีอยู่แล้วให้ทำงานร่วมกันนะครับลดความซ้ำซ้อนทำให้มีเจ้าภาพที่ชัดเจนขึ้นนะครับและมีทรัพยากรลงไปถึงพื้นที่ที่ต้องการจริงๆแนวคิดหลักในการแก้ไขปัญหาครับท่านประธานครับประการที่หนึ่งนะครับเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนแน่นอนครับด้วยการกักเก็บที่เหมาะสมกับภูมิสังคม ของแต่ละพื้นที่แหล่งกักเก็บน้ำอาจจะเป็นทั้งฝายเหมืองคลองเขื่อนหนองและบึงและหลังแหล่งน้ำขนาดเล็กที่ชุมชนดูแลได้นะฮะจากข้อศึกษาเป็นข้อสังเกตในส่วนนี้เองเนี่ยอย่างการจะสร้างอ่างเก็บน้ำสักอ่างหนึ่งท่านทราบไหมฮะที่ประชุมครับเพื่อนสมาชิกต้องใช้เวลานะครับกระบวนการของเราเนี่ย15ถึง25ปีน่าตกใจนะครับเพราะต้องผ่านการพิจารณาของหลายหน่วยงานซึ่งไม่ทันการเปลี่ยนแปลงกับภูมิอากาศของโลกที่เปลี่ยนไปนะฮะประการที่2ครับจัดสรรน้ำอย่างเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพโดยจัดตามความจำเป็นลดการสูญเสียและปรับปรุงระบบการส่งน้ำให้ถึงผู้ใช้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพอย่างที่กล่าวเปลี่ยนไปประการที่3ครับปรับรูปแบบการผลิตและพฤติกรรมการใช้น้ำโดยส่งเสริมเกษตรกรเกษตรแม่นยำสูงและเลือกให้พืชให้สอดคล้องกับน้ำต้นทุนอยู่ที่มีอยู่ในแต่ละพื้นที่ในแต่ละฤดูกาลมาตรการทั้ง3ต้องทำไปพร้อมกันนะฮะมีแหล่งน้ำแต่ส่งไม่ถึงก็ยังขาดแคลนน้ำใช้อยู่ดีนะครับมีเทคโนโลยีแต่ไม่สอดคล้องกับวิถีของชุมชนความร่วมมือก็ไม่เกิดนะครับเราต้องเปลี่ยนน้ำหลากให้เป็นน้ำต้นทุนนะฮะที่น้ำกำลังท่วมหนุนภาคเหนือเนี่ยระบบการเราเสียดายน้ำมากนะครับแต่ไม่สามารถเก็บได้เราต้องเปลี่ยนข้อมูลที่กระจายให้เป็นฐานข้อมูลร่วมนะครับเราต้องส่งเสริมภาคประชาสังคมจากผู้ได้รับผลกระทบให้เป็นผู้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในระดับประเทศนะครับท่านประธานต่อคณะกรรมการสรุปข้อเสนอแนะเชิงนโยบายระดับประเทศใน6ประการด้วยกันนะครับประการที่1จัดทำนโยบายบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการทั้งระบบอย่างจริงจังนะครับกำหนดเป้าหมายร่วมกันตั้งแต่น้ำต้นทุนคุณภาพน้ำการกระจายน้ำอย่างเป็นธรรมและการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพประการที่2เร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กดำเนินการควบคู่ไปกับการบำรุงรักษาฟื้นฟูคูคลองหนองบึงแหล่งน้ำเดิมเพื่อให้ทุกโครงการเกิดประโยชน์จริงตลอดอายุการใช้งานโดยเฉพาะการขุดลอกคูคลองที่ผ่านมา เราจะสังเกตเห็นว่างบประมาณมักไปตกหน้าฝนเพราะนั้นประสิทธิภาพในการขุดลอกคูคลองหนองบึงก็ไม่ได้ประสิทธิภาพคุ้มค่ากับงบประมาณที่เราลงไปนะครับประการที่3ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้น้ำน้อยให้เหมาะสมกับพืชทนแล้งเกษตรกรทำการเกษตรอย่างแม่นยำเพื่อให้การใช้น้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับชนิดของพืชประการที่4ครับพัฒนาพยากรณ์ระบบการพยากรณ์และเตือนภัยให้มีความแม่นยำถึงในระดับตำบลต้องทำให้ข้อมูลของรัฐน่าเชื่อถือเข้าถึงง่ายมีความแม่นยำสูงและมีตัวแทนของชุมชนช่วยสื่อสารเพื่อให้ทันท่วงทีประการที่5ครับสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมในการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบนะครับสนับสนุนการทำฝนหลวงงานวิจัยและพัฒนาระบบฐานข้อมูลน้ำให้มีความเชื่อมต่อกันถึงความต้องการนะครับประการที่6เปลี่ยนแนวคิดการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปสู่การบริหารเพื่อลดความเสี่ยงดำเนินการผ่านการประกันภัยพืชผลเครือข่ายการจัดการของชุมชนและศูนย์บริหารจัดการน้ำในระดับพื้นที่นะครับประการที่7ครับบูรณาการหน่วยงานเพื่อลดความซ้ำซ้อนนะครับส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและเปิดให้ชุมชนมีส่วนร่วมโดยมอบหมายให้หน่วยงานท้องถิ่นกำกับหลักในพื้นที่นะครับประการที่8กำหนดให้ทุกพื้นที่มีผังน้ำบริหารจัดงานน้ำทุกพื้นที่โดยไม่มุ่งเน้นให้การมีส่วนร่วมของชุมชนจากการลงพื้นที่ศึกษาเราจะเห็นว่าหลายชุมชนนะครับดั้งเดิมขาดอย่างทำฝายน้ำนะครับขาดน้ำแต่เมื่อเลื่อมมือกันน้ำก็กลับมาโดยไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณของภาครัฐประการที่9ครับทบทวนนโยบายสิ่งแวดล้อมและผังเมืองฟื้นฟูป่าต้นน้ำพื้นที่ชุ่มน้ำกำหนดพื้นที่รับน้ำเพิ่มพื้นที่สีเขียวและส่งเสริมพลังงานสะอาดครับในรายงานคณะกรรมการเกษตรยังเสนอให้พัฒนาเฝ้าระวังระบบเตือนภัยระดับพื้นที่แบบบูรณาการระบบดังกล่าวต้องครอบคลุมภัยแล้งน้ำหลากน้ำ ท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มนะครับต้องเชื่อมข้อมูลสถานีตรวจวัดดาวเทียมแบบจำลองสถานการณ์และข้อมูลภาคประชาชนครับเป้าหมายคือแจ้งเตือนถึงระดับตำบลหมู่บ้านก่อนที่จะเกิดเหตุในด้านกฎหมายนะครับมีเสนอให้มีการแก้ใน4เรื่องด้วยกันเรื่องแรกนะครับปรับปรุงกฎหมายทรัพยากรน้ำให้รองรับการจัดสรรน้ำตามลำดับความสำคัญประการที่2ครับปรับปรุงกฎหมายผังเมืองให้มีพื้นที่ชุ่มน้ำระบบกักเก็บน้ำที่เพียงพอที่3ครับทบทวนกฎหมายป่าไม้และที่ดินเพื่อคุ้มครองและส่งเสริมการปลูกพืชคุมดินใช้พื้นที่ให้เกิดพื้นที่ชุ่มน้ำนะครับดูดซับน้ำประการที่4ครับกำหนดมาตรการการเกษตรที่ยั่งยืนและใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพท่านประธานที่เคารพครับมีเหตุผล3ประการด้วยกันที่รายงานฉบับนี้สมควรได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมแห่งนี้ประการที่1ครับรายงานฉบับนี้เราศึกษาจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนครับอย่างที่กราบเรียนมีการประชุม13ครั้งรับฟังความคิดเห็น17หน่วยงานลงพื้นที่จริงนะครับ7จังหวัดด้วยกันประการที่2ครับรายงานครอบคลุมทั้งด้านกฎหมายนะครับนโยบายโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีจนถึงการจัดการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนประการที่3ครับรายงานมุ่งเชื่อมการทำงานที่มีอยู่แล้วลดความซ้ำซ้อนทำให้การใช้ทรัพยากรของรัฐลงถึงพื้นที่ตรงเป้าหมายมิใช่เพียงการเพิ่มภาระโดยปราศจากทิศทางนะครับการเห็นชอบรายงานฉบับนี้มิใช่เป็นการเห็นชอบเพียงเอกสารแค่ฉบับหนึ่งแค่นั้นเองนะฮะแต่ต้องเป็นการยืนยันสนับสนุนว่าประเทศไทยจะไม่ปล่อยให้ประชาชนนะครับสภาเราจะไม่ปล่อยให้ประชาชนเผชิญภัยแล้งตามลำพังและจะเปลี่ยนจากการปล่อยให้เกิดปัญหาซ้ำๆตามมาด้วยการชดเชยเยียวยาไปสู่การป้องกันอย่างเป็นระบบในนามของคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์กับผมจึงขอให้ที่ประชุมสภาแห่งนี้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานนะครับเรื่องแนวทางการแก้ไขภัยแล้งอย่างเป็นระบบและยั่งยืนพร้อมข้อเสนอของกรรมาธิการและโปรดแจ้งไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อดำเนินการตามที่เห็นชอบต่อไปกราบขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ครับขอบคุณมากครับครับต่อไปผมจะให้สมาชิกได้อภิปรายตามลำดับที่ท่านได้ลงชื่อไว้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับและก็สมาชิกที่ยังไม่ได้ลงชื่อแต่ประสงค์อภิปรายท่านก็สามารถที่จะดำเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าแสดงความประสงค์โดยการยกมือก็ได้นะครับกับลำดับแรกขอเชิญท่านพิญญาพัฒน์ครับ
2: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพดิฉันพิญญาพัฒน์ศศิยชีวินสมาชิกวุฒิสภาค่ะขอใช้สิทธิ์อภิปรายนะคะรายงานที่จะศึกษาเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างเป็นระบบและยั่งยืนซึ่งก็จัดทำโดยคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภาค่ะเวลาที่เราพูดถึงภัยแล้งนะสำหรับคนที่อยู่ในห้องแอร์นะสภาพอากาศเย็นสบายนะเราก็อาจจะมองเห็นว่ามันก็เป็นเพียงแค่ตัวเลขในรายงานมองเห็นแค่กราฟปริมาณน้ำฝนนะคะหรือเห็นเป็นดัชนีทางอุตุนิยมวิทยาค่ะแต่สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไทยนะที่อยู่ข้างนอกนะคะคำว่าภัยแล้งมันไม่ใช่เรื่องของตัวเลขค่ะแต่ว่ามันเป็นเรื่องของคราบน้ำตามันคือพืชผลที่เหี่ยวเฉาแล้วก็ตายคาทุ่งมันคือหนี้สินที่ทับถมท่วมหัวมันคือความสิ้นหวังนะคะแล้วก็มันคือการที่พ่อแม่ไม่มีเงินส่งให้ลูกเรียนหนังสือเพราะว่าจับเงินไม่ได้แม้แต่บาทเดียวนะคะรายงานการศึกษาของคณะกรรมการฉบับนี้นะคะเท่าที่ฉันเปิดอ่านนะก็ได้ชี้ให้เห็นถึงความจริงที่น่าตกใจแล้วก็รู้สึกกระอักกระอ่วนเป็นอย่างยิ่งค่ะประเทศไทยของเรานะเป็นประเทศเกษตรกรรมนะคะภาคการเกษตรมีความต้องการในการใช้น้ำสูงถึง 75% ของปริมาณน้ำทั้งหมดของประเทศค่ะแต่โครงสร้างน้ำของเรากลับย้อนแย้งค่ะเรามีพื้นที่ชลประทานที่รัฐเข้าไปดูแลแล้วก็จัดสรรได้เพียง 32.75 ล้านไร่นะคะขณะที่พื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทานนะซึ่งก็เป็นพื้นที่ของเกษตรกรส่วนใหญ่ของประเทศนะคะก็มีสูงถึง117ล้านไร่ค่ะนั่นก็หมายความว่าเกษตรกรไทยมากกว่า 70% จะต้องฝากชีวิตแล้วก็ฝากอนาคตไว้กับฟ้าฝนเพียงอย่างเดียวค่ะ ยิ่งในปัจจุบันนะคะโลกของเราก็กำลังเผชิญกับวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะหรือว่า climate change นะคะสภาพภูมิอากาศแปรปรวนจากปรากฏการณ์เอลนีโญและลานีญานะคะปัญหาขึ้นความร้อนก็ทำให้อุณหภูมิพุ่งสูงขึ้น40องศาเซลเซียสติดต่อกันมาหลายสัปดาห์นะคะประกอบกับที่เราสูญเสียพื้นที่ป่าต้นไม้นะคะต้นน้ำไปกว่า 1.3 ล้านไร่ตลอด20ปีที่ผ่านมาก็ส่งผลให้ผืนดินขาดความสามารถในการกักเก็บความชื้นค่ะแล้วก็ทำให้ภัยแล้งในปัจจุบันนะก็ทวีความรุนแรงขึ้นแล้วก็ลุกลามอย่างรวดเร็วอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนะคะและก็เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนนะดิฉันก็จะขออนุญาตยกตัวอย่างในพื้นที่เพื่อให้ท่านประธานและก็สมาชิกได้เห็นภาพนะจากการที่ดิฉันได้ลงพื้นที่นะแล้วก็ได้ไปศึกษาดูงานแล้วก็สัมผัสจริงในพื้นที่ภาคเหนือนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะในพื้นที่จังหวัดน่านนะคะน่านในสายตาของคนทั่วไปหรือนักท่องเที่ยวน่านก็คือเมืองในหมอกคือดินแดนแห่งป่าเขาและคุณเขานะคะน่านคือสายเลือดใหญ่แล้วก็คือพื้นที่ต้นน้ำสำคัญที่ไหลลงไปเป็นแม่น้ำน่านนะก่อนที่จะไปรวมกับแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อเลี้ยงดูคนภาคกลางแล้วก็กรุงเทพมหานครอีกนับ10ล้านคนนะแต่ว่าในความเป็นจริงอันแสนโหดร้ายแล้วก็เจ็บปวดที่เกิดขึ้นกับพี่น้องชาวน่านหรือชาวเหนือนะคะก็คือเรื่องของน่านเป็นเมืองต้นน้ำนะแต่ว่าต้นน้ำก็ไม่มีน้ำที่จะกินจะใช้นะคะในช่วงฤดูฝนน่านก็เจอน้ำป่าไหลหลากซัดเอาหน้าดินแล้วก็โคลนทลายลงมาจากภูเขาแบบที่เราเห็นในข่าวที่ผ่านมาเมื่อไม่นานมานี้นะคะน้ำก็ไหลผ่านไปอย่างรวดเร็วโดยที่ชุมชนก็ไม่มีโครงสร้างพื้นฐานในการกักเก็บเลยพอเข้าสู่ฤดูแล้งนะคะไม่กี่เดือนหลังจากฝนหมดสิ่งที่เหลืออยู่บนภูเขาแล้วก็ตามพื้นไร่พื้นนาของพี่น้องมันก็คือความแห้งกรอบนะคะสถิติในรายงานก็ระบุชัดนะคะว่าปริมาณน้ำในแหล่งน้ำสำคัญของภาคเหนือก็อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าเกณฑ์ถึง 40% นะคะดิฉันเองก็อยากให้ทุกท่านลองนึกภาพตามนะคะว่าเกษตรกรบนพื้นที่สูงและพื้นที่ปลายน้ำนะคะยกตัวอย่างที่ยกตัวอย่างไปในจังหวัดน่านลำธารสายเล็กๆที่เคยใช้อุปโภคบริโภคแล้วก็รดน้ำแปลงเกษตรก็กลับแห้งขอดจนเห็นดินทรายนะคะลำน้ำสาขาก็ไม่มีน้ำเหลืออยู่เลยพืชผลทางเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นไร่ข้าวโพดนะคะสวนผลไม้หรือพื้นไร่ที่ชาวบ้านลงทุนลงแรงไปนะก็ถูกแดดแผดเผาจนแห้งกรอบไปนะคะชาวบ้านก็ต้องดิ้นรนเอาชีวิตรอดบางครอบครัวก็ต้องเจาะบ่อบาดาลบางครอบครัวก็ต้องยอมควักเงินกู้หนี้ยืมสินไปซื้อน้ำบรรทุกขนมาใส่ถังนะคะเพื่อใช้รถพืชผลทางการเกษตรนะเพื่อจะไปรักษาไร่สวนที่ไม่ให้พืชที่ต้องล้มตายไปนะผลผลิตที่ออกมาก็ได้น้อยนิดสุดท้ายก็ขายไม่ได้ราคานะรายได้ก็ลดลงนะคะแต่ว่าต้นทุนการจัดหาน้ำเนี่ยก็พุ่งขึ้นสูงเป็นเท่าตัวนะคะนี่คือวงจรที่คนต้นน้ำอย่างหลายๆจังหวัดในภาคเหนือนะก็ต้องเผชิญซ้ำแล้วซ้ำเล่าในทุกๆปีนะคะสิ่งเหล่านี้ก็สะท้อนให้เราเห็นถึงความล้มเหลวเชิงโครงสร้างของการบริหารจัดการน้ำในอดีตค่ะที่เรามองเป็นส่วนๆนะคะตอนน้ำท่วมเราก็เร่งระบายน้ำทิ้งออกทะเลให้เร็วที่สุดแต่พอยามแล้งเราก็กลับไม่มีระบบแก้มลิงไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำขนาดเล็กไม่มีการกระจายน้ำไปถึงแปลงของเกษตรกรชาวนาในพื้นที่นะคะเราก็ต้องปล่อยให้ชุมชนเนี่ยเขาก็ต้องเผชิญกันเองตามยถากรรมนะคะท่านประธานคะเราจะปล่อยให้ประเทศไทยบริหารจัดการภัยแล้งด้วยการวิ่งไล่ตามแก้ปัญหาแบบนี้อีกต่อไปไม่ได้แล้วที่ผ่านมานะคะรัฐบาลก็จะเน้นมาตรการเชิงตั้งรับพอเกิดภัยแล้งก็จะประกาศเขตการช่วยเหลือประกาศเขตภัยพิบัติแล้วก็เอาเงินงบประมาณไปแจกจ่ายเยียวยาชดเชยความเสียหายนะคะนั่นก็คือการจ่ายเงินเพื่อการซ่อมแซมความสูญเสียที่มันได้เกิดขึ้นไปแล้วนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ช่วยกันป้องกันความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหรือว่าปีต่อไปนะคะและจากรายงานการศึกษาของคณะกรรมการการเกษตรสหกรณ์ฉบับนี้นะคะก็ได้เสนอทางออกที่เป็นรูปธรรมนะคะดิฉันก็สนับสนุนนะคะในส่วนของข้อเสนอแนะเร่งด่วนนะคะ3ด้านที่รัฐบาลควรจะต้องนำไปปฏิบัติทันทีนะคะประการแรกคือเราจะต้องสั่งการเราจะต้องเลิก
3: นะคะสั่งการจัดการน้ำจากส่วนกลางแบบท็อปทูทาวค่ะแต่ต้องเร่งส่งเสริมให้ทุกจังหวัดจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำระดับจังหวัดเป็นหน่วยงานหน้าด่านในการแก้ไขปัญหานะคะโดยให้อบจ. อบต.สนทช.นะคะกรมชลประทานและหน่วยงานเทคโนโลยีอย่างสสน.นะคะและจิสด้านะคะร่วมกันจัดทำบัญชีทรัพยากรน้ำจังหวัดและผังน้ำชุมชนค่ะเราจะต้องนำบทเรียนความสำเร็จจากการจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำรินะคะด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะมาขยายผลในทุกพื้นที่ที่เสี่ยงภัยแล้งให้ชุมชนท้องถิ่นนะคะได้ร่วมกันวิเคราะห์สมดุลน้ำนะคะและจัดการกติกาการใช้น้ำของชุมชนนะคะแล้วก็จัดตั้งโรงเรียนจัดการน้ำชุมชนนะเพื่อให้คนในพื้นที่นะซึ่งพวกเขารู้จักสภาพภูมิประเทศของตัวเองดีที่สุดแล้วค่ะสามารถวางแผนกักเก็บแล้วก็กระจายน้ำได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืนค่ะและประการที่สองนะคะวันนี้นะคะเรามีนวัตกรรมระดับโลกอยู่ในมือเรามีข้อมูลจากดาวเทียมของจิสตาเรามีดัชนีเสี่ยงภัยแรงเรามีคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติจากสสน.และเรามีแอปพลิเคชันรัฐบาลต้องบูรณาการข้อมูลเทคโนโลยีเหล่านี้นะคะเข้าสู่แปลงเกษตรของชุมชนของประชาชนรัฐบาลจะต้องประชาชนนะจะต้องได้รับการแจ้งเตือนล่วงหน้า 4-6 เดือนนะเพื่อให้กระทรวงเกษตรกรนะนำข้อมูลไปแจ้งเตือนว่าเวลานี้นะคะควรจะสำรองน้ำไว้ล่วงหน้านะไม่ใช่ปล่อยให้เกษตรกรลงทุนไปแล้วสุดท้ายก็หายไปนะและประการสุดท้ายนะก็เร่งปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรน้ำกฎหมายผังเมืองและกฎหมายป่าไม้นะคะให้บังคับใช้มาตรฐานการควบคุมน้ำอย่างเป็นธรรมและเป็นระบบนะคะแล้วก็กำหนดบทลงโทษขั้นรุนแรงต่อผู้บุกรุกทำลายป่าต้นน้ำนะคะท่านประธานคะน้ำนะคะไม่ใช่แค่สิ่งอุปโภคบริโภคธรรมดานะคะแต่น้ำคือชีวิตนะคะความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยวันนี้นะคะไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องโยนความผิดให้ฟ้าให้ฝนเป็นเรื่องที่เราสามารถจัดการได้ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับเชิญคุณนันทนาครับ
4: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนันทนานันทวโรภาสมาชิกวุฒิสภาปัญหาภัยแล้งของประเทศไทยถือเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกทำไมล่ะคะท่านทราบไหมคะว่านักท่องเที่ยวจากตะวันออกกลางหลายคนเดินทางมาประเทศไทยเพื่อมาดูฝนค่ะเขาอยากเห็นฝนเหมือนที่คนไทยอยากไปฮอกไกโดเพื่อไปดูหิมะปีหนึ่งเนี่ยประเทศอียิปต์เนี่ยมีฝนตลอดทั้งปีแค่18มิลลิเมตรซาอุดิอาระเบียมีแค่57มิลลิเมตรแล้วมาดูฝนตกในประเทศไทยสิคะในประเทศไทยมีค่าเฉลี่ยของฝนตกถึง 1,622 มิลลิเมตรรวมพื้นที่ 500,000 ตารางกิโลเมตรทั่วประเทศเราจะมีฝนตก 800,000 ล้านลูกบาศก์เมตรแต่ท่านทราบไหมคะว่าทุกวันนี้ประเทศไทยมีระบบการกักเก็บน้ำในเขื่อนต่างๆได้เพียง 46,000 ล้านลูกบาศก์เมตรเท่ากับว่าแต่ละปีเราเก็บฝนจากธรรมชาติมาใช้ได้เพียง 5-8% เท่านั้น 90 กว่าเปอร์เซ็นต์ของฝนปล่อยลงทะเลและก่อนที่จะลงทะเลก็ยังมาท่วมพื้นที่บ้านเรือนของประชาชนอีกพอน้ำท่วมเสร็จหลังสิ้นฤดูเราก็จะเริ่มได้ยินภัยแล้งเกษตรกรจะขาดน้ำตามมาติดๆบางพื้นที่ไม่มีแม้กระทั่งน้ำจะดื่มและที่น่าตกใจก็คือเมืองใหญ่ๆไม่มีน้ำที่จะทำประปาเราเป็นประเทศที่น้ำท่วมกับน้ำแล้งสลับกันจนเหมือนกลางวันกับกลางคืนเป็นของที่เกิดขึ้นแน่นอนปีไหนไม่เกิดขึ้นถือว่าเป็นอาเพศไม่ปกติของบ้านเมืองเป็นอย่างนี้มาปีแล้วปีเล่าแต่ก็ไม่มีรัฐบาลไหนลงมือทำที่จะแก้ปัญหานี้ให้ยั่งยืนไม่มีมีบางรัฐบาลที่ทำถึงขนาดเปิดประมูลการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบเสร็จเรียบร้อยได้ผู้ชนะการประมูลแล้วแต่ก็มีคนไปล้มการประมูลแล้วหลังจากนั้นไม่ทำอะไรต่ออีกเลยที่แย่ไปกว่านั้นก็คือเราเสียภาษีเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรื่องน้ำมหาศาลเรามีหน่วยงานบริหารเฉพาะเรื่องน้ำถึง38หน่วยงานเราก็ผลาญงบแล้วก็ไปเผชิญกับภัยแล้งทุกปีปีนี้แค่ปลายเดือนกันยาฤดูฝนใกล้จะสิ้นสุดผู้เชี่ยวชาญคาดว่าเราจะมีเอลนินโยยาวๆไปถึงกลางปีหน้าแล้วหันมาดูปริมาณน้ำในเขื่อนของปีนี้บ้านเราเป็นอย่างไร ในช่วงฤดูฝนเราสามารถที่จะกักเก็บน้ำเอาไว้เพียงแค่ 49,000 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งถือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ประมาณ 60% ของความจุรวมใกล้หมดฤดูฝนนี่คือเป็นฤดูที่น้ำเยอะที่สุดเรามีแค่นี้แล้วถ้าถึงฤดูแล้งสถานการณ์ของประเทศไทยจะเป็นอย่างไรเรามาเสนอรายงานกันณเวลานี้น่าจะไม่ทันแล้วค่ะท่านประธานคะเรียนเชื่อว่าคนไทยก็เอือมละอากับความไม่เอาจริงเอาจังของรัฐบาลขอแค่มีอำนาจแต่ไม่ได้มีวิสัยทัศน์หรือความคิดอ่านที่จะมาแก้ปัญหาให้กับประชาชนทุกคนมารวมตัวกันเพื่อเล่นเก้าอี้ดนตรีแห่งอำนาจใช้เล่เหลี่ยมต่อสู้แย่งชิงกันว่าใครจะได้นั่งกระทรวงไหนความเดือดร้อนของประชาชนเป็นเรื่องรองจริงๆแล้วเรื่องน้ำท่วมน้ำแล้งเนี่ยมีคนศึกษามามากมายรู้กันแล้วว่าจะต้องทำอย่างไรแต่รัฐบาลไม่ทราบว่าจะลงมือทำกี่องค์เรียนจึงอยากจะเสนอแนวทางชัดๆตรงประเด็นดังต่อไปนี้ประการที่1เราต้องเร่งสร้างระบบกักเก็บน้ำไม่ว่าจะเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กเราจะต้องเก็บกักน้ำและบริหารจัดการให้เหมาะสมเพื่อที่จะมีน้ำใช้ในฤดูแล้งการลงทุนส่วนนี้ประเทศไทยจะมีความยั่งยืนให้กับเกษตรกรประการที่2เรามีพื้นที่ที่ปริมาณน้ำเฉลี่ยไม่เท่ากันการที่จะให้น้ำหนักของการสร้างอ่างเก็บน้ำก็จะต้องเฉลี่ยไปตามสัดส่วนพื้นที่ไหนมีน้ำน้อยก็จะได้เป็นพิเศษการกระจายแหล่งน้ำแหล่งเก็บน้ำให้สมดุลจะเป็นการลดภาระของเขื่อนเพื่อไม่ให้ต้องรับน้ำเยอะจนเกินไปในฤดูน้ำหลากประการที่3ส่งเสริมระบบเก็บน้ำของชุมชนทำให้ทุกชุมชนมีแหล่งน้ำของตัวเองเพื่อที่จะสามารถเพียงพอต่อการบริโภคและการทำการเกษตรให้ถือว่าระบบน้ำสำคัญพอๆกับการสร้างถนนหรือสาธารณูปโภคอื่นๆในชุมชนประการที่4ทำนโยบายฟื้นฟูป่าต้นน้ำให้กลับมาสมบูรณ์อีกครั้งประการที่5ส่งเสริมการปลูกป่าทั้งระบบทั้งป่าธรรมชาติในการดูแลของรัฐป่าเอกชนป่าชุมชนหรือแม้กระทั่งทำให้ทุกพื้นที่ในประเทศไทยมีต้นไม้เพิ่มขึ้นถ้าทำจริงจังก็จะช่วยแก้ปัญหาโลกร้อนและก็ซับคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปได้ด้วยประการที่6จัดระบบการใช้น้ำใต้ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดประการที่7ทำจริงจังในเรื่องการอนุรักษ์น้ำโดยเฉพาะการจัดการให้เด็ดขาดกับการปล่อยสารพิษต่างๆลงในแม่น้ำลำคลองทั้งหมดนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยถ้ารัฐบาลเพียงแต่รับฟังแล้วเฉยการลงมือทำวันนี้ทำจริงจังให้เป็นระบบก็จะเกิดประโยชน์แก่ประชาชนระบบน้ำเป็นเรื่องที่เราลงทุนครั้งเดียวเราจะใช้ได้นานเป็นร้อยๆปีไม่มีอะไรที่จะคุ้มค่าไปมากกว่านี้แล้วทุกคนรู้ว่าวิกฤตของประเทศนี้ไม่ใช่เรื่องภัยแล้งแต่เป็นเรื่องผู้มีอำนาจงอมืองอเท้าไม่บริหารงานจริงจังคอยแต่หาเงินทอนถ้าเกษตรกรอยากแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนเราต้องส่งนักการเมืองแบบนี้กลับบ้านแล้วเลือกคนที่เห็นปัญหาของประชาชนสำคัญกว่าเงินทอนมาลงมือบริหารจัดการน้ำให้ท่านทันทีปีหน้ากรรมาธิการจะได้ไม่ต้องมารายงานเรื่องน้ำแล้งอีกขอบคุณค่ะ
1: เชิญนวตรีวุฒิพง
5: ศ์เรียนท่านประธานสภาที่เคารพท่านเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับผมนาวาตรีวุฒิพงษ์พงษ์สุวรรณสมาชิกวุฒิสภากลุ่ม13วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจากจังหวัดปทุมธานีนะครับตั้งแต่ผมเคยเป็นที่ปรึกษาและอะไรต่างๆมานะครับหนังสือแบบนี้ผมเห็นมาเยอะแล้วครับแต่ผมไม่เคยเห็นการลงไปปฏิบัติเลยนะครับของบรรดาผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับถ้าท่านปฏิบัติได้ตามที่อยู่ในเอกสารเนี่ยจะไม่มีปัญหานะครับ มันก็จะเป็นแผนที่นำไปทำเขาเรียกว่าปฏิบัติโดยทันทีนะครับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในบ้านในเมืองนี้นะครับก็เกิดจากเราเป็นแผนและแผนนิ่งนะนิ่งไปเลยท่านเขียนแผนมาท่านกรรมการเขียนได้ดีนะครับผมสนับสนุนนะเพียงแต่ว่าพอไปถึงระบบราชการแล้วไม่รู้ว่าใครจะเอาไปปฏิบัตินะครับเพราะถ้าปฏิบัติไปตั้งแต่ต้นหลายปีมาแล้วมันมีไอ้อย่างเงี้ยนะครับถ้าไปค้นเล่มเก่าๆนะครับมีเต็มไปหมดแต่ไม่มีใครเอาไปทำอะไรนี่คือปัญหาของประเทศไทยเรามีกรมชลประทานซึ่งบริหารจัดการ20กว่าลุ่มน้ำเนี่ยนะครับมีลุ่มน้ำเยอะแยะเลยแต่ไม่มีใครลงไปพัฒนาให้มันเป็นรูปธรรมสักทีหนึ่งปล่อยให้เกิดเหตุการณ์ฝนตกมากๆน้ำท่วมฝนทิ้งช่วงปั๊บฝนทิ้งช่วงปั๊บน้ำแล้งนะครับนี่คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นทุกปีนะครับจนเบื่อแล้วนะเล่มนี้ออกมาท่านบอกแก้ปัญหาภัยแล้งนะครับแต่เดือนหน้าเกิดอะไรครับท่านลองทายนะครับว่าเดือนหน้าเราจะมีอะไรเกิดขึ้นเดือนหน้าคือเดือนตุลาคมใช่ไหมครับจะมีปัญหาน้ำท่วมครับนะเราก็จะคลอดเล่มน้ำแล้งออกมาพร้อมกับน้ำท่วมนะพอครม.ก็เห็นเอกสารเราเข้าไปก็บอกโอ้ขอแก้ปัญหาน้ำท่วมก่อนได้ไหมนะครับเพราะน้ำก็เลยจะท่วมครับท่วมเพราะว่าการจัดการน้ำของเรานั้นยังไม่เป็นระบบอย่างที่ท่านได้เขียนลงไปในเล่มนี้แหละครับท่านพูดถูกเลยครับว่าการจัดการบริหารจัดการน้ำมันไม่เป็นระบบเลยทั้งมีระบบอยู่แล้วเรามีสนนช.นะครับคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำเนี่ยมีมาตั้งนานนะหลายปีแล้วผลงานออกมาก็คือเราจะรู้เลยนะครับว่าตอนนี้น้ำท่วมตอนนี้น้ำแล้งมีไหมครับที่บอกว่าน้ำกำลังจะแล้งต้องแก้ปัญหานี้โดยเร่งด่วนหรือกันซะก่อนที่มันเกิดประเทศไทยนะครับเราเป็นปัญหาเขาเรียกว่าวัวหายล้อมคอกมาโดยตลอดนะครับวัวหายล้อมคอกคือถ้าวัวไม่หายก็จะไม่ทำคอกหรอกครับเราก็เหมือนประชากรที่อยู่ในคอกนะครับผู้บริหารไม่เคยสนใจเลยสนใจแต่เรื่องของเงินทอนนี่แหละครับเป็นปัญหาถ้าเราไม่ทุจริตคอร์รัปชันป่านนี้มันก็คงจะแก้ไขปัญหากันไปเนิ่นนานแล้วนะครับเอาง่ายๆเรื่องง่ายๆก่อนขุดลอกคูคลองหนองบึงใครดูแลครับกรมชลประทานหน่วยงานระดับจังหวัดก็ด้วยท่านคิดว่าเขาขุดลอกคูคลองหนองบึงตามแผนไหมครับไปเช็คได้นะครับทุกจังหวัดเลยถ้าท่านขุดลอกคูคลองหนองบึงตามแผนทุกวันนี้จะไม่มีทั้งน้ำแล้งและน้ำท่วมนะครับเร็วๆนี้ก็จะมีการขุดอีกแล้วครับโครงการเจ้าพระยา2เป็นอีกตัวอย่างนึงไม่รู้จะเสร็จทันน้ำท่วมหรือเปล่ารู้ว่าเสร็จปั๊บน้ำจะท่วมจังหวัดที่จะเผชิญหน้ากับน้ำท่วมกลายเป็นจังหวัดปทุมธานีของผมนี่แหละเพราะว่าเขาลัดคลองลัดออกจากพระนครศรีอยุธยามาลัดมาปั๊บมาลงตรงไหนครับบางไทรและบางไทรปั๊บน้ำที่เคยท่วมอยู่แถวบางบานก็จะมาท่วมที่บางที่แถวบางไทรก่อนแล้วก็ไหลมาที่จังหวัดปทุมธานีนี่คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นครับนี่คือน้ำจะท่วมนะฮะท่วมโดยความบังเอิญที่ราชการไทยได้วางแผนอย่างไม่ทะลุปลุกโปร่งไม่ตลอดรอดฝั่งนะครับการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างเป็นระบบและยั่งยืนนั้นจึงเป็นเรื่องจำเป็นนะครับยั่งยืนครับแต่ไม่ใช่ว่าภัยแล้งจากที่หนึ่งหรือน้ำท่วมจากที่หนึ่งจะไหลไปเป็นโรคระบาดไปยังอีกที่หนึ่งคือแก้หนึ่งมันไปสองนะครับซึ่งวันนี้ประเทศไทยเรามักจะเป็นอย่างนี้ครับเราไม่คิดโดยท่วนทีนะครับไม่รอบคอบเมื่อไม่รอบคอบแล้วปัญหาหน้าจุดหนึ่งพอแก้เสร็จมันก็ไปปูดอีกที่หนึ่งเสมอนะครับเช่นการแก้ปัญหาจราจรก็เป็นตัวอย่างคล้ายๆกันนะครับจราจรกับน้ำไม่ได้แตกต่างกันแล้วครับเวลาเราทะลวงที่ที่หนึ่งมันก็ไปติดอีกที่หนึ่งนะครับวันนี้ปิดถนนหน้าสภาเราจะเห็นไหมครับมันโหได้เตือนไปหลายรอบแล้วก็ไม่แก้เมื่อไม่แก้มันก็จะเกิดปัญหาเป็นคอขวดลูกระนาดเต็มไปหมดนี่คือปัญหาที่ประเทศไทยนั้นมักจะประสบมักจะเผชิญนะครับนั้นการแก้ไขปัญหาภัยแล้งก็ต้องมองทุกภาคส่วนอย่างถี่ถ้วนนะครับแต่ละภูมิภาคปัญหาไม่เหมือนกันนะครับภาคเหนือก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งภาคเหนือเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารใช่ไหมครับก็เราจะมีเขื่อนอยู่หลายเขื่อนอยู่ทางภาคเหนือเขื่อนสำคัญก็คือเขื่อนภูมิพลเป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับนอกจากจะกักเก็บน้ำแล้วยังดูแลน้ำนะครับในการผลิตไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าในภาคเหนือได้ด้วยในภาคกลางก็อาศัยเขื่อนดังกล่าวเรามีย่านที่เรียกว่ายันฮีนะฮะ ยันฮีนี่คือที่ตั้งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตณปัจจุบันท่านทราบไหมครับยันฮีคือชื่อของภูมิภาคในภาคเหนือนะครับที่เขื่อนภูมิพลตั้งอยู่เนี่ยเขาเรียกว่ายันฮีคือภูเขาสองลูกมายันกันนั่นคือยันฮีเรามีโรงไฟฟ้าที่ต่อกระแสไฟฟ้าจากเขื่อนยันฮีเขื่อนภูมิพลก็คือโรงไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนั่นเองตรงบริเวณแถวนั้นที่อยู่ฝั่งทนเนี่ยเรียกว่ายันฮีนะครับมีโรงพยาบาลและอื่นๆอีกมากมายตั้งอยู่ใช้ชื่อตามนั้นนะครับท่านประธานครับเรื่องดังกล่าวเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เราก็ต้องพิจารณาว่าเราจะทำยังไงให้สิ่งที่บรรพบุรุษเขาได้สร้างขึ้นมาเนี่ยเอามาแก้ปัญหาได้อย่างจริงจังคนคิดแรกๆก็คิดดีนะครับแต่เราใช้วิธีการดั้งเดิมนะครับแม้กระทั่งรายงานของท่านเนี่ยผมขออนุญาตคอมเมนต์เลยนะครับว่าท่านกำลังเอาเทคโนโลยีในอดีตมาตัดสินปัญหาในปัจจุบันปัญหาโลกร้อนปัญหาเขาเรียกว่าภูมิอากาศสุดขั้วหรือ climate change เนี่ยที่ทำให้ฝนมันตกเป็นหย่อมๆเนี่ยวันนี้ท่านได้พิจารณาในกระดาษท่านหรือเปล่าแล้วเกิดอะไรขึ้นกับบางที่บางจุดมันฝนตกเป็นจุดๆมหาศาลจนน้ำท่วมวันก่อนก็ท่วมที่กรุงเทพมาแล้วจนกระทั่งมีเตือนภัยพิบัติกันอุตลุดไปหมดเรื่องภูมิอากาศสุดขั้วเนี่ยจะต้องเป็นเรื่องที่ท่านต้องมาพิจารณาในกระดาษของท่านด้วยว่าเอ๊ะซะหน่อยนะอัดเอด้วยเอ๊ะว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกับภูมิอากาศของประเทศไทยท่านจะต้องเผชิญหน้ากับปัญหาที่อาจจะไม่เคยเกิดในประเทศไทยในรอบหลายสิบปีแต่มันจะเกิดขึ้นในรอบถัดไปนี้แหละครับตั้งแต่ปีหน้าเนี่ยตั้งแต่ตุลาคมปีนี้เลยก็ว่าได้ผมพยากรณ์ไว้ก่อนเลยนะครับผมไม่ใช่หมอปลายภายกระซิบนะขออนุญาตเอ่ยนามผมกระซิบไว้กอกท่านเลยว่าท่านจะเจอปัญหาอีกมากมายที่ท่านไม่คิดว่าจะเจอเนื้อส่วนราชการที่มาฟังของเราในวันนี้ก็ขอไปพิจารณาตัวเองด้วยว่าเราต้องเตรียมความพร้อมครับการเตรียมความพร้อมไม่ใช่เรื่องที่ตื่นตระหนกนะแต่ถ้าท่านไม่เตรียมที่ผมจะตื่นตระหนกแล้วครับเพราะว่าการเตรียมความพร้อมนั้นเป็นเรื่องธรรมชาติหน่วยต่างๆไม่ว่าจะกรมชลประทานหน่วยของจังหวัดกรมโยธาธิการและผังเมืองเกี่ยวกับถนนหนทางและอื่นๆอีกมากมายกระทรวงเกษตรทั้งกระทรวงเนี่ยจะต้องเตรียมความพร้อมในการที่รับมือกับปัญหาภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นในบ้านในเมืองเราก็ฝากท่านเอาไว้ละครับไม่มีอะไรมากละครับบอกว่าอย่าไปคิดเทคโนโลยีเก่าๆมาแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นใหม่ๆในปีนี้ที่จะถึงด้วยฝากท่านไว้ด้วยครับขอบพระคุณครับ
1: เชิญท่านเสรณีครับ
6: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพเพื่อนสมาชิกที่รักทุกท่านผมเสรณีอนินบนสมาชิกวุฒิสภาจากจังหวัดนครสวรรค์นะครับวันนี้มาขออภิปรายเติมเต็มในเรื่องของแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างเป็นระบบแล้วก็ยั่งยืนภัยแล้งก็ถือว่าเป็นอีกปัญหาหนึ่งนะครับที่เป็นภัยคุกคามต่อการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชนก่อนอื่นผมต้องขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์ที่ได้จัดทำรายงานการพิจารณาศึกษาในเรื่องของภัยแล้งขึ้นมาเนื่องจากว่าปัญหาภัยแล้งเนี่ยมันเป็นปัญหาในเชิงระบบที่เกิดขึ้นมายาวนานหลายๆรัฐบาลนะครับที่หาเสียงแล้วก็ดำเนินการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่พูดถึงเรื่องของภัยแล้งกันทั้งสิ้นว่าทำยังไงถึงจะให้ประเทศไทยของเราเนี่ยได้หลุดพ้นจากปัญหาภัยแล้งซึ่งนอกเหนือจากที่ท่านคณะกรรมการเนี่ยได้นำเรียนรายงานมาแล้วนะผมขออนุญาตอภิปรายแล้วก็เติมเต็มว่ายังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่เราได้พูดกันในเชิงวาทกรรมแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยมันไม่สามารถเกิดขึ้นจริงได้เช่นเรื่องแรกนะครับในเรื่องของการบูรณาการท่านประธานทราบไหมครับว่าในเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องภัยแล้งการบริหารจัดการน้ำการแก้ปัญหาอุทกภัยต่างๆเนี่ยมันมีหลายหน่วยงานที่เข้ามาร่วมดำเนินการแต่การดำเนินการเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของต่างคนต่างทำต่างคนต่างคิดแล้วก็ไม่ได้มีการบูรณาการกันอย่างแท้จริงนะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อปัญหาที่มันเกิดขึ้นแล้วก็รุมเร้าประเทศไทยเนี่ยเป็นเวลายาวนานนะครับแล้วเราจะพบว่าในปัจจุบันนะครับถ้าไม่ท่วมก็แล้ง ถ้าไม่แล้งก็ท่วมแต่เราไม่มีการบูรณาการเลยว่าในยามที่น้ำมามากนะครับเราจะเอาน้ำไปเก็บไว้ที่ไหนแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดปัญหาอุทกภัยแต่ในขณะเดียวกันเราก็สามารถนำน้ำที่เราไปเก็บไว้เนี่ยกลับมาใช้ประโยชน์ในภาวะที่ฝนไม่ตกแล้วก็แก้ปัญหาภัยแล้งได้อย่างเป็นระบบการตัดยอดน้ำครับท่านประธานครับนั่นคือวิธีการที่จะแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบผมสมมุตินะครับว่าในเขต17จังหวัดภาคเหนือแม่น้ำปิงวังยมน่านในแต่ละปีมีมวลน้ำมหาศาลหลายหมื่นล้านลูกบาศก์เมตรที่ไหลลงมาทั้งลำน้ำหลักทั้งสี่สายแล้วมาเจอกันที่ปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์แล้วก็ไหลต่อมาสู่เขื่อนเจ้าพระยาจากเขื่อนเจ้าพระยาเมื่อเรารองรับมวลน้ำจำนวนมหาศาลเรามีความจำเป็นต้องระบายน้ำแล้วก็ก่อให้เกิดน้ำท่วมหลังเขื่อนเจ้าพระยาเราก็จึงมาสร้างคลองชัยนาทป่าสักนะครับเพื่อที่จะระบายน้ำไปยังเขตจังหวัดลพบุรีสระบุรีแต่ในขณะเดียวกันเขื่อนชัยนาทคลองชัยนาทป่าสักก็ยังไม่แก้ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ได้รัฐบาลก็มาสร้างคลองบางบานบางไทรเพื่อที่จะระบายน้ำหรือเบนน้ำไปทิ้งที่อ่าวไทยนั่นก็แปลว่ารัฐบาลคิดแค่ด้านเดียวก็คือแก้ปัญหาอุทกภัยแต่ผมอยากจะถามไปยังทุกรัฐบาลและฝากไปยังท่านประธานและคณะกรรมการว่าตั้งแต่ต้นน้ำทำไมเราไม่สร้างคลองชัยนาทป่าสักข้างบนนะครับเพื่อที่จะกระจายน้ำและก็ตัดยอดมวลน้ำในทุกลำน้ำหลักแล้วก็ลำน้ำสาขาเพื่อไปกักและเก็บไว้ในอ่างและในเขื่อนที่มีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจก็จะทำให้มวลน้ำที่มาทั้งหมดเป็นหมื่นนะครับเป็นพันล้านลูกบาศก์เมตรเนี่ยลงมาถึงนครสวรรค์เนี่ยในจำนวนที่เราสามารถบริหารจัดการและควบคุมได้นะครับดังนั้นการตัดยอดน้ำจึงมีความสำคัญประการที่3นะครับการเพิ่มพื้นที่ชลประทานพื้นที่ชลประทานในประเทศไทยทั้ง77จังหวัดถือว่ามีความเหลื่อมล้ำอย่างสิ้นเชิงท่านประธานทราบไหมครับว่าจังหวัดที่มีพื้นที่ชนประทานมากที่สุดในประเทศไทยมากกว่า 60% ของพื้นที่การเกษตรทั้งหมดอยู่ที่จังหวัดไหนจังหวัดสุพรรณบุรีครับมีพื้นที่ชนประทาน 1,800,000 กว่าไร่แล้วท่านประธานทราบไหมครับว่าพื้นที่ที่มีพื้นที่ชนประทานน้อยที่สุดในประเทศไทยอยู่ที่จังหวัดไหนครับอยู่ที่จังหวัดตากครับ0.68% ทั้งที่แม่น้ำปิงนะครับไหลผ่าเข้ามากลางจังหวัดตากแต่พี่น้องเกษตรกรที่อยู่ในจังหวัดตากไม่สามารถบริหารจัดการน้ำและนำน้ำไปแก้ปัญหาภัยแล้งได้อย่างเป็นระบบนี่ก็คือความเหลื่อมล้ำที่ทุกรัฐบาลไม่เคยเก็บมาคิดทั้งที่รัฐบาลทุกรัฐบาลประกาศเป็นนโยบายสำคัญว่าจะเพิ่มพื้นที่ชนประทานในทุกจังหวัดของประเทศไทยให้ได้ไม่น้อยกว่า 40% ของพื้นที่การเกษตรจังหวัดนครสวรรค์บ้านผมมีแค่ 8% ครับแล้วอีกหลายจังหวัดมีไม่ถึง 10% แต่ในการบริหารจัดการแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างเป็นระบบนั้นผมยังไม่เคยเห็นรัฐบาลไหนเลยครับที่เอาพื้นที่ชนรับประทานแต่ละจังหวัดขึ้นมาขึงดูบนโต๊ะแล้วจัดลำดับ priority ว่าจังหวัดไหนมีพื้นที่ชนประทานน้อยที่สุดแล้วเราไปมุ่งพัฒนาที่จังหวัดนั้นเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งได้อย่างเป็นระบบการคิดในเชิงสร้างสรรค์และความคิดในเชิงบูรณาการว่าทำไมเวลาน้ำมามากและเกิดปัญหาน้ำท่วมในหลายๆจังหวัดรัฐบาลทำไมไม่คิดสร้างคลองระบายน้ำในจังหวัดที่น้ำท่วมแล้วก็เอาน้ำไปเก็บในจังหวัดที่มีพื้นที่นะครับที่สามารถกักเก็บน้ำได้และไปแก้ปัญหาภัยแล้งเรื่องที่สี่ครับท่านประธานครับเรื่องการถือกฎหมายที่เคร่งครัดและไม่มีการยืดหยุ่นท่านประธานทราบไหมครับว่าหลายๆพื้นที่ในประเทศไทยในหลายๆจังหวัดการก่อสร้างโครงการที่สำคัญที่จะกักและเก็บน้ำไว้ใช้ในระบบชลประทานไว้ใช้ประโยชน์ในยามหน้าแล้งให้พี่น้องประชาชนได้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค
7: แต่ติดขัดในเรื่องของการขออนุญาตใช้พื้นที่ที่หน่วยงานราชการด้วยกันไม่สามารถเจรจาและพูดคุยกันได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วให้ทันกับปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนผมยกตัวอย่างนะครับการขอใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเพื่อดำเนินการก่อสร้างฝายห้วยเก่งส้อยพร้อมระบบส่งน้ำบ้านนาบัวตำบลหนองแดงอำเภอแม่จริมจังหวัดน่านซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยผมดำรงตำแหน่งเกษตรจังหวัดเมื่อปี2563กรมชลประทานขออนุญาตกรมป่าไม้และกรมอุทยานเพื่อใช้พื้นที่ระยะทาง 2,095 เมตรความกว้าง2เมตรคิดเป็นพื้นที่ประมาณ1ไร่กว่าๆเพื่อที่จะขุดท่อส่งน้ำจากการสร้างฝายในเขตพื้นที่ห่วงห้ามตามธรรมชาติและส่งน้ำมาให้พี่น้องเกษตรกรจำนวน8หมู่บ้านจำนวน 3,366 ครอบ

0: ตอดกฎหมายอย่างเหนียวแน่นไม่สามารถที่จะอนุญาตหรืออลุ้มมารวยให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนได้เลยสุดท้ายนะครับการปลูกพืชบำรุงดินการปลูกพืชคุมดินหรือที่เราเรียกว่าการสวมหมวกให้กับภูเขาเป็นอีกนโยบายหนึ่งนะครับที่จะแก้ปัญหาภัยแล้งนะครับผมขอสนับสนุนให้ทุกส่วนราชการดำเนินการปลูกไผ่เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งเพื่อที่จะดูดซับความชุ่มชื้นนะในทุกผืนป่าของประเทศไทยที่จะทำให้เราได้ทั้งความชุ่มชื้นได้ทั้งไม้ใช้สอยและได้ทั้งความร่มรื่นและได้ทั้งระบบการกักเก็บน้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างเป็นระบบครับผมขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับเชิญท่านคุณหมอเปรมศักดิ์ครับ
2: กลับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกับผมนายแพทย์เปรมศักดิ์เพียยุระสมาชิกวุฒิสภากลุ่มอาชีพสาธารณสุขจากอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นท่านประธานครับถ้าย้อนไปปีที่แล้วครับ28กุมภาพันธ์2568ผมและท่านสว.เสรณีอดินบนได้นำเสนอญัตติเรื่องขอให้ตั้งกรรมธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างเป็นระบบต่อท่านประธานวุฒิสภาและก็มีการอภิปรายเล็กน้อยหลังจากนั้นท่านประธานก็บอกว่าจะมอบให้กรรมธิการสามัญดำเนินการศึกษาต่อไปซึ่งท่านได้มอบให้กรรมธิการการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภาดำเนินการจนเป็นรูปเล่มรายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องแนวทางการแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างเป็นระบบและยั่งยืนที่ปรากฏในมือของท่านวุฒิสมาชิกทุกท่านในวันนี้ผมก็ขอขอบคุณท่านกรรมธิการทุกท่านนะครับได้ศึกษาเรื่องนี้และปรากฏเป็นรูปเล่มอย่างน่าสนใจผมจะขอพูดให้กระชับตรงประเด็นว่าปัญหาเรื่องภัยแล้งนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ใช่โรคที่ปวดหัวตัวร้อนธรรมดาไม่ใช่ต้องใช้ยาพาราเซตามอล2เม็ดดื่มน้ำเยอะๆแล้วจะหายนะครับเพราะว่าเป็นโรคเรื้อรังในลักษณะที่เป็นมะเร็งลุกลามจะเข้าสู่กระดูกของคนไทยทุกทีแล้วดังนั้นจะต้องผ่าตัดและต้องแก้ไขปัญหาซึ่งผมขอเสนอ4แนวทาง1ก็คือยุทธศาสตร์สปอนคันทรีหรือประเทศฟองน้ำซึ่งเราจะต้องเลิกพึ่งพาการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ซึ่งสมัยก่อนเนี่ยดูจะเป็นจุดมุ่งหมายหลักของเรื่องการแก้ปัญหาเรื่องน้ำของประเทศไทยคือสร้างเขื่อนแต่วันนี้การที่มีเขื่อนจำนวนไม่น้อยก็ไม่ได้ตอบโจทย์เพราะเวลาที่เป็นหน้าฝนน้ำก็ท่วมจนเขื่อนต้องระบายออกเวลาหน้าแล้งก็ไม่มีน้ำในเขื่อนเพียงพอจะทำการเกษตรดังนั้นเรื่องนี้เหมือนเป็นข้อสรุปแล้วครับว่าเราไม่ควรจะพึ่งพาวิธีคิดแบบเดิมประเทศในยุโรปท่านประธานครับเขาใช้โมเดลสปอนซิตี้จนขยายไปสู่ประเทศระดับประเทศของเขาสปอนแปลว่าฟองน้ำครับท่านประธานครับวิธีการของเขาก็คือการทำให้ผืนดินแหล่งน้ำธรรมชาติทุ่งนาป่าต้นน้ำทำหน้าที่เป็นฟองน้ำขนาดยักษ์ซับน้ำที่มีมากเกินไปในฤดูฝนและค่อยๆปล่อยน้ำออกมาในฤดูแล้งโดยเชื่อมโยงกับระบบคลองซอยคลองย่อยและแก้มลิงชุมชนให้เกษตรกรมีธนาคารน้ำใต้ดินในระดับครัวเรือนและระดับตำบลท่านประธานครับเรื่องนี้ทำได้และใช้งบประมาณน้อยกว่าที่เรามาตั้งงบประมาณเฉพาะกิจแบบที่ทำกันอยู่ไม่รู้กี่สิบปีมาแล้วประการที่สองเครือข่ายสมาร์ทวอเตอร์กริดและใช้เทคโนโลยี AI Predictive Model หมายถึงว่าในยุคดิจิทัลท่านประธานครับเขาใช้ระบบเครือข่ายท่อส่งน้ำอัจฉริยะนะครับโดยเฉพาะผมศึกษาของประเทศสเปนและประเทศออสเตรเลียซึ่งก็มีปัญหาเหมือนกันกับประเทศของเราแต่เขาจะมีระบบ AI พยากรณ์อากาศล่วงหน้าตรวจวัดความชื้นในดินคำนวณปริมาณน้ำผิวดินและกระจายน้ำผ่านระบบท่อทำไมถึงใช้ระบบท่อท่านประธานครับ พราะว่า

0: เราเนี่ยทำคลองที่เปิดออกสู่อากาศทั่วไปท่านประธานครับน้ำจะระเหยและรั่วซึมทิ้งไปเนี่ย 30-40% แต่ถ้าเราทำเรื่องระบบท่อเราจะมีความสูญเสียระหว่างทางแค่ 5% มากที่สุดแค่นั้นครับเพราะฉะนั้นน้ำจะไปส่งไปที่ปลายทางได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเราจึงต้องเปลี่ยนสายส่งน้ำให้เหมือนสายส่งกระแสไฟฟ้าแรงสูงให้ไปทั่วประเทศโดยใช้วิธีนี้ครับท่านประธานครับ AI เข้ามาช่วยในเรื่องนี้ได้ยุทธศาสตร์ที่3ก็คือพลิกโฉมเกษตรด้วย Regenerative Agriculture คือเกษตรฟื้นฟูหัวใจของการอุ้มน้ำท่านประธานไม่ได้อยู่ที่เขื่อนครับอยู่ที่สุขภาพของดินปัจจุบันเนี่ยเราทำเกษตรเชิงเดียวแล้วก็มีการเผาตอสังทำลายจุลินทรีย์ผิวดินจึงทำให้ดินท่านประธานครับกลายเป็นด่านครับคือมีความแข็งไม่ซับน้ำและทำให้มีปัญหาในการทำการเกษตรยิ่งใส่ปุ๋ยยิ่งทำการเกษตรลงไปก็ยิ่งสิ้นเปลืองและขาดทุนมากเท่านั้นดังนั้นรัฐบาลจะต้องสนับสนุนการทำเกษตรแบบฟื้นฟูคลุมดินโดยใช้อินทรีย์วัตถุที่มีอยู่แล้วและเปลี่ยนมาใช้ระบบน้ำหยดอัจฉริยะที่ใช้พลังงานจากโซล่าเซลล์เนี่ยครับเรากู้เงินมา200,000 ล้านเนี่ยจะทำเรื่องพลังงานแทบจะทำให้เกษตรกรหมดหนี้หมดสินนะครับจะต้องเอาเงินเนี่ยไปช่วยโซล่าเซลล์ในเรื่องการพัฒนาแหล่งน้ำซึ่งผลดีจะเกิดอะไรขึ้นท่านประธานครับจะประหยัดน้ำที่ไหลไปท่วมบ่าไปจนเสร็จแล้วก็กลายเป็นทิ้งเปล่าไปอันนี้ประหยัดไปได้ถึง 70% แต่ผลผลิตจะเพิ่มขึ้นถึง2เท่าเนี่ยครับท่านประธานครับคือวิธีคิดในการพลิกโฉมภาคการเกษตรด้วยวิธีฟื้นฟูคุณภาพของดินและประการที่4เป็นยุทธศาสตร์ของเศรษฐศาสตร์น้ำคือการหมุนเวียนของน้ำแบบครบวงจรท่านประธานครับประเทศที่คนไทยไปทำงานมากโดยเฉพาะภาคอีสานของผมเนี่ยคืออิสราเอลท่านประธานครับอิสราเอลอยู่ที่ไหนครับอยู่กลางทะเลทรายปริมาณน้ำน้อยกว่าทุกจังหวัดในประเทศไทยครับแต่ว่าเป็นผู้ส่งออกผลผลิตทางการเกษตรเขาทำได้ยังไงครับทำโดยใช้แรงงานเกษตรจากประเทศไทยแล้วนำเข้าไปทำงานให้ภาคเกษตรของเขาเจริญรุ่งเรืองส่งออกสินค้าทางการเกษตรเขาทำได้โดยเขาบำบัดน้ำเสียเนี่ยกลับมาใช้ใหม่เกือบ 90% นะครับและอีกส่วนหนึ่งก็คือกลั่นน้ำทะเลเป็นน้ำจืดแล้วก็ทำให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมใช้อย่างที่เรียกว่าครบวงจรใช้อย่างมีคุณค่าแต่ของเราท่านประธานครับเราใช้การบำบัดน้ำเสียจากโรงงานแต่ว่าเราทิ้งไปอย่างไร้ค่าปัญหาก็คือสิ่งเหล่านี้มันถึงเวลาที่ต้องทบทวน4ยุทธศาสตร์หลักที่ผมได้กราบเรียนนั้นจะทำได้อย่างไรประเด็นแรกก็คือท่านนายกรัฐมนตรีและครม.จะต้องคุยกันเรื่องยุบสายบังคับบัญชาด้านน้ำเนี่ยให้เป็นเอกภาพและมีอำนาจตัดสินใจจริงระดับซิงเกิลคอมมานด์เดี๋ยวนี้อันนึงก็อยู่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์อันหนึ่งก็อยู่กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมท่านประธานครับอย่างนี้ถือว่าอำนาจไม่เป็นแบบซิงเกิลคอมมานด์แก้ไม่ได้ครับแล้วก็ห่วงแต่เรื่องงบประมาณทะเลาะกันแต่เรื่องเงินทอนอย่างที่พวกเราทราบกันอยู่ท่านประธานครับจัดตั้งกองทุนนวัตกรรมน้ำชุมชนกระจายอำนาจและงบประมาณไปให้องค์กรปกครองท้องถิ่นให้มีระบบกักเก็บน้ำอัจฉริยะด้วยตัวเขาเองปฏิรูประบบเตือนภัยล่วงหน้าโดยส่งตรงไปถึงที่ไหนครับส่งถึงสมาร์ทโฟนของเกษตรกรทุกคนเดี๋ยวนี้ทุกคนใช้สมาร์ทโฟนกันแล้วแทนที่จะใช้สมาร์ทโฟนเฉพาะเล่น LINE เล่น Facebook หรือว่าอย่างอื่นเพื่อความบันเทิงก็ใช้เพื่อวางแผนการเพาะปลูกให้มันแม่นยำขึ้นท่านประธานครับในฐานะที่เป็นแพทย์ผมไม่อยากเห็นคนไข้บาดเจ็บเจ็บป่วยปวดแล้วปวดเล่าแล้วไม่รักษาให้หายในฐานะที่เป็นสมาชิกวุฒิสภาผมไม่อยากจะเห็นพี่น้องประชาชนต้องสิ้นเนื้อประดาตัวเป็นหนี้เป็นสินเหลือรังเพ พราะความล้าหลังของระบบราชการอีกต่อไปถึงเวลาแล้วที่เราทั้งหลายจะต้องร่วมกันผ่าตัดหัวใจของระบบน้ำของประเทศไทยเปลี่ยนความแห้งแล้งให้กลับมาเป็นความชุ่มชื้นเป็นรอยยิ้มคืนมาสู่ศักดิ์ศรีและอนาคตความมั่นคงให้กับพี่น้องเกษตรกรไทยทุกคนขอให้ครั้งนี้เป็นครั้งที่เราได้ระดมสมองเพื่อให้เกิดความถ่องแท้ในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับ
1: ขอบคุณครับเชิญท่านอภินันท์ครับ
2: กราบเรียนท่านประธานวุฒิภาที่เคารพกับผมนายอภินันท์เปลือกผ่องสมาชิกวุฒิภากลุ่มที่1การบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคงจากจังหวัดนครศรีธรรมราชครับท่านประธานครับผมขอชื่นชมและก็สนับสนุนรายงานของคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์นะครับที่ได้ศึกษาเรื่องของการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างเป็นระบบและยั่งยืนต่างใดก็แล้วแต่ครับท่านประธานครับเนื่องจากว่าผมเองเนี่ยในชีวิตราชการเนี่ยเคยรับราชการอยู่ในพื้นที่ทั้งภาคใต้นะครับภาคอีสานและก็ภาคกลางเคยมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาภัยแล้งเนี่ยมาอย่างยาวนาน30กว่าปีนะครับก็อยากจะใช้ความรู้และก็ประสบการณ์ที่พอมีอยู่บ้างเนี่ยนะครับมาเสนอแนะสนับสนุนรายงานฉบับนี้ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นท่านประธานครับผมมีความเห็นคล้ายๆกับเพื่อนสมาชิกหลายท่านนะครับว่าประเทศไทยเรานั้นนะครับเป็นประเทศที่มีฝนตกชุกแล้วก็ตกค่อนข้างสูงนะครับถ้าเปรียบเทียบในระดับโลกเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูจากปริมาณน้ำฝนที่เรามีอยู่เนี่ยปีหนึ่งเฉลี่ยทุกภาคเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,400 ถึง 1,800 มิลลิเมตรต่อปีเนี่ยนะครับปริมาณขนาดนี้เนี่ยนะครับก็น่าจะบริหารจัดการได้น่าจะไม่มีปัญหาภัยแล้งเกิดขึ้นครับแต่พอผมไปดูสถิติของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยนะครับปรากฏว่าสถิติหมู่บ้านที่ประสบปัญหาภัยแล้งนะครับท่านประธานก็คือหมู่บ้านประเทศไทยนี่มีอยู่ 78,000 กว่าหมู่บ้านปรากฏว่ามีหมู่บ้านที่ประสบภัยแล้งในแต่ละปีนะครับกว่า 40,000 หมู่บ้านซึ่งอันนั้นก็หมายถึงว่ากว่า60ของประเทศนะครับที่ประสบปัญหาภัยแล้งทีนี้ปัญหาคือว่าเรามีฝนตกชุกนะครับมันน่าจะกระจายน้ำได้ครอบคลุมทั่วประเทศแต่พอไปดูสถิติทำไมถึงมีภัยแล้งเกิดขึ้นมากกว่า 50% เพราะฉะนั้นแสดงว่าตรงนี้ปัญหามันน่าจะอยู่ที่การบริหารจัดการครับทีนี้การบริหารจัดการเนี่ยผมอยากจะกราบเรียนว่ามันก็จะมีอยู่ 3-4 ส่วนที่ผมอาจจะเสนอแนะนะครับในส่วนแรกก็คือในเรื่องของการกำหนดโครงสร้างความรับผิดชอบของผู้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเนี่ยผมอยากจะกราบเรียนว่าในปัจจุบันเนี่ยรัฐบาลน่าจะมาถูกทางนะครับจากเดิมที่มีหน่วยรับผิดชอบน้ำเนี่ย20กว่าหน่วยงานนะครับต่างคนต่างรับผิดชอบเป็นระบบไซโลแรงต่างเหมือนที่เพื่อนสมาชิกได้พูดแล้วเนี่ยแต่ปัจจุบันเนี่ยนะครับได้มีสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับหรือสนทช.เนี่ยก็ถือว่าในการกำหนดโครงสร้างผู้รับผิดชอบเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความเหมาะสมขึ้นนะครับก็คือให้มีองค์กรตรงนี้รับผิดชอบแล้วก็หน่วยงานอื่นๆก็จะมาอยู่ใต้ร่มเฮาตรงนี้นะครับแล้วก็มีโครงการในการจัดการในระบบลุ่มน้ำก็ดีนะครับในแต่ละจังหวัดก็จะมีอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดซึ่งจะเป็นผู้นำเสนอปัญหาความต้องการข้อมูลแล้วก็กำกับดูแลการบริหารจัดการแต่อย่างไรก็แล้วแต่ครับท่านประธานครับในส่วนตรงนี้ถึงแม้ว่าการกำหนดโครงสร้างเนี่ยจะค่อนข้างที่จะมีเอกภาพมากขึ้นแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยนะครับการปฏิบัติก็ยังไม่ค่อยแตกต่างไปจากเดิมมากนักอย่างไรก็แล้วแต่นะครับในส่วนที่สองนะครับนอกจากมีโครงสร้างแล้วในการปฏิบัติเนี่ยถามว่าจะปฏิบัติอย่างไรนะครับให้มันสำฤทธิ์ผลหรือเกิดประสิทธิภาพผมมองว่าต้องมองเป็นพื้นที่ไปนะครับก็คือพื้นที่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำถ้าต้นน้ำเนี่ยนะครับเมื่อกี้เพื่อนสมาชิกก็พูดกันแล้วประเทศเราในต้นน้ำก็มาจากภูเขาต่างๆนะครับเพราะนั้นตอนนี้ภูเขานี่มันหัวโล้นมากแล้วนะครับเราทำไงที่จะปลูกป่าให้มันมากขึ้นการปลูกป่าเนี่ยครับไม่ใช่ว่าอยู่ๆมีเป้าหมายมีอะไรต่างๆแล้วจะปลูกได้การที่พี่น้องจากประชาชนเนี่ยจะให้ความร่วมมือเนี่ยบางทีก็ต้องมีกลยุทธ์นะครับผมเคยไปดูฮานที่จังหวัดน่านนะครับที่ทางขออนุญาตอ้างอิงชื่อท่านนะครับคุณบรรทูลล่ำซำเนี่ยท่านได้ไปทำโครงการกับพี่น้องประชาชนเนี่ยมีการปลูกป่านะครับ
1: แต่เป็นการปลูกป่าเสริมการปลูกสมุนไพรซึ่งเป็นอาชีพไปด้วยเพราะนั้นพี่น้องเนี่ยปลูกป่าไปด้วยมีอาชีพมีรายได้ไปด้วยใครๆก็อยากจะปลูกป่าผมทราบว่าท่านเริ่มจาก35ครัวเรือนตอนนี้ก็มี 5-600 ครัวเรือนเพราะนั้นอันนี้น่าจะเป็นโครงการนำร่องที่ดีนะครับว่าถ้ารัฐบาลคิดจะปลูกป่าเนี่ยนะครับจะต้องมีกลยุทธ์ให้พี่น้องประชาชนมีรายได้ควบคู่ไปกับการปลูกป่าด้วยประการที่2นะครับปลูกป่าอย่างเดียวไม่พอนะครับตอนนี้เนี่ยกว่าป่ามันจะโตเนี่ยน้ำที่มันขนมันตกลงมาบนภูเขาเยอะเนี่ยมันไหลแรงทำยังไงที่เราจะมีฝายชะลอน้ำเยอะๆนะครับพื้นที่อาจจะอยู่ในเขตอุทยานอยู่ในเขตป่าสะหวนอยู่ในเขตป่าไม้หน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่นะครับก็จะต้องมีการจัดทำฝายชะลอน้ำเนี่ยอย่างขนาดใหญ่เพราะมันจะชะลอความเร็วของน้ำเราจะเห็นว่าหลายๆพื้นที่นะครับมีน้ำป่าไหลหลากนี่มารุนแรงมากน่ากลัวนะครับเพราะนั้นฝายชะลอน้ำเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นครับนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่สองนะครับซึ่งเป็นส่วนของต้นน้ำในส่วนของกลางน้ำและปลายน้ำเนี่ยท่านประธานครับในส่วนของแหล่งน้ำขนาดใหญ่แหล่งน้ำขนาดกลางแหล่งน้ำขนาดใหญ่เนี่ยรับผิดชอบโดยกรมชลประทานนะครับก็ไม่ค่อยมีปัญหามากนักแหล่งน้ำขนาดกลางเนี่ยเดี๋ยวนี้อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรน้ำก็ยังมีปัญหาอยู่ยังไม่ค่อยครอบคลุมครบถ้วนแต่ที่ต้องมีมากกว่านั้นครับท่านประธานก็คือแหล่งน้ำขนาดเล็กครับแหล่งน้ำขนาดเล็กเนี่ยมันจะกระจายอยู่ในพื้นที่ต่างๆของประเทศประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศเกษตรกรรมนะครับน้ำเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดเรามีพื้นที่การเกษตรอยู่139ไร่เรามีระบบชลประทานอยู่นะครับประมาณ30กว่าล้านไร่นะครับซึ่งมันประมาณ30กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับมันไม่เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีแหล่งน้ำขนาดเล็กเนี่ยกระจายอยู่ทั่วไปในทุกพื้นที่ผมจำได้นะครับสมัยก่อนปฏิรูประบบราชการเนี่ยผมเป็นปลัดอำเภอครับสมัยนั้นปลัดอำเภอมีหน้าที่ทำแหล่งน้ำขนาดเล็กในพื้นที่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในแต่ละอำเภอเนี่ยก็จะมีแหล่งน้ำขนาดเล็กเต็มไปหมดเลยซึ่งแหล่งน้ำขนาดเล็กเนี่ยเป็นแหล่งน้ำที่ทางพี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถนำน้ำมาใช้ได้อย่างสะดวกนะครับไม่เหมือนแหล่งน้ำขนาดใหญ่ถ้าเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่เนี่ยกว่าจะนำน้ำมาใช้เนี่ยต้องใช้ทุนใช้อะไรต่างๆเยอะนะครับกว่าจะสูบน้ำมาได้แต่ถ้าเป็นแหล่งน้ำขนาดเล็กเนี่ยมันกระจายอยู่ในพื้นที่ใกล้ชิดกับพื้นที่ทำกินของพี่น้องเนี่ยสามารถนำมาใช้ได้เลยเพราะนั้นในแหล่งน้ำขนาดเล็กเนี่ยผมขอเสนอว่าให้หน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นนี่แหละครับซึ่งมีอยู่ 7,000 กว่าแห่งทั่วประเทศเนี่ยมีหน้าที่รับผิดชอบในการสร้างแหล่งน้ำขนาดเล็กให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่แต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่หน่วยการปกครองท้องถิ่นไม่ได้มีหน้าที่ไม่ได้มีอำนาจหน้าที่ตรงนี้นะครับกรมทรัพยากรน้ำเนี่ยยังไปเสาะหัวอำนาจไว้เป็นของตนเองเพราะฉะนั้นแหล่งน้ำขนาดเล็กก็ไม่ค่อยได้เกิดเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อฝนตกลงมานะครับมีน้ำเยอะอย่างที่เพื่อนสมาชิกหลายท่านได้พูดก็มีหน้าที่อย่างเดียวแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วผลักดันน้ำลงทะเลครับแต่ถ้าเรามีแหล่งน้ำขนาดเล็กกระจายทั่วทั้งประเทศเนี่ยมันก็จะได้รองรับแล้วก็ไว้ใช้ในดูแลเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่สำคัญไปอย่างยิ่งนะครับส่วนสุดท้ายที่ผมอยากจะพูดนะครับก็คืออยากให้ชุมชนเนี่ยมีส่วนร่วมนะครับรัฐเราเนี่ยทำอย่างเดียวไม่ได้นะครับบางทีในการบริหารจัดการน้ำเนี่ยรัฐก็ทำอยู่อย่างเดียวนะครับจะเปิดจะปิดน้ำเนี่ยยังอยู่ในอำนาจของรัฐเลยนะครับแล้วก็ไม่ค่อยฟังพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับว่าพี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยเขามีความต้องการยังไงเขาอยากจะเปิดหรือยังเขาอยากจะปิดหรือเปล่าหรือเขาจะบริหารจัดการยังไงแต่ว่าในส่วนของรัฐเองนะครับโดยเฉพาะกรมชลประทานก็ดีกรมทรัพยากรน้ำก็ดีหรือกรมอื่นก็ดีที่เป็นผู้รับผิดชอบเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยฟังพี่น้องประชาชนเพราะนั้นผมว่าในแต่ละแหล่งน้ำเนี่ยนะครับทำยังไงที่จะต้องมีการตั้งกรรมการขึ้นมาให้ชุมชนนี่มามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการถ้าเราทำได้อย่างนี้เนี่ยผมเชื่อว่าการแก้ปัญหาเนี่ยนะครับก็จะทำให้ปัญหาต่างๆเนี่ยมันก็จะค่อยๆลดน้อยลงเรื่อยๆแล้วก็มันจะมีความเป็นระบบและมีความยั่งยืนอีกนิดนึงนะครับที่อยากจะเสริมสมัยที่ผมอยู่อยุธยาเนี่ยนะครับก็จะมีการบริหารโดยใช้การเชื่อมโยงนะครับกับการเพาะปลูกนะครับเขาจะปลูกข้าวให้มันเร็วขึ้นนะครับเมื่อปลูกข้าวเร็วขึ้นนี่ก็แสดงว่าเก็บเกี่ยวได้เร็วขึ้นพอเก็บเกี่ยวได้เร็วขึ้นเนี่ยเราก็จะมีพื้นที่เก็บน้ํามากขึ้นตอนนั้นผมจะขอชื่นชมทางท่านอดีตผู้ว่าการจังหวัดในสมัยนั้นนะครับตอนนี้ท่านไปเป็นผู้ตรวจการแผ่นดินแล้วนะครับท่านสุจินทร์ชัยชุมศักดิ์เนี่ยท่านใช้ชื่อโครงการว่าผันน้ําเข้านาผันปลาเข้าทุ่ง พอน้ำมาจากภาคเหนือเยอะๆเนี่ยนะครับเราไม่ระบายลงไปที่นนทบุรีหรือกรุงเทพมหานครนะครับเพราะมันจะท่วมพื้นที่ขนาดใหญ่เพราะนั้นเนี่ยเราก็ระบายไปยังพื้นที่ที่เราได้เก็บเกี่ยวข้าวไปแล้วเนี่ยคือปลูกให้เหลื่อมกันปลูกข้าวให้เร็วขึ้นเดือนนึงเก็บเกี่ยวเร็วขึ้นพอน้ำมาก็ผันนาเข้าทุ่งแล้วไม่ใช่ไปเฉพาะน้ำนะครับมีปลามีอะไรต่างๆด้วยเพราะฉะนั้นอยากจะกราบเรียนท่านประธานว่าในการบริหารจัดการเนี่ยมันต้องทำด้วยการหลายกิจกรรมทำด้วยการหลายหน่วยงานต้องทำแบบเป็นทีมเวิร์กต้องทำแบบบูรณาการถ้าทำได้อย่างนี้นะครับระบบก็จะมีความเป็นระบบการแก้ปัญหาก็จะมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและก็จะเกิดความยั่งยืนและประโยชน์สุดท้ายก็จะเกิดกับพี่น้องประชาชนในที่สุดครับขอกราบขอบคุณท่านประธานครับ
3: ขอบคุณมากครับเชิญท่านพลวัตครับ
4: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพครับท่านเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านผมพลวัตตันสิริสมาชิกวุฒิสภากลุ่ม12การอุตสาหกรรมจากจังหวัดเชียงรายครับในวันนี้ผมขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายรายงานการแก้ปัญหาภัยแล้งของคณะกรรมการการเกษตรวุฒิสภานะครับปัญหาภัยแล้งครับเป็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศเราอย่างมากปัญหานี้นับได้ว่าเป็นต้นทางของห่วงโซ่แห่งปัญหามากมายมีเพื่อนสมาชิกหลายท่านได้อภิปรายไปแล้วครับว่าจากเรื่องของภัยแล้งการไม่สามารถจะบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในปีหนึ่งซึ่งมีจำนวนมากมันจะนำไปสู่ต้นทุนของการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรทำให้พี่น้องประชาชนอยู่ในวงจรแห่งความยากจนรวมทั้งกระทบต่อต้นทุนของการใช้น้ำของภาคอุตสาหกรรมด้วยเช่นกันแน่นอนครับว่าปัญหานี้ตามที่คณะกรรมการได้ทำมาในรายงานนั้นมองในมุมผลกระทบหลายภาคส่วนอย่างครบถ้วนผมอยากจะขอเรียนข้อมูลคร่าวๆอย่างนี้ครับว่าปีหนึ่งเนี่ยเรามีน้ำที่ดูจากตัวเลขที่เข้าที่เขื่อนเนี่ยกว่า50ล้านลูกบาศก์เมตรมีปริมาณที่เรากักเก็บไว้ใช้ได้อยู่ที่ราวๆประมาณ 30-35% ใน 30-35% นี่นะครับมีการใช้น้ำจากผู้ที่ต้องการใช้น้ำเนี่ยประมาณ 151,750 ล้านลูกบาศก์เมตรแต่ใช้ได้จริงด้วยข้อจำกัดของระบบส่งต่างๆเนี่ยใช้ได้จริงแค่ 12,140 ล้านลูกบาศก์เมตรในปริมาณการใช้น้ำ 100,000 กว่าล้านลูกบาศก์เมตรนี้นะครับเป็นภาคเกษตรกว่า 75% ที่เหลือเป็นภาคอุตสาหกรรมนะครับการบริโภคและการท่องเที่ยวทั้งหมดทั้งมวลนี้ก่อเกิด GDPในภาคเกษตรให้กับประเทศไทยเนี่ยที่ประมาณ 8.6% เกิดกับภาคอุตสาหกรรมประมาณ 32.9% หมายถึง GDP ของประเทศเรากว่า 41% นั้นขึ้นอยู่กับหลายๆเรื่องและการใช้น้ำคือหนึ่งในปัจจัยสำคัญของเรื่องนั้นนี่คือบริบทที่เป็นความสำคัญอย่างมากของเรื่องน้ำกับประเทศไทยในข้อเสนอแนะของคณะกรรมการชุดนี้ทำได้อย่างชัดเจนมากนะครับในหลายๆประเด็นผมขออนุญาตนำเสนอข้อเสนอแนะเป็นข้อสังเกตเพิ่มเติมเพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับคณะกรรมการมีหลายอันที่เพื่อนสมาชิกได้พูดไปแล้วนะครับผมมีประมาณ3ข้อหลักๆข้อ1นะครับเรื่องของระบบข้อมูลอันนี้เพื่อนสมาชิกพูดกันเยอะมากว่าเรามีข้อมูลอยู่ที่หลายหน่วยประเด็นของผมอยากจะชี้ในมุมนี้ครับว่าการมีข้อมูลอยู่ในหลายหน่วยเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะเรามีองค์กรหลายหน่วยมากแต่เราจะทำอย่างไรให้มันเกิดการร้อยเรียงกันระหว่างภาพใหญ่สุดเลยครับระดับระหว่างประเทศเราต้องยอมรับเหมือนกันนะครับว่าเรามีหลายแม่น้ำมากที่ไม่ใช่แค่อยู่ในการจัดการของประเทศไทยประเทศเดียวมีหลายประเทศที่ต้องจัดการร่วมกันอันนี้เราจะทำอย่างไรว่าในภาพของระดับระหว่างประเทศระดับประเทศไปถึงระดับภูมิภาคข้อมูลใดที่ควรจะต้องถูกบริหารจัดการและเชื่อมต่อในขณะเดียวกันก็มีที่เหมือนเพื่อนสมาชิกหลายท่านอภิปรายครับว่ามันก็มีในมุมของตั้งแต่ระดับภูมิภาคจังหวัดอำเภอตำบลข้อมูลเหล่านี้จะถูกเชื่อมโยงอย่างไรและมันก็เป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เช่นกันครับว่าสถานการณ์ภาวะวิกฤตโลกร้อนนี้ทำให้กระบวนการรับมือปัญหาเหล่านี้ยากยิ่งขึ้นอีกการมี เอลนินโยลานินญาทำให้ข้อมูลในแต่ละจุดเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากการจะเชื่อมโยงข้อมูลเหล่านี้ซึ่งเรามีอยู่แล้วเกือบหมดด้วยนะครับเอามาใช้ประโยชน์จึงเป็นโจทย์ที่สำคัญที่สุดนอกเหนือจากเมื่อข้อมูลมีแล้วกระบวนการต่อการตัดสินใจครับที่ต่างประเทศไม่ใช้ภาษาว่า decision support system ตัวเหล่านี้จะทำอย่างไรถึงจะให้ข้อมูลกับระดับผู้บริหารที่ต้องตัดสินใจจริงๆครับว่าจุดไหนควรจะรับมือน้ำอย่างไรจุดไหนควรจะปล่อยจุดไหนควรจะเก็บจุดไหนควรจะจัดการอย่างไรอันนี้แหละครับที่มีปัญหาผมเชื่อว่าด้วยกระบวนการไปจนถึงจุดตัดสินใจเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากลำบากมากและถ้ามีข้อนี้ได้ดีพอและมีการชี้แจงนะครับก่อนการตัดสินใจมันจะเป็นประโยชน์อย่างมากกับการบริหารจัดการและพี่น้องประชาชนเพื่อให้เกิดการรับมือและการจัดการครับข้อเสนอที่2ครับในมุมมองของข้อเสนอที่มีมาของกรรมธิการเนี่ยผมอยากจะเรียนว่าผมอยากจะเสริมอีกอันนึงคือเราควรจะมองการใช้ประโยชน์เชิงพื้นที่เป็นเรื่องสำคัญที่สุดเพราะมันคือการวางแผนได้และการใช้ประโยชน์เชิงพื้นที่นั้นควรจะต้องบอกเลยครับว่าปลายทางทางการตลาดที่มันควรเป็นแล้วเนี่ยมันคืออะไรพื้นที่ไหนเหมาะสมที่สุดการลงทุนคุ้มค่าและควรรีบทำก็ต้องรีบทำพื้นที่ไหนที่ยังเข้าไม่ถึงการลงทุนอาจจะยังไม่คุ้มค่ามันต้องพิจารณาทางเลือกอื่นไหมครับซึ่งจริงๆกรรมการก็เสนอมาหลายอันนะครับอย่างเช่นการปลูกพืชทนแล้งอย่างเงี้ยมันก็ต้องเอาไปใช้ในพื้นที่ที่ระบบชลประทานเข้าไม่ถึงแต่คำถามคือปลูกแล้วยังไงต่อขายได้ไหมมันก็ต้องประสานกันอีกกับเรื่องของตลาดว่าพืชเหล่านั้นน่ะมันต้องขายได้หรือถ้าขายไม่ได้เราจะเอาทำอย่างไรล่ะเป็นกลุ่มที่สามารถเอาเลี้ยงชีพเบื้องต้นได้ไหมอย่างนี้เป็นต้นซึ่งตรงเนี้ยข้อมูลนะครับมันต้องชัดเจนว่าพื้นที่ไหนเป็นพื้นที่ที่พร้อมพื้นที่ไหนเป็นพื้นที่ที่ต้องรอแก้ปัญหาระยะสั้นพื้นที่ไหนเป็นพื้นที่ที่ต้องพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาระยะยาวและทั้งหมดทั้งมวลควรจะถูกบันทึกลงไปโดยใช้ฐานข้อมูลของที่ดินครับเพราะนั่นคือสิ่งที่ชัดเจนที่สุดและมันบอกได้หมดว่าอะไรจะเชื่อมโยงข้อมูลอยู่จากตรงไหนอันนี้คือข้อที่2ครับข้อที่3ครับผมอยากจะขอเรียนท่านกรรมาธิการเหมือนกับที่เพื่อนสมาชิกหลายท่านเรียนก็คือเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายแต่ในมุมของการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยเป็นกุญแจสำคัญในการจะแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้เราทราบดีครับว่าปัญหาในพื้นที่ป่าซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำมีปัญหาเยอะมากแต่ตรงนี้ครับผมอยากจะเรียนว่ามันมี2มุมในการบังคับใช้ผมอยากขอให้ดูการบังคับใช้โดยดูพฤติการถ้าในพื้นที่ป่าใดเป็นการบุกรุกแผ่วถางป่าทำให้มันเกิดปัญหาการบังคับใช้กฎหมายคุณจะต้องเด็ดขาดไม่ให้มีต้องจัดการเพื่อให้การบุกรุกนั้นหายไปในอีกมุมหนึ่งผมในโครงการวุฒิสภาพบประชาชนเราไปเจอหลายพื้นที่ทีเดียวครับที่พี่น้องประชาชนอยู่ร่วมกับป่าและพยายามดูแลป่าพยายามจะสร้างแหล่งซับน้ำในแบบนี้ครับการจัดการปัญหาการบุกรุกก็ควรต้องดูพฤติการเช่นเดียวกันสุดท้ายนี้ครับน้ำคือชีวิตคำนี้ไม่ผิดเพี้ยนครับแต่เราจะบริหารจัดการอย่างไรเพื่อให้ทรัพยากรน้ำเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนและระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยทำให้ประเทศไทยเข้มแข็งอย่างที่ควรเป็นอย่างที่ได้พรอันประเสริฐในการเป็นประเทศที่มีทรัพยากรอันมั่งคั่งและอุดมสมบูรณ์ขอขอบคุณครับท่านประธานครับ
5: เชิญท่านดีลักษ์อยู่พักดีครับ
6: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายนิรัติอยู่พักดีสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดชัยภูมิก็ต้องขอกราบเรียนท่านประธานนะครับว่าขอขอบคุณคณะกรรมการชุดนี้นะครับที่ได้ทำการศึกษาเรื่องน้ำนะครับภัยแล้งก็ต้องกราบเรียนนะครับว่าผมได้มีโอกาสนะครับเมื่อปี2545นะครับได้ทำการศึกษาเล่มหนึ่งในฐานะที่เป็นวุฒิสมาชิกในรัฐสภาของเราร่วมกับท่านปราโมทไม้กัดในฐานะที่เป็นวิศวกรโยธาวิศวกรชนประธานด้วยกันณวันนั้นครับท่านประธานเราไม่ได้ศึกษาลงรายละเอียดมาเล่มนี้เลยเราปรึกษาภาพรวมนะครับว่าทำอย่างไรประเทศไทยเราเนี่ยการที่บริหารจัดการแยกย้ายกันไปคนละจังหวัดคนละกรมทำไมไม่เอาลุ่มน้ำที่เรามีอยู่มารวมกันและศึกษาเป็นครั้งเดียวนะครับกราบเรียนท่านประธานนะครับว่า เมื่อผมได้มาดูศึกษาได้มาอ่านเล่มนี้แล้วนะครับที่ท่านได้

ทำลงรายละเอียดเยอะกว่าของผมสมัยนั้นมากกราบเรียนท่านประธานครับสิ่งที่ตกใจก็คือว่าในหน้า49ครับท่านประธานการบริหารจัดการน้ำนะครับเมื่อ24ปีที่แล้วเนี่ยนะครับปริมาณน้ำฝนอาจจะมากกว่าในเล่มนี้นิดนึงในเล่มนี้เขียนว่า 700,000 ถึง 800,000 แต่ปีนั้นนะครับที่ผมทำเนี่ยคืออยู่ 800,000 กับ 900,000 น้ำที่ตกมาในประเทศเราจัดเก็บได้ 10% นะครับก็คือประมาณ 850,000 ถึง 900,000 80,000 ถึง 90,000ณวันนี้ครับท่านประธานณวันนั้นงบประมาณของประเทศอยู่ที่ประมาณ1ล้านล้านปัจจุบันอยู่ที่ 3.7 ล้านผ่านมา24ปีกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับน้ำเนี่ยครับท่านประธานรับงบประมาณอย่างน้อย24ปีที่ผ่านมาเนี่ยเอางบประมาณ24ปีที่ผ่านมารวมกันก็ไม่น้อยกว่า1ล้านล้านท่านประธานที่ตกใจก็คือว่าปริมาณกักเก็บน้ำนะครับท่านประธานไม่ได้เพิ่มขึ้นตามงบประมาณที่เราจ่ายไปในช่วง24ปีที่ผ่านมาเลยนะครับจาก 10% นำมาณวันนี้ได้เพิ่มขึ้นมาแค่ 2% กราบเรียนท่านประธานครับว่าณวันนั้นเนี่ยในที่ในสมุดเล่มที่ทางกระผมได้จัดทำกับท่านปราโมทไม้กัดนะครับเนื่องจากท่านเป็นอดีตอธิบดีกรมชลประทานเก่าเราเนี่ยเข้าใจว่าปริมาณน้ำนะครับที่เราจัดเก็บได้ในแต่ละปีประมาณ 10% เพียงพอต่อการกระทำเพียงพอต่อระบบชลประทานเกษตรกรรมของเรานะครับเพียงแต่ว่ามันไม่มีการบริหารจัดการนะครับที่เป็นระบบแล้วก็การใช้น้ำที่ไม่ได้คิดถึงมูลค่าของน้ำนะครับณวันนั้นนะครับเราเพียงแต่ลงข้อสังเกตคร่าวๆแต่นั่นเองครับท่านประธานว่าการใช้น้ำเราแบ่งเป็น3ประเภทนะครับ1การใช้น้ำแบบประเภทที่เปิดท่วมนะครับเหมือนการทำนานะครับอันนี้ก็เราคร่าวๆว่าประมาณสัก500ถึง800นะครับคิวบิกเมตรต่อไร่ได้ผลประสิทธิภาพของน้ำได้เพียง 25% แล้วการใช้น้ำในระบบที่เราฉีดไปนะครับอันนี้ได้ผลแค่ 50% และการใช้น้ำที่เป็นหยดน้ำก็ได้ผลถึง 100% นะครับเรื่องนี้ต่างหากเป็นสิ่งที่ผมณวันนั้นเราได้ตั้งข้อสังเกตไว้แล้วข้อสังเกตที่2เนี่ยนะครับณวันนั้นเราได้ตั้งข้อสังเกตว่าการบริหารจัดการควรทําเป็นระบบควรเป็นหน่วยงานนะครับแล้วเราก็พยายามจะรวมหน่วยงานของน้ําเนี่ยนะครับ3กรมเนี่ยมาอยู่ด้วยกันนะครับก็คือกรมชลประทานกรมน้ําบาดาลนะครับแล้วก็มีกรมนึงนะครับก็คือกรมทรัพยากรกรมทรัพยากรน้ำแต่เนื่องจากว่าในขั้นนั้นเราไม่สามารถเอามารวมได้เพราะว่าถ้าย้ายกรมชลมาอยู่ที่กรมทรัพย์งบประมาณกรมชลก็งบประมาณกระทรวงเกษตรก็คงจะหายไปเราก็เลยแยกการบริหารจัดการน้ำออกเป็น2กรมก็กราบเรียนท่านประธานนะครับว่าผมได้อ่านในบันทึกตัวนี้แล้วนะครับก็ต้องขอบคุณครับกรรมการชุดนี้ได้ลงรายละเอียดนะครับไปให้เห็นถึงว่าณวันนี้เนี่ยนะฮะการใช้น้ำของเราเนี่ยถ้าใช้ยังอยู่กันอย่างนี้เมื่อไรที่เกิดมีภัยแล้งก็จะมีปัญหาก็ต้องกราบเรียนครับท่านประธานณวันนี้เนี่ยเรายังไม่มีหน่วยงานไหนเลยประเมินว่าปริมาณน้ำที่เราเก็บกักได้ประมาณ 90,000 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีแต่ละ1ลูกบาศก์เมตรมีต้นทุนเท่าไหร่กราบเรียนท่านประธานครับผมยกตัวอย่างครับท่านประธานปัญหาที่ประเทศไทยณวันนี้เนี่ยเราจะมี data center นะครับก็มีหน่วยงานเราก็ประเถียงกันว่าถ้าเอาน้ำที่จะไปทำ data center นะครับมันก็จะไปแย่งน้ำกับเกษตรกรกราบเรียนท่านประธานนะครับว่าในคณะกรรมการท่านโดยเฉพาะท่านมีผู้ชำนาญการในด้านการโดยเฉพาะทำนาเนี่ยนะครับถ้าท่านบอกว่า1ไร่ของการทำนาเนี่ยใช้น้ำประมาณนะครับ800ลูกบาศก์เมตรนะครับถ้าน้ำ data center ลูกบาทเม็ดละ10บาทก็แสดงว่านาผืนนั้นนะครับจะสามารถเปลี่ยนน้ำมาเป็นรายได้ก็คือประมาณ 8,000 ถ้าเรามีหน่วยงานที่จะใช้น้ำให้มีประสิทธิภาพชาวนาไม่ต้องทำนานะครับเอาเงิน 8,000 น่ะไปดีกว่ากราบเรียนท่านประธานนะครับว่าณวันนี้เรายังไม่มีหน่วยงานไหนเลยที่จะมาบอกว่าน้ำแต่ละอย่างใน 90,000 ล้านลูกบาทเม็ดเนี่ยต้นทุนที่จะมาเป็นบริโภคเท่าไหร่ไปทำเกษตรกรรมเท่าไหร่นะครับเมื่อไหร่ที่เกิดภัยแล้งชาวบ้านต้องไปซื้อน้ำนะครับรถหนึ่งประมาณ

0: อย่างน้อยก็ 3,000 บาทนะครับคิดแล้วเป็นลิตรลดละ10ลูกบาทเมตรก็ตกลูกบาทเมตรนะครับละ300บาทขณะเดียวกันที่น้ำที่เราตีณวันนี้เนี่ยเราอาจจะประมาณเพียงแค่ไม่ถึงลูกบาทเมตรละ1บาทก็กราบเรียนท่านประธานนะครับว่าขอบคุณคณะกรรมการชุดนี้ครับโดยเฉพาะรัฐวุฒิสภาเราได้เอาเรื่องน้ำเนี่ยเข้ามาวิเคราะห์แต่ผมเชื่อว่านะครับรายงานของเราเนี่ยนะครับเราอาจจะมองว่าไม่มีประโยชน์รัฐบาลเอาเข้าไปแล้วก็เงียบไม่เงียบครับท่านประธานรายงานฉบับนั้นที่ผมกระทำกับท่านปราโมทย์นะครับอย่างน้อยมี2หน่วยงานที่ตามมานั่นก็คือสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและก็สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำนะครับซึ่งเป็นองค์กรมหาชนท่านประธานเห็นไหมครับว่ารายงานบางเล่มที่เราเขียนไปที่เราเสนอไปกับรัฐบาลเราอาจจะมองว่าเขาเก็บไปเงียบและไม่เกิดผลแต่จริงๆไม่ใช่ครับท่านประธานถ้าเรามีการติดตามมันจะมีหน่วยงานและการติดตามตามคืนมารายงานเล็กๆฉบับหนึ่งแต่สามารถทำให้เกิด2หน่วยงานที่เกิดขึ้นมาและดูแลรับผิดชอบผมคิดว่ารายการเล่มนี้นะครับถ้าคณะกรรมการชุดนี้จะมีโอกาสไปติดตามในการจัดสรรงบประมาณในปีต่อไปผมอาจจะเป็นคุณูปการกับประเทศมากครับขอบคุณครับท่านประธานขอบคุณคณะกรรมการชุดนี้มากครับ
1: เชิญท่านกัลยาญาณประสานครับ
2: กราบเรียนท่านประธานรัฐสภาและคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ที่เคารพรักทุกท่านก่อนอื่นนะคะดิฉันกัลยาใหญ่ประสานสมาชิกวุฒิสภาจากกลุ่มเกษตรอินทรีย์ลำพูนนะคะต้องขอขอบคุณโอกาสที่ได้รับประสบการณ์ที่ดีมากจากการได้ร่วมลงพื้นที่กับกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ซึ่งดิฉันถือว่าเป็นโมเดลจิ๋วแต่แจ๋ว Small is beautiful นะคะซึ่งนักเศรษฐศาสตร์คลาสสิกเคยนำมาเสนอต่อโลกใบนี้สิ่งที่ดิฉันจะอ่านต่อไปนี้ไม่ใช่นิทานนะคะอยากให้ท่านสมาชิกติดตามรายงานหน้า88ถึง98นะคะที่ชุมชนบ้านแม่ขมิงตำบลสอยอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่ที่อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ปะยางเมื่อปี2544พื้นที่นี้ประสบภัยพิบัติดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ทำให้มีผู้เสียชีวิต42รายสูญหาย3รายทำให้กรมชลประทานเข้ามาสร้างอ่างน้ำในพื้นที่ในตำบลสอย4แห่งตำบลนี้มี11หมู่บ้านประชากร 6,000 คนอ่างน้ำสร้างเสร็จเมื่อปี2547การบริหารจัดการยังไม่มีคุณภาพทำให้ยังมีการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้งและเกิดความขัดแย้งชิงน้ำระหว่างชุมชนในปี2560ผู้นำพื้นที่ได้เข้าร่วมหลักสูตรโรงเรียนบริหารจัดการน้ำในชุมชนซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่และมีสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำหรือสสน.ซึ่งมีผู้บริหารมาร่วมในวันนี้ด้วยให้ความรู้เราในเรื่องการจัดทำผังน้ำชุมชนและระบบสารสนเทศอื่นๆซึ่งนำไปสู่การพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่มีการน้อมนำพระราชดำริในการสร้างฝายชะลอน้ำซึ่งจัดขึ้นโดยชุมชนเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้มีการฟื้นฟูป่าต้นน้ำและทำฝายชะลอน้ำโดยใช้วัสดุธรรมชาติเพื่อดักตะกอนและเพิ่มน้ำให้ไหลตลอดทั้งปีเป็นกติกาชุมชนที่ทุกคุ้มบ้านต้องร่วมกันสร้างฝายมีฝายเกิดขึ้นอีก138ฝายมีการควบคุมสัตว์เลี้ยงเช่นวัวไม่ให้ไปเลี้ยงในป่าเดิมอ่างซึ่งมีความจุ 900,000 ลูกบาศก์เมตรได้เพิ่มความจุน้ำมาเติมและยกระดับสปินเวย์หรือระบายน้ำล้นพร้อมกับสร้างระบบโครงข่ายน้ำทั้งระบบท่อและคลองซอยเพื่อจ่ายน้ำให้ครอบคลุมพื้นที่เกษตรขยายเป็น 2,200 ไร่และยังสามารถรับมือกับภัยพิบัติที่เคยเกิดในระดับเดียวกับปี2544ในปี2566ได้เกิดอะไรขึ้นตามมาคะมีการเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจจากเดิมที่พี่น้องประชาชนปลูกข้าวนาปีและถั่วเหลืองเพิ่มเป็นการปลูกไผ่เปาะหวานข้อมูลนั้นใน

0: ปีนั้นนะคะเพิ่มเป็น450ไร่เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนถึง65ล้านบาทรายได้รวมเพิ่มขึ้น10เท่ามีการเพิ่มทุเรียนพื้นเมืองหมอนทองมีเกษตรผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่มีมหาวิทยาลัยแม่โจ้มาถอดบทเรียนและสสน.ก็ยังเติมความรู้ให้กับพี่น้องในชุมชนจึงมีการบริหารจัดการกลุ่มและวางแผนการผลิตอย่างต่อเนื่องท่านผู้มีเกียรติคะการที่ดิฉันได้ลงพื้นที่สิ่งที่ดิฉันได้พบผู้ที่มาพบปะกับเรานั้นมีผู้นำในชุมชนที่ดิฉันเห็นว่าการได้ไปลงสัมผัสได้ไปเรียนรู้ได้ไปเห็นความเปลี่ยนแปลงของชุมชนที่เกิดจากน้ำมือของคนในชุมชนเองท่านจะเห็นแววตาสีหน้าความภาคภูมิใจเด็กหนุ่มซึ่งเป็นกำนันอายุเพียง40เศษเขาเล่าให้ฟังว่าสมัยเมื่อเขายังเป็นผู้ใหญ่บ้านปัญหาของชุมชนนั้นแก้ไขยากมากเมื่อเริ่มที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในชุมชนและเกิดกติกาของชุมชนมีแต่ข้อขัดแย้งมีแต่คนไม่เห็นด้วยเรื่องของการนำวัวเข้าคอกหรือว่าการไปมีมื้อเอาวันกันไปทำฝายแมวเพิ่มนะคะดิฉันเคยประสบมาว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแต่ชุมชนนี้ทำได้และที่สำคัญก็คือเขามีองค์ความรู้และก็สามารถกระจายน้ำอย่างทั่วถึงอย่างเป็นธรรมทุกวันนี้บ้านดิฉันเองอยู่ลำพูนนะคะแต่ว่าได้บริโภคไข่เปาะหวานเนี่ยจากเมืองแพร่ซึ่งทราบว่าเขากระจายผลผลิตเนี่ยไปทั่วทั้งลำพูนและเชียงใหม่เป็นเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องทั้งปีเลยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดิฉันคิดว่านำมาเสนอในวันนี้ก็คืออยากให้เรามองสเกลเล็กมองสิ่งที่เป็นความสำเร็จในชุมชนซึ่งมาจากฐานรากของปัญหาที่ชุมชนประสบและสามารถจะฟื้นตัวแล้วก็สามารถบริหารจัดการชุมชนด้วยตัวเองอย่างเป็นรูปธรรมและมีตัวชี้วัดมีผลสัมฤทธิ์ที่เราได้ไปพบด้วยตัวเองนอกจากนี้เรายังได้ไปที่ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ซึ่งเป็นสเกลที่ใหญ่ขึ้นเราก็พบว่าจังหวัดแพร่เนี่ยมีความพร้อมมากทั้งในเรื่องบุคลากรในเรื่องของสถานที่ในเรื่องของเครื่องจักรและก็ยังมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ด้วยที่จังหวัดแพร่เนี่ยดิฉันคิดว่าเป็นต้นแบบในการที่พวกเรานะคะสมาชิกวุฒิสภาที่อภิปรายแล้วไม่เห็นทางออกไม่เห็นว่าเบื้องบนเนี่ยจะจัดการยังไงเราไปดูแนวราบไปดูการเปลี่ยนแปลงในชุมชนแล้วเราจะมีพลังเราจะมีกำลังใจดิฉันยอมรับว่าอ่านเรื่องรายงานซึ่งไม่ตกหล่นเลยนะคะจากสิ่งที่เราไปเห็นแล้วก็นำมาบรรจุในรายงานฉบับนี้ละเอียดครบถ้วนแล้วก็สามารถทำให้เรานั้นยังเกิดพลังขึ้นในจิตใจว่าถ้ามีหน่วยงานถึงแม้ว่าจะมีงบประมาณแค่ปีละร้อยกว่าล้านไม่มากแต่ทำด้วยความจริงใจแล้วก็มีการบริหารงานแบบบูรณาการและตั้งใจทำให้พื้นที่เขาเติบโตและมีการรวมกลุ่มอย่างจริงจังโดยใช้เครื่องมือนะคะบางทีเราไปดูที่บางที่เนี่ยก็ใช้กฎมังรายศาสตร์ซึ่งเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของภาคเหนือเราเองบางที่เขาก็ใช้ธรรมนูญนะคะธรรมนูญน้ำเป็นข้อตกลงที่คนในชุมชนเนี่ยเขาวางกติกากันว่าจะดูแลกันยังไงจะมีการสมทบกองทุนหรือว่าจะมีการไปแก้ไขถ้ามีการเสียหายเกิดขึ้นดิฉันเลยมีข้อเสนอนะคะว่าอยากจะให้ตอนนี้ดิฉันคิดว่าสสน.เนี่ยทำงานได้ประสบความสำเร็จมากอยากให้รัฐบาลมีการประเมินผลว่าหน่วยงานใดที่ไปทำงานแล้วเห็นผลการเปลี่ยนแปลงในเชิงคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ควรจะสนับสนุนหน่วยงานนั้นให้เขาขยายบทบาทจากการลงพื้นที่จริงแล้วไปสัมผัสกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเราไม่จำเป็นจะใช้บิ๊กโมเดลนะคะใช้จิ๋วแต่แจ๋วเนี่ยค่ะ small it is beautiful นี่แหละขอให้เราสมาชิกวุฒิสภา อย่าได้ประชุมแต่ในห้องแอร์นะคะอยากให้เราออกไปสัมผัสออกไปพบพี่น้องประชาชนดิฉันคิดว่ามันเป็นความหวังจริงๆที่เราได้ไปเห็นคนตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยลุกขึ้นมาจัดการปัญหาที่เคยเป็นปัญหาที่ประสบที่ใหญ่มากเนี่ยแต่เขาสามารถแก้ปัญหาได้และมีพื้นที่ตัวอย่างแบบนี้มากมายขอให้เราตั้งใจที่จะช่วยกันแก้ไขดิฉันเชื่อว่ามีความหวังและก็อยากให้ท่านศึกษารายงานฉบับนี้อย่างจริงจังและพัฒนาโมเดลที่ได้รับมาเนี่ยให้กระจายทั่วประเทศขอบคุณมากค่ะ
1: ขอบคุณมากครับต่อไปก็เชิญท่านมังกรศรีเจริญกุลอภิปรายครับ
2: กับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพครับผมนายมังกรศรีเจริญกุลสมาชิกวุฒิสภาจากกลุ่มผู้ประกอบการจากเทศบาลเมืองน่านอำเภอเมืองจังหวัดน่านครับผมขอร่วมอภิปรายเรื่องรายงานเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างเป็นระบบและยั่งยืนต้องขอบคุณคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์เป็นอย่างยิ่งครับที่ท่านได้นำยติที่ผมเองก็ได้ร่วมลงลายมือชื่อเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2568วันนี้รอมาเวลาเป็นระยะเวลา1ปีกับอีก6เดือนนะครับโดยประมาณนะฮะก็ปีครึ่งแล้วกันนะครับโดยสรุปก็ได้อ่านรายงานจากในเล่มเปิดไปดูหน้า95ก็ขอบคุณนะครับที่ท่านไปศึกษาเรื่องภัยแล้งที่จังหวัดน่านจังหวัดน่านปีหนึ่ง1ปีจะกักเก็บน้ำได้70ล้านลูกบาศก์เมตรแต่ปริมาณน้ำที่กรมชลประทานได้มีรายงานว่ามีน้ำผ่านจังหวัดน่านอยู่ 5,883 ล้านลูกบาศก์เมตรหมายความว่าเก็บน้ำได้แค่ 1% นะฮะตกใจมากครับทำไมถึงได้เก็บได้นิดเดียวฮะแล้วน้ำอีก500ล้านลูกบาศก์เมตรไปไหนฮะทำไมไม่แก้ปัญหาหรือว่าแก้แล้วมันยังไม่สำเร็จหรือว่าอยู่ในระหว่างการดำเนินการซึ่งจะได้รับคำตอบจากหลายท่านนะครับที่เราได้สอบถามไปก็จะได้รับคำตอบที่เป็นประโยคยอดฮิตนะฮะอยู่ในระหว่างการดำเนินงานอยู่ในระหว่างการดำเนินการนะครับกลับมาดูที่อีกหน้าหนึ่งนะครับก็คือหน้า86จากรายงานนะครับอุปสรรคในการดำเนินงานผมอ่านเป็น2บรรทัดอึ้งกิมกี่เลยฮะติดขัดในเรื่องข้อจำกัดทางกฎหมายและระเบียบราชการเอ้าในเมื่อติดขัดแล้วทำไมไม่ขอแก้ไขระเบียบหรือว่าขอยกเว้นได้ไหมฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอันนี้หน่วยงานที่ผมขออนุญาตไม่กล่าวถึงแล้วกันนะครับถัดมาครับชวนท่านมาดูอีกหน้าหนึ่งนะครับก็คือหน้า122ท่านได้สรุปตารางเกี่ยวกับเรื่องปัจจัยที่มีผลกระทบกับแนวทางการแก้ไขตรงนี้มีอย่างที่ทราบกันทั่วไปนะครับก็คือ 1. ภาวะโลกร้อน Global Warming นะครับอุณหภูมิสูงขึ้นเฉลี่ย40องศาก็คือสูงขึ้นทุกปีแนวทางการแก้ไขใช้ส่งเสริมพลังงานสะอาดลดก๊าซเรือนกระจกผมเป็นคนหนึ่งนะครับที่ผมส่งเสริมพลังงานสะอาดผมใช้รถ EV ครับผมใช้รถไฟฟ้าในแอปพลิเคชันมือถือเนี่ยเขาจะบอกว่าเวลาท่านชาร์จรถไฟฟ้าเนี่ยท่านได้เท่ากับปลูกต้นไม้ไปกี่ต้นแล้วเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในการใช้รถไฟฟ้าด้วยตอนนี้ผมปลูกต้นไม้ไปอยู่ในการใช้รถไฟฟ้าผมไป200กว่าต้นนะครับข้อที่2ปัจจัยที่เกิดภัยแล้งก็คือคลื่นความร้อนข้อที่3คือความชื้นสัมพัทธ์ลดลงข้อที่4คือการขยายตัวของเมืองการขยายตัวของเมืองเนี่ยเราจะปฏิเสธไม่ได้เลยเพราะว่าประเทศของเราหรือว่าในชนบทหรือว่าในทั่วโลกเนี่ยความเจริญเติบโตมันก็ต้องมีการขยายเมืองนะครับก็ต้องมีการพัฒนาเมืองให้มีความเจริญก้าวหน้าปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งเชื่อไหมฮะที่จังหวัดน่านมีอยู่หมู่บ้านหนึ่ง ชื่อว่าบ้านแหลงนะครับอยู่ที่ตำบลสวกอำเภอเมืองจังหวัดน่านชื่อจริงๆนะครับชื่อว่าบ้านแหลงจริงๆนะฮะเพราะบ้านนี้มันไม่มีน้ำครับระบบชลประทานเนี่ยต้องรอน้ำฝนตกจริงๆแล้วเผอิญผมก็คิดขึ้นมาได้ว่าผมเคยมีพนักงานผมเนี่ยจ้างผมเนี่ยอยู่ที่บ้านแหลงนี่แหละฮะแล้วเวลาเขาทำนาเนี่ยผมจะต้องไปดูเขาแล้วเขาทำเนี่ยเวลาน้ำฝนตกมาชลประทานส่งน้ำมาเนี่ยเขาต้องรีบกลับไปทำงานเขาหยุดงานเลยนะครับหยุดงานเพื่อกลับไปทำนาเพราะว่าน้ำเขามีน้อยจริงๆปีนึงเขาบอกว่าฤดูฝนมี3เดือนเขาจะมีน้ำในการฤดูฝนของเขาอะมีจริงๆแค่เดือนเดียวนะฮะก็ยังแปลกว่าเอ๊ะทำไมภูมิภาคบริเวณนั้นเนี่ยทำไมน้ำมันถึงแล้งจังเลยเราไม่ได้โทษระบบราชการหรือโทษหน่วยงานที่ทำเรื่องน้ำนะครับมันอาจจะเกิดจากภูมิภาคก็ได้และในหน้าแนวทางการแก้ไขของท่านนะครับที่ของจังหวัดน่านก็มีเรื่องโครงการผันน้ำไปที่จังหวัดน่านแล้วก็ผ่านบ้านแล้งจริงๆนะฮะก็ต้องขอบคุณนะครับเป็นข้อมูลที่ตรงกันจริงๆนะครับข้อต่อมาก็คือเรื่องของเอลนีโญก็มีซูเปอร์เอลนีโญเข้ามาอีกแล้วก็การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินเกษตรก็แน่นอนครับปัญหาของการออกโฉนดออกขออภัยฮะออกคทช.นะครับพื้นที่คทช.แล้วก็การออกสปก.นะครับให้ราษฎรได้ใช้ที่ทำกินอันนี้เมื่อออกการเกษตรแล้วก็ต้องตัดไม้เพื่อไปทำการเกษตรผมมีอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะให้ท่านเติมเข้าไปก็คือเรื่องของโรคเดือดนะครับขอสไลด์ขึ้นนิดนึงนะฮะโรคเดือดก็คือกิจกรรมของมนุษย์ที่ทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้นโลกได้อุ่นขึ้นมันคล้ายๆกับโลกอุ่นนะฮะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงระบบของสภาพภูมิอากาศนะครับก็มีอย่างด้านซ้ายสุดนะครับก็คือการทำอุตสาหกรรมนะครับการทำเรื่องของก๊าซการทำเรื่องของน้ำมันนะครับการขุดเจาะน้ำมันนะครับถัดมาก็เป็นเรื่องของการตัดไม้นะครับเพื่อทำการเกษตรต่างๆในฟาร์มแล้วก็ในเรื่องของอุตสาหกรรมภาคการผลิตสร้างเหล็กหรือวัตถุดิบต่างๆนะครับแล้วก็ภาพขวามือล่าสุดก็คือ Wash Minute End ก็คือการเรื่องของจัดการขยะนะครับตรงนี้ก็ทำให้โลกอุณหภูมิสูงขึ้นโลกตอนนี้ไม่ได้ร้อนนะฮะโลกกำลังเดือดครับคำถามครับขออนุญาตเสริมนะฮะคำถามก็คือว่าประเทศไทยตอนนี้เรามีแผนรับมือน้ำท่วมหนักหรือน้ำแล้งหนักอย่างไรไหมเพราะวันนี้เราปฏิเสธไม่ได้ว่าเราทำตามแค่เท่าที่ปัญหามันเกิดยกตัวอย่างนะครับประเทศเนปาลที่ท่านเห็นนะฮะน้ำได้พังทลายลงมาไม่แน่นะครับสักวันหนึ่งเมืองไทยอาจจะมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นอย่างที่อำเภอปัวจังหวัดน่านที่ตำบลแงงเนี่ยอันนี้ก็คือมินินะฮะก็คือย่อมเพราะน้ำที่ลงมานี่ลงมาจากป่าจริงเอาสไลด์ลงได้เลยนะครับแล้วประเด็นต่อคำถามต่อมาก็คือว่าจังหวัดที่ประสบอุทกภัยซ้ำซากนะครับแล้วก็น้ำแล้งซ้ำซากเนี่ยผมยกตัวอย่างในจังหวัดน่านบ้านผมเองแล้วกันนะฮะก็จะได้รับการแก้ไขแล้วก็เยียวยาปัญหาระยะยาวอย่างไรผมขอสนับสนุนรายงานของคณะกรรมการเกษตรผมอยากให้ท่านทำต่อครับคำตอบอีกปีหนึ่งฮะเพราะว่าผมคิดว่าข้อมูลทั้งหมดเนี่ยโลกตอนนี้โลกมันเดือดแล้วสถานการณ์โลกมันก็เปลี่ยนไปผมอยากสนับสนุนให้ท่านทำต่อแล้วก็รายงานเพิ่มเข้ามาอีกว่าในรายงานฉบับนี้ยังไม่ได้บอกว่าอย่างยั่งยืนนี่มันกี่ปีอยากให้ท่านเขียนมาอีกนิดว่าอีก50ปีข้างหน้าเนี่ยน้ำจะแล้งขนาดไหนแล้วก็น้ำจะท่วมหนักขนาดไหนจะมีปริมาณน้ำเพิ่มมากขนาดไหนสุดท้ายนะครับก็ขอชื่นชมนะครับแล้วก็มีคำกลอนเล็กๆนะฮะคือมีน้ำมีป่ามีสิ่งชีวิตแล้วก็มีพวกเราในโลกนี้ครับกราบขอบพระคุณครับท่านประธานครับ
1: ขอบคุณมากครับท่านสุดท้ายก็เชิญท่านธวัชสุรบาทครับเชิญครับ
3: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกับผมนายธวัชสุรบาทสมาชิกวุฒิสภาจากจังหวัดตรังกลุ่มบริหารการแผ่นดินและความมั่นคงในวันนี้ขอร่วมในการวิปรายรายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างเป็นระบบและยั่งยืน นะครับซึ่งจัดทำโดยคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภาแล้วก็จัดทำในสมัยที่ผมยังดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์อยู่พร้อมกับคณะกรรมาธิการทุกท่านจากที่จะนำเรียนอย่างนี้นะครับว่าการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างเป็นระบบหรืออย่างไรก็แล้วแต่นี่มันไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนและจริงจังเพียงแต่ว่าในช่วงระยะเวลาหนึ่งนั้นในการแก้ไขปัญหารัฐบาลจะต้องมีความเอาใจใส่และจริงจังกับการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างเป็นระบบและครบวงจรผมคิดว่าทั่วโลกนี้นี่ภัยแล้งนี่จะเกิดขึ้นหมุนเวียนเป็นวัฏจักรไปทั้งปรากฏการณ์เอลนินโยลานินญาต่างๆเหล่านี้นี่แต่ทำอย่างไรที่เราจะบรรเทาปัญหาภัยแล้งให้เบาบางลงเราต้องไม่ลืมว่าประเทศไทยเราเป็นประเทศที่พึ่งพาทางด้านการเกษตรนี่เป็นหลักรัฐบาลนี่สนับสนุนงบประมาณในการที่จะป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้งนี่แต่ละปีนี่มากมายแต่ผมยังมองว่าสิ่งที่รัฐบาลทำอยู่นั้นน่ะยังเป็นต่างคนต่างทำจากประสบการณ์ที่ผ่านมาที่ผมนี่ได้สัมผัสในช่วงที่รับราชการอยู่นี่เราเห็นได้ว่าชนประธานนี่ก็จะทำเฉพาะโครงการขนาดใหญ่แต่พอคลองซอยคลองย่อยต่างๆนี่ปล่อยตามยถากรรมปล่อยให้เป็นหน้าที่ของท้องถิ่นที่จะไปดำเนินการซึ่งงบประมาณท้องถิ่นนี่ก็ไม่เพียงพอประสบการณ์ที่ผ่านมานั้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของที่ราษฎรพื้นที่ที่ทำการเกษตรจะต้องดูนั่นก็คือรัฐบาลจะต้องคำนึงถึงแหล่งน้ำต้นทุนนี่ว่าแต่ละแห่งนั้นเป็นอย่างไรเกษตรกรนี่ต้องขวนขวายเอาน้ำแล้วต้องการที่จะผันน้ำนี่แต่การผันน้ำเหล่านี้นี่ก็จะต้องมีระบบไฟฟ้าเกษตรเข้ามาช่วยซึ่งอย่างที่ให้รัฐบาลนี่ได้ไปดูแลในเรื่องของการใช้ระบบโซลาร์เซลล์นี่เข้ามาช่วยในส่วนเหล่านี้เรื่องของผังเมืองก็ดีที่ขัดขวางทางน้ำต่างๆเหล่านี้การนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ก็เป็นเรื่องสำคัญผมคิดว่าสิ่งที่รัฐบาลควรจะทำอย่างจริงจังนั่นก็คือส่งเสริมเรื่องของชนประทานขนาดเล็กซึ่งผมเคยอภิปรายในเรื่องของตอนนโยบายรัฐบาลไปแล้วว่าชนประทานขนาดเล็กนั้นเป็นเรื่องสำคัญเรื่องของระบบน้ำบาดาล นี่เป็นเรื่องสำคัญการจัดทำผังน้ำหรือศูนย์บริหารจัดการน้ำเหมือนอย่างที่เมื่อกี้นี่หลายๆท่านได้อภิปรายผมนี่สนับสนุนไล่ลงพื้นที่ทั้ง4ภาคภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคใต้ลงไปหมดลงไปกับทางสถาบันสารสนเทศจัดการน้ำหรือสสน.ไปดูการจัดพังผังน้ำซึ่งมีต้นแบบไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดแพร่หรือที่เทศบาลทุ่งสงที่เราไปดูกันมานี่สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่อยากที่จะให้รัฐบาลให้ความสนใจแล้วก็ได้เป็นนโยบายในการที่จะต้องผมคิดว่าผังน้ำนี่เป็นเรื่องสำคัญการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชนสถาบันสารสนเทศจัดการน้ำหรือสสน.นี่ลงไปทำงานร่วมกับชุมชนในแต่ละพื้นที่แล้วประสบความสำเร็จตั้งแต่ในเรื่องของการไปดูแลเรื่องของต้นน้ำการจัดทำฝายชะลอน้ำและการเพิ่มปริมาณน้ำเพื่อที่จะมาดูแลพื้นที่การเกษตรในพื้นที่สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลจะต้องควรให้การสนับสนุนแต่ผมทราบว่าเป็นสิ่งที่ย้อนสวนทางสถาบันสารสนเทศจัดการน้ำนี่ได้รับงบประมาณน้อยลงน้อยลงทุกๆปีในขณะที่จริงๆแล้วเนี่ยอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ทำประโยชน์ให้กับประเทศให้กับชุมชนให้กับพื้นที่การเกษตรของพี่น้องเกษตรกรนี่ได้เป็นอย่างดี สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผมคิด

0: คู่กับเรื่องของชนประทานขนาดเล็กผลการศึกษานี่จะดีเลิศยังไงก็แล้วแต่นี่แต่ถ้ารัฐบาลไม่ให้ความสนใจในเรื่องของผลักดันงบประมาณลงมาแก้ไขปัญหาภัยแล้งแล้วเราจะเห็นเรื่องของการที่จะทำให้พืชเกษตรของเรานั้นไปแข่งขันกับทั่วโลกนั้นผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ยากรายงานจัดสวยหรูทำมาออกมาดูดีอย่างไรก็แล้วแต่ถ้ารัฐบาลไม่เอาไปศึกษาเป็นแนวทางในการที่จะปรับงบประมาณผมคิดว่างบประมาณของกรมชลประทานส่วนหนึ่งนั้นจะไปตอบโจทย์เรื่องของแหล่งอุตสาหกรรมมากกว่าด้านการเกษตรซึ่งเป็นส่วนใหญ่นั้นเป็นสิ่งที่อยากที่จะฝากเพราะนั้นแล้วก็หลายท่านที่ได้นำเสนอข้อมูลเพิ่มเติมผมคิดว่าถ้ารัฐบาลให้ความเอาสนใจใส่ใจและจริงจังกับประเด็นในเรื่องของการแก้ไขปัญหาภัยแล้งผมคิดว่าก็จะทำให้บรรเทาเบาบางตั้งแต่ในเรื่องของระบบเตือนภัยการที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรทำอย่างไรที่จะพูดเวลาถึงเข้าฤดูแล้งน้ำไม่มีระบบน้ำระบบชลประทานเหลือน้อยทำอย่างไรที่จะส่งเสริมให้ปลูกพืชที่จะส่งให้เข้ากับระบบของฤดูแล้งได้ในขณะเดียวกันเมื่อรัฐบาลส่งเสริมไม่ให้ราษฎรนี่ไปทำนาหรือปลูกพืชที่ต้องใช้น้ำเยอะนี่แต่รัฐบาลจะต้องหาตลาดหาอะไรมารองรับให้พี่น้องเกษตรกรด้วยสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลจะต้องคำนึงถึงในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรซึ่งจะทำให้รายงานฉบับนี้มีความสมบูรณ์และเป็นจริงในทางปฏิบัติได้ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณมากครับท่านธวัชด้วยความเคารพครับบางครั้งการพูดที่ที่ประชุมเนี่ยขออนุญาตใช้ภาษาราชการสักนิดนะครับผมเห็นได้ยินท่านพูดครับว่าเมื่อตะกี้หลายเที่ยวเวลาฟังท่านพูดนะครับภาษาราชการใช้ว่าเมื่อสักครู่นี้นะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวว่าก็ลบจริงๆครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ไปก็เชิญกรรมการตอบชี้แจงครับ
2: ให้ทางสสน.นะครับท่านประกาศรัฐช่วยชี้แจงเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้องครับขอบคุณครับ
3: ค่ะกราบเรียนท่านประธานวุฒิสภานะคะแล้วก็ท่านสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านนะคะดิฉันประการัฐนะคะเป็นผู้แทนจากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำหรือสสน.นะคะก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอบคุณที่ทุกท่านก็กล่าวเสริมแล้วก็สนับสนุนรายงานที่จะทำเพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างเป็นระบบและยั่งยืนนะคะในส่วนที่ที่ท่านอยากขอเสริมในรายงานฉบับนี้นะคะก็คือแต่ที่ทุกท่านพูดมานะคะก็เป็นข้อเท็จจริงในหลายๆเรื่องนะคะอย่างแรกค่ะทางสสน.เราเนี่ยเราดำเนินงานเรื่องการจัดการน้ำนะคะในพื้นที่นอกเขตชลประทานประเทศไทยนะคะมีพื้นที่นอกเขตชลประทานเนี่ยมากกว่า 80% นะคะดังนั้นเนี่ยแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือฝนที่ทุกท่านพูดนะคะฝนเปลี่ยนฝนตกท้ายเขื่อนนะคะดังนั้นการที่จะสร้างเขื่อนหรือแหล่งเก็บน้ำขนาดใหญ่เนี่ยอาจจะไม่ใช่สิ่งจำเป็นในยุคสมัยนี้นะคะการจัดการน้ำชุมชนเนี่ยค่ะก็จะเป็นคำตอบแต่ทำยังไงนะคะให้ชุมชนเนี่ยมีความเข้มแข็งแล้วก็สามารถที่จะจัดการน้ำของตัวเองได้นะคะก็ขออนุญาตเสริมในที่ท่านกระยากล่าวมานะคะก็คือการให้ชุมชนหรือผู้นำเกษตรกรนะคะมีความรู้มีความสามารถแต่เราจะพัฒนาคนยังไงนะคะสิ่งสำคัญก็คือหน่วยงานรัฐหรือพวกเราทุกคนหรือสสน.เนี่ยค่ะเราเป็นพี่เลี้ยงนะคะถ่ายทอดความรู้ให้เขาสามารถที่จัดการความรู้หรือจัดการข้อมูลในพื้นที่นะคะร่วมกับข้อมูลของภาครัฐอย่างที่เรามีคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติเราก็มีข้อมูลระดับประเทศแล้วก็มีการจัดทำเป็นศูนย์ข้อมูลน้ำระดับจังหวัดนะคะอย่างที่มีที่สูน้ำจังหวัดแพร่หรือที่สูน้ำรุ่มน้ำตรังที่เทศบาลทุ่งสงนะคะอย่างที่ระบุในรายงานอันนี้ค่ะอันนี้คือสิ่งสำคัญมากเมื่อชุมชนนี้มีความรู้มีความเข้าใจในพื้นที่แล้วนะคะสิ่งสำคัญก็คือจะเชื่อมโยงการทำงานยังไงให้เกิดการทำงานจากล่างขึ้นบนแล้วก็ทำงานร่วมกับภาครัฐก็คือบนลงล่างนะคะเป็นการทำงานร่วมกันก็อยากจะเสริมว่า

0: จากที่เราทำงานร่วมกับท้องถิ่นนะคะและประสบความสำเร็จเนี่ยก็คือโครงสร้างงานของท้องถิ่นเนี่ยควรจะมีผู้ที่รับผิดชอบด้านน้ำโดยตรงเหมือนอย่างที่อบจ.แพร่หรือที่เทศบาลทุ่งสงได้มีนะคะก็ทำให้งานเนี่ยสามารถที่จะเดินงานต่อแล้วก็ทำงานกับภาคประชาชนได้อย่างยั่งยืนค่ะนะคะก็ขออนุญาตเสริมเท่านี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: สรุปปิดเลย
2: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาเพื่อนสมาชิกที่เคารพครับต้องกราบขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับที่กรุณานำองค์ความรู้ของท่านนะครับทั้ง11ท่านที่กรุณาให้ความสนใจกับรายงานฉบับนี้เติมเต็มรายงานฉบับนี้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นมันแสดงถึงว่าพวกเราทุกคนนะครับพยายามสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้กับสภาของเราให้กับประเทศชาตินะครับในส่วนของท่านพิญญพัฒน์สันสนีชีวินนะครับท่านก็ให้ข้อเสนอแนะที่สำคัญสำคัญอย่างเร่งรัดให้จังหวัดนะครับมีศูนย์บริหารจัดการน้ำในระดับจังหวัดนะครับมีระบบแจ้งเตือนภัยที่มีการสื่อสารทั่วถึงประชาชนอย่างรวดเร็วปรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำท่านนันทนานันทวโรภาสท่านกรุณาให้ข้อแนะนำในหลากหลายประเด็นด้วยกันนะครับเรื่องของระบบสร้างระบบกักเก็บน้ำก็ดีการเฉลี่ยปริมาณน้ำให้สมดุลเชิงพื้นที่ก็ดีนะครับส่งเสริมการสร้างแหล่งน้ำชุมชนก็ดีนะครับการฟื้นฟูป่าต้นน้ำก็ดีนะครับการใช้น้ำใต้ดินให้เกิดประโยชน์ก็ดีนะครับท่านพุทธิพงศ์ท่านกรุณาพูดถึงฝนตกนะครับเรนบอมนะครับเรนบอมนี้จริงๆเราเคยศึกษาและรายงานไว้แล้วในรายงานการศึกษาเรื่องของปัญหาผลกระทบจากน้ำท่วมใหญ่ภาคเหนือนะฮะตอนสมัยท่านทวัชสุรบาลท่านกรุณาให้ศึกษาเรื่องนี้ตอนท่านเป็นประธานการมาธิการการเกษตรและสหกรณ์นะครับก็มีอยู่ในชุดนั้นเช่นเดียวกันท่านเสรณีอนินบนก็กรุณาให้ข้อแนะนำเรื่องของการบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะการบริหารมวลน้ำจำนวนมากเมื่อหน้าน้ำฝนมานะครับการเพิ่มพื้นที่ชลประทานนะครับบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังนะครับท่านในแพทย์เปรมศักดิ์เพียยุระท่านกรุณาให้ข้อแนะนำนะครับเรื่องของการไม่พึ่งพาเขื่อนขนาดใหญ่กระจายการใช้น้ำในระดับพื้นที่นะฮะเครือข่ายส่งท่อน้ำอัจฉริยะนะครับการฟื้นฟูพืชคุมดินรวมทั้งการยุคหน่วยงานบริหารจัดการน้ำให้มีความเป็นเอกภาพนะฮะท่านอภินันท์เผือกผ่องท่านกรุณาให้คำแนะนำเรื่องของโครงสร้างการบริหารจัดการที่มีอยู่ต้องนำไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังนะอันนี้หลายท่านก็เห็นด้วยนะครับมีการปลูกป่าเพิ่มเรื่องการทำฝายชะลอน้ำนะครับอันนี้ก็มีอยู่ในรายงานนะความคิดเห็นของเพื่อนสมาชิกหลายท่านในรายงานเราเห็นตรงกันในทุกเรื่องนะฮะท่านพลวัตตันสิริก็ให้ข้อมูลข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเรื่องของข้อมูลต้องเชื่อมโยงกันทั้งระบบนะครับไม่กระจัดกระจายซึ่งมันเป็นปัญหาจริงๆในที่เราศึกษามาการเรื่องฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ต้องมีต้องเชื่อมโยงกันนะฮะการบังคับใช้กฎหมายนะครับต้องบังคับใช้กฎหมายกับการทำลายป่าพื้นที่ต้นน้ำนะครับท่านวิรัติอยู่ภักดีท่านก็กรุณาให้ข้อแนะนำเรื่องศึกษาการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพหมายว่าความคุ้มค่าของการใช้น้ำต่อลูกบาศก์เมตรนะครับท่านกัลยาใหญ่ประสานก็ให้ความสำคัญเรื่องของการให้มีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาการใช้น้ำในพื้นที่โดยยกตัวอย่างของสชน.ที่เข้าไปส่งเสริมนะครับท่านมังกรศรีเจริญคุงกุลก็ให้คำแนะนำคือพูดถึงการกักเก็บน้ำในพื้นที่น่านนะครับได้เพียง 1% ก็คงที่ประชุมคงไม่แปลกใจเพราะว่าน่านเป็นที่สูงแล้วก็พื้นที่จากการศึกษาแหล่งกักเก็บน้ำมีน้อยมากนะครับพอฝนตกมาก็เทไหลลงเลยนะครับประกอบกับภูเขาหัวเลื้อนก็ไม่มีที่ดูดซับน้ำไว้นะฮะท่านทวัชสุรบาล นะครับท่านก็ให้ข้อแนะนำนะฮะเดิมทีศึกษาเรื่องนี้ตอนสมัยท่านเป็นประธานกรรมาธิการท่านก็ให้ความสำคัญนะฮะรับต้องเอาจริงเอาจังในการแก้ปัญหานะครับ

0: ถ้ารัฐเอาจริงเอาจังจริงๆเรามีมาตรการอยู่แล้วมันสำเร็จแน่นอนไม่ใช่เปลี่ยนรัฐบาลไปทีก็ทำไปอีกแบบนึงนะครับไม่ทำเกิดทำให้ไม่เกิดความต่อเนื่องไม่ควรต่างคนต่างทำขาดการบูรณาการส่งเสริมชนประธานขนาดเล็กนี้ท่านก็ให้คำแนะนำนะแล้วก็สนับสนุนการบริหารจัดงานนั้นโดยชุมชนก็เห็นสอดคล้องกับท่านกัลยานะครับในนามของคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสมาชิกนะครับก็ขอบพระคุณท่านประธานเพื่อนสมาชิกที่เคารพทุกท่านอย่างสูงนะฮะสำหรับข้อคิดเห็นข้อแนะนำอันทรงคุณค่าที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของรายงานฉบับนี้จะทำให้มีความครบถ้วนรอบด้านยิ่งขึ้นคณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการศึกษาฉบับนี้จะเป็นส่วนหนึ่งสนับสนุนการขับเคลื่อนการป้องกันแก้ปัญหาภัยแล้งของประเทศให้เป็นไปอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนบูรณาการการทำงานอย่างแท้จริงไม่ใช่ต่างคนต่างทำแบบแยกส่วนนะฮะและข้อเสนอแนะรายงานฉบับนี้จะสามารถนำไปเป็นข้อมูลประกอบการกำหนดนโยบายแนวทางการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันการบูรณาการการแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างเป็นรูปธรรมโดยให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับภาคการเกษตรภาคชุมชนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่มีความเชื่อมโยงกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมต้องกราบขอบพระคุณท่านประธานและที่ประชุมไว้ในโอกาสนี้กราบขอบพระคุณครับ
1: ขอบคุณมากครับมีสมาชิกท่านใดยังติดใจในประเด็นที่คณะกรรมการตอบชี้แจงอีกหรือไม่ครับถ้าไม่มีผมขอปิดการอภิปรายครับเป็นในวันที่ประชุมได้พิจารณารายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมการเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยที่คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพิจารณาศึกษาบางประการได้บันทึกไว้ในรายงานด้วยแล้วหากที่ประชุมเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการจะได้ดำเนินการส่งไปยังคณะมนตรีเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปจะมีสมาชิกท่านใดขัดข้องหรือมีความเห็นอย่างอื่นหรือไม่ครับถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นด้วยกับข้อสังเกตข้อเสนอแนะของคณะกรรมการครับขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านครับเป็นจบการพิจารณาระเบียบวาระที่4ระเบียบวาระที่5เรื่องที่ค้างพิจารณาไม่มีระเบียบวาระที่6เรื่องที่เสนอใหม่รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินและรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่30กันยายน2567โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่21กรกฎาคม2569รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินและรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่30กันยายน2567ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอและได้เสนอไปยังวุฒิสภาตามมาตรา10ทับ2แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์พ.ศ. 2522ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต์ฉบับที่12พ.ศ. 2546ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเสนองบแสดงฐานะการเงินภายใน120วันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีต่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของกองทุนโดยให้แสดงความคิดเห็นเป็นข้อวิเคราะห์ว่าการใช้จ่ายดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้ผลตามเป้าหมายเพียงใดและเมื่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบรับรองงบการเงินแล้วให้ทำบันทึกรายงานผลเสนอคณะมนตรีรัฐสภาและประกาศในราชกิจจานุเบกษาและได้ปรากฏตามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่จัดส่งให้กับท่านสมาชิกแล้วสำหรับการพิจารณารายงานฉบับนี้ หน่วยงานที่เกี่ยว

ห้องได้มีหนังสือมอบหมายให้ผู้แทนจากหน่วยงานเข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้ผู้แทนจากกรมการขนส่งทางบกนายชีพน้อมเสียนรองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกนางบุษราวงกำแหงที่ปรึกษาด้านการเงินและบัญชีนายสุรเชษฐ์คล้ายแจ้งผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการทะเบียนและภาษีรถนางสาวนิตยาสุวรรณราชัยหัวหน้าสำนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนางอภิดีภัยจิตหัวหน้าส่วนการเงินและบัญชีเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนางสาวบรรดาพอพรมสมบัติจากพนักงานการเงินและบัญชีประเดิดบริการงานผู้แทนจากสำนักงานตรวจการตรวจเงินแผ่นดินนายมนพบุญแก้วรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินนางสาวเมธวีสวยสมผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบที่หนึ่งนางสาวปัตตมิกาเปาอินผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบที่สามนางสาวลักษณาบุญสูงนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการและนางสาวอัญชนาบุญพึ่งผลนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาผมอนุญาตตามข้อบังคับข้อ26ครับขอเชิญผู้ที่แจ้งเข้าประจำที่ได้ครับ

0: ี้แจงก็ประจำที่เรียบร้อยแล้วอันดับแรกขอเชิญผู้ชี้แจงจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนแถลงครับขอให้ท่านใช้เวลาไม่เกิน20นาทีครับเชิญครับ
1: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาสมาชิกวุฒิสภาที่เคารพกับผมในชีพน้อมเสียนรองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกฝ่ายปฏิบัติการขอชี้แจงข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณารายงานของผู้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่30กันยายน2567ดังนี้1ความเป็นมาวัตถุประสงค์และขอบเขตการดำเนินงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่28กรกฎาคม2546ตามพระราชบัญญัติรถยนต์พุทธศักราช2522แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต์ฉบับที่12พุทธศักราช2546มาตรา10ทับ1กำหนดให้อธิบดีกรมการขนส่งทางบกนำหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนออกประมูลเป็นการทั่วไปโดยให้นำเงินรายได้จากการประมูลทั้งหมดเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนวัตถุประสงค์ของกองทุนเพื่อเป็นทุนสนับสนุนส่งเสริมด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอันจะเกิดการใช้รถใช้ถนนขอบเขตการใช้จ่ายเงินกองทุนให้ใช้โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนดังนี้ 1. เป็นเงินช่วยเหลือเงินอุดหนุนหรือค่าใช้จ่ายเพื่อการลดอุบัติเหตุตามโครงการหรือแผนงานทางด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของกรมการขนส่งทางบก 2. สนับสนุนค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนในส่วนที่นอกเหนือจากค่าสินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถพุทธศักราช2535 3. สนับสนุนส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและเผยแพร่องค์ความรู้ต่อสาธารณชน 4. สนับสนุนและส่งเสริมการจัดประมวลหมายเลขทะเบียนรถและการบริหารงานตามพันธกิจของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 2. คณะกรรมการกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนพระราชบัญญัติรถยนต์พุทธศักราช2522แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต์ฉบับที่22พุทธศักราช2546กำหนดให้มีคณะกรรมการกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเพื่อทำหน้าที่บริหารกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนประกอบด้วยปลัดกระทรวงคมนาคมประธานกรรมการผู้แทนกระทรวงมหาดไทยผู้แทนกระทรวงสาธารณสุขผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติผู้แทนกรมบัญชีกลางผู้แทนสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรผู้ทรงคุณวุฒิที่รัฐมนตรีแต่งตั้งจำนวน2คนเป็นกรรมการและอธิบดีกรมการขนส่งทางบกเป็นกรรมการและเลขานุการการตรวจสอบงบการเงินของกองทุนโดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเมื่อได้รับตรวจสอบรับรองงบการเงินแล้วให้รายงานผลเสนอคณะรัฐมนตรีรัฐสภาและประกาศในราชกิจจาอนุเบกษาต่อไปสำหรับการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปี2567การตรวจสอบรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่ได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบขอขอบพระคุณท่านประธานวุฒิสภาครับ
2: ครับขอบคุณมากครับต
0: ต่อไปขอเชิญผู้ชี้แจงจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแถลงครับขอให้ท่านใช้เวลาไม่เกิน20นาทีครับเชิญครับ
2: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาและท่านสมาชิกวุฒิสภาที่เคารพกับผมนายมานพบุญแก้วรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินผู้แทนจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินในฐานะผู้สอบบัญชีขอเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีรายงานการเงินและรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่30กันยายน2567โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบรายงานการเงินตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชีที่กำหนดไว้โดยได้ตรวจสอบรายงานการเงินแล้วเสร็จและแจ้งรายงานผลการตรวจสอบสำหรับปีสิ้นสุดวันที่30กันยายน2567เมื่อวันที่19มีนาคม2568จากผลการตรวจสอบวิเคราะห์รายงานการเงินของปี2567และเทียบกับปี2566พบว่าฐานะการเงินของกองทุนลดลงโดยมีสินทรัพย์รวมและหนี้สินรวมลดลงจากปี2566จำนวน 1,140.31 ล้านบาทและจำนวน 44.64 ล้านบาทตามลำดับส่งผลให้ส่วนของทุนลดลง 1,095.67 ล้านบาทและจากการวิเคราะห์ผลการดำเนินการทางการเงินสำหรับปี2567เทียบกับปี2566พบว่าการดำเนินงานของกองทุนลดลงมีรายได้รวมลดลงจากปี2566จำนวน 634.38 ล้านบาทเนื่องจากการลดลงของรายได้ค่าประมูลหมายเลขทะเบียนรถจากส่วนกลางแต่ค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้นจำนวน 1,894.06 ล้านบาทส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากค่าใช้จ่ายเงินโอนให้หน่วยงานอื่นในการสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการและค่าจ้างเหมาบริการและค่าที่จ้างที่ปรึกษาจากการตรวจสอบรายงานการเงินสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้แสดงความเห็นต่อรายงานการเงินของปี2567เป็นแบบมีเงื่อนไขสืบเนื่องจากงวดบัญชีปี2565สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแจ้งผลการตรวจสอบว่ากองทุนมีข้อบกพร่องในการจัดทำทะเบียนคุมหลักประกันการประมูลหมายเลขทะเบียนรถของส่วนกลางไม่ถูกต้องครบถ้วนไม่เป็นปัจจุบันไม่สอดคล้องกับทะเบียนคุมย่อยรายหมวดติดต่อกันหลายงวดบัญชีและยอดคงเหลือบัญชีรับฝากเงินรับฝากหลักประกันการประมูลหมายเลขทะเบียนรถของส่วนกลางณวันที่30กันยายน2565มีการผิดดุลบัญชีติดลบเป็นเงิน2ล้านบาทและคงค้างเรื่อยมาจนถึงณวันที่30กันยายน2567สำหรับการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่30กันยายน2567ที่มีหนังสือแจ้งผลการประเมินให้แก่นักตรวจเมื่อที่17กันยายน2568สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้สุ่มตรวจสอบโครงการจำนวน20โครงการเป็นวงเงินจัดสรรรวม 799.97 ล้านบาทมีการเบิกจ่ายเงิน 766.35 ล้านบาทมีเงินคงเหลือจำนวน 33.62 ล้านบาทและจากการวิเคราะห์ภาพรวมของโครงการสรุปได้ดังนี้1การจัดสรรงบประมาณตามกรอบวงเงินงบประมาณพบว่ากองทุนมีแนวโน้มจัดสรรงบประมาณไม่เต็มวงกรอบวงเงินอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2513ถึง2566โดยปี2567กำหนดกรอบวงเงินไว้จำนวน 2,128.55 ล้านบาทอนุมัติจัดสรร 1,937.69 ล้านบาททำให้มีกรอบวงเงินคงเหลือสูงถึง 190.86 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 8.97สองภาพรวมการดำเนินงานในปี2567กองทุนมีโครงการที่ต้องบริหารรวม300โครงการเป็นโครงการอนุมัติใหม่ 2,517 จำนวน185โครงการและโครงการต่อเนื่อง2561ถึง2566อีกจำนวน115โครงการโดยในปี2567มีโครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จจำนวน136โครงการคิดเป็นร้อยละ 45.33 และจากโครงการจากจำนวนโครงการอนุมัติใหม่ในปี2567จำนวน185โครงการวงเงินทั้งสิ้น 1,937.69 ล้านบาทมีการเบิกจ่ายไป 1,627.95 ล้านบาทจำนวน778โครงการทำให้ยังมีงบประมาณคงเหลือผูกพันไปเบิกจ่ายในปีถัดไป โดยสรุปแล้วมีข้อสังเกตสำคัญที่มีความเสี่ยงต่อการประเมินและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานของกองทุนคือ1ความเสี่ยงในการอนุมัติโครงการเพื่อช่วยเหลืออุดหนุนหรือค่าใช้จ่ายเพื่อมาดำเนินการพันธกิจต่างๆไม่เต็มขอบวงเงินงบประมาณ2การบริหารโครงการและการใช้จ่ายเงินโครงการที่รับอนุมัติจัดสรรมีประสิทธิภาพค่อนข้างน้อยคงที่และต่อเนื่องและจากการตรวจสอบโครงการในปี2567จาก20โครงการมีข้อตรวจพบจำนวน5โครงการคือ1โครงการด้านความปลอดภัยทางถนนในระดับจังหวัดประจำปีประมาณ2567มีข้อตรวจพบคือมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับระบบระเบียบของกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการจัดสรรกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสำหรับการดำเนินการโครงการด้านความปลอดภัยในถนนระดับจังหวัดพ.ศ.2567 2โครงการเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ด้านความปลอดภัยทางถนนแก่เด็กและเยาวชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567มีข้อตกลงพบคือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการตรวจรับพัสดุภายหลังจากที่มีการนำพัสดุไปใช้แล้ว3โครงการขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนในส่วนที่นอกเหนือจากค่าสินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถพ.ศ.2535มีข้อตกลงพบคือจำนวนเงินประมาณการกับจำนวนเงินเบิกจ่ายจริงมีผลต่างมากทำให้กองทุนไม่ได้กำหนดแผนการติดตามในระหว่างหน่วยงานที่ขอรับการจัดสรรดำเนินงาน4การค่าใช้จ่ายสำหรับการบริหารกองทุนการบริหารจัดการหนี้ค่าหมายเลขทะเบียนรถและค่าใช้จ่ายการบริหารกองทุนและเรื่องรัฐหนี้สินส่วนภูมิภาคมีข้อตกลงพบคือกองทุนเบิกจ่ายเงินต่ำกว่าวงเงินจัดสรรมีจำนวนมากเนื่องจากหลักเกณฑ์การจัดสรรค่าใช้จ่ายไม่เหมาะสมและสอดคล้องความจริงและไม่มีการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณที่เป็นระบบเพียงพอในการพิจารณาตั้งงบประมาณ5โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากรอบการดำเนินงานด้านความปลอดภัยการใช้รถใช้ถนนและเผยแพร่ความรู้ผ่านนิทรรศการ20ปีกับกปท.ข้อตกลงคือกองทุนไม่ได้ดำเนินการโครงการจัดสัมมนาให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศพ.ศ. 2549สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินก็ขอเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีรายงานการเงินและรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่30กันยายน2567เพื่อให้วุฒิสภาได้โปรดพิจารณาต่อไปครับขอขอบคุณครับ
0: ขอบคุณมากครับต่อไปผมจะให้สมาชิกอภิปรายตามลำดับที่ท่านได้ลงชื่อแสดงความประสงค์ไว้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ครับขณะนี้มีจำนวน2ท่านสำหรับสมาชิกที่ยังไม่ได้ลงชื่ออภิปรายท่านสามารถยกมือแสดงความประสงค์ขออภิปรายได้หรือจะลงชื่อขออภิปรายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ครับโดยขอให้ท่านใช้เวลาท่านละไม่เกิน8นาทีนะครับท่านแรกก็เชิญท่านพิญญพัฒน์สันสนิยชีวินในอภิปรายครับใช่ครับ
3: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันพิญญพัฒน์สันสนิยชีวินสมาชิกสภานะคะขอใช้สิทธิ์และการมีส่วนร่วมในการอภิปรายรายงานของผู้สอบบัญชีรายงานการเงินและรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่30กันยายน2567ค่ะทุกท่านคะเงินแผ่นดินคือเงินของประชาชนทั้งชาติคำนี้ไม่ใช่คำขวัญที่แค่สวยหรูนะคะแต่ว่ามันคือการเตือนสติย้ำทุกคนที่นั่งอยู่ในสภาแห่งนี้นะคะว่าทุกบาททุกสตางค์ที่อยู่ในกองทุนกปท.ถูกหวังว่าจะนำไปใช้อย่างคุ้มค่าค่ะเพื่อสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนเพื่อไม่ต้องให้มีใครต้องเสียลูกเสียพ่อเสียแม่เสียสามีเสียภรรยาจากอุบัติเหตุและเพื่อเยียวยาหยาดน้ำตาของผู้พิการที่ประสบภัยค่ะแต่ดิฉันได้อ่านรายงานทางการเงินแล้วก็การประเมินผลของสตง.ฉบับนี้อย่างละเอียดนะคะ มีส่วนหนึ่งที่ดิฉันเองก็รู้สึกสะเทือนใจเพราะสิ่งที่ปรากฏในรายงานชี้ให้เห็นถึงระบบการบริหารจัดการที่ค่อนข้างหย่อนยานขาดประสิทธิภาพแล้วก็สุ่มเสี่ยงต่อความโปร่งใสในหลายมิติค่ะประเด็นแรกนะคะที่ดิฉันต้องกราบเรียนด้วยความห่วงใยอย่างถึงที่สุดก็คือการที่สตง.ได้ออกมามีความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อรายงานการเงินของกองทุนค่ะการที่องค์กรตรวจสอบเงินของแผ่นดินนะได้ลงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขก็ย่อมไม่ใช่เรื่องที่เป็นเรื่องเล็กน้อยนะคะสตง.ตรวจสอบพบว่ากองทุนส่วนกลางมีข้อบกพร่องสะสมในการควบคุมบัญชีเงินรับฝากหลักประกันการประมูลหมายเลขทะเบียนรถซึ่งมียอดติดลบผิดดุลบัญชีมาตั้งแต่งวดปี2565เป็นเงินกว่า2ล้านบาทและผ่านมากว่า2ปีจนถึงปี2567กองทุนก็ยังไม่สามารถตรวจสอบหาสาเหตุหรือส่งมอบเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องให้แก่สตง.ตรวจสอบได้เลยค่ะทะเบียนคุมไม่ตรงกับบัญชีจริงนี่คือระบบการเงินพื้นฐานที่สุดขององค์กรประเทศทำให้เกิดข้อสงสัยค่ะคือทำไมถึงปล่อยให้บัญชีผิดดุลติดลบข้ามปีโดยที่ยังไม่มีใครออกมารับผิดชอบยิ่งไปกว่านั้นนะคะเมื่อเราหันไปดูในส่วนของลูกหนี้อื่นณวันที่30กันยายน2567มียอดค้างสูงถึง 491.61 ล้านบาทมีลูกหนี้ค่าหมายเลขทะเบียนรถที่ศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มลายแต่กองทุนกลับยื่นคำขอรับชำระหนี้ไม่ทันภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดทำให้เงินแผ่นดินสูญไปทันทีประมาณ 9.66 ล้านบาทและมีลูกหนี้ที่ปล่อยให้ขาดอายุความจนไม่สามารถเรียกร้องบังคับชำระหนี้ได้อีกเป็นเงิน7ล้านบาทท่านประธานคะเงิน7ล้านบวกเงิน9ล้านรวมกันเป็น10กว่าล้านบาทมันไม่ใช่เศษเงินค่ะแต่มันอาจควรที่จะเป็นเงินที่แปรเปลี่ยนเป็นเตียงเป็นรถเข็นเป็นขายผู้พิการหรือนำไปสร้างจุดตัดทางรถไฟที่ปลอดภัยกับประชาชนแต่มันกลับจะต้องสูญเสียไปเพียงเพราะปล่อยให้มันหมดอายุความยื่นเอกสารไม่ทันดิฉันเองก็สงสัยว่าสรุปแล้วใครจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบตามหาเงินส่วนนี้ที่หายไปกลับคืนมานะคะแล้วก็ประเด็นที่สองนะคะคือผลการดำเนินงานทางการเงินและการบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ2567ค่ะกปฐ.มีรายได้รวมลดลงจากปีก่อนแต่กับมีค่าใช้จ่ายรวมสูงเพิ่มขึ้นจากปีก่อนอย่างก้าวกระโดดส่งผลให้ปี2567กองทุนประสบภาวะขาดทุนสุทธิหรือมีรายได้ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้พุ่งสูงถึง 152.8% นั่นก็หมายความว่าถ้าเรามีรายได้มา100บาทแต่เราก็จ่ายไป152.80 บาทค่ะดิฉันเข้าใจดีนะคะว่าส่วนหนึ่งก็อาจจะเกิดจากการที่เราจะต้องนำเงินส่งคลังตามกฎหมายค่ะแต่ว่าเมื่อเรามาดูประสิทธิภาพการทำงานจริงนะคะกลับพบความน่ากังวลค่ะเงินเกือบนะคะ200ล้านบาทจมอยู่นิ่งๆทั้งที่มีโครงสร้างโครงการนะคะด้านความปลอดภัยรอการสนับสนุนอยู่ทั่วประเทศค่ะและที่น่าหนักหนาสาหัสไปกว่านั้นนะคะก็คือเมื่อรวมโครงการปี2567และโครงการที่ค้างมาจากปีก่อนๆ นะคะกองทุนมีโครงการในมือทั้งหมด300โครงการค่ะแต่ว่าสามารถบริหารและดำเนินการแล้วเสร็จได้เพียง161โครงการหรือคิดเป็น 53.67% เท่านั้นนั่นเท่ากับว่าเกือบอีกครึ่งหนึ่งประมาณ136โครงการก็ทำไม่เสร็จตามแผนนะคะบางโครงการก็มีการดึงรั้งมาตั้งแต่ปีงบประมาณ2561 2563 2564การที่โครงการด้านความปลอดภัยทางถนนทำไม่เสร็จล่าช้าข้ามปีนะคะมันก็หมายถึงจุดเสี่ยงบนถนนที่มันยังไม่รับการแก้ไขนะคะและมันก็อาจจะหมายถึงระบบตรวจจับความเร็วที่ยังติดตั้งไม่เสร็จมันก็หมายถึงชีวิตของคนเดินทางที่ยังจะต้องเสี่ยงภัยอยู่ทุกวันค่ะเพียงเพราะกระบวนการล่าช้านะคะและประเด็นที่3นะคะสตง.ตรวจพบว่ากองทุนอนุมัติเงินให้หน่วยงานภายนอกแต่ว่าไม่มีระบบติดตามตรวจแค่เอกสารเบิกจ่ายตรวจพบกรณีการจัดทำสัญญาจ้างบุคคลนะคะหลีกเลี่ยงการทำสัญญาบริษัทมีการจ่ายเงินค่าจ้างเป็นเงินสดนอกจากนี้นะคะยังมีประเด็นความล่าช้าในการส่งมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการค่ะและนี่นะคะคือสิ่งที่ดิฉันสะเทือนใจที่สุดนะคะพันธกิจที่2การช่วยเหลือผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนนในปี2567อนุมัติช่วยผู้พิการ 1,199 รายนะคะเป็นเงิน 87.17 ล้านบาทแต่ขั้นตอนกระบวนการกลับล่าช้ากว่าแผนมากแถมเมื่อส่งมอบอุปกรณ์ไปแล้วนะคะกองทุนก็กลับตรวจจริงตรวจติดตามการใช้งานจริงนะคะเพียง38ครั้งจาก80ครั้งเท่านั้นอีกครึ่งหนึ่งกว่าไม่มีการติดตามผลนะคะท่านประธานครับผู้พิการที่ประสบอุบัติเหตุทางถนนนะเขาก็รอคอยอุปกรณ์รอคอยแขนขาเทียมรอคอยรถเข็นเพื่อที่ว่าเขาจะได้กลับมาใช้ชีวิต อีกครั้งให้มันใกล้เคียงกับชีวิตเดิมอย่างที่สุดนะคะให้มันมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะคะส่งมอบแล้วก็ไม่เคยไปเยี่ยมเยือนไม่เคยติดตามว่าอุปกรณ์มันใช้ได้จริงไหมมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะคะดิฉันก็ในฐานะตัวแทนนะคะของประชาชนดิฉันก็ขอเสนอนะคะข้อเสนอแนะและข้อเรียกร้องนะคะไปยังกรมขนส่งทางบกและผู้บริหารกองทุนกพฐ.นะคะดังนี้นะคะประการแรกนะคะคือต้องสะสางระบบบัญชีนะคะแล้วก็เร่งรัดความรับผิดชอบแก้ไขข้อผิดพลาดค่ะเรื่องเงินรับฝากหลักประกันประมูลส่วนกลางนะคะให้ถูกต้องตามหลักสากลโดยเร็วค่ะและประการที่2นะคะปรับปรุงกระบวนการบริหารโครงการและงบประมาณค่ะตั้งเป้าหมายนะคะและประเมินศักยภาพหน่วยงานก่อนอนุมัติตัดงบโครงการที่เขาไม่พร้อมนะคะไม่ใช่ว่าตั้งงบไว้สูงๆนะคะแล้วก็ทำไม่เสร็จสะสมนะคะเป็นปีละ100โครงการนะคะประการที่3นะคะท่านจะต้องขุดรากถอนโคนการทุจริตและยกระดับการติดตามงบประมาณนะคะตั้งคณะทำงานลงพื้นที่สุ่มตรวจโครงการจริงนะคะก็ต้องลงโทษทั้งทางวินัยแล้วก็ทางอาญาอย่างเด็ดขาดค่ะและประการสุดท้ายนะคะท่านจะต้องใส่ใจผู้พิการอย่างมีหัวใจค่ะกระชับขั้นตอนการจัดซื้อแล้วก็ส่งมอบอุปกรณ์ให้รวดเร็วอย่างที่สุดค่ะพร้อมทั้งเร่งติดตามการใช้งานอุปกรณ์ผู้พิการให้ครบ 100% นะคะทั่วประเทศท่านประธานคะความปลอดภัยบนท้องถนนและชีวิตของประชาชนนะคะรอคอยความจริงใจและการทำงานที่มีประสิทธิภาพไม่ได้นะคะเงินทุกบาทในกองทุนกพฐ.นะคือเงินที่แลกมาด้วยความสูญเสียแล้วก็ความหวังของคนไทยค่ะดิฉันก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าข้อเสนอแนะของดิฉันในวันนี้แล้วก็การอภิปรายในวันนี้ก็จะเป็นเสียงสะท้อนแล้วก็เป็นเข็มทิศนะคะนำไปปรับปรุงการทำงานนะคะให้ซื่อสัตย์โปร่งใสและคุ้มค่าสุดท้ายนี้ดิฉันก็ขอขอบคุณแล้วก็เป็นกำลังใจให้กพฐ.นะคะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณมากครับเชิญท่านพรชัยวิทยาเลิศพันธ์ชัยครับ
4: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกระผมพรชัยวิทยาเลิศพันธ์สมาชิกวุฒิสภาครับวันนี้ผมขออภิปรายรายงานการเงินโดยรวมของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนประจำปี67ครับท่านประธานครับในการอภิปรายครั้งนี้ผมไม่ได้แค่อ่านรายงานของแค่ปี67นะครับแต่ว่าย้อนไปอ่านตั้งแต่ปี63ตามที่ดาวน์โหลดได้ในเว็บไซต์ของกองทุนด้วยสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดก็คือปัญหาหลายเรื่องเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นในปี67นะครับตามตารางที่เห็นในสไลด์นี้เลยผมลองเอาปัญหาเนี่ยมาเรียงดูตั้งแต่ปี63ถึงปี67เลยว่าปัญหาอะไรมันเรื้อรังมากก็ถ้าเกิดดูจากไทม์ไลน์เนี่ยจะเห็นว่ามันมีปัญหาซ้ำอยู่ถึง7มิตินะครับที่ผมอยากจะเรียกว่า7มิติพิศวงที่ยังหาคำตอบจากกองทุนไม่ได้อันได้แก่ความล่าช้าของระบบรายงานบัญชีและการควบคุมภายในลูกหนี้และคดีโครงสร้างค้างและไม่แล้วเสร็จการติดตามหน่วยงานภายนอกและความโปร่งใสการติดตามความช่วยเหลือผู้พิการและ KPI ที่ดูดีในกระดาษแต่คนตายจริงยังไม่ลดครับถ้ามองตารางไทม์ไลน์นี้ทั้งภาพนะครับจะเห็นว่าในหลายมิติเนี่ยปีแรกๆอาจจะเป็นเพียงแค่สัญญาณว่าอาจจะมีปัญหาแต่พอมาปี65 66 67หลายเรื่องกลายเป็นปัญหาที่ชัดเจนและเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกดังนั้นสิ่งที่ผมจะอภิปรายในวันนี้จึงไม่ใช่เพียงความผิดพลาดของปีเดียวแต่คือวงจรของปัญหาเดิมที่ถูกทักแล้วแต่กลับวนกลับมาซ้ำแล้วซ้ำเล่าครับมิติแรกที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือความล่าช้าของรายงานครับท่านประธานครับวันนี้วันที่22กันยายน69นะครับอีกไม่กี่วันปีงบประมาณ69ก็จะสิ้นสุดลงแล้วแต่รายงานที่ทางวุฒิสภากำลังตรวจสอบวันนี้คือรายงานที่สิ้นสุดเมื่อวันที่30กันยา67พูดง่ายๆก็คือเรากำลังมองปัญหาความปลอดภัยทางถนนผ่านกระจกมองหลังที่ช้าไปเกือบ2ปีครับผมเข้าใจว่าตามมาตรา 10/2 กฎหมายกำหนดให้กองทุนส่งงบให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายใน120วันแล้วจึงผ่านกระบวนการตรวจสอบเสนอคณะรัฐมนตรีและรัฐสภานะครับมันมีการยุบสภามันมีอะไรทำให้ล่าช้าแต่ถ้าเกิดเราต้องพิจารณารายงานปี67แทนที่จะเป็นปี68ในขณะที่ปี69ก็กำลังจะสิ้นสุดลงกระผมคิดว่าเราต้องถามแล้วครับว่าระบบรายงานเช่นนี้ยังเร็วพอหรือไม่สำหรับกองทุนที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของคนบนท้องถนนโดยตรงครับมิติที่2ก็คือเรื่องของโครงการค้างๆนะครับในปี63และ64เราเห็นโครงการภายใต้กองทุนที่ขยายเวลาครั้งแล้วครั้งเล่าบางโครงการวงเงินหลาย10ถึงหลายร้อยล้านบาทเช่นระบบ GPS วงเงิน 49.5 ล้านบาทที่ขยายเวลาหลายครั้งและโครงการ ชัวร์ไดรวิ่งสมาร์ทไดรเวอร์กว่า302ล้านบาทซึ่งควรจะปิดจบไปตั้งแต่ปี63แล้วแต่ว่าในปี64เนี่ยก็ยังดำเนินการไม่เสร็จพอมาถึงการพิจารณารายงานปี65ก็มีข้อสังเกตเรื่องสัดส่วนโครงการที่สำเร็จลดลงและทางกองทุนก็ชี้แจงว่าจะเร่งรัดโครงการค้างแต่ปี67เกิดอะไรขึ้นไหมครับรู้ไหมครับกองทุนมีโครงการใหม่อีก185โครงการและยังแบกโครงการเก่าตั้งแต่ปี61ถึง66มาอีก115โครงการรวมเป็นทั้งหมด300โครงการแต่พอสิ้นปีเสร็จสิ้นเพียง161โครงการยังไม่เสร็จอีก136โครงการหรือว่า 45.33%เกือบครึ่งหนึ่งของโครงการที่เริ่มมาตั้งแต่ 4-5 ปีก่อนก็ยังไม่เสร็จครับนี่มันไม่ใช่แค่ปัญหาเฉพาะกิจเฉพาะปีแล้วนะครับแต่คือปัญหาความสามารถในการบริหารโครงการที่สะสมข้ามปีที่ผมต้องตั้งคำถามว่าแล้วทางกองทุนพยายามจะสะสางปัญหานี้อย่างไรปี69ตอนนี้มีกี่โครงการที่ยังดำเนินอยู่และมีกี่โครงการที่ยังไม่เสร็จครับมิติที่3ก็คือเรื่องบัญชีและการควบคุมภายในนะครับรายงานปี67ยังพบเงินขาดบัญชีอีก 2.34 ล้านบาทจากกรณีทุจริตหรือการปฏิบัติหน้าที่บกพร่องในส่วนภูมิภาคและยังมีกรณีทุจริตที่จังหวัดพิษณุโลกซึ่งเกิดมาตั้งแต่ช่วงปี62ถึง64แต่พอสิ้นปี67แล้วยังมีเงินรับระหว่างทาง 7.02 ล้านบาทที่ส่วนกลางตรวจสอบไม่แล้วเสร็จก็ผมจึงอยากถามว่าเหตุเกิดตั้งแต่ปี62ถึง64วันนี้ปี69จะสิ้นปีแล้วตกลงปิดบัญชีได้แล้วหรือยังครับคดีถึงไหนได้เงินคืนเท่าไหร่และใครจะรับผิดชอบเงินส่วนนี้เพราะถ้าเรื่องพื้นฐานที่สุดของกองทุนที่มีหน้าที่จัดสรรปันส่วนเงินให้มีประสิทธิภาพที่สุดอย่างการรู้ว่าเงินอยู่ที่ไหนขาดตรงไหนเคลียร์ได้เมื่อไหร่ยังค้างอยู่หลายปีเราจะมั่นใจต่อการกำกับเงินกองทุนก้อนใหญ่หลายพันล้านบาทได้อย่างไรครับมิติที่4นะครับก็คือปัญหาในการบริหารลูกหนี้แล้วก็คดีเรื่องนี้ผมเห็นว่าน่าหนักใจกว่าตัวเลขบัญชีเสียอีกตั้งแต่ปี64กองทุนต้องพัฒนาระบบเร่งรัดติดตามหนี้ออนไลน์นะครับโดยตั้งเป้าให้ฐานข้อมูลลูกหนี้ถูกต้องแล้วก็เก็บหนี้ได้เร็วขึ้นแปลว่าปัญหานี้เนี่ยเป็นที่รับรู้มาตั้งนานแล้วและถึงแม้ว่าอัตราการติดตามหนี้จะดีขึ้นในปีหลังๆแต่ปี67ยังมีลูกหนี้อื่นคงเหลือ 491.61 ล้านบาทในกรณีนั้นมีกรณีประมาณ 9.6 ล้านบาทที่กองทุนยื่นขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลายแต่ไม่ทันกำหนดและอีก7ล้านบาทที่คดีขาดอายุความจนไม่สามารถจะบังคับชำระหนี้ได้ผมไม่ได้ถามว่าลูกหนี้ทำไมไม่จ่ายอย่างเดียวครับแต่ผมถามว่าเหตุใดรัฐจึงปล่อยให้การดำเนินการล่าช้าจนสิทธิในการดำเนินคดีของรัฐเนี่ยมันหมดเวลาและวันนี้การตรวจสอบความรับผิดชอบทางการละเมิดไปถึงไหนแล้วตกลงประชาชนจะได้เงินส่วนนี้คืนไหมครับมิติที่5คือความโปร่งใสในการติดตามเงินที่ให้หน่วยงานอื่นไปใช้นะครับสตง.พบตัวอย่างหลายกรณีที่ทำให้เราต้องตั้งคำถามอย่างเช่นการทำสัญญากับบุคคลแทนที่จะทำกับบริษัทโดยอ้างความสะดวกการจ่ายเป็นเงินสดโดยใช้ใบสำคัญรับเงินเป็นหลักฐานเท่านั้นซึ่งทุจริตได้ง่ายมากนะครับแล้วก็เอกสารการเข้าอบรมที่มีลายมือชื่อคล้ายกันอย่างผิดปกติแต่ระบบติดตามความโปร่งใสของกองทุนจำนวนมากยังพึ่งแค่การตรวจเอกสารมากกว่าจะลงไปดูพื้นที่จริงอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือโครงการวงเงิน 58.94 ล้านบาททำเสื้อ 30,000 ตัวตุ๊กตามัสคอต 40,000 ตัวและชุดนิทรรศการ 76 ชุดซึ่งสตง.พบปัญหาเรื่องขั้นตอนการตรวจรับล่าช้าผิดกระบวนการมากๆถึงขั้นมีการตรวจรับหลังนำของไปใช้งานแล้วเรื่องเหล่านี้อาจจะยังไม่ใช่ข้อยืนยันว่าทุกโครงการมีการทุจริตนะครับแต่ที่ระบบควบคุมภายในที่ดีเนี่ยมันต้องขยายผลต่อครับมิติที่6คือการช่วยเหลือผู้พิการครับท่านผู้อภิปรายนะครับเมื่อท่านที่แล้วก็ได้พูดเรื่องนี้ไปแล้วผมอาจจะพูดแบบรวมๆมานะครับก็คือมันมีการใช้เงินทุนเนี่ย87ล้านบาทช่วยเหลือผู้พิการ100ประมาณ 1,200 ล้านลายนะครับแต่ว่ารายงานเนี่ยตรวจติดตามการใช้อุปกรณ์เพียงแค่38ครั้งหรือว่า 47.5% นั่นหมายความว่าวันที่ตรวจสอบเราไม่มีหลักฐานติดตามว่าอุปกรณ์อีกกว่าครึ่งไปถึงมือผู้พิการแล้วหรือการใช้ได้จริงหรือไม่เหมาะสมหรือไม่นะครับปี68ก็อนุมัตินะครับอีก78ล้านบาทแต่อยากจะถามว่าระบบติดตามที่สตง.เขาทักให้แก้ไขเนี่ยได้แก้ไขแล้วหรือยังครับปัญหาที่7นะครับมิติที่7ที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือเรื่องของ KPI ครับเพราะว่าการแก้ปัญหาที่ผมร่ายยาวมาทั้งหมดนี้จะไม่มีความหมายเลยนะครับถ้าเกิดเงินหลายพันล้านบาทไม่ทำให้คนตายบนท้องถนนลดลงแผนแม่บทกำหนดว่าปี65ผู้เสียชีวิตจากการใช้ถนนเนี่ยควรจะเหลือประมาณ 15,000 ล้าน5,000 คนแต่เสียชีวิตจริง 17,379 คนครับปี66 คนตายต้องลดลงเหลือ 13,821 คนแต่เสียชีวิตจริงกลับเป็น 17,498 คนปี67นะครับเป้าลดลงมาอีกอยู่ที่ประมาณ 12,484 คนแต่ตายจริง 17,477 คนสังเกตไหมครับว่าเป้าหมายมันลดลงทุกปีนะครับแต่จำนวนคนตายจริงยังแทบไม่ลดลงเลยช่องว่างจากเป้าหมายเนี่ยขยายจากประมาณ 2,000 คนเป็น 3,700 คนและเกือบ 5,000 คนภายใน3ปีเป้าหมายปี69ปีนี้เหลือไม่ถึง 10,000 คนแล้วนะครับแค่ 9,811 คนแต่ว่าพยากรณ์ล่าสุดของกรมควบคุมโรคเนี่ยคิดว่าปี69อาจจะมีผู้เสียชีวิตถึงประมาณ 16,500 คนนี่จึงเป็นคำถามที่สำคัญที่สุดของผม KPI ของกองทุนกำลังวัดสิ่งที่สำคัญที่สุดจริงหรือไม่ถ้า KPI ของโครงการคือจัดอบรมได้กี่คนทำสื่อได้กี่ชิ้นจัดประชุมได้กี่ครั้งเบิกจ่ายได้กี่เปอร์เซ็นต์แต่ KPI ของประเทศคือชีวิตคนวันนี้เรากำลังวัดกันคนละเรื่องหรือไม่นะครับวันนี้ผมจึงอยากให้ทางกองทุนไม่ได้แค่ชี้แจงรายงานปี67แต่ให้ตอบชัดๆด้วยว่าสถานะปี69นี้เนี่ยแต่ละข้อสังเกตที่ผมได้ให้ไปปิดแล้วหรือยังเงินที่มีปัญหาเรียกคืนได้เท่าไหร่คดีในเสร็จแล้วโครงการค้านเหลืออีกกี่โครงการนะครับเพราะว่าถ้ายังตอบได้เพียงว่าณวันที่30กันยา67อยู่ระหว่างดำเนินการรายงานนี้มันก็แค่บันทึกอดีตครับไม่ได้ช่วยป้องกันความสูญเสียในอนาคตนะครับและเป้าหมายปี70ที่จะเริ่มขึ้นในปีงบประมาณขึ้นได้อีก8วันนี้เนี่ยก็คือผู้เสียชีวิตจากการใช้รถใช้ถนนจะต้องลดลงเหลือแค่12คนต่อประชากร 100,000 คนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตกลงเงินหลายพันล้านบาทนะครับโครงการทุกโครงการมันพาเราใกล้เลข12นั้นจริงๆหรือยังผมอยากจะให้ทางกองทุนไม่ใช่ทำให้แค่ตัวชี้วัดในรายงานเป็นสีเขียวโดยทั้งที่รายงานก็ยังมีข้อบกพร่องที่ชี้แจงไม่ได้มากมายในขณะที่คนตายบนท้องถนนแทบไม่ได้ลดลงขอบพระคุณครับ
0: ขอบคุณมากครับเชิญท่านบุญตุโทวันชัยเอกพลพิษอภิปรายครับเชิญครับ
5: กับเรียนท่านประธานวุฒิสภาท่านเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านครับผมพลวัตโทวัญชัยเอกพรพิษสมาชิกวุฒิสภากลุ่มกฎหมายกระบวนการยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชท่านประธานครับก็ร่วมอภิปรายรายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีรายงานการเงินและรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของกองทุนเพื่อความปลอดภัยการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.สำหรับปีสิ้นสุดวันที่30กันยา2567ท่านประธานครับวันนี้การรายงานการเงินและการรายงานเรื่องประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่30กันยา67นี้นะครับผมเห็นว่าเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เป็นพิจารณาเรื่องที่จะบัญชีจะถูกต้องหรือไม่แต่ต้องถามว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เก็บมาจากประชาชนที่นำเข้ากองทุนแล้วก็ได้เปลี่ยนเป็นความปลอดภัยบนถนนจริงหรือไม่ช่วยเหลือชีวิตพี่น้องประชาชนได้กี่คนเงินถึงมือผู้ประสบภัยอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่เพียงใดเพราะว่าข้อมูลบูรณาการ3ฐานของกรมควบคุมโรคชี้ให้เห็นว่าช่วงปี63ถึงปี67เนี่ยประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 87,142 คนเฉลี่ยปีละ 17,428 คนซึ่งเฉพาะปี67เนี่ยมีผู้เสียชีวิตถึง 17,477 คนท่านจะเห็นได้ว่าในจำนวนนี้เกี่ยวข้องกับผู้ใช้รถจักรยานยนต์ถึง 14,144 คนข้อมูลของศูนย์สุขภาพเนี่ยพบว่าผู้เข้ารับการรักษาจากอุบัติเหตุทางถนนเนี่ยกว่า 1.06 ล้านรายมีค่ารักษาพยาบาลประมาณ 7,828 ล้านบาทต่อปีนี่คือชีวิตนี่คือสุขภาพและรายได้ของครอบครัวประชาชนซึ่งไม่ใช่เพียงตัวเลขทางบัญชีเท่านั้นท่านประธานผมมีประเด็นให้เห็นว่าเงินต่างๆนี่มาจากไหนนะครับตามพระราชบัญญัติรถยนต์2522มาตรา10ทับ1กำหนดให้นำหมายเลขทะเบียนที่เป็นที่ต้องการของพี่น้องประชาชนที่นิยมออกประมูลเป็นค่าธรรมเนียมพิเศษจากการประมูลนำเข้ากองทุนนะครับส่วนที่1ส่วนที่2มาตรา10ทับ2คือการจัดตั้งกองทุนในกรมการขนส่งทางบกโดยกำหนดวัตถุประสงค์ไว้ชัดเจน1ก็คือสนับสนุนและส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน2ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนที่สำคัญมาตรา10ทับ2นี้ยังให้สตง.ประเมินว่าเงินถูกใช้ตามวัตถุประสงค์และได้ผลตามเป้าหมายเพียงใดหรือไม่ก่อนที่จะนำมาเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาปี2567กรมการขนส่งทางบกรายงานว่าการประมูลหมายเลขทะเบียนสร้างรายได้เข้ากองทุนถึง 2,000 กว่าล้านบาทนะครับ 2,000 กว่าล้านบาทซึ่งกองทุนอนุมัติเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจากเวททางถนน 1,199 รายก็คิดเป็นเงิน 87.17 ล้านบาทกว่า 1,100 รายซึ่งอยู่ในภูมิภาค ผมอยากให้กองทุนตอบสภาให้ชัดว่าเงินกว่า 2,000 ล้านบาทที่หาได้ใน1ปีเนี่ยถูกนำไปลดจุดเสี่ยงลดพฤติกรรมเสี่ยงลดผู้เสียชีวิตลดช่วยเหลือผู้พิการอย่างไรมีตัวชี้วัดมีผลลัพธ์ที่ประชาชนตรวจสอบได้หรือไม่อย่างไรเพราะถ้าเพียงแต่ตอบในที่ประชุมว่าจัดสัมมนาไปกี่ครั้งแจกของไปกี่ชิ้นจัดกิจกรรมในจังหวัดนั้นๆไอ้นั่นเป็นเพียงเอาพูดแต่สิ่งที่จะเป็นฮอคัมอุบัติเหตุลดลงได้หรือไม่ผู้เสียชีวิตลดลงหรือไม่จุดเสี่ยงได้แก้ไปแล้วกี่แห่งและผู้พิการกลับมาดำรงชีวิตหรือประกอบอาชีพได้เท่าไหร่นะครับประเด็นที่2แยกให้ชัดว่างบการเงินที่ถูกต้องไม่ได้แปลว่าไม่มีปัญหาในการบริหารสตง.เปิดเผยข้อมูลสาธารณะสตง.เห็นว่างบการเงินณวันที่30กันยายนปี67เนี่ยแสดงรายการถูกต้องตามที่ควรมีในมาตรฐานของบัญชีภาครัฐเนี่ยแต่ขณะเดียวกันก็มีข้อสังเกตในเรื่องของการควบคุมภายในหลายเรื่องนะครับตัวเลขที่เห็นก็คือว่าลูกหนี้กว่า 491.6 ล้านบาท61ล้านบาทในจำนวนนี้มีลูกหนี้ที่ตามคำพิพากษา 208.20 ล้านบาทกรณีนี้นะครับลูกหนี้เนี่ยมีค่าหมายเลขทะเบียนซึ่งกองทุนยื่นขอรับชำระหนี้ไม่ทันตามระยะเวลาของกฎหมายล้มละลาย 9.66 ล้านบาทมีลูกหนี้อีกประมาณ 7.02 ล้านบาทที่ขาดอายุความไปแล้วนะครับนี่ก็คืออยู่ระหว่างสอบสวนความรับผิดทางละเมิดเพื่อหาผู้รับผิดชอบใครจะรับผิดชอบนี่ผมมีคำถามว่าแล้ววันนี้การติดตามเงินเหล่านี้ไปถึงไหนแล้วใครต้องรับผิดชอบแล้วทำไมถึงปล่อยให้สิทธิเรียกร้องบางส่วนมันขาดอายุความไปได้ปรับเตือนกำหนดอายุความหรือทำให้เขาได้เห็นว่าเพื่อไม่ให้เกิดการซ้ำขึ้นมาแล้วบ้างหรือไม่นะครับอันนี้ขอฝากประเด็นที่3นี่ระบบรับเงินในส่วนของภูมิภาคเนี่ยมันต้องผิดจ้องโหวท่านประธานมีรายงานเนี่ยระบุเงินขาดบัญชี 2.34 ล้านบาทนะครับกรณีที่จังหวัดพิษณุโลกกับสุราษฎร์ธานีก็อยู่ระหว่างดำเนินคดีกรณีการออกใบเสร็จค่าหมายเลขทะเบียนแต่ไม่ได้รับเงินนี่คือประเด็นกรณีที่บันทึกรับเงินค่อยไม่เป็นปัจจุบันไอ้นี่ก็เป็นประเด็นยังมีเงินรับระหว่างทางอีก 7.02 ล้านบาทซึ่งส่วนกลางก็ยังอยู่ระหว่างตรวจสอบอยู่นะครับเรื่องนี้ต้องนำไปสู่การแก้ระบบไม่ใช่เพียงแต่แก้เป็นรายคดีผมเสนอให้รายได้จากการประมูลรายรับทุกประเภทเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยตรงลดการรับเงินสดนะครับเชื่อมข้อมูลส่วนกลางกับจังหวัดแบบเรียลไทม์นะครับแล้วก็ผลกระทบยอดอัตโนมัติทุกวันนะครับไอ้นี้ก็ต้องให้มันชัดพร้อมจะแจ้งเตือนทันทีเมื่อมียอดเงินกับใบเสร็จมันไม่ตรงกันเรื่องนี้มันสอดคล้องกับร่างบัญญัติบริหารกองทุนหมุนเวียน258มาตรา27ที่กำหนดให้มีระบบบัญชีที่เหมาะสมและก็มาตรา30กำหนดให้มีระบบการตรวจสอบภายในกองทุนหมุนเวียนนะครับประเด็นที่4การจัดซื้อจัดจ้างต้องตรวจรับก่อนใช้ไม่ใช่ว่าไปใช้แล้วถึงมาตรวจรับท่านประธานสตง.ก็ตรวจตัวอย่างจากโครงการของกองทุน20โครงการวงเงินประมาณ 812.80 ล้านบาทนะครับจากโครงการดำเนินไปปี67ทั้งหมด300โครงการก็พบข้อสังเกตว่าโครงการส่งเสริมทักษะความปลอดภัยแก่เด็กและเยาวชนวงเงิน 58.94 ล้านบาทซึ่งมีการจัดทำเสื้อ 30,000 ตัวตุ๊กตามัสคอต 40,000 ตัวชุดจัดนิทรรศการอีก76ชุดสตง.ยังระบุว่าการตรวจรับบางส่วนเกิดขึ้นภายหลังพัสดุถูกนำไปใช้แล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการตรวจณจุดส่งมอบก่อนที่จะส่งไปยังจังหวัดต่างๆนี่คือประเด็นของกฎหมายท่านประธานครับพระบัญญัติจัดซื้อจัดจ้าง260มาตรา8กำหนดไว้4ประการคือคุ้มค่าโปร่งใสมีประสิทธิภาพได้มีประสิทธิผลและต้องตรวจสอบได้ระเบียบกระทรวงการคลังข้อ175ก็กำหนดหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุณสถานที่กำหนดตรวจรับต้องถูกต้องก่อนที่จะส่งไปยังผู้มอบนะครับผมจึงเห็นว่าถ้าพัสดุส่งไปยัง76จังหวัดก็ต้องออกแบบระบบการตรวจรับจังหวัดมีภาพหลักฐานดิจิทัลวันเวลาตรวจรับจำนวนพัสดุที่ตรวจรับส่งกลับทันทีนะครับไม่ควรให้ระบบราชการบังคับให้กรรมการส่วนกลางรับรองสิ่งที่ตนเองยังไม่ได้เห็นเลยนะครับอันนี้ฝากประเด็นที่5ต้องติดตามต่อปี68 69ที่จะถึงเนี่ยไม่ใช่จบแค่รายงานปี67นะครับข้อมูลรายงานประจำปี68ของกรมการขนส่งทางบกระบุว่ากองทุนอนุมัติโครงการความปลอดภัยไปแล้ว158โครงการวงเงินประมาณ 1,844.91 ล้านบาทช่วยเหลือผู้พิการ 1,061 ล้านรายทั้ง 1,061 รายวงเงิน 78.89 ล้านบาทสนับสนุนงานวิจัยด้านความปลอดภัยทางถนน8โครงการวงเงินประมาณ 91.71 ล้านบาทขณะที่รายได้การประมูลทะเบียนปี68อยู่ที่ประมาณ 1,698.66 ล้านบาทผมอยากจะเห็นรายงานต่อสภาตอบไม่ได้ว่า แต่ละโครงการท่านใช้เงินยังไงใช้ไปเท่าไหร่อยู่ที่จังหวัดไหนแก้ปัญหาอะไรบ้างหลังจากดำเนินการไปแล้วท่านลดการตายกี่รายลดการบาดเจ็บกี่รายลดจุดเสี่ยงได้เท่าไหร่ลดจักรยานยนต์ที่เป็นสาเหตุของก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนนี่อย่างไรนะครับโดยเฉพาะปี69ยังมีกรอบการนำเงินกองทุนประมาณ601.82 ล้านบาทไปสนับสนุนมาตรการส่งเสริมเกี่ยวกับกลุ่มรถโดยสารสาธารณะอีกหลายประเภทผมขอให้กรมการขนส่งทางบกชี้แจงต่อสภาว่าการใช้เงินนี้อาศัยหลักเกณฑ์อะไรมีเงื่อนไขความปลอดภัยอะไรบ้างท่านวัดผลอย่างไรเงินกองทุนสร้างความปลอดภัยกับประชาชนได้แค่ไหนอย่างไรนะครับปัจจุบันนี้กรมการขนส่งทางบกก็อยู่ระหว่างปรับปรุงกฎกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวเรื่องของเงินกองทุนก็หวังว่าสรุปผลรับฟังความเห็นในเดือนกรกฎาคม69ที่ผ่านมาเนี่ยครับเหตุผลของการระบุก็เป็นกฎกระทรวงก็กฎกระทรวงปี47ก็ยังไม่ครอบคลุมก็ยังเป็นปัญหาเรื่องความปลอดภัยทางถนนเรื่องพวกนี้อยู่นะครับก็ฝากแจ้งต่อสภาต่อไปก็จะมีกฎกระทรวงฉบับใหม่และถึงขั้นตอนยังไงก็ให้มันคุ้มค่าให้มีประสิทธิภาพสุดท้ายผมก็ฝากถึงประชาชนโดยตรงนะครับว่ากองทุนความปลอดภัยทางถนนเนี่ยเปิดรับคำขอค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนนนะครับประจำปี69ถึงวันที่30กันยายน69เนี่ยสามารถติดต่อกรมการขนส่งทางบกได้นะครับสำนักงานขนส่งทางบกได้อันนี้ก็ฝากท่านประธานครับเงินกองทุนเหล่านี้นะครับเป็นกองทุนความปลอดภัยใช้รถใช้ถนนเนี่ยมันเป็นตัวชี้วัดให้เห็นว่าเงินเนี่ยใช้หมดหรือไม่ใช้หมดใช้อย่างไรอยู่เงินมันอยู่ที่ไหนเงินมีหรือไม่ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือไม่ไปใช้ในทางอื่นหรือไม่ท่านต้องตอบประชาชนให้ได้ว่าเงินเนี่ยมันรั่วไหลหรือลดลงหรือไม่อย่างไรสองผู้พิการผู้ประสบภัยได้รับความช่วยเหลือรวดเร็วหรือไม่อย่างไร3จุดเสี่ยงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมันลดลงไหมที่แก้ปัญหาต่างๆ4นะครับที่สำคัญก็คือชีวิตของคนไทยบนถนนได้รับการรักษาไว้เพิ่มหรือไม่อย่างไรวันนี้ท่านไปดูตัวเลขการตายไม่ต่ำกว่า50รายต่อวันนะครับถ้าวันนี้ตอนเที่ยงตายยังไม่ถึง30เนี่ยตายยังไม่ถึงตายไป30ถึงเที่ยงคืนต้องตายอีก20ท่านคิดดูแล้วกันว่าตัวเลขนี้เรายังคุมไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นผมอยากจะถามว่าถ้ากองทุนสามารถตอบคำถามที่ผมถามไปโดยเปิดเผยตรวจสอบได้ผมเชื่อว่าท่านก็สามารถที่จะทำเรื่องนี้ให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนได้เพราะฉะนั้นกองทุนความปลอดภัยทางถนนไม่ควรวัดความสำเร็จจากจำนวนโครงการหรือจำนวนเงินที่เบิกจ่ายแต่ต้องวัดว่าเงิน1บาทช่วยเหลือลดการตายลดการบาดเจ็บคืนชีวิตให้กับประชาชนได้หรือไม่อย่างไรเท่านั้นขอบคุณท่านประธานครับ
0: ขอบคุณมากครับต่อไปขอเชิญผู้แทนหน่วยงานตอบชี้แจงครับเชิญครับ
1: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภากับผมนายชีพร้องเสียงรองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกนะครับก็ขอขอบคุณสมาชิกวุฒิสภานะครับท่านปิญญาพัฒน์ทัชนียะชีวินนะครับท่านพรชัยวิทยาเลิศพันธ์แล้วก็ท่านวันชัยเอกพรพิษนะครับที่ให้คำถามนะครับต่อที่ประชุมแห่งนี้นะครับผมขออนุญาตตอบโดยภาพรวมแล้วกันเพราะแต่ละท่านก็คำถามใกล้เคียงกันนะครับในคำถามแรกนะครับมีการแสดงความคิดเห็นอย่างมีเงื่อนไขของสตง.เกี่ยวกับด้านเงินกองทุนนะครับซึ่งในปี2517นะครับส่วน

นี่ไม่ทันตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดนะครับหรือเป็นบุคคลที่ล้มละลายนะครับเป็นจำนวนเงิน 9.66 ล้านบาทนะครับแล้วก็มีลูกหนี้ขาดอายุความซึ่งกองทุนไม่สามารถเรียกร้องการบังคับชำระหนี้ได้เป็นจำนวนเงิน 7.02 ล้านบาทนะครับเรื่องดังกล่าวนะครับกองทุนก็ได้ดำเนินการส่งเรื่องให้กองการเจ้าหน้าที่นะครับดำเนินการสอบสวนนะครับความรับผิดชอบทางละเมิดเรียบร้อยแล้วนะครับปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินตามขั้นตอนตามกฎหมายครบถ้วนนะครับจึงไม่ต้องรับความผิดทางละเมิดนะครับแล้วก็กรณีที่นะครับเจ้าที่กองทุนของสำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลกนะครับมีการทุจริตนะครับก็ได้มีการตรวจสอบบัญชีพบว่ามีเงินรายได้จากการประมูลในระหว่างปี2012ถึง2014นะค้างอยู่ในบัญชีเนี่ย 7.02 ล้านบาทนะครับจึงได้โอนยอดเงินดังกล่าวนะครับที่คงเหลือในบัญชีกลับมายังส่วนกลางนะครับซึ่งเป็นเงินระหว่างทางนะครับโดยไม่มีการแจ้งรายละเอียดข้อมูลยอดเงินนะครับซึ่งสำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลกและส่วนกลางก็ได้ดำเนินการสอบสวนรายละเอียดของยอดเงินดังกล่าวนะครับแล้วก็ได้มีการปรับปรุงรายการรับเงินระหว่างทางเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่29กันยายน2518นะครับแล้วก็กรณีที่มีเงินที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับขาดบัญชีนะครับ 1.81 ล้านบาทนะครับก็ได้ดำเนินคดีเสร็จสิ้นอยู่ระหว่างการเรียกคืนและชดใช้ละเมิดจากเจ้าหน้าที่ที่ทุจริตนะครับแล้วก็กรณีที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีก็เช่นเดียวกันนะครับมีการเงินขาดบัญชี 0.46 ล้านบาทก็ได้มีการดำเนินคดีเสร็จสิ้นแล้วและอยู่ในระหว่างการเรียกเงินชดใช้ละเมิดจากเจ้าหน้าที่ที่ทุจริตนะครับอันนี้ก็เป็นการดำเนินการของในส่วนของกองทุนนะครับแล้วก็มีเรื่องนะครับเรื่องอุบัติเหตุนะครับทำไมนะครับกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนะครับเราได้มีเงินไปดำเนินการโครงการต่างๆอุบัติเหตุในแต่ละปีจึงไม่ลดนะครับผมขออนุญาตพูดภาพรวมนะครับซึ่งนะครับเป้าหมายของนะครับอัตราการตายของคนไทยนะครับซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ของชาตินะครับเป้าหมายในปี2570นะครับจะต้องมีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุนะครับอยู่ที่12คนต่อประชากรแสนคนนะครับผมขอชี้กลับไปในปีที่ผ่านมานะครับในปี2562นะครับก็มีผลนะครับมีผู้เสียชีวิตจากการใช้รถใช้ถนนนะครับ 30.53 คนต่อประชากรแสนคนนะครับซึ่งในปี2567ลดมาเหลือนะครับ 26.44 นะครับคนต่อประชากรแสนคนนะครับซึ่งในปีล่าสุดนะครับปี2568นะครับอยู่ที่20ต่อประชากรแสนคนนะครับอันนี้ก็เป็นผลจากการดำเนินงานของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเป็นส่วนหนึ่งนะครับและอีกส่วนหนึ่งนะครับการจ่ายอุปกรณ์ช่วยเหลือสำหรับผู้พิการนะครับที่ประสบเหตุจากการใช้รถใช้ถนนนะครับซึ่งกองทุนก็ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งในปีนี้นะครับเราก็เปิดให้นะครับผู้ที่ประสบอุบัติเหตุจากการใช้รถถนนขอนะครับอุปกรณ์เพื่อไปช่วยเหลือบรรเทาเยียวยาเพื่อให้เขาอยู่ในชีวิตเหมือนคนเช่นปกติได้นะครับเราเปิดรับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมสิงหากันยายนนะครับซึ่งมีระยะเวลาอีกประมาณอาทิตย์กว่าๆนะครับที่จะขอรับอุปกรณ์คนพิการเข้ามานะครับซึ่งเราพยายามจะให้นะครับขอก่อนสิ้นปีงบประมาณนะครับเพื่อให้ผู้ได้รับอุบัติเหตุเหล่านั้นได้มีอุปกรณ์นะครับไปใช้นะครับซึ่งเราก็มีกระบวนการให้สามารถยื่นที่สำนักงานขนส่งจังหวัดได้ทั่วประเทศหรือมาขอที่ในส่วนกลางนะครับแล้วก็มีคำถามอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนะครับให้งบประมาณในหน่วยงานนอกแล้วไม่มีการควบคุมกำกับดูแลนะครับขอเรียนว่านะครับในการจัดสรรเงินให้หน่วยนอกนะครับเราก็จะมีการให้มีการรายงานความก้าวหน้าเป็นประจำทุกเดือนนะครับเรามีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการควบคุมกำกับติดตามนะครับการประเมินโครงการที่เราให้เงินหน่วยงานนั้นไปนะครับแล้วนอกจากนั้นแล้วนะครับเราก็จะมีงานผู้เป็นรับงบประมาณไปเนี่ยต้องทำดำเนินงานทางเชิงคุณภาพเชิงปริมาณนะครับพร้อมตัวชี้วัดหรือ KPI นะครับให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการนะครับก็จะมีการจัดทำคู่มือในการสำหรับผู้ที่รับจัดสรรเงินงบประมาณของกองทุนของหน่วยนอกนะครับเป็นเครื่องมือในการกำกับติดตาม
ให้ดำเนินการ

0: ใช้งบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์นะครับแล้วก็มีท่านวันชัยเอกวันเพียรที่ก็มีคำถามว่าอยากทราบว่านะครับเงินกองทุนนะครับมีมากมายนะครับมีโครงการอะไรบ้างนะครับมีเช็คพอยต์กี่จุดนะครับที่สามารถให้ลดอุบัติเหตุได้บ้างนะครับผมขอเรียนนะครับโครงการของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนะครับเราลงไปถึงนะครับระดับจังหวัดนะครับมีโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่นี้อาจจะติดคุ้นหูแล้วนะครับเรามีการจัดอบรมให้แก่เด็กเยาวชนนะครับให้มีความรู้วินัยจราจรนะครับตั้งแต่เด็กๆนะครับให้เขามีความตระหนักนะครับในการที่จะการใช้รถใช้ถนนได้อย่างปลอดภัยนะครับอันนี้เราก็ทำไปทุกปีนะครับแล้วก็มีโครงการเช็คพอยต์นะครับอันนี้ก็เป็นโครงการสำหรับตรวจสอบรถโดยสารสาธารณะนะครับในการเดินทางนะครับเราจะมีเจ้าหน้าที่นะครับตลอด24ชั่วโมงนะครับตรวจสอบความปลอดภัยของรถโดยสารตรวจสอบความพร้อมของผู้ขับรถในการเดินทางนะครับอันนี้ก็มีการใช้งบกปท.ในการดำเนินงานทั้งหมดนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับท่านจะเห็นว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่นะครับทุกจังหวัดนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ของกรมการขนส่งทางบกนะครับแล้วก็มีลูกจ้างที่ได้รับเงินจากกองทุนไปประจำสถานีโดยสารและจุดเรสแอเรียต่างๆนะครับซึ่งเรามีทั้งหมดนะครับจุดเช็คพอยต์28จุด26จังหวัดนะครับแล้วก็มีเรสแอเรีย13จังหวัด15จุดแล้วก็มีจุดจอดรถโดยสาร76จุด77จังหวัดนะครับอันนี้ก็ไปดูเรื่องความปลอดภัยสำหรับผู้โดยสารในการเดินทางนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับเราก็ยังมีศูนย์บริหารจัดการ GPS ของกรมการขนส่งทางบกนะครับในการที่จะควบคุมกำกับนะครับรถโดยสารสาธารณะรวมถึงรถบรรทุกนะครับควบคุมในเรื่องความเร็วนะครับควบคุมเรื่องชั่วโมงการทำงานนะครับแล้วก็ควบคุมพฤติกรรมการขับของผู้ขับรถต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นการที่จะช่วยลดอุบัติเหตุได้อย่างแท้จริงนะครับนอกจากนั้นแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่สำหรับตรวจสอบความเร็วด้วยกล้องเลเซอร์นะครับเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางท้องถนนนะครับเรามี GPS นะครับเป็นเครื่องมือเทคโนโลยีและมีรถบางส่วนที่ยังไม่ได้ติดตั้ง GPS เราก็จะมีเจ้าหน้าที่ใช้กล้องยิงความเร็วตามท้องถนนนะครับและที่สำคัญนะครับในการตรวจสภาพรถนะครับเราก็มีศูนย์ควบคุม VICC นะครับทุกจังหวัดทั่วประเทศ 4,000 กว่าแห่งนะครับที่จะตรวจสอบรถก่อนที่จะชำระภาษีนะครับเพื่อให้รถนั้นมีความปลอดภัยนะครับมีความมั่นคงแข็งแรงเหมือนรถที่จดทะเบียนในครั้งแรกนะครับเมื่อรถมีความปลอดภัยก็สามารถที่จะชำระภาษีและใช้งานได้นะครับอันนี้ก็เป็นนะครับโครงการที่ผมยกตัวอย่างและที่สำคัญครับที่กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนะครับเราก็ยังมีโครงการความปลอดภัยในระดับจังหวัดนะครับเราจะให้เป็นเงินไปนะครับในแต่ละจังหวัดประมาณ 3-4 ล้านบาทแล้วแต่จังหวัดนะครับให้จังหวัดนั่นเองไปจัดทำโครงการนะครับที่ความปลอดภัยที่จังหวัดต้องการนะครับหน่วยงานในจังหวัดสามารถที่จะของบกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนไปพัฒนาจังหวัดของตนเองได้นะครับอันนี้ก็เป็นนะครับข้อมูลที่จะขอนำเรียนนะครับต่อท่านประธานวุฒิสภานะครับแล้วก็ผมขอรับนะครับข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นนะครับที่เป็นประโยชน์นะครับไปดำเนินการกองทุนเพื่อความปลอดภัยนะครับในทุกประเด็นนะครับขอบพระคุณท่านประธานครับ
1: ขอบคุณท่านผู้ตอบชี้แจงครับมีสมาชิกท่านใดยังติดใจในประเด็นที่หน่วยงานตอบชี้แจงอีกหรือไม่ครับเชิญครับ
2: ครับเรียนท่านประกับท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกับผมนิฟาริตระเด็นอมัตจากกลุ่มการศึกษาปัตตานีนะครับต้องชื่นชมผลงานของท่านนะแต่ผมอยากจะขอเพิ่มสัดส่วนในการให้ความรู้ภาค traffic literacy ให้กับทุกคนในประเทศไทยบทบาทวันนี้นี่เราต้องยอมรับว่าโซเชียลมีเดียมีผลมากกว่าโทรทัศน์แล้วสมัยก่อนเราเห็นคลิปในโทรทัศน์ตาวิเศษเห็นนะอันนั้นได้ผลมากๆเลยเด็กๆจะจำได้รุ่นเราก็จำได้ดีทีถ้าเกิดเรามีคลิปทางลงโซเชียลมีเดียเรื่องความปลอดภัยในการใช้ท้องถนนทั้งผู้ขับเองทุกระดับขับรถยนต์ขับรถจักรยานยนต์ณวันนี้มีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าซึ่งผมเห็นแล้วในหลายพื้นที่เด็กๆขับลงถนนใหญ่อันนี้เป็นอันตรายที่สุดเลยอันที่สองก็คือต้องระมัดระวังคนที่เดินถนนวันนี้เราเห็นในหลายพื้นที่นะครับต้นไฟแดงแปลว่าอะไรนะครับไปปลายไฟเหลือง

0: รถก็ยังวิ่งผ่านไปถ้าเราให้ความรู้ทีหน่อยผมยังมองว่ารวบรวมคลิปทั้งหมดที่จะเป็นประโยชน์ในการให้ความรู้กับคนไทยทั้งในเชิงป้องกันและในเชิงที่จะไม่ให้เกิดความปลอดภัยให้ไม่ให้เกิดอันตรายกับทุกคนในท้องถนนและก็หมั่นลงในคลิปเพราะการลงตรงนี้เนี่ยทุกคนจะได้มองเห็นและก็มันก็จะไม่หายไปไหนจะเปิดดูได้ตลอดแล้วมันก็จะวนมาฉายตลอดมาสิ่งเหล่านี้จะเป็นการปลูกฝังให้คนไทยได้มีวินัยในการใช้รถใช้ถนนวินัยจราจรก็จะเกิดขึ้นสถิติบนท้องถนนของประเทศไทยติดอันดับสูงนะฮะซึ่งเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเลยเราไม่ควรจะให้มีการสูญเสียตรงนี้อาจจะสูญเสียถึงชีวิตหรือถึงพิการก็ส่งผลกระทบกับครอบครัวขอเพิ่มสัดส่วนการให้ความรู้ในโซเชียลมีเดียด้วยนะครับขอบคุณครับ
1: ผู้แทนหน่วยงานมีประเด็นเติมตอบชี้แจงไหมครับไม่มีครับเป็นนั้นว่าที่ประชุมได้พิจารณารายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่30กันยายน2567ขอบคุณผู้ชี้แจงครับเป็นอันจบการพิจารณาระเบียบวาระที่6ครับระเบียบวาระที่7เรื่องอื่นท่านสมาชิกครับโดยประธานคณะกรรมการการเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและการโทรคมนาคมท่านนิเวศพันธ์เฉลิมวรกุลมีหนังสือแจ้งว่าตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการว่างลงโดยจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างซึ่งผมได้อนุญาตแล้วแต่ยังไม่ได้มีการบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภาในวันนี้ผมจึงขอปรึกษาที่ประชุมโดยขอนำเรื่องดังกล่าวเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาในวันนี้แต่โดยที่ข้อบังคับข้อ23กำหนดว่าในการประชุมวุฒิสภาในที่ประชุมวุฒิสภาให้ที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณาเฉพาะเรื่องที่มีอยู่ในระเบียบวาระการประชุมและต้องดำเนินการพิจารณาตามลำดับระเบียบวาระการประชุมที่จัดไว้เว้นแต่ที่ประชุมวุฒิสภาจะได้มีมติเป็นอย่างอื่นดังนั้นผมจึงต้องขอถามที่ประชุมว่าจะมีสมาชิกท่านใดขัดข้องหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาตั้งกรรมการในคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและการโทรคมแทนตำแหน่งที่ว่างในระเบียบวาระเรื่องอื่นของวันนี้ครับถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบครับและโดยที่ประธานคณะกรรมการขอให้ที่ประชุมตั้งพลตำรวจโทยุทธนาไทยเบิกดีและนายพิสุทธิ์ทรัพย์วิจิตรเป็นกรรมการในคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและการโทรคมแทนตำแหน่งที่ว่างตามข้อบังคับข้อ103จะมีสมาชิกท่านใดขัดข้องหรือมีความเห็นจะเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบครับเป็นจบการพิจารณาระเบียบวาระที่7ท่านสมาชิกครับวันนี้หมดระเบียบวาระการประชุมแล้วผมขอขอบคุณทุกท่านที่มาประชุมถ้าผมขอปิดประชุมครับ
2: ท่านผู้ฟังคะที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดเสียงการประชุมวุฒิสภาครั้งที่10สมัยสามัญประจำปีครั้งที่2ค่ะซึ่งเมื่อช่วงเช้าเวลา 8:46 นาทีพลขออภัยค่ะนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภานั้นได้เปิดโอกาสให้สมาชิกได้เข้าร่วมปรึกษาหารือซึ่งเป็นเรื่องของปัญหาน้ำท่วมบ้านเรือนราษฎรและที่ทำการเกษตรซึ่งมีสมาชิกลงชื่อจำนวน11คนที่จะร่วมกันปรึกษาหารือจากนั้นก็เข้าสู่วาระการประชุมในช่วงเวลา 9:30 นาทีค่ะวาระแรกเป็นเรื่องที่ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมทราบไม่มีวาระ2รับรองรายงานการประชุมไม่มีวาระ3กระทู้ถามไม่มีส่วนวาระที่4เป็นเรื่องที่คณะกรรมการกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้วเป็นรายงานพิจารณาศึกษาเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างเป็นระบบและยั่งยืนโดยที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบและจะส่งไปยังคณะรัฐมนตรีดำเนินการต่อไปวาระที่5เป็นเรื่องที่ค้างพิจารณาไม่มี ส่วนวาระที่6เป็นเรื่องที่เสนอใหม่เป็นรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินและรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่30กันยายน2567และวาระที่7เป็นเรื่องอื่นๆซึ่งท่านประธานในที่ประชุมขณะนั้นคือนายบุญส่งน้อยโสพลรองประธานคนที่2ได้ขอมติที่ประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการที่ว่างคือคณะกรรมการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศการสื่อสารและคมนาคมจำนวน2ท่านค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือวาระการประชุมวันอังคารที่22กันยายน2569ค่ะและเมื่อสักครู่นี้ท่านประธานคือนายบุญส่งน้อยโสพลก็ได้สั่งปิดการประชุมไปเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับทีมงานถ่ายทอดเสียงช่างเทคนิคคุณสายชนนีสั่งคุณทุนชัยคำรอดและดิฉันอรัญญาชมชื่นช่วงนี้นำท่านผู้ฟังไปติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปสวัสดีค่ะ

0: สำหรับบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่23-27กันยายนนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:31 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร42เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:52 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง8เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:23 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:14 น
1: ขณะนี้เวลา 12:51 นต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและนิสิตนักศึกษาเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์และด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับทุนวิจัยประจำปี2570ผู้สนใจส่งเอกสารการขอรับทุนได้ที่สำนักงานสถาบันพระบรมราชชนกอาคาร4ชั้น6สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี11000ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่31ตุลาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-366-9314และ089-444-3201สำนักงานเศรษฐกิจการคลังรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจตำแหน่งนิติกรจำนวน1อัตราผู้สนใจดูรายละเอียดและสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง www.fpo.go.th หรือที่เว็บไซต์ fpo.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่29กันยายน2569กรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอเชิญภาคเอกชนเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นผู้แทนภาคเอกชนเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุพุทธศักราช2560พุทธศักราช2546มาตรา4วงเล็บ5จำนวน5ตำแหน่งผู้สนใจยื่นเสนอชื่อพร้อมเอกสารหลักฐานทางไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่7ถึง9ตุลาคม2569ติดต่อขอรับแบบเสนอชื่อได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กรมกิจการผู้สูงอายุ www.dop.go.th ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
2: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องคาซีทที่ใช่ปลอดภัยสำหรับลูกน้อยท่านผู้ฟังครับการเดินทางบนท้องถนนนอกจากขับขี่ตามกฎจราจรเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางแล้วนั้นอุปกรณ์ภายในรถก็ถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยรักษาความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งคาร์ซีทหรือที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กที่จะช่วยลดความรุนแรงหากเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนนั่นเองครับอีกทั้งในปัจจุบันกรมการขนส่งทางบกได้ออกกฎหมายกำหนดให้เด็กอายุไม่เกิน6ปีต้องมีคาร์ซีทระหว่างโดยสารรถยนต์หากไม่มีคาร์ซีทจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์3ข้ออย่างใดอย่างหนึ่งได้แก่ขับรถด้วยความเร็วช้าโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและต้องขับชิดซ้ายให้เด็กนั่งในที่นั่งโดยสารตอนหลังหรือเบาะหลังส่วนในกรณีรถกระบะหรือกึ่งกระบะให้นั่งโดยสารตอนหน้าได้แต่ห้ามนั่งท้ายกระบะพร้อมทั้งจัดให้มีผู้ดูแลเด็กในขณะโดยสารหรือให้เด็กรัดเฉพาะเข็มขัดรัดหน้าตักคาซีทจึงเป็นส่วนที่มีความสำคัญมากๆหากมีเด็กเล็กโดยสารมากับรถยนต์ด้วยข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคระบุว่าการเลือกเบาะนั่งนิรภัยที่เหมาะสมแล้วจะต้องมีการใช้งานอย่างถูกต้องด้วยควรเลือกใช้แบบที่เหมาะกับน้ำหนักขนาดและอายุของเด็กรวมถึงต้องเหมาะสำหรับยานพาหนะที่ใช้ด้วยการเลือกคาร์ซีทก็ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมเพื่อให้เด็กนั่งสบายและมีการป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพหากต้องการสินค้าที่มีคุณภาพจำเป็นจะต้องสังเกตตรารับรองมาตรฐานความปลอดภัยที่มีลักษณะเป็นป้ายแถบสีส้มซึ่งเป็นเครื่องหมายยืนยันมาตรฐานสำหรับคาร์ซีทโดยเฉพาะนอกจากนี้ยังควรใส่ใจในข้อมูลต่างๆดังนี้ 1. รายละเอียดต่างๆของฉลากผลิตภัณฑ์ว่าตรงกับความต้องการหรือไม่ 2. ศึกษาคู่มือวิธีใช้ให้เข้าใจวิธีติดตั้งและการใช้สายรัดเพื่อความปลอดภัยสูงสุด 3. การติดตั้งและใช้งานเนื่องจากวิธีต่างๆค่อนข้างยุ่งยากและส่งผลโดยตรงต่อความปลอดภัยอาจจะต้องสอบถามผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติมเพื่อการใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพการเลือกใช้คาร์ซีทจึงนับเป็นสิ่งสำคัญเพราะนอกจากจะเป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูงแล้วยังต้องเลือกของที่มีคุณภาพดีเหมาะสมและใช้ประโยชน์ได้เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อทางการค้าที่ได้ของไม่มีคุณภาพและยังมีความคงทนในการใช้งานเพื่อปกป้องลูกน้อยที่รักได้อย่างดีอีกด้วยครับจบบทความประจำวันเรื่องคาซีที่ใช่ปลอดภัยสำหรับลูกน้อยเรียบเรียงโดยอนนท์นันตสุคนณัฐพงศ์สารบุตรนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
3: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
4: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
3: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
4: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
3: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
1: ่อการปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวพฤฒแก้วพิบูลและถิติมาอินกลัมอ่าน

เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569

ีวิตทั่วทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่น

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยค่ะวันนี้วันอังคารที่22กันยายน2569นะคะพบกับดิฉันสุภชลินโพทองนาคชันช่างเหล็กและคุณวรรณชัยจิตทิวงค่ะ
1: วันที่2ของเรามาพบกันกับท่านผู้ฟังนะครับวันนี้ก็จะเป็นสาระที่หลากหลายออกไปนะครับเรื่องของประกันสังคมกับสิทธิที่น่าสนใจแล้วก็รวมถึงอาจจะมีช่วงเวลาที่เราจะต้องถ่ายทอดนะครับการแถลงการประชุมคณะรัฐมนตรีในช่วงท้ายนะครับรอสักครู่ก็จะได้ฟังประเด็นเด่นประเด็นที่น่าสนใจกับแคมเปญนโยบายของรัฐบาลที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของพวกเรานั่นเองนะครับช่วงแรกวันนี้นะครับคุณมูลประกอบอบกลิ่นนะครับช่วยควบคุมเสียงคุณรุจิราน้ำจันทร์ประสานงานทีมนิวมีเดีย Facebook Live ตอนนี้ไลฟ์แล้วนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียง
0: ชัยโสดานะคะ
1: ครับผม
0: วันนี้ดูแลให้เป็นภาพสวย
1: ๆเป็นอำเภอรัตนวาปีนะครับจุดจะบอกว่าเป็นจุดที่เขาใช้คำว่าบ้านโพนเพลงบ้านโพนแพงขอไปครับอำเภอแห่งนี้เนี่ยก็จะอยู่ริมแม่น้ำโขงแล้วก็เข้ามาชมวิวที่หลากหลายมากนะฮะหลายจุดเลยแต่ว่าจุดที่เอามาเป็นภาพฉากหลังนี่คือจุดที่เขาบอกกันว่าเป็นรอยพญานาคตามริมแม่น้ำที่ถูกพบนะฮะเป็นที่ตั้งของวัดที่อยู่ขนานกันสองฝั่งแม่น้ำโขงฝั่งลาวมีวัดพระบาทโพนสันและฝั่งไทยคือวัดราชโพนเงินเป็นจุดที่มีตำนานเล่าขานของพญานาคที่มีส่วนหัวเป็นช้างเผือกนะฮะโอ้โหเรียกได้ว่านี่คือจังหวัดบึงกาฬ
0: ก็
1: จังหวัดที่มีแม่น้ำโขงไหลพาดผ่านและเป็นเส้นแบ่งกั้นนะระหว่างแผ่นดินไทยกับแผ่นดินลาวแต่ก็ในแง่ของเชิงวัฒนธรรมวิถีชีวิตแล้วก็ถือได้ว่าผนวกรวมกันเป็นหนึ่งนะเป็นวิถีวัฒนธรรมที่รวมกันแล้วก็พัฒนากันมาอย่างยาวนานจนล่าสุดนั่นเองถึงจะมีการแบ่งกั้นเป็นเขตแดนแต่ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในช่วงโดยเฉพาะช่วงที่คนอยากจะไปดูบั้งไฟพญานาคด้วยพี่พั
0: ฒน์ใกล้แล้ว
1: ใกล้แล้วด้วยนะฮะ
0: เข้าพรรษาเนาะ
1: ใช่แล้วฮะ
0: จะเป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน11
1: โอ้โหนะครับ
0: ก็จะมีบั้งไฟพญานาคจุดชมบั้งไฟพญานาคหลายๆจุดด้วยกันที่คนจะแห่ไปอยู่ตรงนั้น
1: ใช่แล้วครับ
0: นะคะเป็นจุดแลนด์มาร์ค
1: อุ่นเครื่องกันก่อนด้วยเทศกาลสับปะรดจังหวัดบึงกาฬที่นี่ก็มีสวนสับปะรดเยอะนะช่วงหลังเนี่ยนะครับจัดขึ้นณตอนนี้เลยนะครับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง24กันยายนวันมะรืนนี้มาสุดท้ายบนบริเวณถนนข้าวเม่าริมฝั่งโขงอำเภอเมืองบึงกาฬเดินทางไม่ยากนะครับอำเภอเมืองบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะครับไปชมชิมช็อปของดีบึงกาฬแล้วก็จะได้เห็นว่าณจังหวัดแห่งนี้นะฮะมีศักยภาพด้านสับปะรดเยอะมากๆทั้งสับปะรดสดสับปะรดแปรรูปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ให้กับชุมชนแล้วก็ได้ไปจำหน่ายดูนะฮะสับปะรดอะไรที่ถูกใจท่านก็ไปกันได้ที่บึงกาฬใครมีเวลาไปที่นี่แห่งนั้นนะครับไปชมวิวริมแม่น้ำโขงช่วงนี้ก็น่าจะสวยงามนะครับ
0: ค่ะนอกจากสถานที่ท่องเที่ยวแล้วนะคะเราก็ยังมีเรื่องที่น่าสนใจเป็นเรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีหลายๆเรื่องนะคะที่ต้องจับตามองค่ะคนคุยถึงเรื่องไทยพลาส
1: เฟส2รอมานานนะครับ
0: รอไหมคะ
1: ปรากฏว่าต่ออายุนะก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับ
0: แต่จะต่อยังไงต่อเมื่อไหร่คะ
1: ตุลาคมถึงพฤศจิกายนนะก็คือเดือนหน้าก็ยังคงจะได้ใช้บริการกันต่อนะฮะ2เดือนจากนั้นไปตุลาพฤศจิกาก็ถือได้ว่าเป็นข่าวดีในช่วงที่หลายคนก็รอคอยอยู่แล้วบางคนภาระค่าครองชีพยังคงมีอยู่เยอะเหมือนกันนะเศรษฐกิจที่เราได้รับผลกระทบจากวิกฤตทั้งหลายก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ต้องติดตามฟังเงื่อนไขจะเป็นอย่างไรที่พี่พัฒน์บอกนะไปติดตามฟังการแถลงคณะรัฐมนตรีกันเดี๋ยวช่วงท้ายของรายการนะครับ
0: วันนี้น่าจะเข้าเร็วนิดนึงนะคะเรื่องของการแถลงการประชุมคณะรัฐมนตรีเพราะว่าคนที่สนใจเรื่องมติครม.หลายๆเรื่องที่มีผลกระทบกับพี่น้องประชาชนเนี่ยก็มีหลายเรื่องค่ะนอกจากเรื่องของคณะรัฐมนตรีแล้ววันเรื่องของการเลือกตั้งเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมวันนี้มีรายละเอียดมากมายนะคะเราก็อยากจะให้ผู้ประกันตนทั้งหลายนะคะได้รู้นะคะรายละเอียดเพิ่มเติมหลังจากที่เราจะได้พูดคุยกันในช่วงของคุยกันประกันสังคมแล้วรายละเอียดเบื้องต้นล่ะคะตอนนี้กำหนดวันแล้ว
1: ก็ต้องบอกให้รับทราบกันบ่อยๆนะครับเพราะว่านี่คือการเลือกตั้งที่มีความสำคัญสำหรับ การที่นายจ้างและผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยอยากจะให้ออกมาใช้สิทธิ์กันเลยนะครับเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมวันอาทิตย์นี้แล้วนะครับ27 กันยายน 2569 8 โมงเช้าถึง4 โมงเย็นเพื่อร่วมกำหนดทิศทางการบริหารงานของสำนักงานประกันสังคมและกองทุนประกันสังคมและยังเป็นการร่วมรักษาสิทธิและประโยชน์ของตนเองเพราะกองทุนประกันสังคมนั้นดูแลทรัพยากรของตัวท่านเองเนี่ยการที่ท่านได้คณะกรรมการที่มีคุณภาพมีความสามารถเข้าไปบริหารงานบริหารกองทุนก็คือเงินของพวกเรานี่เองแหละครับก็จะทำให้การบริหารจัดการเนี่ยเป็นไปอย่างโปร่งใสมีประสิทธิภาพแล้วก็หวังได้ว่าเราคงจะได้เห็นกองทุนประกันสังคมสำนักงานประกันสังคมมีมาตรการดีๆมีสิทธิประโยชน์ที่น่าสนใจและก็เป็นประโยชน์ให้มากยิ่งขึ้นนับจากวันนี้ไปเพราะว่าช่วงหลังๆก็จะเห็นได้ว่ามีอะไรที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เพิ่มขึ้นนะฮะจะบอกว่าลดแลกแจกแถมมากขึ้นนะฮะเพิ่มสิทธิประโยชน์ที่ดีขึ้นนั่นเองเราก็คงอยากจะเห็นทิศทางลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยหากท่านต้องการที่จะให้กองทุนประกันสังคมของท่านนั้นมาดูแลผลประโยชน์ให้ท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใสก็ร่วมรักษาสิทธินะครับใครที่ยังสงสัยข้อมูลต่างๆให้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์อำนวยการจัดการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน1506ก็ได้นะครับเอาสั้นๆสายด่วนกระทรวงแรงงานเนี่ย1506กด9โทรได้ตลอด24 ชั่วโมงใครที่อยากจะเช็ครายชื่อและก็สถานที่เลือกตั้งนะรายชื่อของท่านและชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับหรือจะเช็คที่เว็บไซต์ www.sso.go.th ก็ได้นะครับก็มีหลายช่องทางเลยนะ
0: ใช่ตอนนี้เบื้องต้นก็คือไปตรวจสอบรายชื่อกันก่อนว่าชื่อมีสิทธิ์เลือกตั้งอยู่ที่สถานที่เลือกตั้งที่ไหนนะคะเช็คจากเว็บไซต์ก็ได้นะคะ www.sso.go.th หรือว่าจะสอบตรวจสอบทาง e-service จากนายจ้างก็ได้นะคะแล้วก็ e-service ก็คือผู้ประกันตนเองแล้วก็ตรวจดูจากแอปพลิเคชันก็ได้ SSO Plus แล้วก็ LINE OA นะคะสอบถามได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศเขาสามารถเช็คให้เราได้ซึ่งสำนักงานประกันสังคมนี่ก็จะส่ง SMS มาแจ้งเตือนก่อนวันเลือกตั้งนะคะให้ผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยที่เคยแจ้งความประสงค์แล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์ให้กับสำนักงานประกันสังคมเขาจะมี SMS มาให้ด้วย
1: ครับผม
0: นะคะ
1: เดี๋ยวมาเจาะรายละเอียดกันว่าการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมครั้งนี้มีความหมายมีความสำคัญอย่างไรกันกับผู้ที่อยู่ในสำนักงานเลยนะจะมาเล่าให้เราได้ฟังเป็นนิติกรชำนาญการพิเศษเดี๋ยวสักครู่นะฮะตอนนี้เดี๋ยวเข้าไปสู่
0: ช่วงของคุยกันประกันสังคมค่ะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสำนักงานประกันสังคมเสนอช่วง

0: ครับวันนี้จะคุยกันกับนิติกรชำนาญการพิเศษของสำนักงานประกันสังคมคุณปุณณรัตน์หมอกม่วงเรื่องของการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมว่าจะสำคัญอย่างไรจะเลือกตั้ง27กันยายนนี้แล้วนะครับมาคุยกันกับคุณปุณณรัตน์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับวิทยากรทั้งสองท่านครับแล้วก็ผู้รับฟังการทุกท่านครับ
1: ค่ะคุณปุณณรัตน์นะคะท่านจะได้มาพูดถึงคณะกรรมการประกันสังคมค่ะที่จะมีการเลือกตั้งนี้เราเรียกง่ายๆว่าบอร์ดประกันสังคมเนี่ยอธิบายสักนิดนึงนะคะว่ากรรมการนั้นมีกี่ท่านนะคะแล้วก็มาจากที่ไหนบ้างมีวาระกี่ปีบ้างคะ
2: ครับผมในส่วนของบอร์ดประกันสังคมนะครับหรือว่าคณะกรรมการประกันสังคมนะครับก็ได้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายประกันสังคมนะครับเพื่อที่จะให้นายจ้างนะครับแล้วก็ผู้ประกันตนเนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกองทุนนะครับก็เลยกฎหมายของประกันสังคมเองนะครับก็ได้มีการปรับปรุงแก้ไขนะครับเพื่อที่จะให้นายจ้างและผู้ประกันตนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกองทุนโดยให้มีการจัดการเลือกตั้งนะครับผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนนะครับฝ่ายละ7คนนะครับเข้ามาบริหารจัดการกองทุนนะครับรวมถึงมารวมกับผู้แทนฝ่ายรัฐนะครับมี21คนมี7คนครับก็รวม3ฝ่ายนะครับฝ่ายนายจ้างฝ่ายผู้ประกันตนนะครับแล้วก็ฝ่ายรัฐบาลนะครับก็เหมือนลักษณะไตรภาคีครับก็จะเป็น21คนนะครับซึ่งฝ่ายนายจ้างและผู้ประกันตนนะครับก็จะมาจากการเลือกตั้งซึ่งเราจะมีการเลือกตั้งกันเป็นครั้งที่2ครับในวันที่27กันยายนนี้แล้วนะครับซึ่งในส่วนของรัฐเองนะครับก็จะมีเป็นผู้แทนนะครับจากกระทรวงต่างๆนะครับอย่างเช่นกระทรวงการคลังนะครับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับกระทรวงมหาดไทยสำนักงบประมาณนะครับเป็นต้นนะครับซึ่งทั้ง21ท่านนี้นะครับก็มีวาระการดำรงตำแหน่ง2ปีนะครับซึ่งครั้งแรกนะครับก็ได้หมดวาระลงไปแล้วครับวันที่13กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับที่เรากำลังจะเลือกกันเนี่ยนะครับก็จะเป็นวาระในการเลือกตั้งนะครับครั้งต่อไปนะครับซึ่งมาทดแทนตำแหน่งคณะกรรมการบอร์ดซึ่งได้หมดวาระลงไปตามที่ได้นำเรียนนะครับก็คือวาระไปตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับครับ
1: อืมค่ะสำหรับทางด้านฝ่ายรัฐเนี่ยมีการแต่งตั้งยังไงคะ
2: ในส่วนของรัฐเองนะครับฝ่ายรัฐก็จะมาจากการแต่งตั้งนะครับซึ่งก็คือทั้ง3ส่วนนะครับทั้งไตรภาคีนะครับก็มาจากการแต่งตั้งของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับแต่ว่าที่มาเนี่ยฝ่ายนายจ้างกับฝ่ายผู้ประกันตนเนี่ยมาจากการเลือกตั้งนะครับแต่ว่าในส่วนของฝ่ายรัฐเองนะครับก็ได้มีการกำหนดไว้ในตัวกฎหมายแล้วครับว่าจะมาจากผู้แทนจากหน่วยงานไหนบ้างนะครับก็จะเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักงานประกันสังคมนะครับอย่างเช่นกระทรวงงบสำนักงบประมาณกระทรวงการคลังนะครับกระทรวงมหาดไทยนะครับก็เข้ามาบริหารจัดการกองทุนครับร่วมกับผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนนะครับ
1: ทีนี้ผู้แทนฝ่ายนายจ้างที่7คนนี้กับผู้แทนผู้ประกันตนที่จะมีการเลือกตั้งเนี่ยทั้งหมดประชาชนที่เป็นผู้ประกันตนเนี่ยจะเลือกทั้งหมดกี่คนคะ
2: ครับก็ในส่วนการเลือกตั้งนะครับก็ได้กำหนดไว้นะครับตามที่ได้นำเรียนนะครับก็ผู้แทนฝ่ายนายจ้างก็ฝ่ายละ7คนนะครับฝ่ายผู้ประกันตนก็ฝ่ายละ7คนครับก็ในส่วนของตนเนี่ยก็เลือกในฝ่ายของตนนะครับอย่างเช่นว่าเราเป็นนายจ้างนะครับเราก็เลือกผู้แทนฝ่ายนายจ้างเราเป็นผู้ประกันตนนะครับเราก็เลือกผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนนะครับซึ่งในการเลือกนะครับถึงแม้ว่าจะกำหนดไว้เลือก7คนนะครับแต่ว่าในการเลือกเนี่ยเราอาจจะเลือกไม่ถึง7ก็ได้นะครับก็คือ7นี่คือไม่เกินนะครับแต่เวลาเลือกจริงๆเราจะเลือก1เลือก2เลือก3 5 4 5 6 7ก็ได้นะครับแต่อย่าเลือก8นะครับถ้าเกิด
1: จะเป็นบัตรเสียทันทีใช่ไหมคะ
2: เป็นบัตรเสียเลยครับใช่ครับก็ถือว่าเขียนเกินหมายเลขผู้สมัครเลือกตั้งครับผม
0: แล้วก็เอาคนที่มีคะแนนสูงที่สุด7อันดับ7อันดับแรกใช่ไหมครับ
2: ครับถูกต้องครับผมครับ7อันดับแรกที่มีคะแนนสูงสุดครับ
1: ค่ะทีนี้ตัวบอร์ดประกันสังคมเองเนี่ยอำนาจหน้าที่เนี่ยทำอะไรบ้างอย่างไรบ้างคะ
2: ครับในส่วนของบอร์ดเองนะครับเมื่อได้รับการแต่งตั้งแล้วนะครับหลักๆเลยก็คือมีเรื่องในส่วนของการดูแลเรื่องสิทธิประโยชน์นะครับให้กับผู้ประกันตนนะครับก็มีการให้คำแนะนำนะครับให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับในการออกกฎหมายต่างๆนะครับรวมถึงในเรื่องของการกำหนดทิศทางนะครับในการดูแลบริหารจัดการกองทุนนะครับเพื่อให้มีความโปร่งใสมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็มีกองทุนเนี่ยมีเสถียรภาพนะครับรวมถึงการให้คำแนะนำต่างๆนะครับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสำนักงานประกันสังคมเองครับครับ
1: ค่ะ
0: หลักเกณฑ์ในการเลือกตั้งนะฮะเหมือนครั้งที่ผ่านมาหรือว่ามีเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงไปยังไงแบบไหนบ้างครับ
2: ครับผมในส่วนการเลือกตั้งนะครับก็ในปี69นี้นะครับก ือเดิมทีเนี่ยเราได้มีการเลือกตั้งกันเมื่อ24ธันวาคม66นะครับเมื่อ2ปีที่ผ่านมานะครับในการเลือกตั้งตอนนั้นเนี่ยเราก็ใช้ระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งปี64นะครับมาปี69นะครับก็ใช้ระเบียบเลือกตั้งปี64เช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นหลักเกณฑ์การเลือกตั้งนะครับเงื่อนไขต่างๆนะครับก็ยังคงใช้ตัวระเบียบเดิมหลักเกณฑ์เดิมนะครับเพราะนั้นในเรื่องของกระบวนการจัดการเลือกตั้งนะครับก็จะเป็นไปในแนวทางทิศทางเดิมนะครับก็คือเหมือนกับการเลือกตั้งเมื่อครั้ง24ธันวาคมปี66นะครับเพียงแต่ว่ารอบนี้เนี่ยผู้ใช้สิทธิ์อาจจะเยอะมากกว่ารอบที่แล้วนะครับเนื่องจากว่าได้มีการอาจจะผู้ที่มาใช้สิทธิ์ในรอบที่แล้วนะครับอาจจะต้องมีการลงทะเบียนนะครับแต่ในรอบนี้นะครับก็อาจจะรวมถึงผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ด้วยนะครับถ้าเกิดมีสิทธิ์นะครับก็ไม่ต้องลงทะเบียนก็สามารถที่จะมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ครับผมครับ
1: อืมค่ะแล้วส่วนของผู้ที่เป็นผู้ที่จะไปเลือกตั้งนี้มีใครบ้างแล้วก็มีขั้นตอนยังไงตัวคุณสมบัติของผู้ที่จะไปเลือกตั้งอะคะ
2: ครับในส่วนของผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นนายจ้างหรือเป็นผู้ประกันตนนะครับต้องขึ้นทะเบียนในระบบประกันสังคมนะครับมาแล้วไม่น้อยกว่า6เดือนติดต่อกันนะครับก็คือตั้งแต่เดือนพฤษภาคม69นะครับย้อนไป6เดือนนะครับก็ต้องมีการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนติดต่อกันนะครับแล้วก็ในส่วนนี้ต้องมีการนำส่งสมทบนะครับมาแล้วไม่น้อยกว่า3เดือนภายในระยะเวลา6เดือนนะครับก็สามารถที่จะมีเงื่อนไขนี้นะครับก็สามารถจะสิทธิ์ในการเลือกตั้งได้นะครับส่วนของนายจ้างก็เช่นเดียวกันครับแต่ว่าของนายจ้างเนี่ยจะเพิ่มขึ้นมานะครับก็คือถ้ากรณีที่มีผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลมากกว่า1คนนะครับนิติบุคคลนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องเลือกเฟ้นมาคนนึงแล้วครับคนที่คิดว่ามีความรู้มีความสามารถมากที่สุดครับผมครับใช่ครับก็มาเป็นผู้แทนของนิติบุคคลนั้นๆครับ
1: ครับทั้งนายจ้างและลูกจ้างที่เป็นผู้ประกันตนเขาสามารถที่จะต้องไปลงเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ต้องลงทะเบียนใช่ไหมคะ
2: รอบเมื่ออาจจะกฎหมายประกันสังคมนะครับได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมนะครับให้การเลือกตั้งในรอบนี้นะครับก็มีการปรับปรุงแก้ไขระเบียบนะครับว่าจะต้องมีไม่ต้องมีการลงทะเบียนแจ้งสิทธิเลือกตั้งแล้ว
1: oh.
2: นะครับเดิมทีเนี่ยจะต้องลงทะเบียนแจ้งสิทธิก่อน นะครับแต่ในเรื่องของคุณสมบัติหรือว่าเงื่อนไขเนี่ยนะครับในประเด็นเรื่องของการลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งกับสำนักงานประกันสังคมเนี่ยนะครับเงื่อนไขนี้เนี่ยนะครับก็ไม่ต้องมีการลงทะเบียนแจ้งสิทธิแล้วครับ
1: okay.
2: ถ้าเกิดว่ามีคุณสมบัติแล้วก็มีเงื่อนไขตาม

0: ที่ได้นำเรียนนะครับก็สามารถที่จะแจ้งสิทธิ์เลือกตั้งได้นะครับโดยที่ไม่ต้องลงทะเบียนแจ้งสิทธิ์เลือกตั้งครับผม
1: ค่ะ
0: ครับ
1: นั่นก็มีการยกเลิกไปแล้วเรื่องของการลงทะเบียนนะคะสำหรับผู้สมัครเองล่ะคะผู้สมัครที่จะเป็นบอร์ดประกันสังคมเนี่ยต้องมีคุณสมบัติยังไงบ้าง
0: นะครับในส่วนของผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับก็อาจจะมีเงื่อนไขการนำส่งสมทบนะครับที่ยาวนานกว่าผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับเพราะว่าจะต้องอาศัยว่าต้องมีความคุ้นเคยนะครับกับในระบบประกันสังคมต้องอยู่กับประกันสังคมมานานพอสมควรนะครับเพื่อจะได้ทราบกลไกอะไรต่างๆในส่วนของประกันสังคมนะครับเพราะนั้นโดยระเบียบนะครับก็ได้กำหนดให้ต้องมีการนำส่งสมทบ36เดือนติดต่อกันนะครับถึงจะสามารถที่จะสมัครเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนได้นะครับและต้องไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามนะครับอย่างเช่นต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลายนะครับไม่เคยถูกต้องโทษคดีอาญาทุจริตอะไรต่างๆพวกนี้นะครับก็ถึงจะเป็นผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้างแล้วก็ผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนได้ครับครับ
1: ค่ะ
2: ในการหาเสียงเนี่ยช่วงที่รณรงค์เตรียมการรับเลือกตั้งเนี่ยนะทางผู้สมัครสามารถเสนอนโยบายต่างๆนะครับก็หากได้รับเลือกแล้วเนี่ยจะต้องผลักดันนโยบายเหล่านั้นให้เป็นรูปธรรมตามที่หาเสียงไว้นะครับอยากจะทราบเล็กน้อยว่าปัจจุบันเนี่ยสอดคล้องกับความต้องการหรือความคาดหวังของผู้ประกันตนไหมครับว่าสิ่งที่หาเสียงมานั้นเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเรื่องอะไรแล้วก็ตรงใจเขา
0: อ๋อครับผมครับคือในส่วนของบทบาทของผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับอาจจะในตัวกฎหมายประกันสังคมเองนะครับก็ได้กำหนดไว้ชัดเจนเนี่ยนะครับว่ามีบทบาทหน้าที่อะไรยังไงบ้างนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับตามที่ทราบตามสื่อต่างๆนะครับก็อาจจะภารกิจของผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับที่ได้แจ้งกับผู้ประกันตนนะครับทั้งฝ่ายนายจ้างหรือว่าฝ่ายผู้ประกันตนเองนะครับก็จะเป็นสอดคล้องนะครับกับบทบาทหน้าที่ของบอร์ดที่จะมาปฏิบัติหน้าที่อยู่แล้วนะครับอย่างเช่นในเรื่องของการออกกฎหมายการพัฒนาสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนนะครับในเรื่องการกำหนดทิศทางการลงทุนอะไรต่างๆนะครับก็เป็นไปตามกฎหมายตามสอดคล้องตามกฎหมายที่ได้กำหนดอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นในส่วนของนโยบายต่างๆนะครับก็โดยส่วนใหญ่นะครับโดยภาพรวมเนี่ยก็จะสอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกันตนอยู่แล้วครับครับผมครับ
1: ค่ะเมื่อถึงวันที่จะใกล้เลือกตั้งแล้วนะคะวันอาทิตย์นี้แล้วอาทิตย์ที่27กันยายนนี้ไปเลือกตั้งได้ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงนะคะ
0: วันเลือกตั้ง27วันอาทิตย์นี้แล้วนะครับก็ประมาณอีก 4-5 วันแล้วครับนับเคาท์ดาวน์นะครับก็ประมาณ3 4-5 วันแล้วนะครับก็การเลือกตั้งนะครับก็วันที่อาทิตย์ที่27กันยาเวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.ครับ
1: ค่ะการเตรียมตัวตอนนี้ต้องทำยังไงบ้างคะไปเช็คสิทธิ์ยังไงมีช่องทางไหนได้บ้างคะ
0: ในการตรวจสอบสิทธิ์นะครับก็เบื้องต้นนะครับก็สามารถที่จะตรวจสอบสิทธิ์ได้ว่าเราสามารถที่จะใช้สิทธิ์นะครับในสถานที่เลือกตั้งไหนนะครับก็อาจจะมี2 ส่วนครับก็คือส่วนแรกนะครับสำหรับคนที่ได้เคยลงทะเบียนไว้แล้วนะครับในส่วนนั้นนี่ก็สามารถใช้สิทธิ์ได้ตามสถานที่ที่ได้เคยลงทะเบียนไว้นะครับแต่อีกกลุ่มนึงนะครับในกลุ่มที่ยังไม่ได้เคยลงทะเบียนนะครับก็สามารถที่จะดูตามสถานที่ตั้งของนายจ้างในกรณีที่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33นะครับมาตรา33ก็คือนายจ้างตั้งอยู่ที่ไหนนะครับเราก็จะมีสามารถจะสิทธิ์ที่เลือกตั้งนะครับในบริเวณสถานที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่นะครับในตำบลหรืออำเภอที่สถานประกอบการตั้งอยู่นะครับแต่ในส่วนของมาตรา40นะครับมาตรา39นะครับก็จะใช้สิทธิ์ตามสถานที่ที่ทางผู้ประกันตนนะครับให้ไว้กับประกันสังคมนะครับซึ่งสำหรับการตรวจสอบช่องทางนะครับว่าจะตรวจสอบได้ว่าที่ไหนเนี่ยเราจะไปสามารถใช้สิทธิ์ได้ที่ไหนเนี่ยนะครับก็สามารถได้ตรวจสอบได้จากบัญชีรายชื่อนะครับซึ่งจะปิดไว้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งนะครับหรือว่าสามารถตรวจสอบจากเว็บไซต์ประกันสังคมก็ได้ครับ www.sso.go.th นะครับหรือว่าแอป SSO Plus ได้นะครับซึ่งของผู้ประกันตนเนี่ยก็จะโดยส่วนใหญ่ก็จะมีแอปตัวนี้อยู่นะครับก็สามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบสถานที่เลือกตั้งของตนเองได้ครับครับผม
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ขั้นตอนกระบวนการในการเลือกตั้งในวันเลือกตั้งวันนั้นเนี่ยฮะมีอะไรแบบไหนที่ต้องรู้ไว้บ้างครับ
0: ครับการเลือกตั้งนะครับตามที่ได้เรียนนะครับก็คือจะมีการเลือกตั้งในวันที่27กันยายนนี้นะครับก็ได้มีการเปิดหีบตั้งแต่8:00 น.นะครับเป็นต้นไปนะครับแล้วก็ปิดหีบในเวลา16:00 น.นะครับในกรณีที่เรามีใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วนะครับจะไปใช้สิทธิ์นะครับก็อาจจะต้องพกบัตรนะครับบัตรประจำตัวนะครับอย่างเช่นบัตรที่เป็นการหลักฐานแสดงตนนะครับอย่างเช่นบัตรประชาชนใบขับขี่นะครับถ้าเราเป็นคนพิการก็มีแบบบัตรประจำตัวคนพิการนะครับหรือว่าจะใช้เปิดผ่านแอปก็ได้ครับเรามีแอปไทยดีนะครับหรือว่า DLT ซึ่งเป็นใบขับขี่นะครับหรือว่าบัตรประจำตัวคนพิการผ่านอิเล็กทรอนิกส์ก็ได
1: ้ค่ะ คุณปุณรัตน์คะต้อง

0: ขอรบกวนในขณะนี้มีการแถลงคณะรัฐมนตรีต้องขออนุญาตจบการสัมภาษณ์เพียงเท่านี้นะคะขอบพระคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ไปฟังการแถลงการประชุมคณะรัฐมนตรีกันค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีณศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลขอนำท่านผู้ฟังไปยังศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลณบัดนี้
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ฟังมาติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีและศูนย์แถลงข่าวตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลครับซึ่งขณะนี้ทางคณะโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับพร้อมดำเนินการแถลงผลการประชุมณขณะนี้แล้วครับขอเชิญติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ครับ
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมผู้ฟังนะคะแล้วก็สวัสดีพี่ๆสื่อมวลชนด้วยค่ะพบกับการแถลงมติครม.ค่ะประจำวันอังคารที่22กันยายน2569นะคะโดยก่อนที่จะเข้ามติครม.ค่ะมีข้อชี้แจงนะคะกรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่ให้คำรับรองร่างกฎหมายทั้ง4ฉบับโดยเป็นข้อสังเกตของคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินั้นนะคะโดยเราขอชี้แจงแบบนี้ค่ะก่อนหน้านายกรัฐมนตรีจะลงนามมีการขอความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานด้วยกันค่ะเพื่อนำข้อมูลทั้งด้านกฎหมายงบประมาณและผลกระทบต่อประชาชนมาประกอบการพิจารณานะคะไม่ใช่การปัดตกแบบไม่มีเหตุผลค่ะยกตัวอย่างร่างพรบส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค์หรือทาค่านะคะรัฐบาลเห็นด้วยกับหลักการส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์แต่หลายหน่วยงานกังวลว่าการตั้งสำนักงานคณะกรรมการและสาขาขึ้นใหม่อาจซับซ้อนจากหน่วยงานเดิมรวมถึงการเพิ่มภาระงบประมาณจึงเห็นควรว่าควรนำข้อสังเกตเหล่านี้ไปปรับปรุงก่อนค่ะส่วนกรณีสนุกเกอร์และบิลเลียร์ดต้องแยกระหว่างเรื่องกีฬาและการพนันค่ะรัฐบาลสนับสนุนการพัฒนากีฬาแต่ร่างที่เสนอเป็นการแก้กฎหมายเพียงบางส่วนขณะที่กระทรวงมหาดไทยกำลังปรับปรุงกฎหมายการพนันและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องทั้งระบบเพื่อส่งเสริมกีฬาควบคู่กับการป้องกันการพนันแอบแฝงและคุ้มครองเด็กและเยาวชนค่ะดังนั้นการไม่ให้คำรับรองในชั้นนี้ไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลปิดกั้นข้อเสนอที่เป็นประโยชน์แต่เป็นการพิจารณาตามข้อมูลและความเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อให้กฎหมายมีความรอบคอบไม่ซ้ำซ้อนและไม่สร้างผลกระทบตามมาในภายหลังค่ะสำหรับประเด็นถัดไปนะคะเป็นมติครม.ค่ะโดยมติครม.ในส่วนนี้นะคะจะเป็นการเพิ่มเติมนอกเหนือจากการปรับหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะที่ท่านรองเอกนิติเพิ่งได้แถลงไปค่ะโดยยังมีอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญคือเกณฑ์หนี้สินค่ะที่มีการแก้ปัญหาข้อมูลที่อาจทำให้ประชาชนถูกนับหนี้เกินจริงตัวอย่างเช่นหนี้ธ.ก.ส.ที่เป็นสินเชื่อเพื่อการเกษตรแต่ถูกบันทึกอยู่ในสินเชื่อประเภทอื่นจะให้แยกเฉพาะยอดหนี้ส่วนที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรออกมาคำนวณค่ะในส่วนของสินเชื่อโครงการผลิตภัณฑ์ชุมชนซื่อสัตย์ของธนาคารอิสลามซึ่งผู้แทนมัสยิดจะเป็นผู้ลงนามแทนแต่ไม่ได้กู้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวก็จะไม่นำเป็นภาระหนี้เพื่อตัดสิทธิ์ของบุคคลนั้นรวมถึงวงเงินค้ำประกันสินเชื่อของบสย.หากยังไม่ได้เกิดภาระหนี้คงค้างจริงก็จะไม่นำมานับซ้ำเป็นหนี้ของผู้ลงทะเบียนอีกเพราะอาจซ้ำกับสินยอดสินเชื่อที่กู้จากสถาบันการเงินอยู่แล้วนะคะโดยส่วนคำถามที่สำคัญอีกอันนึงคือถ้าจากการที่สถานะการกู้สถานะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมนั้นไม่ผ่านแต่เข้าเกณฑ์ใหม่จะได้รับสิทธิ์อัตโนมัติหรือไม่นะคะตรงนี้ผู้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ไว้แล้วเท่านั้นจะถูกนำมาตรวจสอบใหม่ตามหลักเกณฑ์ที่ปรับแล้วค่ะและจะประกาศผลรอบทบทวนในวันที่30กันยายนนี้สำหรับผู้ที่ผ่านคุณสมบัติจะยืนยันตัวตน eKYC เรียบร้อยแล้วและรับสิทธิ์พร้อมกันในวันที่1ตุลาคมนี้ค่ะอีกประเด็นถัดไปนะคะจะเกี่ยวกับการสร้างหลักประกันให้ประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติค่ะ

0: พันธ์ของโครงการนี้คือจากเดิมเมื่อเกิดภัยพิบัติรัฐจะต้องพิจารณาเยียวยาเป็นครั้งๆไปก็จะนำระบบประกันภัยเข้ามาช่วยรองรับความเสี่ยงเพื่อให้ประชาชนได้รับเงินช่วยเหลือเร็วขึ้นและครอบคลุมความเสียหายได้มากขึ้นโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่เสี่ยงและกลุ่มเปราะบางในส่วนของผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปีนี้ตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายน2569ซึ่งเป็นช่วงก่อนกรมธรรม์ใหม่เริ่มคุ้มครองยังคงได้รับความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์เดิมคือกรณีบ้านได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครัวเรือนละ 9,000 บาทและกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มหรืออุทกภัยโดยตรงรายละ2ล้านบาทขณะเดียวกันจะมีการตรวจสอบไม่ให้การจ่ายเงินจากประกันซ้ำซ้อนกับมาตรการเยียวยาอื่นของรัฐนะคะรวมถึงดูแลเรื่องฐานข้อมูลเพื่อไม่ให้ประชาชนตกหล่นโดยเฉพาะผู้เช่าอาศัยผู้ที่ไม่มีทะเบียนราษฎรและประชาชนในพื้นที่ห่างไกลเป้าหมายคือเมื่อเกิดภัยพิบัติประชาชนต้องมีหลักประกันและได้รับความช่วยเหลือเร็วขึ้นไม่ต้องรอการออกมาตรการเยียวยาเป็นรายเหตุเพียงอย่างเดียวต่อไปค่ะต่อไปเป็นมติแต่งตั้งนะคะโดยในวันนี้ครม.มีมติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงทั้งสิ้นหลายกระทรวงด้วยกันค่ะโดยกระทรวงการคลังค่ะนางธราพรสิงหพันธ์มหิตาฟองกุลดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงนายคณาวุฒิสิทธิธีรพันธ์ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงนางสาวสภัทรพรธรรมาพรธิราชดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงนายธีรลักษณ์แสงสนิทดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมธนารักษ์นางสาวจิตรานีสนันดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงนางสาวสลักจิตพงศ์สิริจันทร์ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสัมภากรนายอธิบดีวัฒนากุลดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะนายพลจักรนิ่มวัฒนาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกระทรวงยุติธรรม6รายด้วยกันค่ะได้แก่นางทารินีแสงสว่างดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงนางสาวดันทรัตน์เทพดลชัยดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงพลตำรวจโทประวุฒิวงศรีนินดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงนายโกมลพรหมเพ็งดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงพันตำรวจโทพงธรธัญสิริดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนร้อยตำรวจเอกปิยะรักษกุลดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษค่ะกระทรวงวัฒนธรรมนายเจษดาชีวะวิชาวานกุลดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมศาสนาและขออภัยค่ะการแต่งตั้งข้าราชการทางการเมืองค่ะมีทั้งสิ้น2รายด้วยกันค่ะได้แก่นางสาวสัตบุตรบุญเรืองดำรงตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีค่ะนายพศหานพลดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีสำนักงานนายกรัฐมนตรีค่ะยังมีประเด็นครม.ที่น่าสนใจอื่นๆนะคะติดตามจากท่านรองพลอยทะเลค่ะ
1: สวัสดีประชาชนและสื่อมวลชนนะคะดิฉันนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะวันนี้มติของคณะรัฐมนตรีนะคะก็ยังมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้ค่ะ 1. รัฐบาลเดินหน้าปิดช่องสอบปิดช่องโกงสอบเข้างานภาครัฐรัฐบาลเห็นชอบมาตรการยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการสอบทำงานภาครัฐพร้อมมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาหารือสำนักงานกพ.เพื่อจัดทำร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องสาระสำคัญคือกำหนดให้การทุจริตในการสอบเข้าทำงานภาครัฐเป็นความผิดอาญาโดยเฉพาะผู้กระทำผิดจะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐทุกแห่งและเมื่อคดีถึงที่สุดจะมีการจัดทำฐานข้อมูลกลางทุจริตเพื่อให้หน่วยงานรัฐตรวจสอบก่อนรับบุคคลเข้าทำงานนอกจากนี้จะเปิดช่องให้ทางประชาชนแจ้งเบาะแสในการทุจริตและเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบสวนสอบสวนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากผู้กระทำผิดเป็นข้าราชการหรือเป็นเจ้าหน้าที่รัฐจะดำเนินการทางวินัยและอาญาอย่างจริงจังรวมถึงพิจารณาโทษไล่ออกจากข้าราชการตามหลักเกณฑ์รัฐบาลยืนยันว่าการสอบเข้าทำงานภาครัฐต้องแข่งขันด้วยความรู้ความสามารถและความสุจริตไม่ใช่เงินหรือว่าเส้นสายหรือการทุจริตมาตรการนี้มีเป้าหมายเพื่อปิดช่องโกงตั้งแต่ต้นทางรักษาความเป็นธรรมให้ผู้สอบและสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบราชการค่ะเรื่องที่2ค่ะคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกระทรวง

0: ำหนดสิ่งของหรือของเสียอื่นเป็นขยะพ.ศ.ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอและมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาต่อไปสาระสำคัญคือขยายความหมายของขยะให้ครอบคลุมของเสียจากเรือเช่นสารอันตรายที่บรรจุหีบห่อบรรจุภัณฑ์ที่ใช้บรรจุสารอันตรายรวมถึงสิ่งปฏิกูลจากห้องน้ำสถานพยาบาลและบริเวณกักสัตว์บนเรือมาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อลดการทิ้งสารอันตรายและสิ่งปฏิกูลสู่ทะเลและยกระดับมาตรฐานการป้องกันมลพิษทางทะเลของประเทศไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศเจ้าของเรือผู้ครอบครองเรือนายเรือรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับแท่นจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมการทิ้งขยะตามกฎหมายเพื่อป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลและหลังจากนี้กระทรวงคมนาคมจะจัดทำหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการทิ้งขยะประเภทดังกล่าวเพื่อให้การควบคุมและบังคับใช้เป็นไปอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพค่ะและเรื่องสุดท้ายนะคะคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดขอบเขตระบบขนส่งทางรางและเขตปลอดภัยระบบขนส่งทางรางตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอและส่งให้สำนักงานคณะกรรมการพิจารณาต่อไปร่างกระทรวงที่จัดทำขึ้นเพื่อทำตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางรางพ.ศ. 2568เพื่อกำหนดแนวเขตระบบขนส่งทางรางและเขตปลอดภัยให้มีหลักเกณฑ์และมาตรฐานเดียวกันสอดคล้องกับหลักวิศวกรรมและมาตรฐานความปลอดภัยเนื่องจากระบบรถไฟมีทั้งระบบบนพื้นเหนือพื้นดินและใต้พื้นดินซึ่งมีข้อจำกัดที่แตกต่างกันสาระสำคัญคือกำหนดเขตระบบขนส่งทางรางโดยทั่วไปให้ขยายจากขอบเขตสุดของโครงการออกไปอย่างน้อยด้านละ3เมตรทั้งระบบระดับพื้นดินเหนือพื้นดินและใต้พื้นดินโดยกรณีที่ไม่สามารถกำหนดตามระยะดังกล่าวได้ให้พิจารณาตามสภาพพื้นที่หลักวิศวกรรมและมาตรฐานความปลอดภัยส่วนเขตปลอดภัยระบบขนส่งทางรางสำหรับระบบพื้นดินและเหนือพื้นดินให้ขยายต่อจากเขตระบบขนส่งทางรางออกไปอย่างน้อยด้านละ10เมตรขณะที่ระบบใต้ดินจะพิจารณาระยะตามระดับความลึกของอุโมงค์และลักษณะพื้นที่รวมถึงกรณีที่อยู่ใต้น้ำนอกจากนี้เจ้าของโครงการจะต้องจัดทำรายงานและแผนผังแนวเขตทั้งเขตระบบขนส่งทางรางและเขตความปลอดภัยเสนอต่อกรมการขนส่งทางรางเพื่อให้สามารถกำกับดูแลได้อย่างชัดเจนมาตรฐานดังกล่าวมีเป้าหมายสำคัญเพื่อความปลอดภัยของการเดินทางและการซ่อมบำรุงระบบและความปลอดภัยของประชาชนค่ะขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่านนะคะดิฉันร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะสำหรับวันนี้นะคะมติครม.ยังมีอีกหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจค่ะประเด็นแรกของดิฉันค่ะเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฉบับใหม่ค่ะวันนี้นะคะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาชีวิตคุณภาพชีวิตคนพิการตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอค่ะเพื่อปรับกฎหมายนะคะให้ทันสมัยขึ้นและทำให้การคุ้มครองสิทธิของคนพิการครอบคลุมการใช้ชีวิตจริงมากยิ่งขึ้นค่ะสิ่งที่เปลี่ยนชัดๆในร่างนี้นะคะมีหลายประเด็นอยู่ด้วยกันค่ะเรื่องแรกค่ะการขยายความหมายของคำว่าคนพิการให้ครอบคลุมถึงบุคคลออทิสติกและเป็นครั้งแรกนะคะที่กำหนดว่าการเลือกปฏิบัติพอเหตุแห่งความพิการให้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าครอบคลุมทั้งเรื่องการเลือกปฏิบัติโดยตรงโดยอ้อมรวมถึงกรณีที่ไม่จัดให้มีความช่วยเหลือหรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมด้วยค่ะที่สำคัญนะคะร่างกฎหมายฉบับนี้ค่ะไม่หยุดอยู่แค่การเขียนเรื่องเกี่ยวกับการห้ามเลือกปฏิบัติค่ะแต่เพิ่มกลไกขึ้นมารับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงคือคณะกรรมการขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการหรือคณะกรรมการวลก.ซึ่งจะมีหน้าที่พิจารณาและวินิจฉัยคำร้องที่สำคัญสามารถออกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวรวมถึงกำหนดแนวทางช่วยเหลือและเยียวยาผู้เสียหายค่ะนอกจากคณะกรรมการวลก.แล้วนะคะร่างกฎหมายกำหนดคณะกรรมการ5คณะเพื่อให้ระบบทำงานเป็นขั้นตอนตั้งแต่การกำหนดนโยบายระดับชาติคุ้มครองจากการเลือกปฏิบัติบริหารกองทุนติดตามประเมินผลกองทุนและกำกับเรื่องการเข้าถึงสภาพแวดล้อมทั้งอาคารสถานที่ระบบขนส่งและการสื่อสารตลอดจนเทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกค่ะขณะเดียวกันนะคะสิทธิ์ในชีวิตประจำวันก็จะถูกยกระดับขึ้นด้วยทั้งการเข้าถึงอาคารสถานที่ระบบขนส่งข้อมูลข่าวสาร

และการสื่อสารในรูปแบบที่เหมาะสมแต่ละบุคคลค่ะไม่ว่าจะเป็นภาษามือคำบรรยายแทนเสียงเสียงบรรยายหรือบริการล่ามภาษามือผ่านระบบโทรคมนาคมค่ะทั้งหมดนี้นะคะจึงไม่ใช่แค่การแก้ถ้อยคำในกฎหมายค่ะแต่เป็นการปรับกลไกการคุ้มครองสิทธิคนพิการให้ชัดขึ้นตั้งแต่การป้องกันการเลือก

0: พอบ้านราคาแพงค่ะแต่จะเป็นทางเลือกที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ง่ายทั้งลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานยกระดับคุณภาพชีวิตและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมค่ะที่สำคัญนะคะโครงการนี้ไม่มีภาระงบประมาณเพิ่มเติมที่รัฐบาลต้องจัดสรรแต่อย่างใดค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: มีคำถามไหมคะ
2: ครับท่านผู้ฟังครับและนี่คือการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับโดยการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้มีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมแทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ระหว่างนี้ครับอยู่ระหว่างการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับและการประชุมในวันนี้นะครับดำเนินการประชุมโดยท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีทั้ง3ท่านนะครับประกอบด้วยนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนานางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสวยกรนะครับซึ่งทั้ง3ท่านนั้นนะครับก็ได้ชี้แจงนะครับรวมถึงนำเสนอในข้อสั่งการรวมถึงมติคณะรัฐมนตรีนะครับและในวันนี้มติที่สำคัญนั้นก็คือการเสนอต่ออายุโครงการไทยช่วยไทย plus 60-40นะครับจากเดิมที่ผ่านมานั้นเราจะสิ้นสุดกันในเดือนกันยายนนี้ต่ออายุออกไปอีก2เดือนนะครับซึ่ง2เดือนนั้นก็คือเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนนะครับและในขณะนี้สำหรับสถานะผู้ที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับที่ยื่นข้อมูลไม่ผ่านนะครับวันที่30กันยายนนี้ก็จะมีการประกาศผลกันอีกครั้งในเรื่องถัดมานะครับเป็นข้อชี้แจงของทางนายกรัฐมนตรีนะครับในการที่ไม่รับรองกฎหมายทั้ง4ฉบับซึ่งเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันในวงสังคมนะครับหนึ่งในนั้นคือร่างพระราชบัญญัติทักก้านะครับหรือว่าร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค์นะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็ได้มีข้อชี้แจงต่อเรื่องนี้ว่าร่างพรบทักก้านั้นมีความซับซ้อนทั้งยังเป็นการเพิ่มงบประมาณอีกด้วยนะครับในการร่างพระราชบัญญัตินี้ทั้งนี้ในการที่จะอนุมัติร่างพระราชบัญญัติต่างๆก็ต้องดูข้อกฎหมายต่างๆรวมถึงพิจารณาที่มีความรอบคอบต่องบประมาณและเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนมากที่สุดนะครับในเรื่องถัดมาก็คือระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติซึ่งเป็นระบบประกันภัยพิบัติที่จะคุ้มครองพี่น้องประชาชน30ล้านครัวเรือนหนึ่งในนั้นนะครับก็คือการคุ้มครองในเรื่องของน้ำท่วมเรื่องของวาตภัยเรื่องของแผ่นดินไหวทั้งนี้โดยสาระสำคัญของระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินั้นก็จะทำให้พี่น้องประชาชนได้รับเงินช่วยเหลือที่รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับทั้งยังมีการดูแลฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินี้เริ่มคุ้มครองมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคมจนถึงวันที่1ตุลาคมปีหน้าก็คือปี2570นั่นเองครับ
3: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับผลการแถลงผลการประชุมของท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์มีประเด็นสำคัญซึ่งประกอบไปด้วยดังต่อไปนี้ครับรัฐบาลได้มีข้อเห็นชอบนะครับในการเปิดนะครับเปิดร่างนะครับที่ว่าการปิดช่องสอบทุจริตภาครัฐโดยผู้กระทำความผิดในการสอบของภาครัฐนั้นสามารถรับโทษทางอาญาและผู้ที่เกี่ยวข้องนั้นก็จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยมีความผิดทางอาญาทั้งระบบด้วยนะครับทั้งนี้ครับรัฐบาลจะมีข้อมูลส่วนกลางเพื่อไม่ให้บุคคลเหล่านั้นเนี่ยได้กลับมาปฏิบัติหน้าที่ในวงการราชการได้อีกโดยเน้นย้ำให้ภาครัฐนั้นผดุงความซื่อสัตย์สุจริตเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนสามารถเชื่อถือผลการดำเนินงานของภาครัฐได้ต่อไปในอนาคตครับส่วนเรื่องถัดมาครับครม.ได้อนุมัติร่างกฎกระทรวงของกระทรวงคมนาคมเรื่องของเสียนะครับเช่นการทิ้งสารเคมีที่บรรจุในหีบห่อหรือแม้แต่สิ่งปฏิกูลจากเรือโดยลดการทิ้งของเสียเหล่านี้ลงทะเล

0: ซึ่งเรื่องนี้นะครับกระทรวงคมนาคมได้เสนอร่างเพื่อกำหนดให้มีการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมโดยการไม่ให้เจ้าของเรือหรือผู้ที่เป็นเจ้าของธุรกิจเกี่ยวกับเรือในการดำเนินการเหล่านี้ถือว่าเป็นการทำผิดกฎหมายอย่างโดยตรงเลยนะครับส่วนข้อถัดมาครับคือหลักเกณฑ์ของระบบขนส่งทางรางนะครับร่างพรบฉบับนี้ของกระทรวงคมนาคมได้สอดคล้องกับการขนส่งทางรางโดยกำหนดให้ขอบเขตขยายพื้นที่ด้านข้างของรางแต่ละลักษณะออกไปข้างละ3เมตรนะครับทั้งความลึกด้วยนะครับซึ่งให้สอดคล้องกับระบบวิศวกรรมของวิศวกรรมสถานโดยให้กรมการขนส่งทางรางเป็นผู้ควบคุมรับผิดชอบโดยตรงซึ่งจะได้สร้างมาตรฐานและความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนทั้งผู้โดยสารและผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงระบบขนส่งทางรางอีกด้วยครับส่วนรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านถัดมานะครับก็คือร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรท่านก็ได้ให้ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับผลการประชุมในวันนี้ว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องพระราชบัญญัติการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับโดยครอบคลุมการใช้ชีวิตให้ดีขึ้นโดยกฎนี้นะครับให้ครอบคลุมถึงมิติของผู้ที่เป็นออทิสติกด้วยนะครับโดยแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อดูแลโดยเฉพาะครอบคลุมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้กับผู้พิการให้มีสิทธิการเข้าถึงอย่างจริงจังและก็ครอบคลุมทุกมิติด้วยส่วนเรื่องถัดมาก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือบ้านประหยัดพลังงานครับก็จะให้ผู้ที่เป็นประชาชนผู้มีรายได้น้อยนะครับสามารถเข้าสู่สวัสดิการของรัฐอย่างครบวงจรโดยโครงการนี้มีระยะเวลาทั้งสิ้น5ปีนะครับโดยผู้รับผิดชอบโครงการนี้ก็คือการเคหะแห่งชาติสามารถลดหย่อนค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนผู้มีรายได้น้อยให้เข้าถึงสวัสดิการแห่งรัฐได้อย่างแท้จริงครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือผลการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันอังคารที่22กันยายนพุทธศักราช2569ณศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลครับทางนี้ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังผลการประชุมคณะรัฐมนตรีได้ทางข่าวภาคปกติจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือติดตามได้จาก www.thaigolf.go.th ได้อีก1ช่องทางครับสำหรับการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วครับวันนี้เจ้าหน้าที่เทคนิคประกอบไปด้วยคุณภูมิพัทธิระพัทรพันธ์คุณจิรชัดเทศสายนะครับคุณสงบมีช่อและคุณบุญประกอบอบกลิ่นโดยผู้บรรยายในวันนี้ประกอบไปด้วยคุณชโลธรจัญญาและผมธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ในช่วงนี้ขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปครับขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังครับสวัสดีครับ
1: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
2: ์สื่อสารมวลชัวตอนคลิกเดียวเงินหายกับดักข่าวปลอมทุกวันนี้ข่าวไม่ได้มีแค่ในสื่อหลักหากแต่กระจายอยู่เต็มหน้าฟีดของเราและบางครั้งสิ่งที่ดูเหมือนข่าวอาจเป็นเครื่องมือของมิจฉาชีพโพสต์ไวรัลที่อ้างว่าลงทุนแล้วได้กำไรเร็วรีวิวที่น่าเชื่อถือหรือแม้แต่บทสัมภาษณ์ปลอมทั้งหมดนี้อาจนำไปสู่การหลอกโอนเงินแล้วกลโกงในรูปแบบนี้ทำงานยังไงทำไมหลายคนยังหลงเชื่อและหากตกเป็นเหยื่อแล้วเราจะทำยังไงได้บ้างวันนี้เราจะมาหาคำตอบกับทนายเกิดผลแก้วเกิดเพราะนี่คือรูปแบบหนึ่งของมิจฉาชีพที่ใช้ข่าวหรือโพสต์ไวรัลเป็นเครื่องมือค่ะ
3: เรื่องการหลอกลวงเป็นมาหลายสิบปีแล้วเพียงแต่ว่ามันเปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อยๆใช่ไหมครับเปลี่ยนวิธีการแต่พฤติกรรมของเราเนี่ยมันก็ดูคนนั่นแหละครับคือการโฆษณาโดยการหลอกลวงเห็นได้ชัดเจนที่สุดก็คือการให้ผลตอบแทนที่เกินจริงผลตอบแทนจะเกินจริงเสมอลงทุน1,000 บาทได้1,500ภายใน1 วันนี้แล้วมันก็ได้จริงเฉพาะครั้งแรกหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่ปีแบบเดิมคือกระบวนการถูกหลอกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นว่าเป็นอย่างที่เราคิดนั้นมันไม่ได้ครั้งแรกของประเทศไทยนะตอนที่เราจะตัดสินใจลงทุนอะไรก็แล้วแต่เราหาข้อมูลดีๆมันมีความน่าเชื่อถือแค่ไหนการที่จะได้ผลตอบแทนมากมายมหาศาลขนาดนั้นน่ะทำไมมันไม่เข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทำไมธนาคารเขาไม่ลงทุนเงินที่คุณได้มันเป็นเพียงกลไกอย่างที่เขาเรียกว่าตะเกียบคุณบ่อล่อปลาเก หลังจากนั้นคุณจะโอนเงินเข้าไปแล้วคุณจะไม่ได้เงินคืนเลยเพราะเขาจะอ้างนู่นอ้างนี่อ้างสารพัดสุดท้ายคุณจะไม่ได้เงินคืนนอกจากคุณจะเสียเงินเพิ่มเพราะที่ผ่านมามันเป็นอย่างนั้น
2: ถ้าเรารู้ตัวว่าตกเป็นเหยื่อสิ่งที่ตามมาไม่ใช่แค่ความเสียใจหากแต่คือคำถามสำคัญว่าเราควรทำอย่างไรต่อทันทีแล้วต้องรีบแค่ไหนเพื่อไม่ให้ความเสียหายเพิ่มขึ้นยังมีโอกาสได้เงินคืนหรือไม่และกฎหมายจะช่วยเราได้มากน้อยแค่ไหนในสถานการณ์แบบนี้หลายคนอาจยังสับสนไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนหรือกลัวว่าจะสายเกินไปแต่ความจริงแล้วทุกนาทีหลังจากเรารู้ตัวมีความหมายนะคะเพราะการตัดสินใจที่เร็วและถูกต้องอาจเป็นโอกาสเดียวที่จะหยุดความเสียหายและติดตามเงินกลับคืนได
3: ้กฎหมายแค่ไล่จับแต่เงินที่หลอกเอาไปมันเข้าบัญชีม้าจะได้อะไรครับเชิญบัญชีม้าก็รับแจ้งเปิดบัญชีรายวันพันสองพันเขาก็รับแล้วบางคนโดนไปตั้งหลายคดีก็มีทางสู้ด้วยบางคนก็อยู่ในคุกแล้วกฎหมายก็แค่ตามจับตามเก็บตามแก้ปัญหาแต่ไม่สามารถป้องกันอะไรให้ใครได้แต่มิจฉาชีพมันเปลี่ยนหน้าทุกวันเราเองก็ต้องเกรงระมัดระวังเกรงนะครับอย่าไปคาดหวังกับกฎหมายเพราะกฎหมายบางทีก็ตามหลังโจรเยอะครับ
2: ข่าวลวงวันนี้มาในรูปแบบของโอกาสจากโพสต์ไวรัลที่ดูน่าเชื่อถือสู่กลโกงที่ทำให้หลายคนสูญเงินโดยไม่รู้ตัวเพราะมิจฉาชีพใช้ทั้งความโลภและความกลัวพลาดโอกาสเป็นเครื่องมือเมื่อพลาดแล้วต้องตั้งสติและลงมือดำเนินการให้เร็วที่สุดต้องแจ้งธนาคารเก็บหลักฐานและดำเนินการตามกฎหมายทันทีแม้กฎหมายเอาผิดได้แต่การได้เงินคืนไม่ง่ายเสมอไปดังนั้นก่อนจะเชื่อคลิกหรือโอนเงินขอให้หยุดคิดสักนิดเพราะสิ่งที่ดูเหมือนโอกาสอาจเป็นกับดักที่ต้องจ่ายด้วยเงินทั้งชีวิต
4: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
6: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
7: มงคลชีวิต38ประการตอนที่22มีความเคารพหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะคณะรัฐมนตรีอนุมัติขยายเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เพิ่มวงเงิน 1,000 บาทใช้นาน2เดือนเริ่มใช้สิทธิ์1ตุลาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
6: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
7: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
6: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติขยายเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เพิ่มวงเงิน 1,000 บาทใช้นาน2เดือนเริ่มใช้สิทธิ์1ตุลาคมนี
8: ้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมต่อไปอีก2เดือนเพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่าครองชีพจากวิกฤตด้านพลังงานที่มีแนวโน้มยืดเยื้อโดยโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เพิ่มวงเงินให้ 1,000 บาทซึ่งวงเงินนี้สามารถใช้สิทธิ์ได้นาน2เดือนเริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาคมไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายนนี้ครอบคลุมทั้งผู้ได้รับสิทธิ์อยู่ในปัจจุบันและผู้ไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ทั้งกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2565เดิมและกลุ่มผู้ที่ลงทะเบียนใหม่ส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะเพิ่มวงเงินค่าซื้อสินค้าให้แก่ผู้ผ่านคุณสมบัติก่อนวันที่1ตุลาคม2569อีก700บาทต่อคนต่อเดือนจากเดิม300บาทต่อคนต่อเดือนรวมเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนในเดือนตุลาคมนี้สำหรับการยืนยันสิทธิ์ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถกดยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ได้ตั้งแต่วันที่1ถึง15ตุลาคมนี้ส่วนผู้ประกอบการที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการสามารถกดยืนยันผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนี้ปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: ส่วนร่างพระราชบัญญัติควบคุมกัญชาพ.ศ.วันนี้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแล้วเตรียมเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตามขั้นตอนต่อไปเพื่อยกระดับการควบคุมกัญชาที่เข้มงวดมากขึ้น
9: นายพัฒนาพรหมพาคารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติควบคุมกัญชาพ.ศ.หลังจากนี้เตรียมเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตามขั้นตอนต่อไปโดยสาระสำคัญของร่างกฎหมายนี้เป็นการควบคุมกัญชาตั้งแต่แปลงเพาะปลูกโดยกำหนดจะต้องลงทะเบียนระบุว่าเป็นแปลงขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่ให้สามารถติดตามแหล่งปลูกเพื่อควบคุมคุณภาพและการนำไปสกัดเป็นสารสกัดหรือการใช้ประโยชน์ของช่อดอกจะมีความชัดเจนมากขึ้นรวมถึงจะมีบทกำหนดโทษที่ชัดเจน และเข้มงวดมากกว่ากฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันยืนยันว่าปัจจุบันการใช้กัญชากำหนดให้ใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์เท่านั้นฤทธิ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: การจุฑาภัทรบุญซ่อนสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองการแข่งขันกีฬาศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานหญิงเหรียญแรกในเอเชียนเกมเพิ่มเหรียญทองที่4ให้ทัพนักกีฬาไทย
10: การแข่งขันกีฬาศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานหรือมิกซ์มาร์เชียลอาร์ตชิงเหรียญรางวัลครั้งแรกในเอเชียนเกมรอบชิงชนะเลิศรุ่นโมเดิร์น MMA 54 กิโลกรัมหญิงกัญจุฑาภัทรบุญซ่อนเอาชนะไดอาน่าโปโกเซียนจากบาเรนคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จนับเป็นเหรียญทองเหรียญแรกในประวัติศาสตร์ของการแข่งขัน MMA ของทีมชาติไทยในเอเชียนเกมนอกจากนี้เหรียญทองดังกล่าวยังนับเป็นเหรียญทองเหรียญที่4ของทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้อีกด้วยปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: รัฐมนตรีต่างประเทศกลุ่ม G7 เรียกร้องให้กลุ่มฮูตีในเยเมนยุติปฏิบัติการทางทหารต่อซาอุดีอาระเบียทั้งหมดและกลับสู่กระบวนการทางการเมืองโดยทันทีรัฐมนตรีต่างประเทศกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 อาทิสหรัฐแคนาดาฝรั่งเศสและอิตาลีออกแถลงการร่วมระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในวันนี้เรียกร้องให้กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านยุติปฏิบัติการทางทหารต่อซาอุดิอาระเบียทั้งหมดโดยทันทีรวมถึงยุติการคุกคามและโจมตีเรือพาณิชย์และขอให้กลับสู่กระบวนการทางการเมืองด้วยความจริงใจพร้อมเรียกร้องอิหร่านให้ยุติการจัดหายุทโธปกรณ์และความช่วยเหลือแก่กลุ่มฮูตีซึ่งเป็นการละเมิดมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ขอเชิญรับฟังค่ะ
1: ท่านก็ได้เดินทางมาที่สำนักงานสวัสดิการของแรงงานของเรานะคะเพื่อสอบถามข้อที่จริงร่วมกันนะคะซึ่งอยู่ในห้องประชุมเช่นเดียวกัน
2: ครับ
3: ค
1: ่ะตอนนี้อยู่ด้วยแล้วก็ในส่วนของถ้าเกิดว่ามีความเป็นนายจ้างลูกจ้างจริงทางสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนะคะก็จะติดตามให้นายจ้างมาขึ้นทะเบียนนายจ้างแล้วก็ส่งเงินสมทบประกันสังคมย้อนหลังให้กับลูกจ้างผู้เสียชีวิตได้ด้วยนะคะ
3: ค่ะถ้าส่งเงินสมทบเรียบร้อยแล้วนะคะทางลูกจ้างที่เสียชีวิตแล้วจะได้รับอะไรบ้างคะ
1: ค่ะเมื่อถ้าหากว่าส่งเงินสมทบประกันสังคมเรียบร้อยแล้วนะคะทางสำนักงานประกันสังคมก็จะสั่งจ่ายเงินตามสิทธิประโยชน์ที่ครอบครัวลูกจ้างผู้เสียชีวิตมีที่จะได้รับตามกฎหมายซึ่งก็ได้แก่ค่าทำศพและเงินทดแทนกรณีเสียชีวิตนะคะท่าน
2: ครับทีนี้กรณีที่นอกเหนือจากสิทธิประกันสังคมที่จะพึงมีพึงได้แต่นั้นเขานายจ้างต้องส่งย้อนหลังถ้าไม่ส่งก็ไม่ได้อันนี้ก็ชัดเจนไม่ส่งไม่ได้ถ้าเขายอมส่งย้อนหลังก็ถึงจะได้สิทธิ์ตามนั้นค่าปลงศพค่าจัดการศพอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าในความเป็นลูกจ้างนายจ้างให้ลูกจ้างไปทำงานและลูกจ้างไปประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตอย่างนี้เนี่ยตามกฎหมายแรงงานนายจ้างต้องรับผิดชอบในความเสียหายนี้ไหมครับต้องชดใช้ส่วนตัวในนามของนายจ้างไหมครับ
1: ค่ะในส่วนของด้านแรงงานเองนะคะก็จะมีพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวะนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่จะต้องดำเนินการให้นายจ้างเนี่ยปฏิบัติตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดถ้าเคสนี้นะคะปรากฏว่าความผิดเกิดจากการที่ไม่ดำเนินการด้านความปลอดภัยเรื่องใดเรื่องหนึ่งจนเป็นเหตุทำให้ลูกจ้างเสียชีวิตนะคะก็มีมาตรการทางด้านกฎหมายในการดำเนินคดีอาญากับนายจ้างค่ะ
2: ซึ่งแรงงานเราจะเชิญนายจ้างมาเจรจาเรื่องตรงนี้ให้ไหมครับหรือยังไงครับ
1: ใช่ค่ะก็คือในเรื่องของการดำเนินการกับนายจ้างเนี่ยก็จะเป็นโทษทางคดีอาญาแล้วก็โทษปรับนะคะแต่อันนี้เราจะต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยการเชิญนายจ้างมาพบนะคะแล้วก็ให้ข้อเท็จจริงค่ะแต่เราจะไม่ได้มีเงินเยียวยาสำหรับลูกจ้างก็จะเป็นในส่วนของสำนักงานประกันสังคมดูแลเรื่องของผู้ประกันตนนะคะ
2: ใช่เข้าใจครับว่าถ้ากรณีนายจ้างยอมปฏิบัติตามคำแนะนำของประกันสังคมนั่นก็จะได้สิทธิ์ที่จะเกิดขึ้นตามมาในภายหลังแต่ว่าในการคุ้มครองสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่จะต้องให้นายจ้างรับผิดชอบต่อลูกจ้างที่ทำงานให้กับนายจ้างแล้วเสียชีวิตในลักษณะอย่างนี้ซึ่งก็ไม่ได้เป็นรูปของบริษัทนะ
3: ค่ะ
2: นายจ้างรับเหมากันเล็กๆน้อยๆนี่แหละนะครับถามว่าเรื่องนี้ทางกรมสวัสดิ์หรือสวัสดิการแรงงานเนี่ยเราจะสามารถจะเคลียร์ให้นายจ้างยินยอมชดใช้นะครับให้กับลูกจ้างให้เป็นที่พอใจและสรุปจบลงได้ไหมหรือว่าไม่ได้หรือถ้าได้จบตรงนี้ไหมถ้าไม่ได้จะต้องไปฟ้องไปร้องกันยังไงไหม
1: ค่ะกรณีถ้าเป็นการใช้มาตรการทางด้านกฎหมายไปบังคับให้นายจ้างจ่ายค่าสินไหมนะคะขออนุญาตเรียกแบบนี
2: ้
1: ในกฎหมายของแรงงานเองไม่ว่าจะเป็นพรบคุ้มครองแรงงานหรือพรบความปลอดภัยจะไม่มีในเรื่องการเยียวยาด้านทางด้านการเงินนะคะที่เป็นอุบัติเหตุแล้วไปช่วยเหลือเยียวยาลูกจ้างนะคะ
2: อันนี้กรมสวัสดิ์ไม่ต้องไม่มีตรงนี้อันนี้เข้าใจ
1: ใช่
2: แต่จะทำให้นายจ้างต้องชดใช้ได้ไหมครับ
1: ทำให้นายจ้างต้องชดใช้ถ้าชดใช้ให้กับตัวลูกจ้างเองเนี่ยไม่มีจริงๆค่ะแต่ว่าในการพูดคุยเนี่ยถ้าได้มีโอกาสในการพูดคุยนะคะคาดว่าน่าจะ
2: ทำให้นายจ้างร่วมรับผิดชอบได้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะใช่
3: อ
1: ัน
3: นี้ถ้า
2: อย่างนี้ได้ไหมครับพี่มายุรานะผมคือผมเข้าใจนะคุณพี่ดำพายก็ห่วงอยู่นะก็เป็นห่วงแหละก็ชาวบ้านธรรมดาเนี่ยก็ทำงานรับจ้างอยู่ชลบุรีลูกมาเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตลูกเพิ่ง18-19เองทีนี้ประกันสังคมก็ไม่มีนายจ้างก็ผมก็ไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะไปทำนะ
3: ค่ะ
2: ทีนี้ ถ้าเขายอมทำก็โชคดีไปก็ไอ้นี่กรมสวัสดิ์ประกันสังคมก็จะชดใช้ให้เงินก้อนหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าไม่ทำหรือทำแต่มันก็ยังได้น้อยอยู่ดีล่ะไม่เกินแสนเองอ่ะแล้วกรมสวัสดิ์เองเราก็ไม่สามารถจะไปบังคับอะไรเขาได้มากแต่ผมคิดว่าอย่างนี้ครับท่านครับท่านมยุราครับท่านแต่ว่าเราก็ต้องเรียกนายจ้างมาคุยก่อนถูกต้องไหมครับ
1: ถูกต้องค่ะ
2: เรียกมาคุยมาเจรจาและทนายจ้างยินยอมนะครับยินยอมที่จะชดเชยเยียวยาในฐานะลูกจ้างของเขาเนี่ยทำงานให้เขาแล้วก็ไปประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตยินยอมเสร็จปั๊บยอมที่จะบันทึกว่าข้าจะรับผิดชอบสารภาพจะจำนวนเท่านั้นเท่านี้เนี่ยนะครับให้เป็นเอกสารนะครับถ้าทำตรงนี้ได้ต่อมาเขาจะได้มาชดใช้กันอย่างนี้ทำได้ใช่ไหมท่านทำได้ไหม
1: ก็อย่างที่นำเรียนด้านเบื้องต้นนะคะเรื่องการบังคับใช้กฎหมายให้เขามาจ่ายเนี่ย
2: เราบังคับเขาไม่ได้
1: ใช่ค่ะ
2: แต่ว่าจะช่วยเจรจาได้ไหมเป็นคนกลางได้ไหม
1: ค่ะในส่วนของการช่วยเจรจาสามารถทำได้ถ้าเรามีโอกาสได้พบกันกับนายจ้างนะคะซึ่งตอนนี้กำลังดำเนินการที่จะตามหานายจ้างอยู
2: ่ต้องเชิญนายจ้างมาเนาะ
1: ใช่ค่ะ
2: อย่างนี้ได้ไหมล่ะครับท่านครับเพื่อให้มันเสด็จน้ำอ่ะเนาะคืออยากให้ท่านมยุราเนี่ยเป็นในฐานะที่เราดูแลคุ้มครองจ
3: ้
2: างแรงงานอยู่แล้วเนี่ยนะครับอยากให้เชิญทางอัยการคุ้มครองสิทธิ์นะอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่จังหวัดหนองคายซึ่งท่านมีหน้าที่ในการที่จะไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเหล่านี้อยู่แล้วเนี่ยเนา
3: ะ
2: นะครับให้นายจ้างรู้สิทธิ์ให้ลูกจ้างได้รู้ว่าเขามีสิทธิ์อะไรที่จะได้นายจ้างจะต้องทำหน้าที่ตามกฎหมายยังไงถ้าคุยกันเสร็จแล้วนายจ้างโอเครู้แล้วถ้าผมไม่ช่วยเขาเนี่ยนะผมอาจจะต้องถูกดำเนินคดีนะอะไรเงี้ยโดยให้อัยการเป็นคนกลางอย่างนี้อีกแรงหนึ่งดีไหมครับท่านฮะ
1: ค่ะด้วยความยินดีกับท่านซึ่งตอนนี้นะคะเราก็อยู่ระหว่างดำเนินการประสานนั้นที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็ได้คุยกับคุณแม่ซึ่งคุณแม่เองก็ได้ไปปรึกษาหลายๆหน่วยงานเราก็ยินดีที่จะเป็นคนกลางในการที่จะถ้าเกิดว่าเราได้พูดคุยกับนายจ้างแล้วเรายินดีที่จะให้ทุกหน่วยงานนะคะไม่ว่าจะเป็นท่านอัยการคุ้มครองสิทธิ์หรือยุติธรรมจังหวัดนะคะเข้ามาร่วมรับฟังแล้วก็เป็นคนกลางให้กับทั้งสองฝ่ายอะค่ะท่าน
2: ดีจังเลยท่านเพราะว่าเราก็ไม่ประสงค์ว่ามันจะต้องไปฟ้องไปร้องกันนายจ้างเขาก็ไม่ประสงค์ให้เกิดอุบัติเหตุเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนาะ
3: ใช่ค่ะ
2: พี่ดำไพ
3: พี่ดำไพครับ
2: พี่ดำไพครับ
3: ยังอยู่ไหมเอ่ย
2: เอาละเดี๋ยวทางท่านมยุรานี่แหละจะเป็นตรงกลางให้เนาะเดี๋ยวเชิญนายจ้างมาแล้วก็ยุติธรรมจังหวัด
3: อัยการ
2: อัยการคุ้มครองสิทธิ์นะครับแล้วก็คุยกันเจรจากันว่าได้แค่ไหนอะไรได้อะไรไม่ได้และถ้าได้แค่ไหนอย่างไรถ้าเขาไม่รับผิดชอบเลยเดี๋ยวอัยการจะเป็นตัวชี้ให้นะโอเคไหมครับพี่
1: โอเคค
2: ่
1: ะ
2: เนาะแล้วก็ต้องขอบคุณพี่มยุราสุขนอกด้วยเนาะ
3: ค่ะ
2: ที่ทำหน้าที่เป็นตรงกลางนี้ให้เป็นอย่างดีเลยกรณีนี้นะ
1: ค่ะที่ความยินดีค่ะท่าน
2: ขอบพระคุณนะครับขอบคุณทั้งสองท่านนะครับ
3: ขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
3: ค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่รายการต้องการนะให้มีหน่วยงานเนี่ยเป็นข้อต่อข้อกลาง
2: ใช่
3: นะคะในการแก้ไขปัญหา
2: เป็นโซ่ข้อกลางนะฮะ
3: ใช่โซ่ข้อกลาง
2: พี่ใหญ่ดึงมากเดี๋ยวจะโค่จะโซ่จะหลุด
3: ไม่อันนี้คือก็ดูเป็นห่วงอ่ะ
2: เป็นห่วงอ่ะผมเป็นห่วงเขาอ่ะ
3: ฟังแล้วก็กังวลก่อนเข้ารายการยังถามพี่เลยว่าสายนี้เข้าไหม
2: ใช่ไหมเมื่อกี้น้องฝนก็ถามบอกเพราะว่านี่ประสานตั้งแต่เมื่อวานแล้วจนกระทั่งเช้านี้ก็ตามแล้วถึงบอกว่าให้มารอเนี่ยให้มาเพื่อให้อยู่ในช่วงเวลารายการพอดี
3: ที่นัดบ่ายโมงให้เขาไปที่รายงานจังหวัด
2: ใช่ครับ
3: นะแล้วก็เพื่อให้คุยกับท่านมยุราเนี่ยแหละ
2: ใช่นะครับเดี๋ยวเราจะไปสายต่อไปวันนี้จะไปให้เร็วนะคุณสายวัฒน์สันจากสุรินทร์สวัสดีครับ
3: คุณสายวัฒน์สันคะ
4: ดีค่ะได้ยินค่ะ
3: ค่ะถูกฟ้องร้องเรื่องการจำยอมภาระจำยอมเหรอฮะ
4: ใช่ค่ะ
2: เอาอย่างนี้นะเอาละคุณพี่เนี่ยส่งข้อมูลมาทางเฟซบุ๊กเนาะเนี่ยใครจะร้องทุกข์เนี่ยส่งข้อมูลส่งหลักฐานส่งคำฟ้องมาทางเฟซบุ๊กถนอมอ่อนเกศพลมาถึงน้องฝนมาถึงเราเราก็จะได้ดูข้อมูลแล้วผมก็ได้อ่านคำฟ้องของคุณไปแล้วนะครับแล้วพอเข้าใจแล้วว่าคุณถูกฟ้องเรื่องอะไรคำถามคือคุณรับหมายฟ้องมาวันที่เท่าไหร่ครับ
4: รับหมายฟ้องมาเมื่อประมาณวันที่15นี่แหละค่ะ
2: 15กันยานะ
4: ใช่ค่ะ
2: จะต้องขึ้นศาลวันที่เท่าไหร
4: ่ขึ้นศาลวันที่9พฤศจิกา69ค่ะ
2: 9พฤศจิกา69คุณรับหมายหรือเขาปิดหมายหน้าบ้านครับ
4: ในนี้เขาเขียนว่าปิดหมายค่ะ
2: ปิดหมายแปลว่าไม่มีคนรับที่บ้านเวลาศาลเจ้าหน้าที่ศาลมาส่งหมายศาลหมายคำฟ้องอ่ะนะเวลาเขาฟ้องปั๊บเขาก็จะมาเจอเจ๊ฝนเป็นจำเลยใช่ไหม
3: เจ๊ฝนไม่อยู่อ่ะเจ๊ฝนไม่อยู
2: ่ไม่อยู่แล้วไปไหนอ่ะ
3: ก็ไปธุระข้างนอกบ้าน
2: อ่
3: ะ
2: ไม่อยู่เหรอ
3: ใช่
2: นั่นก็ปิดหมายว่าหน้าบ้านนะครับปิดหมาย
3: มันเคยเกิดกรณีแบบนี้ขึ้นใช่ไหม
2: ก็มันไม่รับก็ปิดหมายสองอย่างนะครับกรณีที่รับเนี่ยกรณีที่จำเลยอยู่บ้านรับหมายอันนี้เป็นคดีแพ่งนะ
3: ถ้
2: าคดีอาญานี่ไม่ต้องเลยครับตำรวจมาจับเอาเลย
3: นี่เป็นแพ่ง
2: อันนี้เป็นแพ่งนะก็จำเลยรับหมายพอรับหมายเสร็จปั๊บมาอ่านไม่ใช่รับหมายรับคำฟ้องนะหมายฟ้องนะรับปั๊บก็อ่านเสร็จปั๊บเฮ้ยทำไมฟ้องฉันอย่างเงี้ยทำไมฟ้องฉันอย่างเงี้ยทำไมฟ้องว่าฉันเป็นอย่างงี้เราจะแก้คำฟ้องนั้นยังไงเพราะงั้นถ้าเราจะแก้คำฟ้องเราก็ให้ทนายเนี่ยร่างคำฟ้องร่างคำให้การไม่คำฟ้องเพราะคำฟ้องก็ฟ้องเราแล้วเราก็ร่างคำให้การไปยื่นต่อศาลเสียภายใน15วันถ้ารับหมายต้องยื่นภายใน15วันแต่ถ้าไม่รับหมายเขามาปิดนี่30วันต้องยื่นถ้าไม่ยื่นพอวันขึ้นศาลไม่มีอะไรไปแก้ไงเพราะไม่ได้แจ้งไว้ไม่ได้ไปอยู่ๆฉันจะไปบอกในศาลศาลไม่ได้รับฟังนะท่านแม่ให้โอกาสเลยนะเพราะว่าตามหลักก็คือต้องยื่นคำให้การถ้ารับหมาย15วัน
3: ถ้าปิ
2: ดหมาย30วันถ้าไม่ทันขอขยายได
3: ้ขอขยายในระหว่าง15หรือ30วันนั้น
2: ใช่ครับต้องไปยื่นขอขยายว่ามันไม่ทันแล้วน
3: ะ
2: ทีนี้ให้คนไปยื่นคนไปยื่นคือใครก็คือทนายถ้าเราไม่มีทนายทำเองได้ไหมทำเองได้ทำยังไงฉันเขียนไม่เป็นไปศาลก่อนเลยวันก่อนมีบอกน้องไปเลยศาลสมุทรปราการนะคดีเยาวชนและครอบครัวไงที่เขาฟ้องสามีฟ้องหย่าใช่ไหมเธอจะขึ้นศาลอยู่แล้วไม่ทันเธอไปศาลเลยนะไปขอแบบฟอร์มที่ศาลที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของศาลแล้วแบบฟอร์มนั้นมาเขียนเลยเขียนเลยว่าที่เธอจะมาขอเลื่อนเนี่ยเพราะอะไรให้เหตุผลเพราะอะไรแล้วก็แนบหลักฐานเหตุผลว่าที่ฉันขอเลื่อนเพราะอะไรฉันยังไม่มีทนายฉันยังไม่รู้ฉันเพิ่งได้รับหมาย
3: ต้องเป็นเหตุผลที่สมเหตุสมผล
2: สมเหตุสมผลแล้วก็ยื่นศาลก็ท่านเห็นปั๊บมีเหตุผลท่านก็ให้เลื่อน
3: ขยายได้
2: เลื่อนเสร็จปั๊บก็มีเวลาตั้งตัวเพราะฉะนั้นของคนตอนนี้หมายมาแล้วขึ้นศาลวันที่9พฤศจิกาแล้วเขาฟ้องเป็นพระจำยอมเพื่อขอเปิดทาง4เม็ดใช่ไหมตามคำฟ้องเนา
4: ะ
2: ของคุณนี่เขาฟ้องคุณในฐานะทายาทหรือฟ้องเจ้าของโฉนด
4: ทายาทค่ะ
2: ทายาทฟ้องทายาทเพราะว่าเจ้าของโฉนดที่ดิน
4: เสียชีวิตไปแล้ว
2: เสียชีวิตไปแล้วเนาะเป็นอะไรของกับคุณน่ะ
4: เป็นมารดาค่ะ
2: เป็นแม่คุณแม่เสียชีวิตเขาฟ้องอันนี้เขาฟ้องทายาทนะครับซึ่งเขาบอกว่าเขาเคยเจรจากับคุณแม่ตั้งแต่คุณแม่ยังมีชีวิตอยู่ว่าจะขอซื้อแต่ปรากฏต่อมาคุณแม่เสียชีวิตก
3: ็
2: ไม่ได้ซื้อขายทางกันนะครับทีนี้มาเจรจากับทายาทเขาคือคุณ
3: วสันต
2: ์คุณสายวสันต์ไม่ยอมใช่ไหมไม่ยอมเขาก็เลยไปฟ้องเพื่อเปิดทางแล้วเขาอ้างว่าเขาใช้ทางนี้มานานหลายปีเกิน10ปีเขาฟ้องเป็นพระจำยอมพระจำยอมมันอาจจะไม่มีค่าตอบแทนไงแต่ถ้าซื้อเนี่ยมีค่าตอบแทนแน่แต่พอเป็นพระจำยอมมันต้องพิสูจน์ได้ว่าอาจจะไม่มีค่าตอบแทนมีหรืออาจจะไม่มีค่าตอบแทนแล้วก็ดุลพินิจของศาลทีนี้คุณจะสู้หรือคุณจะยังไงครับคุณจะยอมตามพระจำยอมหรือไม่ยอม
4: คือหนูไม่ยอมรับตรงที่บอกว่ามันเคยเป็นทางผ่านมาก่อน4เมตรซึ่งมันไม่เป็นความจริงนะคะแต่ก่อนมันไม่มีทางเลยมันเป็นแค่แปลงว่างเปล่าเฉยๆที่มันมีต้นไม้น้อยใหญ่แล้วก็เป็นหลุมเป็นบ่อนะคะมันเป็นเหมือนแปลงนาเก่าสมัยก่อนของ
2: มันไม่ได้เป็นทางใช่ไหม
4: มันไม่เป็นทางเลยค่ะแต
2: ่แล้วที่เขาฟ้องคำฟ้องที่เขาฟ้องเปิดทาง4เม็ดเนี่ยมันเข้าทางนั้นฟ้องเพื่อเปิดทางนั้นเข้าไปบ้านเขาอยู่ข้างในหรือเป็นที่ทำกินของเขาหรือเป็นอะไร
4: เป็นที่สวนค่ะยังไม่ใช่บ้าน
2: ไม่บ้านฟ้องเพื่อเปิดทางเข้าสวน4เม็ดอ้างว่าตรงคือตามคำฟ้องอ้างว่าเป็นทางที่ใช้สอยมานานแล้วอะไรเงี้ยนะถูกต้องไหมซ
4: ึ
2: ่งคุณอยู่บ้านนี้มาตลอดใช่ไหม
4: หนูคือที่นี้เพิ่งซื้อต่อจากย่านะคะ
2: ซื้อต่อมา
4: ใช่ค่ะมันไม่ใช่ที่มันเป็นที่ต่อหนูอ่ะหนูเป็นบ้านข้างเคียงน้องหนูซื้อต่อจากย่าหนู
2: ซื้อต่อมาอีกทีนึงนะแปลงเนี้ยนะแล้วมันมีปัญหาเนี้ยใช่ไหมซื้อเข้ามา
4: ใช่ค่ะ
2: แล้วที่ของคุณแม่คุณที่ซื้อมาเนี่ยกับแปลงทางที่เขาฟ้องเนี่ยเขาติดกันไหม
4: ติดกันค
2: ่
4: ะ
2: แล้วคุณรู้ประวัติไหมว่าที่สองที่นี้เคยเป็นแปลงเดียวกันมาก่อนไหมรู้ไหมหรือไม่รู
4: ้รู้แต่ว่าหนูไม่ได้รู้ในทางกฎหมายค่ะหนูรู้แค่ว่า มันเป็นที่ดินแปลงเดียวกันที่ดินมรดกที่คุณทวดแกแบ่งให้ลูกๆทุกคนนะคะ
2: แล้วแบ่งแยกออกมาใช่ไหมและแบ่งแยกออกมาใช่ไหมแล้วแบ่งแยกออกมาเป็นเขากับเราถูกต้องไหม
4: ค่ะมีหลายแปลงอยู่ค่ะ
2: แล้วต่อมาเราก็มาซื้อถูกต้องไหม
4: ค่ะ
2: อันนี้ดูดีๆนะถ้าจะไปสู้คดีนะต้องดูดีๆนะ
3: ค่ะ
2: ก็อาจจะไปเจรจากันก่อนก็ได้หรือคือคุณจะไม่ยอมเลยหรือว่าจะยอมเจรจาหรือจะยอมขายที่อย่างที่เขาต้องการหรือยังไง
3: เจรจายังอะคะ
4: ก็ถ้าสมมติว่าเราสามารถเจรจาว่าซื้อขายกันอะไรอย่างนี้ได้ก็อาจจะเป็นเช่นนั้นแต่ถ้าทางนั้นเขาไม่ยอมก็อาจจะเปลี่ยนใหม
2: ่ในหมายฟ้องในหมายฟ้องเนี่ยเขาบอกว่าเขาอยากจะซื้อแต่ว่าทางเราไม่ได้ขายแล้วก็ต่อมาคุณแม่เสียลองดูนะถ้าผมดูจากหมายเนี่ยผมคิดว่าแล้วก็ดูจากประวัติของที่เนี่ยมันเคยเป็นแปลงเดียวกันมาก่อนนะซึ่งถ้าเป็นแปลงเดียวกันมาก่อนถ้าตีความว่าเป็นแปลงเดียวกันมาก่อนเนี่ยมันแบบไม่ต้องมีค่าตอบแทนเลยนะและที่ทุกที่มันต้องมีทางออกนะ
3: ใช่ค่ะ
2: ถ้าลองดูว่าถ้า

0: เราก็โอเคคนรู้จักกันติดกันก็ลองคุยกันดูถ้าตกลงกันได้ก็โอเคถ้างั้นฉันเธอแทนที่จะได้พระจำยอมก็เธอซื้อทางฉันไปซื้อทางกว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่คิดเป็นจำนวนเนื้อที่เท่าไหร่หรือแลกที่กับทางก็ได้เราเอาที่เอาทางให้เขาเอาที่ของเขาให้เราข้างหน้าคือแลกที่กับทางก็ได
1: ้
0: หรือซื้อขายกันก็ได้ถ้าซื้อขายกันได้ดีที่สุดเขาก็จะมีทางของเขาก็จะพัฒนาปรับปรุงได้แต่พระจำยอมแม้จะได้พระจำยอมพัฒนาปรับปรุงต้องขออนุญาตเจ้าของที่ค่ะใช่ลองดูนะไปคุยกันก่อนนะอยากให้คุยกันก่อน
2: นะคะที่ทำให้คนตายแกน้อยเนื้อต่ำใจนะคะแกก็เลยไม่ขายให้ตอนแรกก็เจรจาว่าเอออยากจะขายให้นั่นแหละพอดีแกเจอเหตุการณ์ที่แบบว่าก็คือยังไม่ได้ตกลงราคาไม่ได้ซื้อขายอะไรกันเขาก็มาตัดต้นไม้ในบริเวณของเรา
0: ครับ
2: ทำเกินแล้วไม่บอกเราเงี้ย
0: อย่างนี้ได้ไหมอย่างนี้ได้ไหมครับ
1: คุณสายวสัน
0: อย่างนี้นะคุณไปคุยกับเขาเนาะแล้วก็ชวนเงินไปที่อัยการคุ้มครองสิทธิ์สุรินทร์อยู่อำเภออะไรครับเนี่ย
2: อยู่อำเภอชุมพลบุรีค่ะ
0: ชุมพลบุรีน่าจะไปขึ้นศาลหมายศาลอะไรที่สุรินทร์ศาลอะไร
2: รัตนบุรีค
0: ่
2: ะ
0: ศาลรัตนบุรีลองดูครับไปพบอัยการและอัยการไกล่เกลี่ยให้ตกลงกันได้จบแล้วก็ยกถอนฟ้อง
1: ใช่ค่ะง่ายที่สุดนะ
0: แล้วเขาก็ซื้อเขาก็ได้ทาง
1: ค่ะ
0: ที่ดินที่มีทางเป็นของตัวเองที่ข้างในเขาก็มีราคา
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าเป็นพระจำยอมก็อยู่เย็นในสภาพแบบนั้นแหละ
1: ก็ไม่มีราคา
0: และเราเองก็เลี่ยงไม่ได้
2: น
0: ี
2: ่คือสามารถใช้พื้นที่ได้ใช่ไหมคะเพียงแต่ว่าไม่สามารถเข้ามาทำการใดๆอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ถ้าเป็นพระจำยอมเราใช้ได้เขาใช้ได้แต่เขาจะใช้ยังไงก็จะไปถมที่ปรับปรุงต้องขออนุญาตเราทำโดยพละการไม่ได้แต่ถ้าเราขายทางไปแล้วก็เป็นเรื่องของเขาไป
1: ค่ะ
0: ขายทางให้เขาขายที่ให้เขาใช่นะลองดูนะผมคิดว่าถ้าเจรจากันได้คุยกับเขาแล้วก็ไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ให้ท่านเจรจาให้จะขายหรือลองคุยกันเองก่อนเอาตกลงเฮ้ยเราขายกันดีกว่ามั้งเธอก็ได้สบายใจฉันก็ได้สบายใจอะไรเงี้ย
1: ก็
0: ลองดูได้ถ้าตกลงกันได้ปั๊บไม่ต้องไปพบอัยการทั้งนั้นแหละไปหาที่ดินให้มาทำการดังวัดเลยตกลงกันได้เสร็จปั๊บทำสัญญาจะซื้อจะขายกันเรียบร้อยก็เดี๋ยวฝ่ายโน้นที่ฟ้องเราก็ไปถอนฟ้องเราก็ไม่ควรจะไปเสียเวลาไปจ้างทนายให้เสียตังค์อีกอ่ะ
1: ถ้าเจอ
0: จริ ง
1: ไห
0: มอย่างน้อยก็ 4-5 หมื่นนั่นเนี่ย
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วพระจำยอมเออเราก็ไม่รู้ว่าผลจะเป็นยังไงเนาะ
2: ค่ะ
0: โอเคไหมครับ
2: โอเคค่ะ
0: นะแล้วถ้ายังไงก็ทักมาปรึกษาเพิ่มเติมได้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณสายประสาน
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: ครับ
1: ก็ไปสายต่อไปเลยนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะคุณสุชาติจากเชียงใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: คุณสุชาติอยากปรึกษาเรื่องเขาไปลงชื่อในฐานะพยานในสัญญาว่าจะชดใช้หนี้เนื่องจากยักยอกเงินลูกบ้านจองคืออะไรคะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรอยากให้เล่าให้ฟังหน่อย
3: เกี่ยวกับปัญหาเงินสัจจะของชาวบ้านที่เป็นลูกสมาชิกของเงินล้านนะครับ
0: เขามีข้อพิพาท
3: เขาได้เงินไป 200,000 กว่า
0: ครับ
3: แล้วเขายอมรับผิดว่าเขารู้เท่าไม่ถึงการขอทำสัญญาเอาชำระคืนภายใน 1-3 ปี
0: ครับ
3: แล้วก็แล้วยังไม่รู้รายละเอียดเลยว่าปีแรกจะชำระเท่าไหร่ปีที่2เท่าไหร่ปีที่3เท่าไหร่ยังไม่พูดถึงเลย
0: แล้วเขาทำสัญญา
3: ฮะ
0: แล้วทำสัญญากันหรือยัง
3: ทำสัญญาว่าเขาจะรับใช้ภายใน3ปีก็มีคู่กรณีคือผู้ยักยอกนั่นน่ะ
0: เดี๋ยวแป๊บเดียวพี
3: ่
0: แป๊บเดียวครับถามว่าสัญญาทำแล้วหรือยัง
3: สัญญาทำแล้วครับ
0: ทำแล้วให้พี่สุชาติเป็นพยานในสัญญานี้ถูกต้องไหม
3: ครับผม
0: เซ็นหรือยัง
3: เซ็นแล้วครับพร้อมกับผู้ใหญ่บ้าน
0: เซ็นแล้วผู้ใหญ่บ้านด้วยเราเซ็นด้วยเรียบร้อยแล้วนะ
3: เรียบร้อยครับพร้อมกับผู้กรณี
0: อ่ะพี่เซ็นแล้วพี่ยังงงอยู่เลยว่าตกลงว่า3ปีปีละ1เท่าไหร่ปี2เท่าไหร่ปี3เท่าไหร่แล้วพี่เซ็นยังไงล่ะที่พี่ไม่รู้น่ะ
3: คนนั้นแน่ก็เพราะว่าพ่อผู้ใหญ่บ้านเขาเอายื่นมาให้เอ้าพี่สุชาติเซ็นนี่หน่อยเป็นพยานมันบอกเงี้ยผมก็เลยมาปรึกษาทั้งผู้รู้เขาบอกว่ามันน่าจะให้ทำสัญญาใหม่อย่างเงี้ยฮะ
0: แล้ว
3: มาปรึกษาทางท่าน
0: แล้วเขานี่ไงผมต้องอยากจะรู้อยากจะคุยกับคนที่เป็นลูกหนี้ที่เขาเป็นคนเสียเปรียบอ่ะอยู่ๆและภายใน3ปีให้ชดใช
1: ้
0: ปี1จ่ายเท่าไหร่ปี2เท่าไหร่ปี3เท่าไหร่ไม่รู้ปี1 5,000 ปี2 2,000 แล้วก็ปีที่3ก็จ่ายครบบางทีเราอาจจะไม่ยอมไงดูแนวโน้มมันจะเป็นไปได้ไหมถูกต้องไหม
1: ใช
0: ่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ถ้าจะทำใหม่นะอยู่เชียงใหม่อยู่อำเภออะไรครับพี่
3: อำเภอดอยหล่อครับอำเภอสุดท้ายของจังหวัดเชียงใหม
0: ่ดอยหล่อมันไปขึ้นศาลอะไรตรงนั้น ที่ใกล้ที่สุด
3: ที่ศาลใกล้ที่สุดก็น่าจะเป็นศาลหอกฮอดนะฮะ
0: ฮอดอ่าถ้างั้นดอยหล่อไปฮอดนะก็คือว่าลองคุยดูซิเอาสัญญาที่ว่านั่นแหละมาอ่านในละเอียดก่อนว่าผู้ที่ทำสัญญารับสภาพหนี้นะ
1: ค่ะ
0: นะรับสภาพหนี้นะครับคุณ

0: เนี่ยว่าจำเลยอ่ะนะรับสภาพนี้ว่าผมเอาเงินคุณไปจริงแล้วผมจะชดใช้ให้คุณเป็นภายใน3ปีโดยปี1เท่านี้ปี2เท่านี้ปี3เท่านี้ภายใน3ปีถูกต้องไหม
1: ครับ
0: ถ้าอ่านแล้วสุดอ่านแล้วข้อความที่มันค่อนข้างจะสมบูรณ์แล้วแล้วก็ชัดเจนแล้วแล้วมันต้องดูด้วยนะว่าถ้าภายในปีนี้คุณจ่ายแล้วเนี่ยแล้วถ้าคุณไม่จ่ายล่ะ
1: คนนั้นนะคร
0: ับ มันจะต้องมีเงื่อนไขไงไม่ใช่อยู่ๆแล้วลุ้นไปรอ3ปียุ่งเลยนะครับระหว่าง3ปีก็ไอ้ฝ่ายนู้นก็ยักย้ายถ่ายโอนทรัพย์สินหนีหมดเกลี้ยงเลยเราก็ไม่อยากให้เนี่ยพอพี่ปรึกษาแล้วผมไม่ต้องคิดไปถึงคนที่เขาอาจจะเสียเปรียบไง
2: ใช่ค่ะ
0: นะเพราะงั้นพี่สุชาติลองดูนะหรือว่าถ่ายใบนั้นแหละมาส่งมาให้ผมดูนิดนึงก็ได้
2: ใน Facebook ถนอมอ่อนเก
1: ตผ
2: ลนะคะ
1: ตอนนี้ใบหนังสือสัญญาอยู่ที่ผู้ใหญ่บ้านครับ
0: นั่นแหละขอถ่ายพี่ไปขอถ่ายมานิดนึงก็ได้หรือว่าพากันมาที่อัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่ศาลฮอดได้เลย
1: ครับ
0: บอกว่าเพื่อถ้าสุจริตจริงอะไรจริงก็ไปเพื่อให้มันสมบูรณ์ให้อัยการช่วยดูให้นะ
1: ครับ
0: แล้วส่วนคนเป็นพยานไม่มีปัญหาครับคนเป็นพยานอย่างเดียวอย่าให้มีปัญหาการเป็นพยานเท็จถ้าไม่เท็จแล้วก็โอเคเลย
2: ค่ะ
1: ครับ
0: ไม่เดือดร้อนอะไรไม่พยานไม่เสียหายให้การตามจริงนะก็คือเซ็นรับรองว่ารู้เห็นว่าคนนี้เป็นคนนี้โกงคนนี้เสียเปรียบแล้วก็คนนี้ก็มายอมรับสภาพนี่ก็เลยทำสัญญาเอาไว้มีผู้ใหญ่เซ็นเป็นพยานคนที่หนึ่งมีพี่สุชาติเป็นพยานคนที่สองแต่ว่าต้องอ่านก่อนนะ
2: ให้ละเอียดก่อน
0: เราไม่ใช่ว่าไม่ใช่พยานเนี่ยเซ็นปั๊บเนี่ยเข้าข้างฝ่าย
2: อันนี้ยังไม่รู้เลยว่ารายละเอียดเป็นยังไง
0: ดูนิดนึงดูนิดนึง
1: ก็เลยอยากจะเรียนถามว่าเราจะเปลี่ยนสัญญาขึ้นมาใหม่ได้ไหมคือทำขึ้นใหม
0: ่ตามที่ตกลงกันไปแต่ตกลงได้
1: ตกลงได้เน
0: า
1: ะ
0: ตกลงกันได้ครับถ้าคนที่ทำสัญญานี้สุจริตเปลี่ยนได้ครับทำได้แก้ไขได้ครับ
1: อ๋อครับ
0: เปลี่ยนได้
1: ตรงนี้แหละที่ผมหนักใจครับ
0: ตรงนี้แหละอยู่ที่ความสุจริตใจนะอยู่ที่ความสุจริตใจเพราะว่าเขาเริ่มจากการไม่สุจริตไง
2: ใช่
1: ครับ
0: เริ่มจากความไม่สุจริตแล้วมาเซ็นสัญญารับสภาพนี่ทีนี้พอมาเซ็นเสร็จปั๊บไปเขียนยังไงล่ะให้เขาเสียเปรียบอีกนะแล้วพี่ก็ไปเป็นพยานโดยที่ไม่ได้อ่านในรายละเอียดว่าเป็นไงเอาสัญญานั้นไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่ศาลฮอดก่อนนะพี่นะ
1: ครับ
0: หรือเอางี้โจทย์เบอร์1157ไปเบอร์เดียว
1: 1157
0: 1157คืออย่างนี้ครับเวลาทุกอย่างมันจะง่ายขึ้นน้องฝนครับ
2: ค่ะ
0: เบอร์ทุกท่านจดไปได้เลยเบอร์อัยการคุ้มครองสิทธิ์เบอร์กลาง1157
2: ค่ะ
0: พอเจ้าหน้าที่รับสายเสร็จปั๊บ
1: อยู่ที่บ้านผมพอดีผมเขียนเอาไว้ครับ
0: พี่ฟังแป๊บนึง
1: งานอัยการจังหวัด
2: พี่สุชาติฟังก่อนนะพี่สุชาติ
0: พี่สุชาติฟังนิดหนึ่งผมอธิบายเพราะว่าผมจะพยายามไปเร็วมีคนมารอต่อสายคุณอยู่นะ
2: ค
0: ือพอเราโทรไป1157ปั๊บสมมติน้องฝนรับสาย
2: ค
0: นที่รับสายส่วนใหญ่จะเป็นนิติกรบอกคุณครับผมขอปรึกษาหน่อยครับผมมีสัญญาอยู่แต่ผมเกรงว่าจะไม่เป็นธรรมนะครับอัยการช่วยดูให้ผมทีได้ไหมเพราะงั้นอัยการไม่ต้องให้คุณเอามาให้ผมไม่ต้องเดี๋ยวนี้อัยการใช้วิธีการคุณส่งไลน์มาเลย
2: ส่งแอดไลน์กันไป
0: ใช่ส่งไลน์ให้อัยการก็ได้สัญญาพอได้สัญญาเขาก็มาดูเวลาเขามาดูเขาจะคุยกับคุณสุชาตินะ

0: เงินแล้วตั้งแต่ปี2556คือคุณประมวลอยากสอบถามอะไรคะ
1: มันออกไม่ได้ผมไปถามเมื่อไหร่ก็บอกไปก่อนเลยก่อน
2: ได้คอยใช่ไหม
1: หรือแล้วก็3ปีก็บอกแล้วผมจะไอ้ความตอบของผมมาอยู่ตรงไหนผมแค่ไม่รู้เลย
2: เป็นที่ดินกศน5นี่มันยกระดับมาจากนค3มันเป็นที่นิคมใช่ไหมพี
1: ่ครับ
2: เป็นที่นิคมสร้างตนเองนะ
1: เดี๋ยวผมพูดสักหน่อยได้ไหมครับ
2: ครับ
1: เพราะว่าเมื่อก่อนมันเป็นไอ้สน3ปเรานี่แหละผมไปเข้าธนาคารก็ได้หลังๆมาไปเข้าได้เพราะว่าเป็นที่นิคมผมเลยไปเป็นสมัครเป็นสมาชิก5ปีให้กศน5มาครับ
0: ค่ะ
1: พอได้มาปั๊บก็บอกไปออกโฉนดได้เลยจากนั้นผมมาเข้าที่ดินก็แบบนี้แหละพอเข้าที่ดินเรียบร้อยแล้ววัดเรียบร้อยอะไรเรียบร้อยเสียทางก็เรียบร้อยนะมันก็มันมาแบบนี้แหละจะพูดยังไงอ่ะ
2: ไม่เป็นไรพี่ผมไม่พยายามจะพูดปัญหาเก่าเนาะเดี๋ยววัดทีมงานผมต่อทางเจ้าพนักงานที่ดินปราจีนบุรีใช่ไหม
1: ผมอยู่กระบี่ครับ
2: เจ้าพนักงานที่ดินกระบี่บุรีจังหวัดปราจีนบุรีถูกต้องไหม
1: ครับ
2: ไปยื่นมาตั้งแต่ปีไหนนะ
1: ผมดูในนี้มัน57
2: 57เนาะเอาเอกสารพี่ฟังอย่างเดียวนะผมไม่ให้พี่บ่นนะไม่เอาเรื่องเก่ามาวุ่นวายตรงนี้นะเพราะว่าคือไงคือให้เข้าใจว่าเรากำลังแก้ปัญหาเนาะพี่นะเราจะไม่โทษใครทั้งสิ้นเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนาะ
1: ครับ
2: ผมฟังความข้างเดียวจากพี่เพราะงั้นผมก็ขออนุญาตว่าเราจะเอาเฉพาะเนื้อๆเลยบอกว่าพี่มีหนังสือกศน5ไปขอออกโฉนดที่ดินและเจ้าหน้าที่มาทำการรังวัดเรียบร้อยหมดแล้วแต่ว่าบัดนี้ตั้งแต่57จนบัดนี้ยังไม่ได้โฉนดถูกต้องไหมครับ
1: คร
2: ับ เออเอาแค่นี้แหละเพราะงั้นเดี๋ยวเราตอนนี้ก็จะคุยกับพี่วันลบเครือวันเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรีสาขากบินบุรีพี่วันลบครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะพี่วันลบ
2: ครับผม
1: ครับผม
2: พี่วันลบช่วยอธิบายเอกสารกศน5หน่อยครับพี่วันลบครับเอกสารกศน5นี่มันคืออะไรครับ
3: คือกศน5เนี่ยมันเป็นเอกสารที่ออกโดยนิคมสหกรณ์นะครับซึ่งเป็นหลักฐานที่อะไรอ่ะที่ผู้ขอเนี่ยเขาไปเป็นสมาชิกนิคมนะครับ ปฏิบัติตามกฎหมายนิคมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ครบถ้วนแล้วนะครับเขาก็จะมีสิทธิ์ที่จะเอากศน5เนี่ยนะครับมาเป็นหลักฐานในการยื่นคำขอออกโฉนดนะครับ
2: ถ้าอย่างนค3นี่คือนิคมสร้างตนเองถูกต้องไหมครับ
3: อ๋อใช่ครับอันนี้อาศัยกฎหมายจัดที่ดินเพื่อการครองชีพเหมือนกัน
2: นค3นิคมสร้างตนเองท่านกศน5นิคมสากล
3: ใช่ครับใช่คร
2: ับอ๋อเราจะได้รู้ว่านี่มา
3: คนละกรมกัน
2: คนละกรมกันใช่ใช่ใช่
3: ใช่ครับแต่อาศัยกฎหมายอันเดียวกันนะครับกฎอาศัยพ.ร.บ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพปี2511
2: ครับ
3: ฉบับเดียวกัน
2: โอ้68ปีแล้วนะเนี่ยทีนี้พอกศน5พอนิคมสากลเขาออกให้แล้วเนี่ยเขาจะเอาไปออกโฉนดที่ดินกับกรมที่ดินมันจะต้องถือครองภายในกี่ปียังไงอะครับ
3: คืออย่างนี้ครับคือระยะเวลาเนี่ยมันมีตามกฎหมายอยู่แล้วนะครับขอเรียนอย่างนี้ขอเรียนแบบคือรายเนี่ยเราสังเกตได้ว่าคำขอตั้งแต่ปี56 57อย่างเงี้ยนะครับ
2: ครับ
3: รังวัดไว้นานแล้วให้ข้อสังเกตว่าที่อันนี้10ปีเสร็จแล้วนะครับว่าทำไมถึงยังไม่ได้
2: ใช่ครับ
3: ผู้ขอก็คงได้ติดตามกับพนักงานเจ้าที่สำนักงานที่ดินกระบินอยู่เรื่อยๆนะครับ
2: ครับ
3: อันนี้ผมขอพูดอย่างนี้เลยนะครับแต่ทีนี้เรียนข้อขัดข้องของเรื่องนี้เลยแล้วกันนะครับ จะได้กระชับนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่ตรงนี้นะครับมันมีพื้นที่ที่มันเกิดการซ้อนกันทับกันนะครับ
2: ครับ
3: ระหว่างเขตของนิคมสหกรณ์ก็คือนิคมสหกรณ์เนี่ยเขาก็ประกาศนะครับตามประกาศของคณะปฏิวัตินะครับปี15อาศัยเลขกลมๆเลยนะครับ
2: ครับ
3: เฮ้ยนี่มันไปซ้อนทับกันกับเขตป่าสงวนแห่งชาติส่วนตรงเนี้ยนะครับ
2: ครับ
3: ชื่อป่าแก่งดินสอเนี่ยครับครับ
2: ครับ
3: และพอมันซ้อนกันทับกันเนี่ยพอเป็นป่าสงวนแห่งชาติเนี่ยนะครับมันก็เป็นที่ที่ต้องห้ามมิให้ออกโฉนดนะครับเรื่องก็เลยยังไม่ได้ออกโฉนดให้อ่ะครับเนี่ยคือข้อขัดข้องนะครับ
2: ทีนี้ป่าสงวนนี่มันประกาศปีไหนอ่ะท่าน
3: ป่าสงวนอันนี้เดี๋ยวผมขอดูแป๊บหนึ่งนะครับ
2: เพราะว่าปว .15 อันนี้ป่าสงวน
0: 2510ก็คือก่อนที่
2: อ
0: ๋
2: อเป็นป่าสงวนมาตั้งแต่ปี2510
0: ใช่เพราะ
3: ใช่คร
2: ับนี้ประกาศคณะปฏิวัติมันออกปี15เพราะฉะนั้นประกาศมันทับซ้อนป่าสงวนมันจึงออกไปได้
3: ใช่ครับ
2: แต่ถ้าป่าสงวนประกาศหลังนี่อันนี้ได้

0: คืออย่างนี้นะครับคือวันนี้นะครับถ้าเราคุยกันอันนี้เป็นเรื่องของการซ้อนกันระหว่างที่ดินของรัฐถูกไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: คือที่ดินของรัฐเนี่ยการไปออกก่อนออกหลังเนี่ยเขาไม่ได้หมายความว่าไอ้นี่ออกหลังแล้วอะไรออกก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับไม่ใช่อ่ะครับ
1: คือ
0: ต่างคนต่างมีแผนที่นะครับ
1: ไม่เหมือนของเอกชนชาวบ้านมีสค.1มาก่อนถ้าของรัฐจะไม่อ้างว่าออกก่อนออกหลังนี่ไม่อ้างข้อนี้นะฮะ
0: ใช่ครับ
1: ทีนี้พอไม่อ้างข้อนี้พอปัญหาเป็นอย่างนี้เสร็จปั๊บเนี่ยคือนิคมสากลอ่ะออกให้ชาวบ้านพอถึงเวลาจะไปขอออกโฉนดอ้าวอยู่ในเขตป่าสงวนแล้วสุดท้ายกรมที่ดินเป็นคนกลางทำไงครับเนี่ย
0: คนกลางทุกวันนี้นะครับมันก็เลยอันนี้ขออนุญาตพูดเป็นภาษาแบบมันก็เลยแช่แข็งอยู่อย่างเงี้ยครับ
1: มันก็เลยทำอะไรไม่ได้พูดใช่ไหมมันก็เลยคาอยู่อย่างงี้ใช่ไหม
0: คือระดับสำนักงานเนี่ยพื้นที่เนี่ยทำอะไรไม่ได้ครับมันต้องอาศัยการแก้เหมือนที่เราพูดกันนะครับที่เคยได้ยินนะครับเรื่องของวันแมปนะครับ
1: ใช่
0: อันนี้ผมขอพูดอย่างนี้นะครับซึ่งก็ยังไม่ก็คงอยู่ระหว่างดำเนินการของหน่วยงานนะครับ
1: เพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องคาอย่างนี้ต่อไปใช่ไหมครับจนกว่าจะมีวันแมปไม่รู้ว่าแผนที่เหลือแผนที่เดียวละป่าไม้ก็แผนที่หนึ่งกรมที่ดินก็มีก็อนุกรมมีต่างคนต่างมีแผนที่ของตัวเองจนกระทั่งประเทศไทย500,000 กว่าตารางกิโลเมตรเนี่ยพอต่างคนเอาแผนที่มารวมกัน500,000 กว่าเกินเนื้อที่ประเทศไทย
2: ทำไมเยอะกว่า
1: เออนั่นแหละเพราะต่างคนต่างถือแผนที่คนละใบกันเพราะฉะนั้นเรื่องของคุณพี่ประมวลก็เลยยังต้องอยู่อย่างนี้ไปก่อนถูกต้องไหมครับพี่วรลบครับ
2: พี่วรลบยังอยู่ไหมคะ
1: พี่ประมวลยังอยู่ไหมครับ
3: ยังอยู่ครับ
1: พี่ประมวลยังอยู่นะพี่ประมวลรู้ปัญหานี้ไหมที่ท่านวรลบพูดเนี่ยรู้ไหมตอบว่ารู้หรือไม่รู้ครับ
3: มือมัน
1: ตอบผมตอบเดี๋ยวนะพี่ประมวลนะพี่ไม่เล่นเชิงกับผมนะผมถามพี่ว่าพี่รู้มาแล้วหรือยังที่ท่านวรลบพูดมาสักวันรู้มาก่อนแล้วหรือยังครับว่ามีปัญหานี
3: ้ไอ้มันไม่รู้ตรงนี้ผมถือว่าเมื่อก่อนผมนอนสามกอนอกไปเข้าธนาคารเท่าไหร่
0: ไม่ได้ยินเสียงนะครับ
1: เดี๋ยวครับเดี๋ยวครับพี่วรลบอยู่นะพี่วรลบครับพี่วรลบไม่ได้ยินนะพี่ประมวลได้ยินนะเดี๋ยวลองพี่วรลบอีกทีนึง
0: พี่
1: ได้ยินแล้วนะได้ยินแล้วนะโอเค
0: ครับ
1: ผมกำลังถามพี่
2: ประมวล
1: ว่าพี่ประมวลคือฟังดูคือพอรู
2: ้
1: แต่รู้แบบสงสัยรู้แบบสงสัยนะครับไอ้ทำไมล่ะทีนี้หลายคนก็สงสัยท่านวรลบเองก็สงสัยในตัวของท่านเองเหมือนกันน่ะสงสัยในความหมายก็คือว่ามันทับซ้อนกันอยู
0: ่อ่ะใช่ครับใช่ครับ
1: และถามว่าแล้วใครจะเป็นคนแก
2: ้ใช่
1: จนกว่าจะมีวันแมปพอมีวันแมปแล้วมันจะแก้ตรงนี้ยังไงให้เสด็จน้ำใช่ไหมครับก็ต้องรอระยะเวลาอีกระยะหนึ่งจนกว่าจะมีความชัดเจนใช่ไหมครับท่านอันนี้ก็ต้องแก้ในเชิงนโยบายถูกไหมท่านทั้งนั้น
0: ถูกต้องครับใช่ครับต้องเป็นระดับเขาเรียกฮะต้องระดับไม่ใช่ระดับพื้นที่หรอกครับ
1: ใช่
0: ระดับนโยบายแล้ว
1: ระดับนโยบายเดี๋ยวถ้าเป็นไปได้เดี๋ยวเราต้องมีสัมภาษณ์สักวันหนึ่งท่านพลพี
2: ค่ะ
1: ส่วนนายชวีท่านกำกับดูแลกรมที่ดินนะครับท่านก็มีนโยบายที่จะช่วยเหลือชาวบ้านเรื่องที่ดินอยู่เนา
2: ะ
1: เพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวจะฝากคำถามนี้ไปท่านครับว่าพื้นที่ที่มันทับซ้อนกันในแผนที่หน่วยงานของรัฐแล้วสุดท้ายชาวบ้านเขาไม่รู้จะทำยังไงเนี่ยเนาะแม้ทั้งหน่วยปฏิบัติเองก็ออกให้ไม่ได้ออกไปก็ป่าไม้ก็ต้องค้านถูกต้องไหมท่านฮะ
0: ใช่ครับคือออกไปเนี่ยคือถ้าเราออกไปวันนี้ถ้าผมฝืนออกไปทั้งที่มันเป็นที่ที่ต้องห้ามไม่ให้ออกเนี่ย
1: ครับ
0: โฉนดมันก็จะเกิดมีการตรวจสอบอะไรต่างๆนะครับ
1: แล้วพี่วรลบจะติดคุกไหมถ้าเกิดออกไปในพี่วรลบจะติดคุกไหม
0: เขาโดนครับโดนที่ไหนอย่างน้อย
1: โดน
2: ก็เลยยังต้องค้างอยู่อย่างนี้ตั้งแต่ปี56
0: อาญาทั้งแพ่งนี่โดนแน่นอนครับ
1: ใช่ยิ่งวันนี้มีข่าวเนี่ยเจ้าหน้าที่ผมเห็นเจ้าหน้าที่ที่ดินโดนฟ้องเนี่ยผมเข้าใจนะผมไม่จะไปมองว่าเจ้าหน้าที่ทุจริตก่อนนะแต่ให้เห็นว่าบางทีเจ้าหน้าที่เขาทำโดยสุจริตนี่แหละแต่ว่ามีเจอข้อกฎหมายเข้าอ่ะแล้วก็จะช่วยชาวบ้านเลยสุดท้ายก็เจ้าหน้าที่ก็ไม่มีทางเลือกอื่นได้ครับพี่วรลบขอบคุณมากครับพี่ครับผมถือว่าเป็นโจทย์ข้อหนึ่งที่เดี๋ยวรายการเรากรมประชาสัมพันธ์เนี่ยรับเรื่องนี้เดี๋ยวมีโอกาสจะได้สื่อสารเปลือกกรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยนะท่านนะในทางปฏิบัติก็จะได้ปฏิบัติกันได้ชาวบ้านก็จะได้มีความชัดเจนเนาะ
0: ครับ
1: พี่ประมวล
3: ครับ
1: นะพอเข้าใจแล้วนะอดใจนิดนึงไม่ได้มีแต่พี่คนเดียวเจอปัญหาเยอะแยะแน่นอนเลยที่ลักษณะทับซ้อนกันแบบนี้นะครับครับผมได้ครับขอบคุณพี่ประมวลนะพี่นะขอบคุณพี่วันลบด้วยนะขอบพระคุณนะครับพี่
4: คร
1: ับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
2: อ่ะโอ้ก็
1: ยังมีอีกรายหนึ่งในที่โทรเข้ามารออยู่เนี่ยที่ถามเรื่องว่าไปออกมา2ปีแล้วไม่ได้แล้วมีปัญหาเรื่องป่าไม้เหมือนกันถ้ามีปัญหาทับซ้อนกันแบบนี้ก็ชัดเจนว่าออกไม่ได้
2: ย
1: ัง
2: ออกไม่ได
1: ้คือมีนิดเดียวน้องฝนอย่างนี้ครับ
2: ค่ะ
1: ถ้ากรณีที่รัฐกับรัฐนะรัฐกับรัฐแก้ไม่ออกนะแต่ถ้าเป็นระหว่างประชาชนกับรัฐนะประชาชนกับรัฐก็คือว่าสมมุติอ่ะนส3นส3กสค1เราได้ครอบครองที่ดินแปลงนั้นมาก่อนที่จะมีการประกาศเป็นเขตป่าสงวนซึ่งส่วนใหญ่เขตป่าสงวนนี่จะประกาศประมาณสักปี500 2500น
2: ะ
1: ถ้าเราได้มาก่อนนั้นเนี่ยมาทับเราเนี่ยคุณประกาศทับเราประชาชนสู้ได
2: ้
1: สู้ก็คือไปยื่นในมารังวัดยื่นรังวัดเพื่อจะออกโฉนดถ้าไม่ออกโฉนดให้เรามีสิทธิ์ที่จะฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อที่จะไต่สวนพิสูจน์กันเรื่องของมันพิสูจน์ทราบกันได้ว่าใครได้มาก่อนใครอันนั้นคือรัฐกับประชาชนแต่พอเป็นรัฐกับรัฐปั๊บเนี่ยทำไม่ได้อย่างที่ท่านประมวลว่าท่านมันลบว่า
2: ต้องเชิงนโยบาย
1: ใช่ครับใช่ครับ
2: ไปสายคุณชูชีพต่อเลยจากเพชรบุรีค่ะคุณชูชีพคะ
5: ค่ะ
2: คุณชูชีพปรึกษาจ้าคุณชูชีพปรึกษาเรื่องโฉนดที่ดินยังไม่ได้แต่งงานจะเอาชื่อหลานมาร่วมด้วยถ้าคุณป้าเสียชีวิตแล้วต้องยื่นฟ้องอะไรอีกไหมหรือตกเป็นของหลานเลยถูกต้องไหมคะ
5: ใช่ค่ะ
1: ใช่ค่ะอันนี้คุณป้าชูชีพใช่ไหมครับป้า
5: ใช่ค่ะ
1: แล้วจะยกให้หลานเหรอครับ
5: จะให้หลานเลยค่ะ
1: จะให้หลานแต่หลานยังเป็นโสดใช่ไหมครับ
5: หลานก็เป็นโสดค่ะ
1: หลานแล้วหลานยังไม่แต่งงานต้าป้ายกที่ดินให้กับหลาน
5: ค่ะ
1: แล้วป้าเป็นห่วงยังไงครับ
5: ก็แบบไงจะยกให้เลยเหรอถ้าได้หมดแต่นี่ว่าเขาบอกว่าถ้าหาพ่อนั่นจะได้ไม่ต้องเสียค่าโอนค่าอะไรอย่างเง
1: ี้
5: ย
1: เออมันต้องเสียอยู่แล้วครับ
5: หรอ
1: ป้าไปหลานนี่เสียเท่ากับซื้อขายเลยครับ
2: แต่ว่า
1: 2.5%
2: แกกังวลว่าสมมติว่าถ้าเกิดแกจะเลี่ยงไม่เสีย
1: ไม่ได้
2: แกเสียชีวิตก่อนไงแต่แกเขียนพินัยกรรมได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะ
1: มันก็ต้องเสียครับพินัยกรรมโอนโดยพินัยกรรมก็เสียโอนขนาดนี้ก็ต้องเสียแล้วป้าไปหลานมันก็คือ 2% 2% เท่ากับซื้อขาย
2: ต้องเสียอยู่ดี
1: ต้องเสียครับป้าครับตกลงห่วงค่าโอนหรือห่วงว่าโอนให้หลานแล้วจะยังไงห่วงเรื่องไหน
5: ก็ห่วงทั้งสองอย่าง
1: ห่วงทั้งสองอย่างป้าครับอย่างนี้นะเนี่ยมาเจอรายการนี้เราเจอเรื่องเยอะไงเมื่อวานนี้จำได้ไหมน้องฝนลูกไปกู้อีออนแล้วไม่ได้ชำระหนี้อีออนนะครับค้างหนี้อีออนแล้วถูกฟ้องก็ไม่ขึ้นศาลวันดีคืนดีหลังจากนั้นไม่กี่เดือนแม่ก็โอนที่ให้ลูกเอาชื่อลูกมาใส่ไว้ในที่โฉนดของแม
2: ่แล้วตอนนี้อีออนก็มาตาม
1: หลังจากนั้นอีออนสืบเจอเลย
2: เจอทรัพย์ที่แม่เอาโอนให้เมื่อ3เดือนที่ก่อนนะ
1: ก่อนหน้านั้นไปสืบมาไม่มีทรัพย์อะไรเลยอยู่ๆแม่โอนชื่อลูกเข้าไปในโฉนดแม่อีออน
2: ตาสว่างตาลุกวาวเลย
1: ได้ทรัพย์เลย
2: ได้ทรัพย์เลย
1: เพราะฉะนั้นเพราะงั้นที่พูดตรงนี้นะป้านะถ้าป้าจะโอนให้หลานถามหลานเอ้ยเอ็งเนี่ยมีหนี้เปล่าแต่เอ็งมีหนี้เนี่ยยังไม่โอนนะ
2: เ
1: ดี๋ยวเจ้าหนี้จะมายึดที่แปลงนี้แล้วป้าก็จะไม่มีที่อยู่นะเพราะมันไปกับหนี้ไปหมดเลยนะถามหลานก่อนมีหนี้ไหมถ้าไม่มีหนี้โอนถ้าไม่มีหนี้โอนได้
2: ก็โอนเลย
1: แต่ถ้ามีหนี้อย่าโอน
5: แ
1: ต่เจ้าหนี้มายึดเอา
5: ไม่มีแต่คิดว่าเป็นชื่อร่วมแล้วเราตายแล้วก็จะตกเป็นของเขา
1: ไอ้ชื่อร่วมนั่นแหละไอ้ชื่อร่วมนั่นแหละก็ยึดไปขายได้ทั้งแปลงครับ
2: โดยแบ่งครึ่งนึงไหม
1: ใช่ไอ้ชื่อร่วมเนี่ยก็ยึดได้ชื่อเดียวนั้นยึดได้อยู่แล้วไอ้ชื่อร่วมก็ยึดได้ไปทั้งแปลงครับไปทั้งหมดแล้วครับ
2: แล้วถ้าโอน 2% แล้วจดสิทธิกับเก็บกินเหมือนพ่อแม่ให้ลูกได้ไหมฮะ
1: ได้
2: อ๋อ
1: ไม่ได้อันนั้นคือการให
2: ้
1: การให้ไปจดสิทธิเก็บกินแต่ว่าลักษณะการโอนเนี่ยมันต้องเสียภาษีเท่ากับการคนซื้อขายกัน
2: คนปกติเลย
1: ถ้าพ่อแม่ให้ลูกเนี่ยอันนี้0.5% กับ 0.5 ค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมค่าอากรรวมเนื้อ 1% แต่ถ้าพ่อปู่โอนไปให้หลานญาติโอนไปให้พี่น้องซื้อขายกันอ
2: ัน
1: นี้เต็มเลยครับ
2: ค่าเป็น 2.7
1: ซื้อขายปกติเลยค่าธรรมเนียมการโอนนะ
2: ค่ะ
5: อันนี้หมายความว่าต้องโอนอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะเนี่ย
1: ก็ถ้าทำตอนนี้กับทำหลังพินัยกรรมมีผลเท่ากันครับคุณป้า
2: เพียงว่าทำตอนนี
1: ้แต่ถ้าทำตอนนี้ก็ห่วงว่าถ้าเขามีหนี้เขาอาจจะถูกเจ้าหนี้ยึดไปแต่ถ้าเขาไม่มีหนี้เรารู้นิสัยลูกหลานของเราเขาไม่ได้ไปก่อหนี้ก่อสินก็ไม่ต้องห่วงก็โอนเขาได้นะแล้วผมอยากจะพูดอย่างนี้เนาะหลายคนที่ถามเรื่องว่าค่าโอนเท่าไหร่ค่าโอนเท่าไหร่คือทุกท่านครับเวลารัฐจะนี่วันนี้มติครม.บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเขาให้ 1,000 บาท2เดือนนะแต่รวม300นั้นเข้าไปด้วยสองเดือนเดือนละ500ไงแต่ว่ารวม300นั้นเข้าไปด้วยได้ 1,000 ถูกไหมมติครม.ล่าสุดเนา
2: ะ
1: ในโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์นะเขาให้2เดือนแต่พันเดียวนะ2เดือนพันเดียวแต่ถ้าคนถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่2เดือนพันเดียวเหมือนกันนึกออกไหม
2: นึกออกค่ะ
1: นี่คือรัฐช่วยแต่พอเราวันที่เราจะช่วยรัฐบ้างเนี่ยเสียค่าโอนบ้างเราตั้งคำถามเยอะแยะไปหมดนะ
5: ใช่มันจะเสียเยอะ
1: เราเกิดบนผืนแผ่นดินไทยที่สงบร่มเย็นบรรพบุรุษเขาสู้รบปรบมือกับข้าศึกมาเราเสียค่าโอนนิดเดียวไม่เป็นไร
2: ต่างกันตรงที่ว่าถ้าคุณป้าโอนให้หลานใครเป็นคนเสียคะค่าภาษี
1: โอ้ยก็ป้าเสียอยู่แล้ว
2: แต่ถ้าเกิดตอนคุณป้าเสียชีวิตแล้ว
1: หลาน
2: ก็เป็นคนเสีย
1: หลานก็เป็นคนเส
2: ียป้าก็เลือกเอาว่าป้าจะเสียหรือให้หลานเสีย
1: เออเอามุมนี้ก็ได้
2: เออเอาไง
1: แต่ป้าไม่อยากเสียก็มันตายก่อนเลยหลานไม่เอาแต่ถ้าจะตอนนี้ก็หลานบอกเขาก็ผมไม่มีนะ
2: ป้า
1: เสียให้ด้วย
2: ป้ามีไหม
1: ป้าครับเสียภาษีให้รัฐนะค่าธรรมเนียมให้รัฐแค่นี้ครับคิดอย่างนี้สบายใจไปสวรรค์นะสวัสดีครับ
5: มีบางคนเขาบอกว่า
1: ไม่พูดแล้วครับป้าแบ่งเวลาคนอื่นแล้วครับผมจะไปเร็วหน่อยนะสวัสดีครับสวัสดีครับไปคุณสุรศักดิ์กำแพง
2: ต่อเลยป้าไปสวรรค์เลย
1: ก็เสียภาษีให้รัฐแล้วไปสวรรค
2: ์พี่สุรศักดิ์สวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ
2: พี่สุรศักดิ์โดนคดีลักทรัพย์ประกันตัวออกมาศาลยังไม่ได้ตัดสินอยากรู้ว่าศาลตัดสินไปแล้วจะทำอย่างไรอุทธรณ์ได้ไหมเหรอคะ
4: ครับผม
1: โอเคดีมากนี่คือจำเลยโทรถามเองเลยตัวพี่เองใช่ไหม
4: ครับผม
1: พี่ถูกฟ้องข้อหาลักทรัพย์เองใช่ไหม
4: ครับ
1: เออคนอย่างนี้น่าแนะนำน่าช่วยเหลือถามเองตอบเองฟังเองเลยนะพี่นะ
4: ครับผม
1: พี่ไปลักอะไรเขาอ่ะ
4: ไอ้ท่อดึงน้ำครับ
2: ท่อเลยนะ
4: ท่อดึงน้ำครับ
1: ท่อดึงน้ำทำนาใช่ไหม
4: ท่อพญานาคครับ
1: ท่อดึงน้ำทำนาใช่ไหมท่อพญานาคใช่ไหม
4: ครับผม
1: ไปขโมยอุปกรณ์ทำนาเนี่ยในคำฟ้องเนี่ยเขาให้ลงโทษกี่ปี
4: เขายังไม่ได้ลงเลยครับเขาได้พนันไว้ฝากขังไว้ครับ
1: ฝากขังตอนนี้ประกันตัวออกมานะ
4: ผมประกันตัวออกมาก่อนครับ
1: เออน้องฝนดูให้พี่ทีได้ไหมหาข้อมูลเดี๋ยวนี้เลย
2: ดูเลยฮะ
1: ว่าการขโมยเครื่องมือทำมาหากินทางการเกษตรต้องโทษจำคุกกี่ปีเพราะมันจะหนักกว่ากันพี่รักกลางวันเลยรักกลางคืน
4: กลางเย็นแล้วก็ว่าก
2: ลางคืน
4: คร
2: ับ
1: กลางคืนนะเออหลังหกโมงเย็นเนี่ยถือว่ากลางคืนนะพี่นะ
2: มันต้องรู้เวลาด้วยพี
1: ่มันมีเวลารักกลางวันโทษเบารักกลางคืนโทษหนักรักของทั่วไปเนี่ยโทษเบาถ้ารักเครื่องมือทำมาหากินโทษหนัก
2: ค่ะ
1: เออมันโทษไม่เท่ากัน
2: จำคุก 1-5 ปีแล้วปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 100,000 บาทตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา335วงเล็บ12
1: อันนี้คือรักอะไรอ่าน
2: เลยเขาไม่ได้บอกเวลาร
1: ักอะไร
2: ลักขโมยเครื่องมือทางการเกษตรหรือทรัพย์สินและผลผลิตของผู้มีอาชีพเกษตรกรรม
1: มีโทษจำคุก 1-5 ปีแต่ปรับเท่าไหร
2: ่ 20,000-100,000 บาท
1: 20,000-100,000 ซึ่งมันหนักกว่าลักทรัพย์ทั่วไปที่มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีไงอันนั้นมัน 1-5
2: ที่5ปีอ่ะ
1: คือคำว่าไม่เกิน3ปีเนี่ยอาจจะแค่5เดือนก็ได้6เดือนก็ได้2เดือนก็ได้3เดือนก็ได้แต่พอ 1-5 ปีอย่างน้อยมันต้อง1ปีสูงสุดถึง5ปีปรับอีก 20,000 ถึง
2: 100,000
1: เพราะงั้นโทษมันหนักเพราะฉะนั้นพี่ครับ
4: ครับผม
1: พี่รับสารภาพเลยนะขึ้นศาลนะพี่นะ
4: ไอ้มันผมไปกับลูกครับจะให้ลูกรับคนเดียวอ่ะครับ
1: ฮะแล้วถูกฟ้องกี่คนอ่ะ
4: ก็2คนแล้วครับตอนนี้ลูก
2: อ๋อลูกกับพ่อเหรอ
4: ครับผมประกันออกมาคนเดียวครับ
1: อ๋อพ่อลูก2คนร่วมกันลักทรัพย์โทษก็ยิ่งหนักอีกฮะ
2: เออ
1: แล้วไปลักไก่นี่ต่อไปต้องลักไก่นะอย่าไปลักเครื่องสูบน้ำเค้านะลักไก่นี่โทษ3ปีลักเครื่องสูบน้ำทำมาหากินแล้วลักกลางคืนโทษก็ยิ่งเพิ่ม
2: เออ
4: ตอนนี้ลูกเขาบอกเขาจะรับคนเดียวครับท่าน
1: อืมแล้วเขาฟ้อง2คนล่ะ
2: ใช่ไหมเพราะโดนขัง
1: เออก็ฟ้องสองคนจะบอกว่ารับคนเดียวให้ลูกรับคนเดียวไม่ได้พี่มันตามข้อเท็จจริงตามข้อที่พี่ครับหนึ่งเอาตามข้อเท็จจริงเราไปสองคนพ่อลูกใช่ไหม
4: ครับผม
1: เออแล้วท่อสูบน้ำเขาวางอยู่แล้วก็เอาบักกลับบ้านมาใช่ไหม
4: ครับผม
1: เวลานั้นมันค่ำแล้วหลังหกโมงเย็นไปแล้วใช่ไหม
4: ครับ
1: พี่ครับพี่ขึ้นศาลจังหวัดกำแพงเพชรใช่ไหม
4: ครับผม
1: พี่มีทนายไหม
4: ไม่มีครับ
1: เอางี้ครับเดี๋ยวผมประสานให้ให้ไปพบยุติธรรมจังหวัดแล้วก็ขอทนายอาสาขอยอมรับสาภาพทุกอย่างเหมือนพี่เนี่ยพี่รับสาภาพกลางจอโทรทัศน์แล้วตอนนี้นะพี่นะ
4: ครับผม
1: เออและเพื่อให้ได้รับการรอลงอาญานะพี่นะผมเชื่อว่าศาลจะเมตตาปราณีสมมติว่าศาลชั้นต้นลงแล้วไม่รอลงอาญาเขาลงไม่รอลงอยู่แล้วแล้วยอมรับสาภาพรักทรัพย์เนี่ยลงอยู่แล้วแต่จะลงเท่าไหร
2: ่
1: ทีนี้ถ้าลงแล้วปั๊บศาลรอลงอาญาพี่ก็สบายใจได้ไม่ต้องอุทธรณ์ก็ได้แต่ถ้าศาลไม่รอลงอาญาเพราะจำคุกมันเกินโทษเกิน5ปีรอลงอาญาไม่ได้ก็อุทธรณ
2: ์
1: อุทธรณ์ผมเชื่อว่าอุทธรณ์พี่จะมีโอกาสที่จะไม่ติดคุกจริงได้ชดใช้ความเสียหายเขานะพี่นะ
4: ครับผม
1: หนึ่งเอาไปคืนและชดใช้เขานะ
4: ครับ
1: เออแล้ว
4: ยังก็เราอุทธรณ์เราต้องวางเงินไหมครับท่าน
1: ต้องประกันตัวแล้วประกันตัวในชั้นอุทธรณ์อีกตอนนี้หาเงินตอนนี้ไปหาเงินประกันลูกชายออกมาก่อนมีเงินไหมมีเงินไหม
4: ไม่มีนะครับก็ที่ประกันแล้วก็เอาของเขาที่ศาลนะครับ
1: ถามพี่ตรงๆไปเอาของเขามาทำไม
4: เขาจะเอามาดึงน้ำอะครับ
1: เอามาดึงน้ำเราแล้วเขาดึงน้ำเขาอยู่แล้วพี่ไปดึงน้ำเราแล้วไม่บอกเขาล่ะ เออหัวเราะต่อไปอย่าทำอีกนะพี่นะ
4: ครับผม
1: แล้วชวนใครไม่ชวนชวนลูกไปแล้วโดนทั้งพ่อทั้งลูกอ่ะว่าหลังชวนหมาไปที่อย่าไปชวนลูก ยังไงหมาก็ไปติดคุกเขาไม่คักคุกหมาม
2: ันไม่ช่วยได้ช่วยได้ไหมล่ะ
1: ก็อย่างนั้นหมาเป็นเพื่อนไงชวนลูกไปโดน2คนแล้วนี่ประกันตัวพ่อและลูกอยู่ในเดินจาม
2: แทนที่จะประกันลูกก่อนไหมหรือยังไง
1: เออเอานะเดี๋ยวผมช่วยนะพี่นะให้พี่ได้โทษเบาที่สุดนะพี่นะ
4: ครับ
1: เออแม่น่าเห็นใจจริงๆเลย
4: ผมต้องไปหาไอ้ทนายก่อนแล้วครับท่าน
1: เดี๋ยวไม่ต้องไปหาทนายละเดี๋ยวผมจะประสานทางยุติธรรมจังหวัดให้แล้วขอประกันตัวลูกชายออกมาก่อนคือถ้ายอมรับสาภาพทุกอย่างมันจะเร็วจะได้ไม่ต้องติดคุกนานนะมันจะได้จบนะ
4: ครับผม
1: พูดตามจริงนะพี่นะและอย่าเบี่ยงเบนความจริงเอาความสุจริตผมรับแล้วผมไปเอาเขาจริงชวนลูกชายไปนะเวลานั้นเกิดเหตุนั้นนะพี่นะ
2: แกก็ยอมรับนะ
1: อ้าวเดี๋ยวผมจะโทรไปหาหลังจากรายการนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
4: สว
2: ั
4: สดีครับ
1: ครับ
2: ไปสายต่อไปเลยนะคะ
1: ซื้อเห็นเครื่องสูบน้ำเขาไปเอามาจะสูบน้ำตัวเองแต่ไม่บอก
2: เ
1: นี่ยไปจูงวัวเขามาไง
2: เ
1: จอวัวอยู่ตัวนึงนะไปจูงเขามาเลยนะ
2: โดนจับได้ซะ
1: มันบอกว่ามันไม่ได้ขโมยวัวมันเอาเชือกไปเฉยวัวติดไปเอง
2: พี่จะหมดเวลาแล้วออกสายนึงนะ
1: ครับ
2: คุณนงคลานค่ะจากจังหวัดนนทบุรีสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
2: คุณนงคลานแฟนเสียชีวิตเหรอคะจะขายที่ดินแต่กลัวโดนหลอกเหรอคะ
1: ยังไงครับพี
6: ่คือว่ามรดกซื้อด้วยกันมันไม่ใช่มรดกซื้อที่ด้วยกัน
1: เอาอย่างนี้พี่นงคลานเดี๋ยวสั้นจะได้สั้นกระชับนะพี่นงคลานสามีเป็นสินสมรสใช่ไหม
6: ใช่ค่ะ
1: เป็นสินสมรสแล้วก็สามีเสียชีวิตมีบุตรด้วยกันไหมครับ
6: มี1คนค่ะ
1: มีบุตร1คนนะครับที่ดินเนื้อที่เท่าไหร่ครับ
6: 72ไร่ค่ะ
1: ฮะเท่าไหร่นะ
6: 72ไร่
2: 72ไร
1: ่72ไร่อยู่จังหวัดไหนครับ
6: อยู่กำแพงเพชรค่ะ
2: ค่ะ
1: จังหวัดกำแพงเพชรนะ72ไร่อยู่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับสามีเสียชีวิตเป็นสินสมรสนะครับลูกชายอายุเท่าไหร่ครับ
6: ตอนนี้45แล้วฮะ
1: ลูกชายใช่มั้ย
6: ค่ะ
1: แล้วพี่ต้องการจะขายที่ดินแปลงนี้ถูกต้องไหมแล้วมีคนจะมาซื้อใช่ไหม
6: ใช่ค่ะ
1: โอเคครับสิ่งแรกที่พี่ควรทำนะพี่นะที่พี่เป็นห่วงกังวลว่าเขาจะหลอกหรือไม่หลอกเพราะเขาคิดว่าเขาจะมาทำให้เองทั้งหมดจัดการให้เองตั้งผู้จัดการมรดกแล้วก็มาซื้อขายกันถูกต้องไหม
6: ค่ะ
1: อันนี้แหละที่พี่กังวลนะก็เลยถามดีมากครับที่พี่ถามเรื่องนี้นะคืออย่างนี้พี่จะขายก็ขายแต่อย่าไปปล่อยให้ใครมาทำแทนเพราะเราไม่รู้หรอกครับว่าคนที่ทำแทนเนี่ยเขาจะช่วยเราจริงหรือเปล่า
2: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นพี่หรือลูกชายก็ได้ไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์แม่ลูกสองคนถูกต้องไหม
6: ค่ะ
1: แม่ลูกมันจะทะเลาะกันนะฮะหัวเราะทะเลาะกันเปล่า
6: ไม่นะคะเพราะว
1: ่
6: า
1: ไม่นั่นแหละผมต้องถามคำถามนี้ว่าแม่ลูกทะเลาะกันไหมถ้าไม่ก็แปลว่าพบอัยการอัยการอย่าตั้งผู้จัดการมาดกของพ่อนี่ให้ฟรี
2: ค่ะ
1: แต่ว่าถ้าพ่อแม่กับลูกไม่ลงรอยกัน
2: ทะเลาะกัน
1: อัยการก็บอกคุณไปหาทนายเอา
2: เสียตังค์นะ
1: เสียตังค์
6: ไม่เคยทะเลาะกัน
1: ถ้างั้นก็พาลูกไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่จังหวัดกำแพงเพชรสามีเสียชีวิตที่กำแพงเพชรใช่ไหม
6: เสียที่จังหวัดนนท์ค่ะ
2: เสียจังหวัดนน
1: ท์ภูมิลำเนาเขาอยู่จังหวัดนนทบุรีเหรอ
6: จ้า
1: เพราะฉะนั้นต้องมายื่นตั้งผู้จัดการมรดกตามภูมิลำเนาของคนตายที่ศาลจังหวัดนนทบุรีนะครับแม่ลูกมายื่นและให้ลูกเป็นผู้จัดการหรือแม่เป็นก็ได้พอเป็นเสร็จปั๊บประกาศขายจะขายใครก็แล้วแต่เราเลยพอคนจะมาซื้อก็ตกลงกันนะครับถ้าตกลงกันได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายพอถึงสัญญาทำจะซื้อจะขายเกรงจะไม่ได้รับความยุติธรรมส่งมาที่รายการเดี๋ยวผมดูให้เดี๋ยวมีทนายอาสาเดี๋ยวช่วยดูให้ส่งมาเดี๋ยวดูให้พอดูเสร็จปั๊บว่าจะได้รับความเป็นธรรมเขาจะวางเงินแล้วนะ
2: ให
1: ้ไปวางที่ดิน
2: ที่ดินเลย
1: ซื้อขายจ่ายเงินกันที่สำนักงานที่ดินเลยนึกของยื่นหมูยื่นแมวที่นั่น
2: ยื่นหมูยื่นแมว
1: ยื่น
2: หมูยื่นแมว
1: ยื่นหมู
2: หม
1: ู
6: ขอโทษ
2: นะพูดจะหมดแล้ว
1: ยื่นหมูยื่นแมวที่สำนักงานที่ดินที่นั่นพอไปยื่นกันที่นั่นปั๊บป้าก็ไม่ต้องกลัวว่าจะถูกโกงทั้งหมดป้าทำเองอย่าปล่อยให้ใครมาอาสาทำให้อย่าให้คนซื้อมาอาสาทำแทนทำเองได้ฟรี
2: ไปขั้นตอนแรกก่อน
1: นะ
2: ไปขั้นตอนแรกก่อนนะ
1: ไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่ศาลจังหวัดนนทบุรีโทรไป1157ปรึกษาสอบถามทั้งหมดก่อนว่าต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง
2: ก่อนไป
1: โอเคไหมครับ
6: เดี๋ยวป้าไม่ค่อยถนัดเดี๋ยวค่ะ
2: พี่นงคลานจะหมดเวลาแล
1: ้
2: ว
1: ไม่มีเวลาแล้วครับพี่ครับต้องไปแล้วครับ
6: 1157
1: ครับ
2: อัยการคุ้มครองสิทธิ์ค่ะ
6: 5757
1: เป็นเบอร์อัยการคุ้มครองสิทธิ์ถามเขาว่าจะขอให้ช่วยตั้งอัยการตั้ง
2: ผู้จัดการมรดก
1: ผู้จัดการมรดกให้หน่อยจะต้องรวบรวมเอกสารอะไรบ้างเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะตอบให้พอตอบให้เสร็จป้าป้าก็รวบรวมไปยื่นให้กับอัยการแล้วก็มอบเงินให้กับอัยการที่เขาจะแจ้งไว้ประมาณสัก500-600บาทค่าธรรมเนียมศาลน
2: ะ
1: ไม่ใช่ค่าจ้างอัยการนะค่าธรรมเนียมศาลแล้วก็จะไปยื่นเรื่องต่อศาลให้แล้วรอประมาณ3เดือนเวลาหมดแล้วละครับคุณป้านะ
2: ป้าพาลูกไปช่วยทำก็ได้นะ
6: ค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณป้า
1: ถ้าได้สัญญาอะไรมาแล้วก็ถามมาอีกทีหนึ่งนะสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับเวลาหมดเกลี้ยงกลิบเลย
2: แต่วันนี้ได้หลายสายนะ
1: เร่งเป็นหู
2: ใช
1: ่ไฟแลบ
2: เดี๋ยวต่อเนื่องสายที่เหลือเดี๋ยวต่อยอดไปวันพรุ่งนี
1: ้ครับ
2: นะครับตอนนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
7: ที่จบไปนั้นเป็นรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านซึ่งรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะกรมการค้าภายในเตรียมขยายการจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพลงถึงระดับตำบลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไปวัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
4: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอก

0: การช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: กรมการค้าภายในเตรียมขยายการจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพลงถึงระดับตำบลพร้อมติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างใกล้ชิด
2: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในติดตามสถานการณ์ต้นทุนสินค้าและค่าครองชีพอย่างใกล้ชิดหลังราคาพลังงานมีความผันผวนและอาจส่งผลต่อต้นทุนสินค้าโดยเตรียมเพิ่มความถี่และขยายพื้นที่จัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพลงไปถึงระดับตำบลและอาจเพิ่มความถี่เป็นประมาณสัปดาห์ละครั้งเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยจะรวบรวมข้อมูลสินค้าจำเป็นที่จะนำมาจัดจำหน่ายเพื่อพิจารณาว่าจะต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติมหรือไม่สำหรับราคาสินค้าอุปโภคบริโภคเช่นสบู่ยาสีฟันและครีมอาบน้ำขณะนี้ยังไม่พบการปรับขึ้นราคาเนื่องจากผู้ประกอบการยังมีสต็อกเดิมเพียงพออย่างไรก็ตามกรมการค้าภายในจะติดตามสินค้าที่มีต้นทุนเชื่อมโยงกับราคาน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างใกล้ชิดโดยจะพิจารณาต้นทุนของสินค้าเดิมกับสินค้าที่เข้ามาใหม่เพื่อให้การปรับราคาเป็นไปตามต้นทุนที่แท้จริงปุริมตรัสโสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยืนยันการแต่งตั้งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษคนใหม่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองและไม่ได้เป็นการตอบแทนคดีหัวสวเป็นการโยกย้ายตามความเหมาะสม
3: พลตำรวจโทรุชพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งร้อยตำรวจเอกปิยะรักษกุลเป็นอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSIและให้พันตำรวจตรียุทธนาแพดำไปดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษเทียบเท่าระดับ11โดยยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองและไม่เกี่ยวข้องกับคดีหัวสวตามที่ฝ่ายค้านตั้งข้อสงสัยแต่เป็นการพิจารณาตามขั้นตอนของทางราชการและเป็นการเลื่อนให้ไปดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นจึงไม่ควรนำไปเชื่อมโยงกับประเด็นทางการเมืองสำหรับกรณีมีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับภาพร้อยตำรวจเอกปิยะรักษกุลแสดงความเคารพต่อนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยภายหลังมีมติในคดีหัวสวโดยมองว่าการแสดงความเคารพเป็นอีกส่วนหนึ่งขณะที่การแต่งตั้งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นกระบวนการพิจารณาของทางราชการโดยปลัดกระทรวงจะพิจารณาบุคลากรที่มีความเหมาะสมกับตำแหน่งดังนั้นว่าการแต่งตั้งยกย้ายครั้งนี้ก็ได้เป็นการตอบแทนหรือเกี่ยวข้องกับคดีหัวสวแต่เป็นการพิจารณาตามความเหมาะสมของบุคลากรและตำแหน่งปริชนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการหน่วยงานในสังกัดเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่23ถึง27กันยายนนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและปกป้องผลผลิตของเกษตรกรช่วงเก็บเกี่ยว
4: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากการคาดการณ์ของอิทธิพลของลมมรสุมหรือหย่อมความกดอากาศต่ำที่แผ่ปกคลุมประเทศไทยส่งผลให้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่23ถึง27กันยายนนี้ประกอบกับในหลายพื้นที่เริ่มเข้าสู่ช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตของเกษตรกรจึงได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดติดตามสถานการณ์และผลกระทบต่อภาคการเกษตรอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะได้กำชับให้กรมชลประทานประเมินและจัดทำแผนเผชิญเหตุควบคู่กับการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงทีชาวนันมาลีรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
0: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
5: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
6: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 15:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่เรดาร์ลำพูนตรวจพบลมฝนโปรยและลมฝนฟ้าคะนองกำลังอ่อนปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอขุนยวมอำเภอแม่สะเรียงอำเภอสอบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนอำเภอแม่ริมอำเภอไดสะเก็ดอำเภอแม่แจ่มอำเภอหางดงอำเภอฮอดอำเภอไดเต่าอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่อำเภอแจ้ห่มอำเภอแม่พริกจังหวัดลำปางอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่อำเภอท่าสองยางอำเภอสามเงาจังหวัดตากอำเภอลี้จังหวัดลำพูนฝนกลุ่มนี้เคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็ว 8-15 กิโลเมตรต่อชั่วโมงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาค

ะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นไปได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าขนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอชานุมานอำเภอลืออำนาจอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญอำเภอธวัชบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยะโสธรอำเภออุทุมพรวิสัยจังหวัดศรีสะเกษอำเภอท่าตูมอำเภอรัตนบุรีอำเภอศรีขอรภูมิอำเภอปราสาทอำเภอกาบเชิงอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์อำเภอแสงสางจังหวัดนครราชสีมาอำเภอประคำจังหวัดบุรีรัมย์ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอเสด็จพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองลักลมฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอชัยบุรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอลำทับอำเภอเขาพนมอำเภอเหนือคลองอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่อำเภอทุ่งสงอำเภอบางขันอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอปะเหลียนอำเภอห้วยยอดอำเภอรัศดาจังหวัดตรังอำเภอป่าบอนอำเภอเขาใจสนอำเภอกงตราอำเภอศรีบรรพตอำเภอป่าพยอมอำเภอตะโมดอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงอำเภอควนกาหลงอำเภอมะนังอำเภอเมืองจังหวัดสตูลปกคลุมจังหวัดสงขลาเกือบทั้งจังหวัดปกคลุมอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีอำเภอเบนเนสตาอำเภอทานโตอำเภอรามันอำเภอกรงเตียนังอำเภอยะหาอำเภอกาบังอำเภอเมืองจังหวัดยะลาอำเภอศรีสาครอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยและในทะเลอันดามันฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงการจีบราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ในอดีตชาวตะวันตกส่วนใหญ่มักมองภาพลักษณ์ของคนไทยว่าเป็นเพียงดินแดนอันไกลโพ้นมีแต่วัดวาอารามและชายหาดตลอดจนขาดความเข้าใจถึงความละเอียดอ่อนและคุณค่าของผ้าทอพื้นเมืองแต่มุมมองเหล่านั้นได้ถูกพลิกโฉมไปอย่างสิ้นเชิงเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงใช้เครื่องแต่งกายเป็นทูตวัฒนธรรมที่ทรงพลังเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการในปีพุทธศักราช2503โดยทรงร่วมกับนายปิแอร์บาวแมงนักออกแบบชาวฝรั่งเศสยกระดับผ้าไหมและผ้ามัดหมี่ให้กลายเป็นงานโอทกูตูในระดับโลกการปรากฏพระองค์ในฉลองพระองค์ที่งดงามทำให้ชาวฝรั่งเศสได้ประจักษ์ถึงความศรีวิไลและมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของไทยเปลี่ยนความรู้สึกที่มีต่อชาติที่ห่างไกลกลายเป็นความชื่นชมและยอมรับอย่างกว้างขวางสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงนำความวิจิตรของหัตถศิลป์ไทยไปเผยแพร่บนเวทีโลกได้อย่างต่อเนื่องดังเช่นภาพความทรงจำเมื่อครั้งเสด็จไปทรงเปิดนิทรรศการผลงานศิลปาชีพณหอไอเฟลกรุงปารีสในปีพุทธศักราช2540จบจนถึงปัจจุบันพระราชปณิธานในการใช้ผ้าไทยเป็นทูตวัฒนธรรมยังได้รับการสืบสารและต่อยอดโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาผู้ทรงนำมรดกหัตถศิลป์มาประยุกต์สู่แฟชั่นร่วมสมัยในระดับสากลและยิ่งตอกย้ำความยิ่งใหญ่อีกครั้งผ่านทางนิทรรศการ La Mode en Majesté ณพิพิธภัณฑ์ Musée des Arts Décoratifs ที่กรุงปารีสซึ่งจัดแสดงฉลองพระองค์และงานหัตถศิลป์ชั้นสูงกว่า200รายการสู่สายตาชาวโลกผ้าไทยและหัตถศิลป์จึงไม่ใช่เพียงแค่เครื่องแต่งกายแต่หากเป็นทูตทางวัฒนธรรมที่คอยทำหน้าที่เชื่อมโยงความเข้าใจถักทอความชื่นชมและสานสายใยแห่งไมตรีระหว่างไทยและฝรั่งเศสให้งดงามเสมอมา
1: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์

0: บทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับ15:00 น.ถึง16:00 น.รอบแรกก่อนนะฮะที่วันนี้มาเจอกันเราเจอกัน2รอบนะครับเฉพาะกิจวันนี้22 กันยายน 2569ครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับรายงานตัวกับคุณผู้ฟังด้วยนะครับช่วงเวลาปานนี้แหละนะครับเวลาประมาณนี้แหละที่เราเจอกันนะครับ FM 92.5 MHz FM 95.5 MHzแล้วก็ยังมี FM 105 MHz ที่กำลังติดตามผ่าน AM ด้วย AM 819 KHz ครับ AM 891 KHz แล้วก็1467 KHz รวมถึง TikTok ด้วยตอนนี้ก็ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยนะครับไปคู่ขนานกันใครที่เล่น TikTok นะครับวันนี้ก็มาติดตามกันนะครับมีส่งข้อความมาข้อจอข้อใจน้องแชมป์นี่มาเร็วมากๆในเพจ Facebook ของเราที่กำลังติดตามอยู่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเบอร์โทรศัพท์ครับทักทายกันนะฮะที่02-276-9717แล้วก็02-276-9721แน่นอนเรื่องสำคัญเรื่องแรกที่วันนี้จะต้องเล่าก่อนเลยหลายคนถามมานะครับติดตามในโซเชียลมีเดียด้วยเรื่องราวของไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ครับมีรายละเอียดมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับดังนั้นเนี่ยใครอยากรู้รายละเอียดนะครับว่าเอ๊คุณบอลเป็นยังไงบ้างไทยช่วยไทยพลัสในเดือนตุลาคมเดือนหน้านะครับแล้วก็พฤศจิกายนรายละเอียดทั้งหมดเลยเดี๋ยวจะได้รู้กันว่ารายละเอียดเป็นอย่างไรในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยลงไว้เรียบร้อยครับสดๆร้อนๆเลยนะครับก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตกันเพราะนี่คือข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากๆนะครับดังนั้นวันนี้ครับใครที่ติดตามอยู่ส่งมานะครับทักทายกันมาแล้วก็จะได้รู้เรื่องราวที่เป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังโดยตรงนะครับวันนี้มีทีมงานของเราก็พร้อมหน้าพร้อมตากันอยู่ที่หลังไมค์ด้วยนะครับคุณหนึ่งภูสนิสาชูกลิ่นนะครับวันนี้ก็อยู่ที่หลังไมค์พร้อมกับคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีด้วยนะครับในการที่จะอัปเดตข้อมูลในส่วนของเทคนิคต่างๆด้วยดังนั้นครับใครที่วันนี้มาแล้วนะครับอย่าลืมส่งรายชื่อนะครับแล้วก็ขานข้อมูลที่เรียกว่าติดตามกันอยู่หรือว่าเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนก็ส่งมาได้เริ่มต้นเรื่องแรกเลยนะครับที่กำลังติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์วันนี้หนีไม่พ้นครับเรื่องราวของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยแล้วก็เรื่องสำคัญครับนั่นก็คือไทยช่วยไทยพลัสนะครับล่าสุดไทยช่วยไทยพลัสครับครม.ไฟเขียวไทยช่วยไทยพลัส60-40นะครับเพิ่มเติมดูแลกลุ่มเปราะบางแล้วก็พยุงเรื่องของกำลังซื้อนะครับในเดือนตุลาคมจนถึงพฤศจิกายนครับที่หลายๆคนติดตามกันอยู่ตอนนี้นะครับดังนั้นเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับวันนี้ใครมาแล้วอยากรู้รายละเอียดอย่าลืมกดหัวใจแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้เลย22 กันยายน 2569คณะรัฐมนตรีครับเห็นชอบการปรับลดกรอบวงเงินที่เคยอนุมัติสำหรับดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40แล้วก็อนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมตามที่กระทรวงการคลังเสนอเพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางบรรเทาภาระค่าครองชีพและรักษากำลังซื้อของประชาชนช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยครับที่หลายๆคนบอกว่าตอนนี้ก็เรียกว่าเหมาะมากครับเวลาเหมาะสมเลยเรื่องของการดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานที่เกิดความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่หลายๆคนก็ตามข่าวอยู่บอกว่าตอนนี้แนวโน้มก็ยังคงยืดเยื้อจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางมาดูรายละเอียดกันครับที่คุณผู้ฟังกำลังติดตามกันอยู่สำหรับโครงการเพิ่มวงเงินนะฮะเพิ่มเติมจะเพิ่มวงเงินให้กับผู้ที่ผ่านโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่ผ่านเรื่องของคุณสมบัติก่อนวันที่1ตุลาคมอีก700บาทต่อคนต่อเดือนจากเดิมเนี่ย300บาทต่อคนต่อเดือนก็รวมเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนในเดือนตุลาคม2569นะครับสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เพิ่มเติมจะเริ่มในวันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569 ลุ่มเป้าหมายครับมีกลุ่มไหนบ้างคุณผู้ฟังกลุ่มแรกเลยคือผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 อยู่ในปัจจุบันกลุ่มนี้ก็จะได้นะครับกลุ่มที่2ผู้ไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี69ทั้งกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2565เดิมแล้วก็กลุ่มที่ลงทะเบียนใหม่สำหรับการใช้สิทธิ์ครับภาครัฐสนับสนุนเงินในอัตรา 60% ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทตลอดระยะเวลาโครงการซึ่งแน่นอนครับประชาชนก็สามารถใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนี่นะครับได้เลยกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการก็จะเริ่มครับวันที่1ตุลาคม2569นะครับสำหรับไทยช่วยไทยพลัส6040เฟส2เริ่ม1ตุลาคมนะครับคือ1ตุลาเดือนหน้านะครับนี่ก็เป็นกันยาช่วงอีกปลายๆกันยาแล้วล่ะนะครับก็จะไปอีกวันนี้วันที่22ก็เหลืออีกประมาณสักไม่เกิน10วันนะฮะเดี๋ยวก็จะเริ่มเฟส2ในเดือนตุลาคมนะครับซึ่งแน่นอนครับย้ำกันเลยไทยช่วยไทยพลัส6040รัฐบาลไฟเขียวต่อไทยช่วยไทยพลัสนี่คือการสรุปนะครับไฟเขียวต่อไทยช่วยไทยพลัส 1,000 บาทนะครับตั้งแต่วันแรกก็คือเริ่มในเดือนตุลาคม1ตุลาคมนะครับก็เรียกว่าให้ได้ใช้กันยาวๆไปจนถึงพฤศจิกายนให้ 1,000 บาท2เดือนนะครับรัฐช่วย 60% นะครับก็มีคุณพรศักดิ์วันนี้ส่งมานะครับแล้วก็ติดตามอยู่หลายคนเลยครับที่กำลังติดตามกันอยู่ครับแน่นอนครม.ไฟเขียวไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เพิ่มเติมเพื่อดูแลกลุ่มเปราะบางพยุงกำลังซื้อนะครับก็เริ่ม1ตุลาคมจนถึง30พฤศจิกายนนะครับวันนี้หลายคนที่ติดตามอยู่นะครับก็ไม่ได้เจอกันหลายวันครับก็แน่นอนว่าส่งกำลังใจแล้วก็ให้กำลังใจกันผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์คุณอัญชลีด้วยนะครับมาดูอีกเรื่องนึงครับเมื่อกี้มีอัปเดตไทยช่วยไทยพลัสข่าวดีไปละหลายคนบอกขอบคุณเต็มไปหมดเลยนะครับโทรมาหลังไมค์ด้วยนะครับแล้วก็ใน TikTok ด้วยแล้วก็ในเพจก็ขอบคุณนายกอนุทินขอบคุณรัฐบาลที่เข้าใจว่าภาวะเศรษฐกิจช่วงนี้นะครับหลายคนบอกว่าคุณบอลตั้งแต่เรื่องของสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานตั้งแต่ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ก็ต้องบอกว่ายืดเยื้อนะครับก็เข้าของต่างๆหลายคนก็เจอปัญหาอยู่พอมีไทยช่วยไทยพลัสมา4เดือนเนี่ยหลายคนก็บอกว่าดีขึ้นนะครับยิ่งมีการต่ออายุเฟส2ตั้งแต่ตุลาคมแล้วก็พฤศจิกายนมีโอ้โหข้อความมาขอบคุณท่านนายกอนุทินขอบคุณรัฐบาลขอบคุณท่านเอกนิตินะครับที่เรียกว่ามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในภาวะแบบนี้นะครับอีกหนึ่งเรื่องครับที่ต้องบอกว่าเป็นข่าวดีเช่นเดียวกันล่าสุดครม.เคาะโครงการเพิ่มวงเงินเพิ่มเติมครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะครับโดยเพิ่มวงเงินให้กับผู้ที่ผ่านโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี69นะครับที่ผ่านคุณสมบัติก่อนวันที่1ตุลาคมนะครับอีก700บาทต่อคนต่อเดือนซึ่งจากเดิมเนี่ยคุณได้300บาทต่อคนต่อเดือนใช่ไหมก็จะเพิ่มให้อีก700นี่ข่าวดีครับก็จะเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนนะครับสรุปให้ฟังเลยจะเริ่มใช้ก็คือตุลาคม2569เห็นไหมฮะว่าหลายๆคนที่ฟังรายการอยู่ก็บอกว่านี่แหละคือการลดภาระค่าครองชีพนะครับให้กับพี่น้องประชาชนแล้วไม่ว่าจะเป็นข่าวสารเอาเห็นภาพเลยไข่ไก่อันน้ำตาลทรายน้ำมันพืชผงซักฟอกนะครับน้ำยาปรับผ้านุ่มอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่คุณผู้ฟังก็สามารถที่จะนำวงเงินที่ได้จากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยไปนำไปซื้อของที่จำเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคข้าวสารนี่หลายคนบอกเลยพอได้มาปุ๊บนะคุณบอลเดี๋ยวผมจะไปตุนไว้ก่อนนะครับซื้อเอาไว้นะครับน้ำตาลทรายมีส่งมาบอกว่าเรื่องของผงซักฟอกน้ำยาล้างจานของที่จำเป็นไข่ไก่อย่างเงี้ยนะครับเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นในการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชนดังนั้นครับนี่คือสิ่งที่ครม.นะครับก็เห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนครับก็เคาะโครงการเพิ่มวงเงินเพิ่มเติมครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะฮะโดยจะเพิ่มวงเงินให้แก่ผู้ที่ผ่านโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่ผ่านคุณสมบัติก่อนวันที่1ตุลาคมนะฮะอีก700บาทย้ำนะครับเพิ่มให้อีก700บาทต่อคนต่อเดือนซึ่งจากเดิมเนี่ยท่านได้คนละ300บาทใช่มั้ยครับก็เพิ่มให้อีก700เอาบวกกันซิ300บวกเครื่องคิดเลขมาหรือว่าเอาปากกามาบวก300บวก700เป็น 1,000 บาทนะครับซึ่งก็จะเริ่มในเดือนตุลาคม2569นะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในข่าวดีนะครับที่หลายๆคนบอกว่าขอบคุณรัฐบาลขอบคุณท่านนายกอนุทินนะครับขอบคุณครม.ที่เรียกว่าเข้าใจในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะครับแล้วก็ทำให้พี่น้องประชาชนครับต้องบอกว่าหลายคนที่ติดตามนะครับการแถลงของท่านเอกนิติธันประภาสนะฮะครม.ก็ไฟเขียวเพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเป็น 1,000 บาทนะฮะช่วยขยายเรื่องของไทยช่วยไทยพลัส 1,000 บาทนะครับซึ่งท่านก็จะใช้ได้ยาวเลย2เดือนตุลาคมแล้วก็พฤศจิกายนนะครับก็เพิ่มให้ 1,000 บาทนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่าหลายๆคนที่ติดตามข่าวสารกันอยู่ครับก็มีข้อความส่งมานะครับในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมากมายเลยนะครับต้องบอกว่าข่าวดีแบบนี้นะครับไม่พลาดที่จะนำมาฝากกันมาดูข้อความกันหน่อยนึงใครที่ติดตามอยู่ตอนนี้นะครับคุณบอลนี่คุณรัตนาแชร์แล้วเรียบร้อยนะครับคุณอเนกพลิกไทยด้วยนะครับแชร์แล้วใครเข้ามาใหม่คุณรัตนากดติดตามไว้แล้วด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่หลายๆคนติดตามกันอยู่นะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็เรื่องสำคัญครับเข้ามาดูในเพจของเราก็อัปเดตทีมข่าวจับประเด็นเป็นข่าวนี่ส่งข้อมูลมารัวๆแล้วทุกเรื่องก็เป็นข่าวดีทุกเรื่องก็เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนอีกเรื่องนึงที่เป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังครับรัฐบาลทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ลดเงื่อนไขนะครับที่อาจจะทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยหลุดสิทธิ์เห็นไหมครับย้ำเกณฑ์ใหม่เนี่ยใช้ตรวจผู้ยื่นทบทวนนะฮะซึ่งมีผู้ยื่นทบทวนสิทธิ์เนี่ยประมาณ5ล้านกว่าคนก่อนที่จะประกาศผล30กันยายนนี้แล้วก็จะเริ่มนะครับวันรุ่งขึ้นเลย1ตุลาคมนี่ก็เป็นข่าวดีข่าวดีแล้วก็ข่าวดีครับเรื่องนี้ต้องนำมาเล่าให้ฟังกันนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับเปิดเผยข่าวดีสำหรับพี่น้องประชาชนคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาการดำเนินโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับปี2569เพิ่มเติมโดยใจความอยู่ตรงนี้ครับทบทวนหลักเกณฑ์คุณสมบัติบางส่วนเพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็ให้สอดคล้องกับความเดือดร้อนของประชาชนที่เพิ่มสูงขึ้นหลังพบว่าหลักเกณฑ์เดิมบางประการเนี่ยอาจทำให้ผู้ที่สมควรได้รับความช่วยเหลือไม่ผ่านการตรวจสอบก็เลยกลับมาทบทวนหลักเกณฑ์ใหม่เพราะว่าเข้าใจถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในยุคปัจจุบันนี้สอดคล้องกับยุคสอดคล้องกับสมัยสอดคล้องกับเหตุการณ์บ้านเมืองหลักเกณฑ์ครับที่เสนอให้มีการปรับปรุงครั้งนี้เอามาดูเรื่องแรกเลยนะฮะที่มีการปรับปรุงหนึ่งเลยเกณฑ์นักเรียนนักศึกษาโดยเสนอให้ไม่นับนักเรียนหรือนักศึกษาในโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบทและก็ผู้เรียนนะครับผู้เรียนการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการเรียนรู้ซึ่งเหล่านี้ครับเป็นบุคคลที่ไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิ์เพื่อไม่ให้สถานะการเรียนในลักษณะดังกล่าวเนี่ยเป็นเหตุให้ถูกตัดสิทธิ์นะครับดังนั้นเนี่ยกลุ่มนี้ก็ได้รับสิทธิ์ไปนะฮะเขาก็ปรับหลักเกณฑ์ประเด็นที่สองเกณฑ์นะครับคือการเป็นหุ้นส่วนกรรมการผู้ถือหุ้นในกิจการนะครับโดยเสนอให้ยกเว้นนะครับกรณีเป็นหุ้นส่วนกรรมการแล้วก็ผู้ถือหุ้นในกิจการที่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมภายใต้การส่งเสริมและกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังโดยตรงประเด็นที่3เกณฑ์การถือครองหลักทรัพย์แล้วก็ตราสารหนี้โดยเสนอให้ผู้ที่ไม่มีหลักทรัพย์คงเหลือในบัญชีหรือมีมูลค่าหลักทรัพย์คงเหลือรวมทุกบัญชีไม่เกิน 5,000 บาทไม่ถูกตัดสิทธิ์ท่านจะไม่ถูกตัดสิทธิ์เช่นเดียวกับผู้ที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในตราสารหนี้หรือว่ามีตราสารหนี้รวมกันไม่เกิน 5,000 บาทเนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเห็นว่าเงินลงทุนในลักษณะดังกล่าวเนี่ยมีมูลค่าต่ำนะครับแล้วก็การเปิดบัญชีลงทุนอาจเป็นเพียงช่องทางการออมระยะยาวไม่ได้สะท้อนว่าบุคคลนั้นเนี่ยมีฐานะเศรษฐกิจสูงนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงอันนี้สำคัญเกณฑ์การถือครองรถนะครับโดยเสนอให้ไม่นำรถจักรยานยนต์ที่มีอายุเกิน15ปีนับจากวันจดทะเบียนครั้ง

0: แรกมาเป็นเหตุในการตัดสิทธิ์เห็นไหมฮะอันนี้ก็ช่วยเหลือคุณผู้ฟังอีกเช่นเดียวกันนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับนอกจากว่าจะมีการปรับแนวทางการตรวจสอบเกณฑ์หนี้สินให้สะท้อนกับหนี้ที่แท้จริงมากยิ่งขึ้นแล้วเนี่ยก็ถือว่าตรงนี้ครับเป็นประโยชน์นะฮะสำหรับพี่น้องประชาชนนะครับสำหรับผู้ที่มายื่นขอทบทวนสิทธิ์นะครับซึ่งมีจำนวน5 ล้านกว่าคนเลยนะที่มายื่นทบทวนที่แรกประกาศไปปรากฏว่าก็ไม่ผ่านเกณฑ์ประมาณ5 ล้านกว่าคนเนี่ยก็มายื่นทบทวนสิทธิ์คณะกรรมการกำหนดให้สามารถที่จะแก้ไขข้อมูลกับหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัตินะครับซึ่งก็จะนำข้อมูลของผู้ทบทวนสิทธิ์กลุ่มนี้นะครับไปตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้งนึงนะฮะแล้วก็ล่าสุดก็เตรียมที่จะประกาศนะครับเรื่องของผลในวันที่30 กันยายนเหลืออีกใกล้แล้วนะวันนี้22แล้วนะครับหลังจากที่ท่านมายื่นทบทวนสิทธิ์เขาก็จะมีการประกาศผลกันนะฮะกลุ่มที่เรียกว่ายังไม่ผ่านตอนแรกท่านก็มายื่นทบทวนเขาจะประกาศนะครับในวันที่30 กันยายนนะครับก็คือสัปดาห์หน้านะครับซึ่งก็จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้นะครับในวันที่1 ตุลาคมนะฮะนี่ก็หลายๆคนก็บอกว่าโอ้ยขอให้ผ่านขอให้ผ่านส่งกำลังใจนะครับให้ทุกท่านนะครับที่มายื่นทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับตอนนี้เขาก็บอกเลยว่าลดเงื่อนไขครับที่อาจจะทำให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนแล้วก็หลุดสิทธิ์ไปนะครับรัฐบาลก็ไปปรับลดเงื่อนไขที่มันยากต่างๆเหล่านี้ครับซึ่งมีผู้มาทบทวนสิทธิ์เนี่ย5 ล้านกว่าคนนะฮะก่อนที่จะประกาศผลในวันที่30 กันยายนแล้วก็จะเริ่มใช้นะครับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็1 ตุลาคมนะครับแน่นอนนี่คือเรื่องสำคัญครับเดี๋ยวเตรียมไปพักกันสักครู่นึงนะครับมาอัปเดตกันทุกเรื่องที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อพักกันสักครู่นึงครับ
1: ท่านทั้งหลายผู้มีความรักในชาติบ้านเมืองย่อมปรารถนาให้ชาติบ้านเมืองมีความผาสุกมั่นคงและประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีในการนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกท่านผู้อยู่ในตำแหน่งสำคัญของชาติจะต้องบำเพ็ญกรณียกิจทุกอย่างโดยมีเป้าหมายสูงสุดเป็นอย่างเดียวกันคือให้ประเทศชาติมีความรุ่งเรืองก้าวหน้าอย่างยั่งยืนอันจะทำให้ประชาชนทุกคนในชาติมีความสุขความเจริญและความมั่นคงในชีวิตอย่างแท้จริงพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6 รอบ28 กรกฎาคม 2567
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
5: โรคที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
4: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
4: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่ากดอย่าโอน
4: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
4: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
7: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
4: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมผูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
7: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
4: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
7: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
4: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
8: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์โดยบรรสการแก้วประจัน

ด้วยนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องสำคัญครับก็ส่งให้กับทุกๆท่านที่กำลังติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับมีข้อความส่งมาเพิ่มเติมกันนะครับวันนี้เบอร์โทรศัพท์อย่างที่นำเรียนกันนะครับ02-276-9717แล้วก็02-276-9721นะครับก็ส่งมาเพิ่มเติมนะครับมีข้อความหลายเรื่องราวเลยในขณะเดียวกันครับพาคุณผู้ฟังมาติดตามวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่กำลังติดตามกันอยู่ล่าสุดกระทรวงอว.นะครับก็เสนอร่างพรบ.มหาวิทยาลัยน่านพลิกโฉม Innovation Sandbox ชู5ยุทธศาสตร์5คณะใหม่เพื่อยกระดับการศึกษาท้องถิ่นนะครับล่าสุดวันนี้ครับนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับเตรียมนำเสนอร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยน่านและร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมครม.นะครับโดยสาระสำคัญครับของร่างพรบ.มหาวิทยาลัยน่านนั่นก็คือเรื่องของการยกระดับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่านให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาขนาดเล็กที่มีคุณภาพสูงระดับพื้นที่ครับในรูปแบบ Innovation Sandbox University นะครับซึ่งจะเป็นการขับเคลื่อนผ่าน5ยุทธศาสตร์หลักได้แก่การพัฒนากำลังคนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 การต่อยอดเศรษฐกิจ BCG นะครับแล้วก็การบริการวิชาการสู่สังคมคาร์บอนต่ำรวมถึงการเพิ่มมูลค่าศิลปะวัฒนธรรมและการบริหารจัดการด้วยระบบดิจิทัลและก็พร้อมกันนี้ครับก็เตรียมเปิดนะฮะเป็นโครงการการเรียนการสอนใน5คณะใหม่ครับได้แก่คณะนวัตกรรมวณเกษตรคณะเศรษฐกิจสุขภาวะคณะวิศวกรรมศาสตร์เศรษฐกิจใหม่คณะแพทยศาสตร์และสาธารณสุขแม่นยำรวมถึงคณะบริหารธุรกิจและสหวิทยาการเพื่อผลิตบุคลากรทักษะสูงรองรับอุตสาหกรรมอนาคตและสังคมสูงวัยนะครับโดยมหาวิทยาลัยก็มีแผนรองรับเพื่อดูแลบุคลากรนะครับรวมถึงนักศึกษากลุ่มเดิมที่ก้าวผ่านช่วงเปลี่ยนผ่านได้อย่างราบรื่นเพื่อผลักดันครับให้เป็นสถาบันแห่งนี้เนี่ยฟันเฟืองสำคัญครับในการพัฒนาเรื่องราวของคุณภาพชีวิตแล้วก็เศรษฐกิจชุมชนในภาคเหนืออย่างยั่งยืนต่อไปนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันกระทรวงอว.เสนอร่างพรบ.มหาวิทยาลัยน่านพลิกโฉมสู่ Innovation Sandbox ชู5ยุทธศาสตร์ครับแล้วก็5คณะใหม่เพื่อยกระดับเรื่องของการศึกษานะครับของไทยของเราให้เติบโตนะครับมีผู้ใหญ่สมานด้วยวันนี้ส่งข้อความมานะครับมีคุณวรรธนาอุ่นศรีสวัสดียามเย็นด้วยนะครับต้องบอกว่าช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้ครับหลายๆคนที่กำลังติดตามอยู่ก็เพิ่มเติมมานะครับอยากจะอัปเดตเรื่องราวอะไรหรือว่าเป็นเรื่องราวไหนที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนคนไทยก็ติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็อย่าลืมมากดถูกใจให้กำลังใจทีมงานกันด้วยนะครับอีกหนึ่งเรื่องครับแน่นอนเรื่องราวของน้ำมันที่หลายๆคนติดตามกันอยู่ครับล่าสุดท่านเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับเปิดเผยถึงเรื่องของการใช้งบประมาณภาครัฐเพื่อลดภาระค่าครองชีพแทนการลดราคาน้ำมันท่านบอกแบบนี้ครับบอกว่าวิกฤตพลังงานในขณะนี้เนี่ยเป็นสถานการณ์ที่ต้องบอกว่ากระทบไปทั่วโลกไม่ได้เกิดแค่ในประเทศไทยซึ่งรัฐบาลครับก็มีเครื่องมือในการรับมือหลายส่วนมาดูเครื่องมือแรกกันในการรับมือครับนั่นก็คือการใช้เงินนะครับจากกองทุนน้ำมันนะครับเป็นเครื่องมือที่สำคัญเลยแล้วก็เครื่องมือที่สองครับอันนี้ก็สำคัญคือการนำผลประโยชน์ส่วนเกินของโรงกลั่นเนี่ยมาช่วยลดราคาน้ำมันให้กับประชาชนซึ่งต้องบอกว่าได้ดำเนินการไปแล้วด้วยนะครับเครื่องมือต่อมาคือลดภาษีสรรพสามิตซึ่งที่ผ่านมานะครับท่านก็บอกว่ายังไม่ได้นำมาใช้เนื่องจากหากลดภาษีจะทำให้รายได้ของรัฐเนี่ยลดลงในขณะที่รายจ่ายก็ยังคงสูงนะฮะซึ่งท้ายที่สุดแล้วเนี่ยรัฐบาลก็ต้องไปกู้เงินอยู่ดีโดยการนำเรื่องราวของเครื่องมือลดภาษีสรรพสามิตมาใช้เนี่ยต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับฐานะทางการคลังของประเทศด้วยบอกการดำเนินนโยบายอย่างระมัดระวังในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยทำให้บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือก็แสดงความเชื่อมั่นนะครับว่าประเทศไทยก็สามารถที่จะดูแลจัดการเรื่องพลังงานได้เป็นอย่างดีรัฐบาลตระหนักครับถึงบทเรียนจากต่างประเทศที่ชี้ให้เห็นว่าการลดภาษีเนี่ย
ทำให้

ฐานะการคลังอาจจะมีปัญหาแล้วก็นำไปสู่เรื่องวิกฤตซ้อนวิกฤตได้นะครับโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่าหากจะมีการลดภาษีสรรพสามิตในอนาคตรัฐบาลจะพิจารณานำไปช่วยเฉพาะกลุ่มพลังงาน E20 แล้วก็ B20 เพื่อให้ผลประโยชน์เนี่ยตกถึงมือพี่น้องเกษตรกรนะครับเนื่องจากการผลิตน้ำมัน E20 เนี่ยเขามีการใช้เอทานอลซึ่งเอทานอลเนี่ยก็นำมาจากอ้อยใช่ไหมฮะนำมาจากมันสำปะหลังส่วนไบโอดีเซลครับก็นำมาส่วนผสมเนี่ยก็คือน้ำมันปาล์มด้วยในประเด็นของช่องว่างทางการคลังนั้นในปีงบประมาณที่ผ่านมาครับประเทศไทยนะฮะก็เหลือเพดานในการกู้เงินเนี่ยเพียงหมื่นกว่าล้านบาทเท่านั้นครับรัฐบาลก็ตัดสินใจที่จะลดภาษีเนี่ยอาจจะทำให้ประเทศเผชิญเรื่องของวิกฤตทางการคลังได้นะครับส่วนปีหน้าสามารถจะลดภาษีได้หรือไม่นั้นก็ต้องนำเรียนว่าก็ต้องมีการประเมินเรื่องของช่องว่างทางการคลังอีกครั้งหนึ่งว่าจะทำได้หรือไม่ครับยืนยันว่ารัฐบาลก็เตรียมความพร้อมในการรับมือกับวิกฤตพลังงานทุกด้านนะฮะแล้วก็ยังไม่ลดภาษีสรรพสามิตนะฮะเรื่องของน้ำมันเพื่อรักษาวินัยทางการคลังนั่นเองนะฮะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งจากเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับที่นำข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาฝากพี่น้องประชาชนกันที่กำลังติดตามอยู่อีกหนึ่งเรื่องครับก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันนะฮะที่คุณผู้ฟังกำลังติดตามกันอยู่เรื่องราวของคุณผู้ฟังที่ตามข้อมูลข่าวสารกันอยู่น้องเนเน่นี่นะครับล่าสุดนี่หลายคนบอกว่าเตรียมลุ้นเตรียมเชียร์แล้วก็เตรียมส่งกำลังใจชวนคนไทยครับร่วมส่งแรงใจส่งกำลังใจให้กับน้องเนเน่แสดงรอบไฟนอลนะครับสำหรับอเมริกาก็ท็อตทาเลนต์2026นะครับซึ่งก็จะมีการแข่งขันกันแน่นอนในช่วงของวันนี้นะครับแต่ว่าก็จะเป็นรุ่งเช้าตามเวลาของสหรัฐอเมริกาก็คือเช้าของวันพรุ่งนี้23กันยายนครับเรื่องนี้ครับนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับรัฐบาลเชิญชวนชาวไทยร่วมส่งกำลังใจร่วมส่งแรงเชียร์เนเน่รอยัลหรือว่าน้องแพรรัติการอำลอยบนเวทีรอบชิงชนะเลิศอเมริกาก็อตทาเลนต์นะครับซึ่งจะมีการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศครับในวันที่22กันยายนตามเวลาของสหรัฐอเมริกาก็คือช่วงของเช้าวันพรุ่งนี้นะครับ23กันยายนตามเวลาประเทศไทยรัฐบาลต้องชื่นชมแล้วก็ต้องบอกว่าเชียร์เชื่อมั่นในศักยภาพของน้องเนเน่นะครับซึ่งเป็นตัวแทนของคนไทยนะครับเราก็ร่วมส่งกำลังใจให้น้องเนี่ยคว้าแชมป์อเมริกาก็อตทาเลนต์2026ให้สำเร็จนะฮะเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับคนไทยให้กับประเทศไทยนอกเหนือจากการโชว์ความสามารถด้านดนตรีแล้วเนี่ยแน่นอนว่าก็จะมีการโชว์ความเป็นไทยซึ่งตรงนี้ครับก็ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะครับที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยแล้วก็เรียกว่าคนทั้งโลกก็เห็นในส่วนของความสามารถของน้องเนเน่ซึ่งแน่นอนว่าในฐานะที่เป็นคนภูเก็ตนะครับน้องเนเน่ก็ถือว่าเป็นต้นแบบนะฮะให้กับเยาวชนที่มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจมีความทุ่มเทเอกลักษณ์ของความเป็นไทยครับรวมถึงพลังเสียงฝีไม้ฝีมือในการเล่นกีตาร์ที่ทรงพลังแล้วก็ไปแสดงในเวทีระดับโลกครับเชื่อว่าเป็นที่ประทับใจแล้วก็หลายๆคนก็ต้องติดตามกันแบบต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ร่วมกันครับทั้งเชียร์ทั้งส่งกำลังใจแรงกายแรงใจเชียร์กันอย่างเต็มที่เลยให้น้องเนเน่คว้าแชมป์ให้ได้นะครับหลายคนที่ติดตามกันอยู่ครับแน่นอนก็ส่งกำลังใจกันนะครับมาถึงอีกเรื่องนึงครับมีข้อมูลที่ต้องมาแจ้งเตือนกันหน่อยนึงล่าสุดเข้าไปดูในเพจของสทนช.แล้วก็กรมอุตุนิยมวิทยาครับก็มีการประกาศนะครับให้ติดตามสถานการณ์เรื่องของสภาพอากาศเนื่องจากว่าพบหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางครับจะเคลื่อนเข้าปกคลุมประเทศไทยตามแนวร่องมรสุมนะฮะที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะเดียวกันครับคุณผู้ฟังก็มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทั้งทะเลอันดามันภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยเนี่ยมีกำลังแรงขึ้นทำให้ประเทศไทยครับมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคเหนือภาคเหนือตอนล่างนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ตอนบนทั้งนี้ครับ
สธนช.เนี่ยก็ได้มีการวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์น้ำนะครับตามคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำคาดการณ์ครับพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากแล้วก็พื้นที่เสี่ยงเรื่องของดินโคลนถล่มนะครับในช่วงของระหว่างวันที่22นะครับก็คือวันนี้จนถึงโน่นเลยครับ26กันยายนนะครับมาดูพื้นที่เสี่ยงกันหน่อยนึงนะครับใครที่ติดตามกันอยู่จะได้มีการแจ้งบางคนมีครอบครัวอยู่มาทำงานกทม.ก็มีพื้นที่ที่ทางด้านของสธนช.นะครับแล้วก็กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนกันนะครับเรื่องของน้ำป่าไหลหลากเรื่องของดินโคลนถล่มครับระหว่างวันที่22คือวันนี้ยาวไปจนถึง26กันยายนนะครับภาคเหนือครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดตากครับพิษณุโลกแล้วก็อุทัยธานีนะครับเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีศรีสะเกษนะครับภาคกลางเนี่ยก็จังหวัดลพบุรีนะครับสระบุรีปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครแล้วก็จังหวัดสมุทรปราการนะครับภาคตะวันตกที่ต้องเฝ้าระวังนะครับจากกรมอุตุนิยมวิทยาและทางสธนช.แจ้งเตือนนะครับฝนตกหนักเสี่ยงดินโคลนถล่มครับก็คือภาคตะวันออกเนี่ยปราจีนบุรีนครนายกนะครับสระแก้วนะครับมีชลบุรีจันทบุรีจังหวัดตราดด้วยนะครับภาคใต้นะครับมีจังหวัดระนองจังหวัดสงขลาแล้วก็จังหวัดนราธิวาสเฝ้าระวังครับระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันแล้วก็มีระดับน้ำล้นตลิ่งนะครับในหลายพื้นที่เลยนะครับดังนั้นเนี่ยทุกๆพื้นที่ต้องเฝ้าระวังอย่างเร่งด่วนด้วยนะครับในช่วงของ22ถึง26กันยายน2569นะครับนี่ก็เป็นประกาศแจ้งเตือนจากทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ทางสธนช.ด้วยนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่ครับมีข้อความส่งมาหลากหลายพื้นที่นะครับที่วันนี้จากทุกๆพื้นที่ที่กำลังติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็มีข้อความยังคงเดินหน้านะครับติดตามข้อมูลข่าวสารกันมาถึงอีกเรื่องนึงกันหน่อยนึงนะครับที่กำลังติดตามกันอยู่ผ่านทางเพจของสถานีที่กระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลประชุมทีมไทยแลนด์ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีการมอบนโยบายรวมถึงแนวทางการขับเคลื่อนด้านการต่างประเทศนะครับการผลักดันอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดรวมถึงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยญี่ปุ่นในห่วงเวลานี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีก็เดินทางไปทั้งประเทศญี่ปุ่นนะครับสหรัฐอเมริกาแล้วก็สหราชอาณาจักรด้วยโดยล่าสุดครับมาติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยท่านเป็นประธานการประชุมหารือกับทีมประเทศไทยนะครับที่โรงแรมอิมพีเรียลกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเพื่อเป็นการมอบนโยบายและก็แนวทางการขับเคลื่อนด้านการต่างประเทศรวมถึงทิศทางครับในเรื่องของการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยและญี่ปุ่นรวมถึงการบูรณาการการทำงานนะครับร่วมกันของทีมประเทศไทยก็มีท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายวิชาวัฒน์อิสระภักดีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศนะฮะแล้วก็ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีครับก็กล่าวเน้นย้ำว่าทั้งไทยและญี่ปุ่นครับเป็นมิตรประเทศที่ต้องนำเรียนว่ามีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกันมาอย่างยาวนานแม้การลงทุนในญี่ปุ่นปัจจุบันนี้อาจจะไม่ได้มีขนาดเทียบเท่าในอดีตนะครับหรือว่าบางทีก็อาจจะมีการชะลอตัวบ้างแต่ในขณะเดียวกันครับไทยก็ยังคงมีศักยภาพและก็มีความพร้อมครับในการร่วมมือกันระหว่างไทยกับญี่ปุ่นหลายด้านในส่วนทั้งอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับแล้วก็ยังมีจากรถยนต์สันดาปนำไปสู่รถยนต์ไฟฟ้าหรือที่เรารู้จักกันก็คือรถยนต์ EVซึ่งปัจจุบันนี้ครับต้องบอกว่ามีการแข่งขันจากผู้ผลิตหลายๆประเทศนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากจีนจากการหารือกับท่านเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยก่อนหน้านี้ก็ได้รับการยืนยันครับว่าไม่มีการย้ายฐานการผลิตของญี่ปุ่นออกไปจากประเทศไทยนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยไทยก็ยังคงมีศักยภาพทั้งด้านอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดซึ่งสอดคล้องครับกับทิศทางการลงทุนของญี่ปุ่นโดยรัฐบาลไทยตอนนี้ก็กำลังผลักดันนะครับเรื่องสำคัญนั่นก็คือการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานรวมถึงการให้ความสำคัญด้านความมั่นคงทั้งด้านพลังงานด้วยปัจจุบันครับ
ประเด็นนี้เนี่ยยังคงเป็นจุดแข็งนะครับทางด้านของภูมิรัฐศาสตร์ของประเทศไทยรวมถึงความสัมพันธ์แล้วก็ความคุ้นเคยกันที่มีมาอย่างยาวนานระหว่างไทยกับญี่ปุ่นเชื่อว่าญี่ปุ่นก็ยังคงให้ความสำคัญแล้วก็มีการร่วมมือรวมถึงการลงทุนกันอย่างต่อเนื่องนะครับมาดูอีกเรื่องนึงครับท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยครับทีมไทยแลนด์ตอนนี้นะครับเดินหน้าเรื่องสำคัญนั่นก็คือเร่งเจรจาการค้ากับสหรัฐอเมริกาเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่

ชัดเจนนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้ครับหลายคนที่ติดตามกันอยู่นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงเรื่องความคืบหน้าเรื่องการเจรจาการค้ากับสหรัฐอเมริกานะครับโดยท่านบอกว่าตอนนี้ครับได้มีการหารือกันในระดับหลักการซึ่งก็มีความเข้าใจที่ตรงกันแล้วนะครับแต่ก็ยังมีรายละเอียดครับด้านเทคนิคบางประเด็นที่ทีมเจรจาทั้งสองฝ่ายอาจจะต้องมีการหารือให้ได้ข้อสรุปกันต่อนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้มีการหารือกับนายริกสวิตเซอร์นะฮะซึ่งเป็นรองผู้แทนการค้าสหรัฐแล้วก็มีการหารือต่อเนื่องนะครับหลังจากที่พบกันที่กรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็มีการสรุปกรอบหลักการอย่างชัดเจนกับผู้แทนการค้าสหรัฐโดยทั้งสองฝ่ายก็ยังคงต้องมีการพิจารณาในส่วนของรายละเอียดอย่างรอบคอบนะครับกันอีกครั้งหนึ่งโดยแน่นอนครับว่ารายละเอียดทั้งหมดก็จะมีการติดตามโดยระบุครับว่าไทยก็ได้มีการติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็ความคืบหน้าในการเจรจาระหว่างไทยกับสหรัฐตอนนี้เนี่ยเรียกว่ามีความเข้าใจตรงกันในหลายประเด็นแล้วนะครับแต่ที่สำคัญก็อาจจะมีรายละเอียดทางด้านเทคนิคอีกบางประเด็นซึ่งก็จะต้องมีการหารือเพื่อให้ได้ข้อสรุปกันต่อไปนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เดินหน้าครับในการยกระดับความสัมพันธ์นะครับที่ดีในทุกๆมิตินะครับเพื่อที่จะได้มีการติดตามข้อมูลแล้วก็นำเรียนกับพี่น้องประชาชนผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์มาดูกันที่อีกหนึ่งเรื่องกันหน่อยนึงบนเข้าไปในเพจของกรมประชาสัมพันธ์ครับล่าสุดต้องบอกว่ามีการอัปเดตกันหลายๆเรื่องราวเลยทีเดียวนะครับตอนนี้เลยอ้าวข่าวดีกันหน่อยกีฬากันสักนิดหนึ่งนะครับสาวไทยคว้าเหรียญทองแดงปิดเกมสวยครับ3-0ส่งความภูมิใจถึงคนไทยล่าสุดครับแสดงความยินดีนะครับสดๆร้อนๆเลยนะครับมันก็อัปเดตกันยินดีกับวอลเลย์บอลหญิงนะครับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองแดงในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20นะครับที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งต้องบอกว่าแน่นอนครับนี่ก็เป็นเสียงปรบมือนะครับกับการมุ่งมั่นกับความตั้งใจแล้วก็ต้องบอกว่าโหสู้จริงๆแล้วก็เรียกว่ากำลังใจมากมายเหลือเกินทุกครั้งที่ได้ดูครับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยต้องบอกว่าตื่นเต้นนะครับสนุกแล้วก็ส่งใจเชียร์นะครับดังนั้นเนี่ยร่วมแสดงความยินดีกันนะครับล่าสุดก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดีที่วันนี้ครับเรียกว่าเป็นกำลังใจแล้วก็ทัพนักกีฬาไทยของเราก็เดินหน้าคว้าเหรียญมาให้คนไทยได้ชื่นชมกับความภาคภูมิใจสาวไทยครับคว้าเหรียญทองแดงปิดเกมสวย3-0เซตนะครับกับความมั่นใจกับความตั้งใจแล้วก็กับความทุ่มเทที่เรียกว่าซ้อมกันมาอย่างดีเลยทีเดียววอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองแดงในเอเชียนเกมครั้งที่20ก็แสดงความยินดีด้วยนะครับเอามาดูกันหน่อยนึงนะครับมีข้อความส่งมามากมายนะครับแล้วก็ติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลราชวิถีครับล่าสุดไปติดตามข้อมูลกันตอนนี้ครับเปิดใช้อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินใหม่เพื่อมุ่งพัฒนาระบบรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินแบบบูรณาการนะครับโดยล่าสุดต้องบอกว่าโรงพยาบาลราชวิถีเปิดใช้อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินแห่งใหม่เพื่อเป็นการยกระดับการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินโดยในระยะแรกครับก็อยู่ในระหว่างการปรับระบบนะฮะแล้วก็ดูแลรูปแบบการทำงานให้มีความเหมาะสมแล้วก็เป็นระบบมากยิ่งขึ้นมีการประสานความร่วมมือครับจากบุคลากรทุกหน่วยงานเพื่อพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินให้มีคุณภาพแล้วก็มีประสิทธิภาพโดยเรื่องนี้ครับนายแพทย์ไพโรจน์เคลือกาญจนารองผู้อำนวยการด้านการแพทย์โรงพยาบาลราชวิถีก็ได้มีการกล่าวนะครับถึงเป้าหมายสำคัญนั่นก็คือการพัฒนาระบบการรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินแบบบูรณาการเพื่อให้สามารถรองรับผู้ป่วยฉุกเฉินนะครับได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ต่อยอดครับสู่การเป็นต้นแบบในการดูแลรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินรูปแบบต่างๆต่อไปด้วยขณะเดียวกันครับโรงพยาบาลราชวิถีก็มุ่งเน้นนะครับที่จะสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญคือการประเมินอาการเจ็บป่วยของตนเองว่ากรณีใดที่เป็นภาวะฉุกเฉินวิกฤตหรือไม่มีความจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาอย่างเร่งด่วนหรือไม่กรณีใดที่ไม่ได้มีความรุนแรงหรือว่าไม่ได้รีบเร่งด่วนซึ่งก็อาจจะไม่จำเป็นครับที่จะเข้ารับบริการที่ห้องฉุกเฉินแนวทางนี้ครับก็จะช่วยให้ห้องฉุกเฉินเนี่ยสามารถสงวนทรัพยากรแล้วก็ศักยภาพสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินและจำเป็นต้องได้รับการดูแลแบบเร่งด่วนขณะเดียวกันครับก็เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาระบบบริการฉุกเฉินให้มี

0: มีประสิทธิภาพแล้วก็ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากยิ่งขึ้นนะครับแน่นอนใครที่กำลังติดตามอยู่นะครับประชาสัมพันธ์กันนิดนึงครับเดี๋ยววันนี้นะครับในห้วงเวลาของ16นาฬิกานะครับบอลเข้ามาดูในเพจของกรมประชาสัมพันธ์ก็ขอเชิญชวนคุณผู้ชมนะฮะติดตามการแถลงข่าวรายการ JIC Fact Update ชัดจริงชัดเจนโดยศูนย์ข่าวสารนะฮะสถานการณ์ไทยกัมพูชาวันนี้ครับ22กันยายน2569สามารถติดตามรับชมได้ครับศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาแน่นอนครับเดี๋ยวจะมีการถ่ายทอดทาง NBT to HD ด้วยแล้วก็มี NBT Connect ในเพจของกรมประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็มีจากศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชารวมถึง TV5 HD ออนไลน์ด้วยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะสื่อสารนะครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้กับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่เรื่องราวของข้อมูลข่าวสารไทยกัมพูชานะครับจากศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาครับเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับปิดท้ายกันก่อนที่จะไปพักเบรกกันในช่วง16นาฬิกาล่าสุดก็เป็นข่าวดีครับครม.คณะรัฐมนตรีไฟเขียวแก้กฎหมายยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการทั้งในส่วนของการเพิ่มสิทธิสวัสดิการแล้วก็ปรับกลไกนะครับเรื่องของการขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมครับเรื่องนี้ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะครับเนื่องจากวันนี้ครับที่ประชุมครม.มีมติอนุมัติหลักการนะครับร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับซึ่งสาระสำคัญนะฮะแน่นอนว่าเรื่องนี้ครับก็เป็นร่างกฎหมายที่ได้มีการเพิ่มนะครับเรื่องราวของสิทธิสวัสดิการแล้วก็เพิ่มเรื่องของค่าชดเชยเยียวยาหากถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมแล้วก็มีคำวินิจฉัยจากคณะกรรมการนะครับซึ่งแน่นอนว่ายังเปิดทางให้เอกชนร่วมจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการได้ด้วยนะครับซึ่งทั้งหมดว่าก็เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะฮะล่าสุดครม.ก็ไฟเขียวในการแก้กฎหมายยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการนะฮะซึ่งเรื่องนี้ก็ส่งผลโดยตรงกับพี่น้องนะครับต่างๆเพื่อให้สอดคล้องกับเรื่องราวของสถานการณ์ด้วยแล้วก็ความต้องการของคนพิการนะครับโดยมีการยกระดับเรื่องของการคุ้มครองทางสังคมเพื่อให้ครอบคลุมในทุกมิติแล้วก็เป็นธรรมมากยิ่งขึ้นนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันในทุกๆวันนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ยังคงเพิ่มเติมข้อมูลกันได้นะครับเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับมีข้อความส่งมาอย่างต่อเนื่องนะครับมาดูข้อความกันสักนิดนึงนะครับมีคุณของขวัญตะวันแล้วก็คุณยายขวัญล่าสวัสดีคุณสกันนะครับอยู่ที่หนองบัวศาลานะครับอุณหภูมิตอนนี้32องศาคนพะเยาแต่อยู่โคราชนะครับคุณของขวัญตะวันแล้วก็คุณยายขวัญล่าส่งข้อความเข้ามานะครับมีข้อความเพิ่มเติมอย่าลืมมาติดตามกันในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยเดี๋ยวคงต้องพักกันนะครับในช่วงของ16นาฬิกาเพื่อไปติดตามนะครับรายละเอียดแล้วก็ไปฟังข่าวกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับและเดี๋ยว17นาฬิกาครับยังคงต้องเดินหน้าติดตามกันก็ติดเรื่องราวที่เป็นประโยชน์นะครับเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์พักกันก่อนนะครับในห้วงเวลาของ16นาฬิกานะครับใครที่กำลังติดตามอยู่อย่าลืมส่งข้อมูลมาคุณโคเซ่มีน้องตี้ช็อปบักแดงด้วยนี่นะฮะคุณพอลลี่นะฮะคุณปุ้ยแล้วก็คุณดีเซลที่กำลังติดตามกันอยู่อ่ะช่วงนี้พักกันครู่เดียวและเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาครับ
1: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 นถึง 19:00 นโดยบอลสกันแก้วประจัน
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่23มีความถ่อมตนหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤทธิ์พระอารามหลวง

0: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ
1: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะรัฐบาลเดินหน้าโครงการซื้อประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนครอบคลุมทั้งความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยและเสียชีวิตจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวกำหนดเริ่มการคุ้มครอง1ตุลาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: ระวังเพจปลอมขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีอยู่จริงระวังวิดีโอคอลลวงเงินเหยื่อระวังหลอกลงทุนอ้างผลตอบแทนสูง
6: เพราะวัยไหนอาชีพอะไรก็ตกเป็นเหยื่อของโจรออนไลน์ได้ระวังตัวก่อนคลิกทุกครั้งตั้งคำถามก่อนเชื่อทุกข้อความอย่ารีบจนขาดสติก่อนโอนทุกบาท
5: เจอโจรออนไลน์แจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ให้ขึ้นใจรีบโอนโจรยิ้ม
1: รัฐบาลเดินหน้าโครงการซื้อประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนครอบคลุมทั้งความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยและเสียชีวิตจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวกำหนดเริ่มการคุ้มครอง1ตุลาคมนี
7: ้นางสาวลิดาเพิ่มวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาจัดสรรงบประมาณสำหรับโครงการซื้อประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนวงเงินรวม 15,500 ล้านบาทเพื่อให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยและกลุ่มเปราะบางสามารถเข้าถึงความคุ้มครองจากภัยพิบัติได้อย่างรวดเร็วครอบคลุมทั้งความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยและกรณีเสียชีวิตจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยกำหนดให้กรมธรรม์มีระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึงวันที่1ตุลาคม2570การดำเนินการดังกล่าวต่อเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ถึงกันยายน2569ทั้งนี้สำนักงานคปพ.จะร่วมกับสมาคมประกันพิบัติไทยดำเนินการจัดหาผู้รับประกันภัยที่มีมาตรฐานมีความมั่นคงน่าเชื่อถือและมีขีดความสามารถเพียงพอเพื่อให้การจ่ายเงินช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วเสมอภาคและทั่วถึงกนิกาแก้วใสรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฉบับที่พ.ศ.ยกระดับการคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้ครอบคลุมบุคคลกลุ่มออทิสติกเพิ่มสิทธิสวัสดิการและปรับกลไกขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
7: พระเอกหญิงพระดาลัดทองจรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฉบับที่พ.ศ.ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอเพื่อปรับปรุงกฎหมายเดิมให้มีความทันสมัยมีประสิทธิภาพและยกระดับการคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้ครอบคลุมมากขึ้นโดยสาระสำคัญของร่างกฎหมายดังกล่าว
8: ก็จะคงบทนิยามคนพิการให้ครอบคลุมบุคคลกลุ่มออทิสติกและเพิ่มคำนิยามการเลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่งความพิการเพื่อกำหนดขอบเขตการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิ์ให้ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นการกระทำทางตรงหรือทางอ้อมนอกจากนี้ยังเพิ่มสิทธิสวัสดิการและค่าชดเชยเยียวยาหากถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมรวมทั้งยังกำหนดให้หน่วยงานรัฐจัดตั้งอัตรากำลังใหม่เพื่อรับคนพิการเข้าทำงานและเปิดช่องให้สภาองค์กรคนพิการมีอำนาจดำเนินคดีทางกฎหมายหากหน่วยงานรัฐไม่ปฏิบัติตามหลังจากนี้จะส่งเรื่องให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเพื่อให้เนื้อหากฎหมายมีความรัดกุมทันสมัยและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่คนพิการก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไปปริชาติขวัญแสนสุขรายงาน
1: กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเตรียมประชุมหารือแก้ไขปัญหาสภาพคล่องพร้อมขยายกรอบวงเงินรองรับผู้ตกหล่นอีกกว่า 12,000 รายย้ำชัดไม่มีใครต้องหลุดจากระบบการศึกษาน
9: ายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าวันที่24กันยายนนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.จะมีการประชุมคณะกรรมการเพื่อหารือ2ประเด็นหลักคือการแก้ปัญหาสภาพคล่องของกองทุนและการขยายกรอบวงเงินเพื่อรองรับผู้กู้ที่เกินกรอบเป้าหมายประมาณ 12,786 รายหรือร้อยละ5ทั้งนี้ยืนยันว่าจะไม่มีนักศึกษาคนใดต้องเสียโอกาสทางการศึกษาอย่างแน่นอนข้อมูลล่าสุดกยศ.อนุมัติผู้สมัครแล้ว 137,874 รายคิดเป็นร้อยละ64ส่วนอีก 77,164 รายหรือร้อยละ36รอดำเนินการโดยสั่งเร่งรัดประสานมหาวิทยาลัยให้ส่งรายชื่อโดยด่วนพร้อมเดินหน้าขยายสินเชื่อลักษณะที่5มุ่งเน้นการรีสกิลและอัพสกิลสำหรับกลุ่มคนวัยทำงานและคุมเข้มตรวจสอบการสวมสิทธิ์กู้ยืมอย่างจริงจังปฏิพลสัทธพรมารายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
10: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
11: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 16:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าขนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอเทพสถิตอำเภอทรัพย์ใหญ่จังหวัดชัยภูมิอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอนิคมคำสร้อยอำเภอดอนตาลอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารอำเภอปฐุมราชวงศ์สาอำเภอวัฒพานอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอเริงนกทาอำเภอไทยเจริญอำเภอป่าติ้วอำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยะโสธรอำเภอชุมพลบุรีอำเภอท่าตูมอำเภอปราสาทอำเภอพนมดงรักอำเภอสังขาจังหวัดสุรินทร์อำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสะเทียนพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองลักลงตอนอ่อนถึงด้านกลางปกคลุมบริเวณอำเภอลำทับอำเภอเหนือคลองอำเภอเขาพนมอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่อำเภอทุ่งใหญ่อำเภอทุ่งสงอำเภอบางขันอำเภอนาบอนอำเภอชะอวดอำเภอจุฬาภรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอนายงอำเภอว่ายอดอำเภอปะเหลียนอำเภอเมืองจังหวัดตรังอำเภอป่าบอนอำเภอปากพยูนอำเภอบางแก้วอำเภอเขาชัยสนอำเภอป่าพยอมอำเภอควนขนุนอำเภอศรีบรรพตอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงอำเภอเมืองจังหวัดสตูลปกคลุมจังหวัดสงขลากับทางจังหวัดปกคลุมอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีอำเภอทานโตอำเภอเบตงอำเภอบันเดงสตาอำเภอรามันอำเภอยะหาอำเภอกาบังอำเภอเมืองจังหวัดยะลาอำเภอสุขิรินอำเภอจะแนะอำเภอศรีสาครอำเภอรือเสาะอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอพนมอำเภอพระแสงอำเภอท่าฉางจังหวัดสุราษฎร์ธานีและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางที่ตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาคหมุนตามวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายสามโมงเป็นต้นไป
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการหมุนตามวันประจำเย็นวันอังคารที่22กันยายนพุทธศักราช2569ครับเย็นวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงศ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับกลับมาพบกับพวกเราอีกครั้งนะครับหมุนตามวันปกตินะครับเราจะมาบ่าย 3:00 น.จนถึง 5:00 น.เย็นนะครับสำหรับวันจันทร์อังคารแต่ว่าวันนี้นะครับพิเศษหน่อยเรามาช้านิดหน่อย
1: วันนี้ไม่ปกติใช่มั้ย
2: ไม่ปกตินะครับ วันนี้เรามา 4:00 น.ถึง 5:00 น.นะครับแล้วก็ในส่วนของวันพุธถึงวันศุกร์นะครับตั้งแต่บ่าย 3:00 น.จนถึง 4:00 น.นะครับแต่ว่าในเดือนตุลาคมเราก็จะมีการปรับเวลาการออกอากาศนะครับเป็นตั้งแต่บ่าย 3:00 น.เป็นต้นไปจนถึง 4:00 น.นั่นเองนะครับวันนี้นะครับบก.ของเรานะครับคุณจติมาเจษดาจิตพัฒนานะครับช่างเทคนิคคุณสุภฤทธิ์ธรรมฤดีประสานงานวันนี้คุณมนวิภาเทียมแสนครับและ Facebook Live ดูแลโดยคุณเดชาธรชัยโสดานะครับขึ้นไลฟ์เรียบร้อยผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ
1: ครับหมุนตามวันวันนี้นะครับไปติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็ออกมาบอกครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปยาวไป 3-4 วันเนี่ยสถานการณ์ฝนเนี่ยก็จะมากขึ้นในหลายพื้นที่นะครับส่วนฝนตกสะสมช่วงนี้เนี่ยเติมเข้าเขื่อนใหญ่หรือไม่อย่างไรนะครับช่วงนี้เข้าสู่ช่วงเสียงจริงจากพื้นที่ครับไปดูเรื่องของสถานการณ์น้ำครับ
0: เสียงจริงจากพื้นที
1: ่ครับติดตามสถานการณ์น้ำเจ้าพระยาและการบริหารจัดการน้ำครับแนวโน้มฝนช่วงนี้เป็นอย่างไรแล้วก็สถานการณ์น้ำในเขื่อนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนภูมิพลเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับพูดคุยกับท่านธนโรจน์วรรัตน์ประเสริฐผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ในฐานะรองโฆษกสทนช.ครับครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับคุณทรงชนครับและคุณรัตพงศ์ครับ
2: ครับท่านครับอยากถามถึงแนวโน้มของฝนในช่วงนี้ครับเป็นยังไงบ้างครับมีพื้นที่ไหนที่จะต้องมีการเฝ้าระวังหรือว่ามีจุดเสี่ยงที่เกิดน้ำท่วมขังหรือว่าดินโคลนถล่มเป็นพิเศษบ้างครับ
3: ครับก็เราได้มีการประชุมนะครับติดตามเพื่อประเมินวิเคราะห์เนี่ยครับร่วมกับหน่วยงานต่างๆนะครับก็ทราบว่านะครับว่าการคาดการณ์เนี่ยนะครับจะเริ่มต้นนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับโดยเริ่มจากภาคตะวันออกนะครับจังหวัดตราดจันทบุรีเนี่ยนะครับก็จะ

0: เริ่มมีฝนตกนะครับเพิ่มขึ้นนะครับหลังจากนั้นครับวันที่24นะครับ25นะครับแล้วก็วันที่26เนี่ยนะครับฝนก็จะเริ่มมาภาคกลางนะครับซ้ำภาคกลางเนี่ยนะครับประมาณ3วันนะครับ24 25 26นะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งตะวันออกนะครับลุ่มน้ำในส่วนของบางปะกงนะครับภาคกลางนะครับแล้วก็ไปในส่วนของฝั่งตะวันออกนะครับก็จะมีฝนตกเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มเติมนะครับว่าเมื่อวันหลังจากวันที่26ไปแล้วเนี่ยนะครับฝนก็จะเริ่มมีตกหนักนะครับฝั่งตะวันตกนะครับโดยเฉพาะขึ้นไปบริเวณภาคเหนือนิดนึงนะครับก็ไปที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับแล้วก็จังหวัดกำแพงเพชรนะครับก็คาดว่าจะมีฝนตกเพิ่มนะครับซึ่งณขณะนี้นะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ3วันที่ผ่านมาครับก็มีปริมาณฝนตกนะครับบริเวณตอนกลางนะครับของลุ่มน้ำนะครับเหนือจังหวัดนครสวรรค์นะครับพาดผ่านไปส่วนของสระบุรีนะครับแล้วก็จังหวัดอุทัยธานีแล้วก็จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับซึ่งในส่วนนี้ครับก็ทำให้เกิดน้ำหลากนะครับเข้ามาที่เขื่อนเจ้าพยานะครับนอกจากนั้นครับปริมาณน้ำในส่วนนี้ครับจากนครสวรรค์เนี่ยนะครับเรามีการคาดการณ์ว่าจากปัจจุบันนะครับ 1,600 กว่าลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยนะครับก็จะเพิ่มไปถึง 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเลยนะครับก็จากนครสวรรค์นะครับจะหลากลงมานะครับประดุจกับปริมาณน้ำจากอุทัยธานีนะครับหรือลุ่มน้ำสะแกกังนะครับอีกประมาณสัก400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับแล้วเราก็พยายามดันน้ำผ่านออกฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกนะครับให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็มีความพยายามที่จะไล่น้ำนะครับไปยังพื้นที่ชลประทานที่มีการเก็บเกี่ยวแล้วด้วยนะครับเพื่อที่จะลดผลกระทบนะครับปริมาณน้ำเนี่ยให้ผ่านเขื่อนเจ้าพระยานะครับให้น้อยที่สุดนะครับณขณะนี้เนี่ยเราประเมินครับจากการที่เรามีการบริหารจัดการแล้วนะครับพยายามผลักน้ำนะครับออกฝั่งตะวันตกแล้วก็ฝั่งตะวันออกนะครับผ่านทางแม่น้ำท่าจีนนะครับผ่านทางคลองชนาตาสักนะครับหรือทางมณฑลด้วยนะครับหรือคลองต่างๆนะครับในระบบของชลประทานนะครับก็จะส่งผลนะครับให้ปริมาณน้ำเนี่ยไหลผ่านเขื่อนนะครับอยู่ในเกณฑ์1,700นะครับถึง1,800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับก็ยังไม่ถึง 2,000 นะครับซึ่งปริมาณน้ำส่วนนี้ครับก็จะส่งผลกระทบนะครับให้พื้นที่นะครับบริเวณด้านเหนือเขื่อนด้วยนะครับก็คือจังหวัดอุทัยธานีนะครับเพราะว่าน้ำที่เดินทางจากนครสวรรค์ลงมารวมกันเนี่ยนะครับก็จะทำใหน้ำด้านเหนือเขื่อนนะครับยกตัวนะครับพื้นที่บริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาครับตั้งแต่จังหวัดชัยนาทนะครับแล้วก็ขึ้นไปถึงจังหวัดอุทัยธานีนะครับก็พี่น้องที่อยู่บริเวณริมตลิ่งนะครับก็จะได้รับผลกระทบนะครับณขณะนี้ก็จังหวัดชัยนาทครับก็ปริ่มนะครับเข้าไปบริเวณพื้นบ้านแล้วนะครับส่วนทางด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยานะครับตั้งแต่จังหวัดชัยนาทนะครับสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานะครับลงไปถึงปทุมแล้วนะครับแล้วก็จังหวัดนนทบุ
1: ร
0: ีนะครับก็สองริมฝั่งคลองครับก็จะได้รับผลกระทบนะครับน้ำเอ่อล้นนะครับบริเวณตลิ่งนะครับซึ่งบางแห่งนะครับก็จะมีในเรื่องของพนังนะครับที่ปกป้องในส่วนของชุมชนเมืองนะครับแต่ก็จะมีในส่วนของพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับริมแม่น้ำนะครับหรือจุดที่เป็นปะหลอนะครับก็ตรงนี้ครับก็จะได้รับในส่วนผลกระทบนะครับณขณะนี้เนี่ยนะครับที่เรามีการประชุมนะครับติดตามสถานการณ์น้ำนะครับแล้วก็มีการประเมินว่าปริมาณน้ำเนี่ยจะไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยานะครับอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 1,700 ถึง 1,800 นะครับก็11จังหวัดนะครับก็ได้มีการเตรียมความพร้อมนะครับในการรับมือนะครับปริมาณน้ำระดับนี้นะครับก็สามารถที่จะรองรับนะครับในเรื่องของสถานการณ์น้ำนะครับได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับก็พร้อมครับในปริมาณน้ำที่กำลังจะหลากลงมาณขณะนี้ครับ
1: ครับฝนที่ตกสะสมในช่วงนี้เติมน้ำเข้าเขื่อนใหญ่อย่างเขื่อนสิริกิติ์และเขื่อนภูมิพลมากน้อยแค่ไหนครับท่านครับ
0: ครับก็จากที่เรามีการประเมินนะครับปริมาณน้ำฝนนะครับที่จะมาตกนะครับล่วงหน้าใน7วันเนี่ยนะครับในส่วนของเขื่อนภูมิพลครับจะมีน้ำเข้ามาอีกประมาณ900ล้านนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับเขื่อนภูมิพลมีความจุอยู่ประมาณ 61%นะครับก็เมื่อน้ำอีก900ล้านมาเติมครับก็จะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 67% นะครับก็ยังสามารถรองรับสถานการณ์น้ำได้นะครับถัดมาครับในส่วนของเขื่อนสิริกิติ์นะครับปัจจุบันครับมีความจุนะครับเก็บกักน้ำไว้ประมาณ 79% นะครับแล้วก็คาดการณ์7วันล่วงหน้าครับจากฝนลูกกลุ่ม

0: รูปนี้ครับก็จะมีน้ำเข้ามาประมาณ200กว่าล้านนะครับก็จะส่งผลให้เขื่อนศิริกิติ์นะครับมีปริมาณน้ำโดยภาพรวมนะครับเป็น 80% นะครับก็เป็นในสิ่งที่ดีครับว่าณขณะนี้เนี่ยฝนในช่วงของพื้นที่ตอนบนเนี่ยนะครับโดยเฉพาะภาคเหนือนะครับก็น่าจะมีแนวโน้มที่จะปรับตัวนะครับลดลงนะครับณขณะนี้ก็ขยับมาอยู่ในส่วนของภาคกลางนะครับแล้วก็ภาคอีสานตอนล่างนะครับรวมทั้งภาคตะวันออกนะครับที่กำลังเกิดฝนตกนะครับหนักอยู่ณขณะนี้นะครับ
1: ครับและในเรื่องของการแจ้งเตือนภัยล่ะครับท่านในเรื่องของการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าหรือว่าการเตรียมพร้อมรับมือให้กับประชาชนได้รับทราบในเรื่องนี้มีการส่งระบบเซลล์บอร์ดแคสต์หรือว่ามีการเตือนภัยผ่านช่องทางไหนบ้างครับ
0: ครับจากผลการประเมินเนี่ยนะครับเราจะมีการออกเป็นประกาศนะครับแล้วก็แจ้งไปยังกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับโดยเฉพาะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับแล้วก็กรมประชาสัมพันธ
1: ์
0: นะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับก็จะนำข้อมูลที่เรามีการประเมินวิเคราะห์เนี่ยนะครับไปแจ้งเตือนนะครับลงไประดับของพื้นที่นะครับพื้นที่ก็จะมีการตรวจสอบนะครับโดยเฉพาะปภ.จังหวัดนะครับร่วมกับจังหวัดนะครับว่าในสถานการณ์ของพื้นที่นะครับแต่ละจังหวัดนั้นนะครับมีสถานการณ์ที่มีแนวโน้มนะครับวิกฤตเพิ่มเติมนะครับจากที่เราได้มีการแจ้งเตือนให้มีการเฝ้าระวังนะครับหรือไม่อย่างไรนะครับหากวิกฤตครับก็จะมีการแจ้งเป็นเซลล์บอร์ดแคสต์ด้วยนะครับซึ่งจากการประชุมวันนี้นะครับก็ได้รับข้อเสนอแนะนะครับจากทางจังหวัดต่างๆนะครับว่าข้อความที่ส่งมาเนี่ยนะครับควรที่จะส่งเป็นข้อความไม่ยาวนักนะครับเพราะว่าทางพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งเป็นชาวบ้านโดยตรงเนี่ยนะครับก็ไม่สะดวกนะครับในการที่หรือไม่ชอบนะครับที่จะอ่านข้อความยาวๆนะครับเป็นต้นนะครับซึ่งในส่วนนี้ครับทางปป.ครับก็ได้รับไปนะครับที่จะไปปรับนะครับในเรื่องของข้อความนะครับในการที่จะให้ง่ายนะครับแล้วก็ไม่ยาวมากนักนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนนั้นสามารถที่จะเข้าใจนะครับในข้อความที่ส่งไปนะครับเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมนะครับหรือการเฝ้าระวังครับ
2: ครับขณะนี้หน่วยงานและจังหวัดด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยามีการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำยังไงบ้างครับท่านครับ
0: ครับก็จากที่เรามีการประเมินครับแล้วก็มีการประชุมร่วมกันเนี่ยนะครับก็ได้เชิญจังหวัดนะครับเหนือเขื่อนนะครับก็คืออุทัยธานีนะครับแล้วก็ชัยนาทลงมานะครับทางด้านท้ายเขื่อนไปจนถึงสมุทรปราการเลยนะครับก็ได้มีการเตรียมความพร้อมครับแล้วก็มีในเรื่องของการแจ้งเตือนนะครับนำข้อความในส่วนนี้ครับไปแจ้งเตือนลงไปยังท้องถิ่นนะครับในการที่จะเตรียมความพร้อมรับมือนะครับเพราะว่าประชาชนบริเวณท้ายเขื่อนเนี่ยนะครับเขาจะมีสถิติข้อมูลนะครับว่าถ้าเขื่อนเจ้าพระยานะครับระบายน้ำอยู่ในเกณฑ์พันห้านะครับจะกระทบพื้นที่นะครับบริเวณของเขาหรือไม่อย่างไรนะครับหรือ2,000ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับพื้นที่จะสามารถรองรับได้หรือไม
1: ่
0: นะครับณขณะนี้ครับจังหวัดต่างๆนะครับก็ได้มีการสั่งการนะครับมอบหมายไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับที่อยู่ริมแม่น้ำนะครับในการที่จะแจ้งพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมนะครับโดยเฉพาะในจุดบริเวณที่เป็นที่เป็นที่ลุ่มต่ำนะครับแล้วก็น้ำที่มีโอกาสที่จะไหลทะลักนะครับหรือเอ่อล้นนะครับนอกจากนั้นครับในส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับจังหวัดนนทบุรีนะครับแล้วก็สมุทรปราการนะครับก็ฝนที่จะตกเนี่ยนะครับเราคาดการณ์ว่านะครับจะมากกว่า100มิลลิเมตรนะครับซึ่งก็จะส่งผลกระทบครับในส่วนของน้ำขังนะครับก็รอการระบายนะครับก็ในส่วนของสามพื้นที่เนี่ยนะครับประมาณ60มิลลิเมตรเท่านั้นนะครับก็จะเกิดภาวะนะครับในเรื่องของน้ำระบายไม่ทันนะครับซึ่งในส่วนนะครับก็ได้มีการเตรียมนะครับความพร้อมนะครับโดยเฉพาะในส่วนของการลดระดับน้ำนะครับในคลองต่างๆนะครับในส่วนของกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับลดเกือบทั้งหมดแล้วนะครับอยู่ในเกณฑ์ต่ำสุดนะครับเพื่อที่จะรองรับในเรื่องของปริมาณฝนที่จะตกนะครับในห้วงนี้นะครับในห้วงถัดไปนะครับซึ่งก็ณขณะนี้คิดว่านะครับหน่วยงานทราบทั้งหมดแล้วนะครับในเรื่องของการที่จะต้องเตรียมความพร้อมนะครับหรือสถานการณ์ที่จะมีฝนตกหนักนะครับในช่วงของวันที่23ถึงวันที่27นี้ครับ
1: ครับท่านมีอะไรจากจะฝากถึงคุณผู้ฟังแล้วก็ประชาชนที่รับฟังอยู่บ้างครับ
0: ครับก็นะครับจากที่หน่วยงานนะครับได้มีการประเมินวิเคราะห์เนี่ยนะครับก็อยากให้พี่น้องประชาชนนะครับได้มีการเฝ้าระวังนะครับแล้วก็มีการติดตามในเรื่องของสถานการณ์น้ำนะครับตามช่องทางสื่อต่างๆนะครับโดยเฉพาะ ช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์นะครับหรือหน่วยงานหลักนะครับโดยเฉพาะสสช.นะครับที่จะประมวลในเรื่องของสถานการณ์น้ำนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับในพื้นที่นะครับที่อาจจะไม่ใช่พื้นที่ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงนะครับตามที่ได้ดำเนินไปนะครับ ก็อาจจะอย่าเพิ่งนิ่งนอนใจนะครับก็ควรที่จะมีการเฝ้าระวังด้วยนะครับเพราะณขณะนี้สภาพอากาศนั้นนะครับค่อนข้างที่จะมีความแปรปรวนนะครับเป็นอย่างมากนะครับโดยเฉพาะณขณะนี้ครับฝนเนี่ยพฤติกรรมฝนครับก็จะตกช่วงระยะเวลาสั้นๆนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าปริมาณนะครับค่อนข้างที่จะมีความเข้มสูงนะครับก็จะสามารถที่จะทำให้พื้นที่ของเรานะครับมีโอกาสที่จะเกิดน้ำหลากนะครับหรือน้ำท่วมฉับพลันได้นะครับก็ขออนุญาตฝากไว้นะครับ
1: ครับ
2: ครับวันนี้ขอบคุณท่านธนโรจน์วรรัตน์ประเสริฐผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ในฐานะรองโฆษกสทนช.ที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับ
2: ครับนี่คือสถานการณ์น้ำล่าสุดนะฮะแล้วก็เมื่อเช้านี้นะครับก็คือที่ท่านรองโฆษกเนี่ยที่ได้ประชุมกันเนี่ยก็คือการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางครั้งที่2ทับ69นะฮะที่มีคุณเอกนิตินิธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยเป็นประธานนะฮะคือเขาก็เตรียมแผนที่จะรองรับมือน้ำท่วมนะครับแล้วก็น้ำแล้งนะฮะขณะเดียวกันก็ติดตามสถานการณ์ฝนว่าเป็นอย่างไรกันบ้างแน่นอนฮะอย่างที่ท่านรองโฆษกบอกช่วงนี้ฝนก็จะเยอะหน่อยตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปยาวจนไปถึงวันที่26กันยายนนะครับฝนก็จะมาเพิ่มก็มีการเตรียมการล่วงหน้านะครับเพื่อที่จะรองรับสถานการณ์ว่าเราบริหารจัดการน้ำอย่างไรนะครับไม่ใช่ว่าสถานการณ์ฟ้าฝนมาอย่างนี้ทุกปีก็เตรียมเงินเยียวยากันทุกปีนะฮะก็ต้องมีการเตรียมแผนอพยพสื่อสารกับประชาชนความเสียหายก็จะได้น้อยลงนะครับแล้วก็ต้องแจ้งเตือนภัยอย่างทันท่วงทีแล้วก็ข้อความต่างๆอย่างที่ท่านบอกเนี่ยเซลล์บรอดแคสต์เนี่ยก็จะมีการปรับข้อความเนี่ยให้สั้นกระชับแล้วก็ให้ประชาชนได้เข้าใจได้มากยิ่งขึ้นนะครับ
1: ก็เป็นเสียงตอบรับจากประชาชนนะครับในเรื่องของการได้รับข้อความเซลล์บรอดแคสต์นะครับก็มีการเอามาปรับนะครับอย่างที่บอกเวลาเราเด้งขึ้นมาเนี่ยถ้ามันเป็นข้อความที่ค่อนข้างมีเนื้อหายาวๆเราก็จะคิดว่ามันโทรศัพท์มันพังหรือเปล่าหรือว่าบางทีไม่อยากอ่านด้วยซ้ำ
2: นะครับก็คือคนเราก็จะอ่านอยู่ประมาณ 2-3 บรรทัดเนี่ย
1: ครับ
2: กำลังดีนะครับบอกว่าอะไรเกิดขึ้นที่ไหนอย่างไรและเราต้องเตรียมพร้อมอย่างไรนะฮะเอาละครับช่วงนี้ครับไปที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับจังหวัดเพชรบุรีฮะมอบโล่ตำบลต้นแบบและเกียรติบัตรเดินหน้าแก้ไขปัญหาเด็กนอกระบบการศึกษาให้กลายเป็นศูนย์นะครับพูดคุยในประเด็นนี้ครับกับดร.วีรศักดิ์พลมณีศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรีครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณทรงพลคุณณัฐพงศ์ครับผมวีรศักดิ์พลมณีครับศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรีครับผม
1: ครับท่านครับอยากให้ท่านช่วยเล่าถึงที่มาที่ไปครับของรางวัลที่ได้รับรางวัลตำบลต้นแบบในครั้งนี้ครับว่ามีการได้รับรางวัลแล้วก็เกียรติบัตรเชิดชูในด้านใดบ้างครับ
3: ครับขอบคุณครับทางท่านทรงพลนะครับคือรางวัลนี้นะครับเป็นรางวัลเกี่ยวกับนโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาเด็กเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้กลายเป็นศูนย์นะครับที่เรารู้จักกันดีนะครับก็คือ Thailand Zero Drop Out นะครับซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลแล้วก็เป็นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่จะลดความเหลื่อมล้ำนะครับทางการศึกษาโดยดึงเด็กคนที่หลุดออกจากนอกระบบนะครับตั้งแต่อายุ3ถึง18ปีนะครับเข้าสู่ระบบการศึกษานะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการจัดนะครับของเรานี่เราก็คณะกรรมการจะมีคณะกรรมการระดับจังหวัดนะครับก็คือมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานแล้วก็มีศึกษาธิการจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการแล้วก็ประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็หน่วยงานของกระทรวงต่างๆที่ทำ MOU ไว้ในระดับประเทศนะครับการคัดเลือกเนี่ยเราจะคัดเลือกในตำบลที่มีการปฏิบัติที่เป็นเลิศนะครับเป็นเลิศนะครับโดยวิธีการของเราก็คือเราจะดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์คัดเลือกตำบลต้นแบบนะครับจังหวัดเพชรบุรีนะครับเสร็จแล้วเราก็จะมีการจัดประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์นะครับเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดสำหรับการประเมินคัดเลือกตำบลต้นแบบให้มีความเหมาะสมควบคุมสอดคล้องกับบริบททางของพื้นที่นะครับโดยมีการมติที่ประชุม ห็นชอบให้มอบโล่รางวัลแก่ตำบลต้นแบบจำนวน3แห่งครับท่านครับ
1: คร
3: ับ แล้วก็เรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานในการมอบรางวัลในการประชุมคณะกรรมการจังหวัดครั้งล่าสุดที่ผ่านมานี้นะครับโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกระดับตำบลเนี่ยนะครับให้มีการจัดประชุมเนื่องวันอังคารที่1กันยายนที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรีเพื่อพิจารณาการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานโดดเด่นและสามารถเป็นต้นแบบในการขับเคลื่อนในระดับจังหวัดโดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับสมัครเข้ารับการคัดเลือกแล้วก็จำนวน3แห่งนะครับได้แก่เทศบาลตำบลบ้านแหลมอำเภอบ้านแหลมนะครับ2ก็คือเทศบาลตำบลหนองยะป้องนะครับอำเภอหนองยะป้องนะครับแล้วก็องค์กรบริหารส่วนตำบลวังไคอำเภอท่ายางนะครับก็คณะกรรมการได้คัดเลือกแล้วนะครับก็ทั้ง3แห่งมีมติเอกฉันท์นะครับผ่านการคัดเลือกเป็นตำบลต้นแบบครับ
2: ครับครับอะไรคือหัวใจสำคัญที่ทางจังหวัดเอามาใช้ขับเคลื่อนจนสามารถดึงเด็กๆกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาได้ฮะ
3: ครับขอบคุณนะครับเรามี4กลไกหลักนะครับในการขับเคลื่อน Thailand Zero Drop Out Plus นะครับตอนนี้เราจะเริ่มเป็น Plus แล้วนะครับก็คือมีการพัฒนาจากปีที่ผ่านมานะครับ
2: ครับ
3: กลยุทธ์ที่สำคัญนะครับที่นำไปสู่ความสำเร็จก็คือเราใช้เป็นกรอบในการค้นหาติดตามช่วยเหลือแล้วก็ส่งต่อเด็กเยาวชนนะครับให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาการเรียนรู้และพัฒนาตามศักยภาพโดยกำหนดเป็น4กลไกหลักดังนี้นะครับกลไกที่1ก็คือกลไกคุ้มครองค้นหาเด็กเยาวชนที่พบชื่อในระบบแจ้งเหตุนะครับเพื่อรับความช่วยเหลือด้านสังคมผ่านด้านกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับแนวทางดำเนินการก็คือค้นหาดูแลช่วยเหลือเด็กเยาวชนนอกระบบการศึกษาโดยใช้ระบบพม.สมาร์ทครับ
1: ครับ
3: นะครับอันนี้ใช้ระบบพม.สมาร์ทนะครับเมื่อระบบค้นพบแล้วนะครับก็จะดำเนินการช่วยเหลือนะครับก็เด็กที่รับการช่วยเหลือส่วนใหญ่ก็บางครั้งก็ไม่มีความประสงค์กลับเข้าสู่ระบบการศึกษานะครับแต่ว่าเราก็จะช่วยเหลือตามภารกิจให้เด็กสามารถที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้นะครับกลไกที่สองก็คือกลไกค้นหาเร่งด่วนครับค้นหาเด็กเยาวชนที่หลุดออกจากนอกระบบการศึกษาเนี่ยตัวนี้ไม่เกิน1ปีผ่านของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการนะครับแนวทางการดำเนินการก็คือค้นหาดูแลช่วยเหลือเด็กเยาวชนเนี่ยตามชื่อที่ใช้ระบบเราจะมีระบบนะครับเขาเรียกว่าระบบ TZD หรือระบบThailand Zero Drop Out ในส่วนของการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่
1: คร
3: ับ ตอนนี้ก็อยู่ในภาพรวมนะครับของเราเนี่ยค้นหาพบตัวได้เกือบ 100% นะฮะแล้วก็ตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการติดตามอยู่ก็มีไม่มากครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กที่ย้ายถิ่นฐานบ่อยเด็กที่เป็นชนเผ่าหรือเด็กที่เป็นรหัสจีคือคนที่อยู่ต่างเด็กต่างประเทศนะครับที่เข้ามาอยู่นะครับตอนนี้เราก็กำลังช่วยเหลืออยู่ตามเคสนะครับกลไกที่3ก็คือกลไกเชิงพื้นที่นะครับอันนี้ค้นหาเด็กเยาวชนที่หลุดออกจากนอกระบบเกิน1ปีครับหรือไม่พบชื่อในระบบแจ้งเนี่ยดำเนินผ่านคณะกรรมการระดับจังหวัดโดยมีผู้ว่าราชการเป็นจังหวัดเป็นประธานนะครับแนวดำเนินการก็คือช่วยเหลือเด็กนอกระบบตามรายชื่อโดยใช้Thailand Zero Drop Out นี่แหละครับจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยใช้คณะกรรมการขับเคลื่อนระดับจังหวัดและระดับจังหวัดตำบลนะครับเป็นกลไกหลักในการดำเนินการนะครับโดยจังหวัดเนี่ยจะเปลี่ยนผ่านจากระบบ Thailand Zero ดอกเอาเดิมไปสู่ระบบ Thailand Zero พัดนะครับการติดตามเนี่ยเช่นร่วมกับหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นสกรสกรก็คือกศนเดิมนะครับ ตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้นะ
2: ครับ
3: เราก็จะใช้ระบบตัวนี้ร่วมกับระบบของ DOLE ของสกรนะครับมีครูสกรตำบลทำหน้าที่เป็นผู้สำรวจแล้วก็ผู้จัดการรายกรณีหรือ CM เพื่อสนับสนุนการคัดกรองและประเมินสมรรถนะเด็กและเยาวชนในเบื้องต้นครับ
1: ครับ
3: นี้นะครับส่วนกลไกที่4สุดท้ายก็คือกลไกช่วยเหลือฉุกเฉินครับค้นหาช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่หลุดออกจากนอกระบบชั่วคราวโดยใช้ภาคีเครือข่ายในพื้นที่นะครับเด็กเยาวชนช่วงอายุระหว่าง3ถึง18ปีเนี่ยที่อาจหลุดออกจากนอกระบบการศึกษาแบบเฉียบพลันหรือมีความเสี่ยงจะหลุดออกจากนอกระบบเนื่องจากครอบครัวได้รับความเดือดร้อนหรือได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์หรือวิกฤตต่างๆเช่นวิกฤตอุทกภัยวิกฤตวาตภัยวิกฤตการสู้รบ หรือวิกฤตสิ่งแวดล้อมแผ่นดินไหวพวกนี้นะครับแนวดำเนิน

0: ผลลัพธ์เชิงประจักษ์ในการดึงเด็กเข้าสู่ระบบการศึกษาเพื่อบรรลุเป้าหมายซีโร่ดรอปเอาท์อย่างเป็นรูปธรรมครับผม
1: ครับก็ถือว่าเป็นต้นแบบนะครับในการที่จะขับเคลื่อนนะฮะในการที่จะแก้ไขปัญหาเด็กนอกระบบการศึกษาให้กลายเป็นศูนย์นะครับวันนี้ขอบคุณท่านศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรีนะครับดร.วีรศักดิ์พลมณีที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเพียงสุขครับ
2: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ครับครับ
1: นี่คือแก้ไขปัญหานะฮะเรื่องของเด็กหลุดออกนอกระบบ
2: ครับ
1: นะครับพูดง่ายๆก็คือให้การศึกษาเนี่ยเท่าเทียมกัน
2: คร
1: ับ ใครไม่มีเงินไม่มีทองหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะเล่าเรียนได้เพราะว่าการศึกษาคือรากฐานของชีวิตนะครับเอาละครับพักกันสักครู่ก่อน
2: ครับ
3: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1 เมษายน 2568
4: ทุกการให้ทุกการรับอาจกลายเป็นสินบน
5: ของชิ้นเล็กๆอาจเป็นปัญหาใหญ่เมื่อเจ้าหน้าที่รับสินบนทุกอย่างไม่ยุติธรรมประโยชน์ของชาติถูกทำลายทุกการเรียกรับส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตของคนทั้งประเทศ
4: พบเห็นการทุจริตอย่าเพิกเฉยแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช1205
5: ร่วมสร้างสังคมสะอาดโปร่งใสไม่ให้ไม่รับสินบน
6: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
7: หลังนั้นเหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
6: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
7: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปช.สายด่วน1206
8: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
9: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
8: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
9: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
10: แจ้งเตือนจากธนาคารบัญชีคุณมีความเสี่ยงกรุณากดลิงก์ยืนยันด่วน
11: ระวังข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารบอกว่าบัญชีมีความเสี่ยงถูกอายัดหรือบอกว่าคุณได้รับรางวัลอย่าเพิ่งคลิกนี่อ่ะ

0: ายนี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
1: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
0: จำ3สเต็ปฮิตเอชแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
2: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: หมุนตามวันสีสันภูมิภาค
4: สีสันภูมิภาคครับไปที่จังหวัดนนทบุรีนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาสดๆร้อนๆนะฮะเพิ่งมีการเลือกตั้งนายกอบจนนทบุรีไปครับผลคะแนนก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับกลุ่มผึ้งหลวงคุณนฤพลเยี่ยมประเสริฐนะครับเบอร์หนึ่งเนี่ยก็ได้ตำแหน่งเป็นนายกอบจนนทบุ
5: ร
4: ีนะฮะ
5: สานต่อคุณอาของเขาเอง
4: ฮะพันตำรวจโทธงชัย
5: ครับ
4: เย็นประเสริฐ
5: ครับ
4: นะพันตำรวจเอกขออภัย
5: ครับ
4: พันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนะครับที่ล่วงลับไปแล้วนะครับบรรยากาศในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเนี่ยที่ผ่านมาเป็นอย่างไรและปัจจัยสำคัญหรือความท้าทายเนี่ยในทางการเมืองท้องถิ่นเนี่ย
5: ครับ
4: เป็นอย่างไรนะฮะมาพูดคุยในประเด็นนี้ครับกับคุณอภิชัยไทเกื้อผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรีครับตอนนี้พร้อมอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับคุณอภิชัยครับ
5: สวัสดีครับ
6: ครับสวัสดีครับคุณทรงพลคุณณัฐพลครับอย่างที่พูดกันไปเมื่อกี้ว่าเราก็ทราบผล

0: อย่างไม่เป็นทางการแล้วแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราก็ยังรอผลการรับรองผลอย่างเป็นทางการจากทางกกต.อยู่นะครับว่าตรวจสอบเนี่ยมีข้อร้องเรียนหรือว่ามีความผิดปกติหรือไม่ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีข้อร้องเรียนเลยที่เป็นเด่นชัดขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคาดว่าเร็วๆนี้น่าจะมีการประกาศรับรองผลอย่างเป็นทางการนะครับสำหรับนายกอบจ.คนใหม่ของจังหวัดนนทบุรีซึ่งระหว่างนี้เดี๋ยวผมขอเล่าย้อนไปนิดหนึ่งเรื่องการเตรียมตัวก่อนวันเลือกตั้งนะครับว่าทางหน่วยงานภาครัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นทางจังหวัดไม่ว่าจะเป็นทางกกต.หรือว่าทางอบจ.เองเนี่ยได้บูรณาการความร่วมมืออย่างไรบ้างทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้ออกมาค่อนข้างจะราบรื่นครับ
1: ค
0: ุณนัทพงศ์คุณทรงพลครับ ก็คือเล่าย้อนไปเมื่อวันที่17เลยเนี่ยทางผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับเป็นคนที่นำขบวนนะครับในการเดินรณรงค์นะครับเชิญชวนประชาชนนะครับท่านผู้ว่าแจกใบปลิวเองกับมือเลยให้ประชาชนเนี่ยมาเข้าร่วมการเลือกตั้งในวันที่20นะครับโดยแล้วก็เป็นคนปล่อยคาราวานนะครับรถขบวนเลือกตั้งนะครับแห่ไปทั่วเมืองนนทบุรีนะครับให้ประชาชนเนี่ยได้ตื่นตัวแล้วก็รับทราบนะครับแล้วก็มาใช้สิทธิ์กันค่อนข้างที่จะจำนวนมากจำนวนหนึ่งนะครับส
1: ่
0: วนในวันที่เลือกตั้งเนี่ยนะครับก็เล่ากันตั้งแต่ตอนเช้าเลยแล้วกันนะครับซึ่งเท่าที่สังเกตเนี่ยก็คือประชาชนเนี่ยจะมากันตอนเช้าค่อนข้างหนาตาเพราะว่าเข้าใจว่าอาจจะเป็นวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันที่เป็นวันพักผ่อนประชาชนหลายคนก็เลยอาจจะออกมาในการใช้สิทธิ์นะครับให้เสร็จแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยไปทำธุระส่วนตัวหรือไปพักผ่อนกันต่อแต่ว่าในช่วงระหว่างวันเนี่ยอาจจะเริ่มค่อนข้างบางตาแล้วเนื่องจากมีเรื่องของฟ้าฝนเป็นอุปสรรคนิดหน่อยวันนั้นก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนมีฝนตกสลับกันทั้งวันก่อนจะเข้าไปคึกคักกันอีกครั้งในช่วงก่อนเวลาปิดหีบซึ่งช่วงที่ผมสังเกตการอยู่ที่ตรงที่เทศบาลนครนนทบุรีเนี่ยนะครับช่วง5นาทีสุดท้ายเนี่ยยังมีคนวิ่งเข้ามาในตัวคูหานะครับเพื่อทำการเลือกตั้งซึ่งเจ้าหน้าที่นี่ก็ดูแลเป็นอย่างดีทำให้ผู้ใช้สิทธิ์ก็ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาแต่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ความคึกคักก็จะมีช่วงหนึ่งก็คือช่วงที่เขาเริ่มนับคะแนนกันครับช่วงนั้นเนี่ยประชาชนเนี่ยก็เรียกได้ว่ามาเป็นสักขีพยานมาดูการทำงานของเจ้าหน้าที่นะครับว่ามีความโปร่งใสถูกต้องไหมซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ทำหน้าที่ได้ดีนะครับประชาชนก็ค่อนข้างจะให้การตอบรับที่ดีในการนับคะแนนไม่มีการท้วงติงหรือว่าไม่มีเขาเรียกข้อที่ร้องอะไรขึ้นมาในช่วงนั้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมสังเกตเห็นนิดนึงก็คือบัตรเสียของ
2: ครับ
1: ครับ
2: คุณอภิชัยยังอยู่ไหมครับเดี๋ยวสายหลุดนะฮะตอนนี้หมายกำลังเล่าอยู่เลยว่าบรรยากาศในพื้นที่นนทบุรีเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นอย่างไรผมเป็นคนหนึ่งที่ไปเลือกนะฮะนายกอบจ.นนทบุรีเหมือนกันนะฮะในพื้นที่ถนนแจ้งวัฒนะก็คือคนก็ออกไปใช้สิทธิ์เนี่ยก็คึกคักพอสมคว
1: ร
2: นะครับตั้งแต่ช่วงเวลาเช้าเนี่ยคนยังบางตาแต่พอ9โมงกว่าเนี่ยคนก็เต็มแล้วแล้วก็ช่วงบ่ายเนี่ยก็เจอเรื่องของฟ้าเรื่องของฝนพอสมควรในพื้นที่จังหวัดนนทบุ
1: ร
2: ีนะครับคุณอภิชัยกลับมาแล้วครับต่อเลยครับคุณอภิชัยครับเมื่อกี้ถึงเรื่องของสถานการณ์แล้วก็บรรยากาศในพื้นที่ฮะ
3: ครับคุณอภิชัย
1: ยังไม่เข้ามาย
2: ังนะครับงั้นเดี๋ยวเราเล่าไปก่อนในฐานะที่เรา2คนเนี่ยอยู่นนทบุ
3: ร
2: ีผมอยู่แจ้งวัฒนะคุณอยู่ที่ไหนเนี่ย
3: ผมอยู่บางกลวย
2: เป็นไงบ้าง
3: ครับก็บรรยากาศก็คนเยอะนะครับผมไปช่วงเย็น
2: ๆมากลับมาแล้วครับ
3: มาแล้วครับ
2: ครับคุณอภิชัยครับเชิญครับ
0: สวัสดีครับก็เมื่อกี้เราถึงตรงช่วงปิดหีบแล้วหรือเปล่าใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับบัตรเสียครับเรื่องบัตรเสีย
2: บัตรเสียเขาบอกว่าเมื่อกี้กำลังรายงานเลยบัตรเสียเนี่ยจำนวนมากจำนวนน้อยเท่าไหร่ครับเนี่ย
0: ก็ทั้งจังหวัดเนี่ยประมาณ5,000 ใบนะครับซึ่งเป็นจำนวนที่ถึงจะไม่มากแต่ก็เป็นจำนวนที่เรียกได้ว่าน่าเสียดายเพราะว่าประชาชนเนี่ยถือว่าเราอาบน้ำแต่งตัวลงทุนออกไปใช้สิทธิ์แล้วแต่คะแนนของเรากลายเป็นคะแนนเสียงหล่นน้ำไปนะครับซึ่งตรงนี้ก็อยากจะรณรงค์นะครับชาวจังหวัดนนทบุรีแล้วก็ทุกท่านเลยนะครับในเวลาไปเลือกตั้งครั้งต่อไปอาจจะปรึกษาหรือว่าสอบถามเจ้าหน้าที่ที่อยู่ตรงกูหาเลือกตั้งนิดนึงนะครับว่าทำเครื่องหมายอย่างไรเนี่ยที่จะไม่ทำให้บัตรของเราเป็นบัตรเสียแล้วคะแนนของเราก็จะไปสนับสนุนนักการเมืองที่เราต้องการให้คะแนนเสียงเขาอย่างได้เต็มที่นะครับเพราะว่าผมเจอเนี่ยมีทั้งทำเครื่องหมายวงกลมนะครับบางคนขีดเป็นเครื่องหมายถูก บางคนขีดตรงกลางบางคนเว้นว่างไม่ใส่เครื่องหมายอะไรเลยซึ่งก็เป็นโจทย์ของทางกกต.แล้วก็ทางหน่วยงานที่ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ตรงนี้เหมือนกันซึ่งก ก็ครั้งต่อไปหวังว่า
2: ครับ
3: ครับ
2: นะฮะก
3: ็น่าจะติดขัด
2: พบบัตรเสียนะฮะคือบัตรเสียเนี่ยก็คือกาเครื่องหมายถูกหรือวงกลมเนี่ยแสดงสัญลักษณ์อื่นใดที่ไม่ใช่กากบาทเนี่ยในช่องลงคะแนนนะฮะก็เยอะเหมือนกัน 5,000 กว่าใบ
3: 5,000 กว่าใบนะครับแต่ว่าในส่วนของการผลการเลือกตั้งที่มีการออกมานะครับก็ถือว่าขาดไประดับหนึ่งเลยนะ
2: ครับ
3: นะครับ 193,653 คะแนนสำหรับผู้ที่ชนะนะครับ
2: ครับ
3: คุณนฤพลยินประเสริฐนะครับที่อาจจะทิ้งห่างประมาณ 50,000 กว่าคะแนนนะครับสำหรับคุณเดชรัตน์สุขกำเนิดอันนี้มาจากพรรคประชาชน
2: ครับ
3: นะครับที่คะแนนทิ้งห่างกันพอสมควรนะครับหลังจากที่มีผู้สมัครทั้งหมดก็คือ6ท่านด้วยกัน
2: นะครับสายบอกพร้อมแล้วอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณดาพิชัยครับ
3: ครับยัง
2: ตกลงยังไม่พร้อม
3: ยังไม่พร้อม
2: นะฮะไม่เป็นไรครับแต่เราสองคนพร้อมฮะเล่าต่อครับ
3: ครับในส่วนนี้นะครับก็สำหรับผู้ที่ได้เลือกตั้งไปนะครับต้องรอผลการเลือกตั้งก่อนนะครับเพราะว่าการรับรองผลเนี่ยก็จะต้องใช้ระยะเวลาประมาณหนึ่งนะครับแต่เชื่อว่าคง อีกไม่นานนะเพราะว่าในส่วนของประชาชนก็ไม่ได้มีข้อทักท้วงหรือว่าเรียกร้องอะไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเวลาที่ผ่านมานะครับ
2: ส่วนคนที่ได้อันดับ2เนี่ยก็คือตัวแทนของพรรคประชาชน
3: ใช่แล้ว
2: นะฮะเขาก็ออกมาบอกว่าการที่เขาเนี่ยพ่ายแพ้การเลือกตั้งเนี่ยเกิดจากคนมาใช้สิทธิ์น้อยลงน้อยเกินไปนะฮะน้อยเกินไปนะฮะอ่ะคุณอภิชัยกลับมาอีกครั้งนึงครับคุณอภิชัยครับ
0: ครับค่อนข้างจะมีอุปสรรคนิดนึงครับอย่างที่พูดไปคุณจงกลบอกว่าตรงนี้เนี่ยคนมาเลือกตั้งน้อยลงจริงๆนะเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยมีผู้ใช้สิทธิ์เนี่ยประมาณ 41% ซึ่งก็คือไม่ถึงครึ่งใช่ไหมครับครั้งนี้ลงมาเหลือประมาณ 35% ซึ่งหายไปเลยประมาณ 6% ส่วนหนึ่งนะครับก็ว่าถ้าเรามองดูเนี่ยอาจจะเป็นปัจจัยภายนอกก็คือในเรื่องของฝนฟ้าอากาศไม่เป็นใจหนึ่งประการนะครับอีกประการหนึ่งก็คือการเลือกตั้งครั้งนี้จะต่างกับการเลือกตั้งอบจครั้งที่แล้วตรงที่ครั้งที่แล้วเนี่ยเขาเลือกกันทั้งทีมก็คือเลือกทั้งตัวนายกแล้วก็ทั้งสมาชิกอบจแต่ครั้งนี้เลือกเฉพาะตัวนายกคนเดียวนะครับซึ่งความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อตำแหน่งนี้ก็อาจจะน้อยลงนะครับก็เลยทำให้มาใช้สิทธิ์กันค่อนข้างบางตากว่าแต่อย่างไรก็ตามก็ยังรณรงค์นะครับว่าถึงแม้ว่าการที่มาเลือกตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมีการออกมาเลือกตั้งก็ถือเป็นการแสดงเจตจำนงว่าเราสนับสนุนคนที่มีแนวคิดหรือนโยบายด้านไหนนะครับในการมาขับเคลื่อนท้องถิ่นของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยครั้งต่อไปก็หวังว่าชาวนนทบุรีเนี่ยก็อาจจะมาใช้สิทธิ์กันมากขึ้นในการเลือกตั้งนะครับ
3: ครับ
0: หวังว่าตัวเลขจะดีขึ้นครับ
3: ครับเสียงสะท้อนจากประชาชนเป็นยังไงบ้างครับสำหรับสิ่งที่คาดหวังกับนายกอบจคนใหม่คนนี้ครับ
0: ครับจุดที่สำคัญของนนทบุรีนะครับนนทบุรีเนี่ยเป็นสังคมที่เป็นสังคมเมืองก็คือเราเห็นแน่ว่าเดี๋ยวนี้มีคอนโดมิเนียมมีบ้านจัดสรรมีห้างสรรพสินค้าเกิดขึ้นต่างๆมากมายแต่ว่าอีกด้านนึงมุมนึงเนี่ยนนทบุรีเองเนี่ยก็มีสังคมเกษตรกรรมอย่างเช่นเรารู้จักสวนทุเรียนนนสวนกระทั่งสวนมะม่วงที่ดังใช่ไหมครับจุดสำคัญก็คือทำอย่างไรนะครับให้การเติบโตของเมืองเนี่ยมันเติบโตทางเศรษฐกิจไปด้วยแต่ไม่ทำลายวิถีชีวิตชุมชนดั้งเดิมของประชาชนไปด้วยนะครับเพราะว่าแน่นอนครับเมื่อมีบ้านจัดสรรห้างสรรพสินค้ามากขึ้นสิ่งที่ตามมาก็คือปัญหาจราจร คนที่เคยอยู่ในหมู่บ้านนะครับประชาชนที่เขาบอกว่าชาวบ้านที่เขาอยู่ของเขามันดีๆวันหนึ่งกลายเป็นรถติดเพราะว่ามีการห้างสรรพสินค้ามาเปิดหรือว่าอะไรประมาณนี้ซึ่งก็อยากจะให้ทางหน่วยงานท้องถิ่นนะครับอย่างอบจ.เนี่ยประสานงานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆนะครับในเรื่องการแก้ไขปัญหาจราจรที่เกิดจากการขยายตัวของเมืองและสิ่งที่ตามมาอีกอย่างก็คือเรื่องของขยะครับการจัดการขยะเนี่ยซึ่งเป็นหน้าที่ของโดยหลักเนี่ยก็เป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่อย่างไรก็ตามจะต้องได้รับการสนับสนุนและเชื่อมโยงนะครับกับหน่วยงานส่วนท้องถิ่นด้วยกันเองอย่างเทศบาลนครก็จะต้องคู่กับอบจ.หรือว่าจะต้องทำงานร่วมกับจังหวัดพวกนี้ครับก็เป็นสิ่งที่ประชาชนเนี่ยคาดหวังในการทำให้ชีวิตของเขาดีขึ้นแล้วก็อีกอย่างนึงที่พิเศษของนนทบุรีนะครับก็คือทางด้านนายกท่านเก่าเนี่ยท่านมีนโยบายนะครับในเรื่องการสนับสนุนเรื่องการศึกษาเยอะมากอย่างงบของนนทบุรีเนี่ยปี70เนี่ยวงเงิน 3,200 ล้านบาทเนี่ยทุ่มให้กับการศึกษาเนี่ย 1,551 ล้านบาทหรือประมาณ 48% ก็คือเกือบครึ่งนึงเลยและประมาณนี้นะครับซึ่งก็เป็นที่จับตาว่านายกคนใหม่เนี่ยจะมาสานต่อหรือจะมาขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาอะไรเพื่อ ลูกหลานชาวนนทบุรีกันเนี่ยครับเป็นสิ่งที่จะได้มาจากการพูดคุยจากชาวบ้านครับ
2: ครับนี่คือบรรยากาศการเลือกตั้งอบจนายกอบจนนทบุรีนะครับแล้วก็เสียงสะท้อนจากประชาชนหลังทราบผลจากการเลือกตั้งปัญหาเร่งด่วนมีอะไรบ้างที่อยากจะพัฒนานะครับวันนี้ขอบคุณคุณอภิชัยมากครับที่มาพูดคุยกันครับ
3: ขอบคุณครับ
0: เดี๋ยวขอฝากอีกนิดนึงได้ไหมครับสำหรับคนชาวนนทบุรีนะครับที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็อย่าลืมไปแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์กับกกต.ได้นะครับโดยกกต.เนี่ยเปิดให้ถึงวันที่27นี้นะครับโดยช่องทางที่สามารถยื่นก็สามารถยื่นที่นายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นนะครับหรือการส่งไปรษณีย์โทรเลขหรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เช่นแอปของกกต.นะครับก็อยากจะฝากไว้เพราะว่าหากไม่ไปแจ้งเรื่องของการไม่ใช้สิทธิ์ก็อาจถูกจำกัดสิทธิ์ทางการเมืองบางประการตามกฎหมายครับฝากไว้ด้วยครับขอบคุณคร
2: ับขอบคุณครับ
3: ขอบคุณครับ
2: ครับคุณ
0: สว
2: ั
0: สดีครับ
2: ครับคุณอภิชัยไทเกื้อนะครับผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรีนะครับ
3: ครับ
2: อ่ะเดี๋ยวเราพาทุกท่านไปที่จังหวัดสกลนครกันบ้างนะฮะ
3: ครับ
2: ทีมเก่าของคุณณัฐพงษ์ฮะคุณณัฐพงษ์เมื่อก่อนเคยอยู่สวทสกลนคร
3: ใช่แล้ว
2: เออไปดูนี่ดีกว่างานประเพณีไหลเรือไฟไหว้สาพญาเต่างอยประจำปี2569นะครับงานมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็เอ๊ะพอพูดถึงพญาเต่างอยนึกถึงเพลงของจินตหราภูลาภ
3: สาวเต่างอยเหรอ
2: เออนะฮะได้ข่าวเอ๊ะคือเรื่องพญาเต่างอยเนี่ยสงสัยจริง
3: ๆครับ
2: ว่ามีความเป็นมาอย่างไรนะฮะแล้วก็งานประเพณีอะไรต่างๆของจังหวัดสกลนครนะฮะงานประเพณีไหลเรือไฟไหว้พญาไหว้สาพญาเต่างอยเป็นอย่างไรนะฮะมาพูดคุยในประเด็นนี้ฮะกับคุณอภิชาติหานโกยผู้สื่อข่าวสวทสกลนครนะครับตอนนี้พร้อมอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับคุณอภิชาติครับ
3: สวัสดีครับ
1: ครับคุณทรงพลคุณณัฐพงษ์แล้วก็ผู้ฟังทั่วประเทศครับผมอภิชาติหานโกยจากสวทสกลนครครับ
3: ครับคุณอภิชาติครับเล่าถึงรายละเอียดของการจัดงานประเพณีไหลเรือไฟไหว้สาพระยาต่อยงานในปีนี้เนี่ยครับ
1: ครับสำหรับประเพณีไหลเรือไฟไหว้สาพญาเต่างอยประจำปี2569นะครับปีนี้ก็จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ครับ5วัน5คืนเริ่มคืนนี้เลยนะครับเริ่มคืนนี้วันอังคารที่22จนถึงวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ครับก็คาบเกี่ยวกับช่วงวันหยุดนะครับสถานที่จัดงานก็อยู่ที่บริเวณลำน้ำพุงสวนสาธารณะและสวนสุขภาพบ้านน้ำพุงสามัคคีตำบลเต่างอยอำเภอเต่างอยจังหวัดสกลนครครับก็เป็นแลนด์มาร์คสำคัญริมน้ำที่บรรยากาศสวยงามกว้างขวางแล้วก็อากาศดีนะครับเหมาะสำหรับการรองรับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาสืบสานประเพณีที่ดีงามที่นี่ครับผม
2: ครับเริ่มวันนี้5วัน5คืนนะครับไฮไลท์ของงานมีอะไรบ้างครับ
1: ครับผมสำหรับไฮไลท์ของงานนะครับ5วันก็คือมีการแข่งขันเรือพายหรือว่าเรือหาปลา7สีพายครับเปิดศึกประชันความเร็วและความสามัคคีกลางลำน้ำพุงพิธีเปิดแล้วก็รอบคัดเลือกในวันนี้นะครับ22กันยายนส่วนรอบชิงชนะเลิศก็จะเป็นวันพรุ่งนี้ครับผมอันนี้ก็คึกคักทีเดียวนะครับแล้วก็พิธีศักดิ์สิทธิ์ไหว้สาพญาเต่างอยครับมีการบวงสรวงพญาเต่างอยพร้อมกันรำบวงสรวงอย่างอ่อนช้อยซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีการซ้อมไปนะครับผมก็ไปสังเกตการดูก็เห็นความศรัทธาของนางรำที่เขาเตรียมตัวกันมารำนะครับ
3: ใน
1: ซึ่งพิธีไหว้เนี่ยจะไหว้วันพรุ่งนี้ครับผม23กันยายนครับส
3: ่
1: วนพิธีเปิดงานนะครับก็จะเปิดงานแล้วก็ขบวนเรือไฟบกจะแตกตาหน่อยนะครับก็คือเรือไฟเนี่ยจะเปิดจะวิ่งอยู่บนถนนก่อนนะครับ ก่อนจะเอาลงน้ำนะครับผมจะมีขบวนแห่ไฟบกอย่างยิ่งใหญ่อลังการเพื่อจะเคลื่อนเข้าสู่ลานของพญาเต่างอยครับแล้วก็วันค่ำคืนวันเสาร์ซึ่งก็คือวันสุดท้ายของงานนะครับก็จะมีการไหลเรือไฟโบราณแล้วก็เรือไฟสวยงามทางน้ำครับมีพิธีบวงสรวงปล่อยเรือไฟโบราณแล้วก็ขบวนเรือไฟสวยงามกลางลำน้ำพุง7ขบวนม
3: ี
1: การเดินแบบผ้าไทยแล้วก็การมอบรางวัลประกวดเรือไฟประเภทต่างๆครับไฮไลท์สำคัญเลยคือถ้าท่านผู้ฟังเดินทางมาวางแผนมาที่สกลนครในค่ำคืนวันเสาร์นี้นะครับท่านจะได้รับประทานอาหารอยู่บริเวณริมลำน้ำพุงแล้วก็ชมความงดงามของเรือไฟโบราณแล้วก็เรือไฟสวยงามในกลางลำน้ำพุงครับซึ่งเป็นสถานที่ที่ยอดนิยมของชาวสกลนครที่มักจะไปออกกำลังกายแล้วก็ไปผ่อนคลาย ไปแต่ถ้าวันปกติจะไม่มีร้านอาหารนะครับเฉพาะมีเฉพาะช่วงเทศกาลที่จะมีร้านอาหารตามริมน้ำครับ
3: ครับ
1: ส่วนความบันเทิงนะครับก็จะมีศิลปินชื่อดังหลากหลายเลยนะครับในค่ำคืนแรกนี้ก็เป็นศิลปินลูกทุ่งชื่อดังนะครับซึ่งก็คาดว่าน่าจะมีผู้ไปจับจองสถานที่กันเต็มพิกัดนะครับก
3: ็
1: ทั้งด้านความปลอดภัยแล้วก็ความสนุกสนานก็จัดเต็มครับสำหรับในการคอนเสิร์ตของงานไหลเรือไฟไหว้สาพญาเต่างอยครับผม
3: ครับบรรยากาศทางสธ.สกลนครจะไปร่วมงานวันไหนครับเนี่ย
1: ครับสธ.สกลนครปีนี้นะครับก็ติดตามทำข่าวอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งบรรยากาศในงานประเพณีไหลเรือไฟไหว้สาพญาเต่างอยนะครับก็พี่น้องประชาชนก็ตอบรับอย่างดีครับเต็มไปด้วยความคึกคักความศรัทธาของพี่น้องประชาชนตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะครับพี่น้องประชาชนเขาก็ที่ไม่ได้มางานประเพณีแต่ว่าเขาก็เดินทางมาไหว้เป็นปกติอยู่แล้วนะครับคุณณัฐพงศ์
3: คร
1: ับคือตั้งแต่ช่วงเช้าก็จะมีประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวเขามากราบไหว้ขอพรพญาเต่างอยซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดนี่แหละครับแล้วก็ของอำเภอเต่างอยทำการพญาเต่างอยเนี่ยเป็นอำเภอที่มีชื่อแปลกนะครับเพราะว่าท่านหลายคนที่เข้าไปต่างจังหวัดแล้วเขาบอกว่าเขาแนะนำตัวว่าเขามาจากอำเภอเต่างอยเนี่ยคนก็จะถามว่าที่มาของเต่างอยคืออะไรในอดีตบริเวณที่ลำน้ำพุงนะครับมันจะมีความอุดมสมบูรณ์มากพอถึงฤดูน้ำท่วมหรือว่าช่วงน้ำขึ้นก็จะมีเต่าตามธรรมชาติตัวใหญ่ครับจำนวนมากเดินขึ้นมาจากลำน้ำพุงแล้วก็มาเกาะนะครับมาเกาะหรือว่านอนพึ่งแดดอยู่ตามโขดหินหรือริมฝั่งแม่น้ำครับซึ่งคำว่างอยเป็นภาษาอีสานครับแปลว่าเกาะหรือว่านอนถึงแดดเมื่อผู้คนแล้วก็ชาวบ้านในอดีตอพยพมาตั้งถิ่นฐานบริเวณนี้ก็เลยเรียกฐานหมู่บ้านตามสัญลักษณ์ที่เห็นนี่แหละครับจนติดปากว่า บ
3: ้
1: านเต่างอยต่อมาก็เลยยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอแล้วก็เป็นอำเภอเต่างอยมาจนถึงปัจจุบันครับผม
2: ครับมีคำหนึ่งที่ผมสงสัยมีคำว่าไหว้สาเนี่ยไหว้สาดิยังไงฮะคือในภาษาอีสานแปลว่าอะไร
1: ครับครับก็อันนี้นะครับคุณทรงพลก็อาจจะ
3: ไหว้สาบูชา
1: ครับผมไหว้สาเป็นภาษาถิ่นนะครับผมหมายถึงการกราบไหว้ที่ไม่ใช่กราบธรรมดาแต่ว่าเป็นการกราบไหว้ด้วยความเคารพบูชาอย่างสูงนะครับ
3: ครับ
1: ซึ่งไหว้สาย่อสั้นๆก็คือไหว้คล้ายๆไหว้อย่างสูงสุดไหว้ด้วยความเคารพบูชาอย่างสูงสุดนะครับก็หมายถึงการกราบไหว้บูชาพญาเต่างอยซึ่งเป็นรูปปั้นพญาเต่าขนาดใหญ่ครับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศูนย์รวมจิตใจของชาวอำเภอเต่างอยชาวจังหวัดสกลนครแล้วก็ผู้ศรัทธาจากทั่วประเทศถ้าคุณทรงพลเคยได้ยินเพลงของคุณ
2: กินตลาดฟูล่าผมได้ยินบ่อยมากในสมัยก่อนครับ
3: นี่เขาถามผมแบบนี้แล้วคุณทรงพลกับคุณอภิชาติครับ
1: ผม
3: อยากจะฝากครับให้คุณอภิชาติฝากถึงคุณผู้ฟังครับเชิญชวนไปหน่อยครับสำหรับงานนี้ครับ
1: ครับสำหรับงานนี้นะครับก็เป็นถือว่าเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่จะช่วยให้ซอฟวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นในพื้นที่ได้ช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยนะครับสำหรับปีงานไหว้สาพญาเต่างอยท่านที่วางแผนยังไม่มีที่ไปไหนก็วันเสาร์ค่ำคืนนี้มาสัมผัสบรรยากาศชิลๆนะครับอยู่ที่บริเวณลำน้ำพุงอำเภอเต่างอยจังหวัดสกลนครกันครับ
2: ครับครับวันนี้ขอบคุณคุณอภิชาติมากนะครับที่มาพูดคุยกันครับ
3: ขอบคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณอภิชาติหานโกยผู้สื่อข่าวสวทสกลนครนะฮะกับงานประเพณีไหลเรือไฟไหว้สาพญาเต่างอยประจำปี2569นะครับจัดตั้งแต่วันนี้ยาวไป5วัน5คืนฮะถึง26กันยายนนะครับ
3: ครับก็ไปเที่ยวกันได้นะครับหลากหลายพื้นที่วันนี้มารายงานให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามวันนี้ข่าวเราไม่ได้อ่านเลยหมดเวลาแล้วนะครับมาติดตามในบันทึกสถานการณ์พรุ่งนี้กับคุณสมพลแล้วกันนะครับสวัสดีพวกเราทั้ง2คนและทีมงานลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
4: มงคลชีวิต38ประการตอนที่24มีความสันโดษ1ในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายสามโมงเป็นต้นไปทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับธิติมาอินกล่ำค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศชี้แจงการประชุมสมัชชาสหประชาชาติมีความสำคัญเพราะเป็นเวทีที่นานาประเทศจะร่วมกันวางแนวทางเสริมสร้างความเข้มแข็งและสันติภาพของโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน 11 มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
6: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
5: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
6: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
5: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
6: เร่งคู่อ่อนเร่งคู่อ่อน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
7: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศชี้แจงการประชุมสมัชชาสหประชาชาติมีความสำคัญเพราะเป็นเวทีที่นานาประเทศจะร่วมกันวางแนวทางเสริมสร้างความเข้มแข็งและสันติภาพของโลกโดยไทยจะร่วมสะท้อนมุมมองและชูจุดแข็งต่อภูมิภาคต่างๆด้วย
8: นายศิหศักดิ์ พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าภารกิจของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาจะได้เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการโดยนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐจะขึ้นกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับว่าจะทำอย่างไรให้องค์การสหประชาชาติหรือ UN มีความมั่นคงเข้มแข็งและเกิดสันติภาพรวมถึงเกิดการพัฒนาด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งถือเป็นเสาหลักสำคัญของ UN นอกจากนี้ประเทศไทยจะต้องดูบทบาทว่าจะสามารถสนับสนุนและมีมุมมองอย่างไรกับสิ่งเหล่านี้ตลอดจนการอภิปรายนำเสนอจุดแข็งของประเทศไทยกับภูมิภาคต่างๆในโลกโดยเฉพาะในกลุ่มอาเซียนซึ่งคาดว่าอาจจะมีการพูดคุยถึงสถานการณ์ของไทยและกัมพูชาด้วยผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: เกิดเหตุเพลิงไหม้โกดังเก็บข้าวเปลือกในจังหวัดเพชรบุรีไฟโหมนานกว่า3ชั่วโมงยังไม่สามารถดับได้ทางจังหวัดวางแผนระงับเพลิงพร้อมช่วยเหลือประชาชนโดยรอบอย่างเร่งด่วนนายภคพัฒน์ส่งวัฒนายุทธรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีลงพื้นที่โกดังเก็บข้าวเปลือกและวัสดุทางการเกษตรในพื้นที่หมู่1บ้านสำโรงตำบลสำโรงอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีเพื่อบัญชาการเหตุการณ์หลังเกิดเพลิงไหม้ตั้งแต่เวลา 13:00 นจนถึงขณะนี้ผ่านมานานกว่า3ชั่วโมงยังไม่สามารถระงับเพลิงได้เนื่องจากภายในโกดังมีวัตถุที่เป็นเชื้อเพลิงอยู่อาทิน้ำมันปาล์มแบตเตอรี่จึงทำให้ไฟโหมหนักจำเป็นต้องรอให้การเผาไหม้หมดลงถึงจะเข้าไประงับเพลิงอีกครั้งเบื้องต้นได้ทำการแจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้ประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่รัศมี5กิโลเมตร พร้อมขอความร่วมมือประชาชนช่วยเปิดทางให้รถฉุกเฉินที่เปิดสัญญาณไฟมีบัญชาการทหารพัฒนาเตรียมยุทโธปกรณ์และกำลังพลเต็มกำลังช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดอุทัยธานีหลังฝายตารอดเสียหายทำมวลน้ำไหลเข้านาข้าวเสียหายนับพันไร่
9: นาวาอากาศเอกจงเจตวัชรานันท์รองโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยเปิดเผยถึงสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีส่งผลให้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเกิดเหตุฝายตารอดได้รับความเสียหายทำให้มวลน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรใน5หมู่บ้านมีนาข้าวได้รับผลกระทบกว่า 1,000 ไร่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดจึงได้สั่งการให้สำนักงานพัฒนาภาค1โดยบัญชาการทหารพัฒนาเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลยุทโธปกรณ์และเครื่องมือบรรเทาสาธารณภัยอย่างเต็มขีดความสามารถเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติของจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยติดตามสภาพการปริมาณน้ำและสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงตามแนวรุ่มน้ำสแกกรังพร้อมปรับกำลังและยุทโธปกรณ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อให้สามารถเข้าถึงและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงโดยพัฒนาการปฏิบัติร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับกลับมา 17:07 น.ครับเจอกันเหมือนเดิมครับเพิ่มเติมคือวันนี้เราเจอกัน2รอบนะครับตั้งแต่บ่าย 3 โมงมาอัปเดตกันแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันนะครับแน่นอนว่ายังมีหลายๆเรื่องราวที่ยังคงต้องติดตามกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz ครับรวมถึง FM 105 MHz ที่กำลังติดตามอยู่ออนไลน์ของเราครับทางเพจ Facebook ด้วยและก็ที่ขาดไม่ได้เลย TikTok ของเราครับก็ออนเรียบร้อยเช่นเดียวกันหมายเลขโทรศัพท์ครับที่คุณผู้ฟังสามารถติดต่อสื่อสารแล้วก็ส่งข้อมูลมาได้พร้อมกันนะครับทางเบอร์โทรศัพท์02-276-9717แล้วก็02ครับ276-9721วันนี้ครับในชั่วโมงนี้อยู่ด้วยกันเช่นเดิมครับกับคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีเทคนิคของเรานะครับแล้วก็ประสานงานคุณภูสนิสาชูกลิ่นนะครับคุณหนึ่งก็อยู่หลังไมค์เช่นเดียวกันในการที่จะให้ข้อมูลติดต่อเรื่องราวต่างๆนะครับในส่วนของไลฟ์สตรีมมิ่งก็ออนแอร์เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้ทุกแพลตฟอร์มครับคู่ขนานกันไปแล้วก็มีหลายเรื่องราวเลยนะครับแต่แน่นอนในห้วงเวลานี้ครับใครที่กำลังติดตามกันอยู่ครับต้องบอกว่ามีข้อมูลข่าวสารนะครับที่เกิดขึ้นจากทางด้านของคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่หลายๆคนเลยตามกันอยู่ต่อเนื่องกันนะครับตั้งแต่เรื่องราวของไทยช่วยไทย plus ที่มีการติดตามข้อมูลกันแล้วก็มีการแถลงกันแล้วในช่วงบ่ายของวันนี้ด้วยนะครับเชื่อว่าหลายๆคนก็ได้ติดตามกันแล้วด้วยทางด้านของคณะรัฐมนตรีครับอนุมัติในการขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทย plus 60-40วงเงิน 1,000 บาทครับเป็นระยะเวลา2เดือนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนนะครับเรื่องของภาวะค่าครองชีพจากวิกฤตนะครับที่หลายคนบอกว่าทั้งเจอวิกฤตน้ำมันแล้วก็เจอปัญหาต่างๆด้วยล่าสุดวันนี้ครับ22 กันยายน 2569นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยครับวันนี้บอกที่ประชุมครับคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขยายโครงการไทยช่วยไทย plus นะครับเพิ่มเติมขยายต่อไปคุณผู้ฟังไปอีก2เดือนนะนี่คือข่าวดีรับวันนี้เลยนะครับต้องบอกว่าหลายคนที่โทรมาถามด้วยนะครับแล้วก็หลายคนที่ ติดตามกันอยู่ว่าเอ๊คุณบอลได้ยินข่าวอยู่ว่าเอ๊จะมีไทยช่วยไทย plus แล้วสุดท้ายเนี่ยมีต่อหรือเปล่าอ่ะถามแบบภาษาง่ายๆเข้าใจง่ายๆว่าเอ๊ข่าวลือกันว่าเขาจะต่อไทยช่วยไทย plus แล้วก็โทรมาถามว่าเอ๊ได้ยินข่าวว่าจะต่อไหมนะครับมีข่าวบอกว่าจะต่อ2เดือนบ้างนะครับหรืออย่างไรบ้างล่าสุดชัดเจนแล้วนะครับวันนี้ยืนยันแล้วที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติครับเห็นชอบขยายโครงการไทยช่วยไทย plus นะครับไปอีก2เดือนเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพนะครับจากวิกฤต3ระลอกทั้ง1ครับคุณผู้ฟังวิกฤตด้านพลังงานที่ยืดเยื้อ2เลยอัตราเงินเฟ้อครับที่เพิ่มขึ้นแล้วก็3กำลังซื้อของประชาชนที่ลดลงนะครับโดยจะใช้เงินจากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและการสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569ในส่วนของ 200,000 ล้านแรกนะครับที่เหลือเนี่ยประมาณสัก 43,000 ล้านบาทจะเอาตรงนี้นะครับ 43,000 ล้านบาทเนี่ยมาใช้โดยแบ่งเป็นการเติมเงินเข้าสู่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้อีก1เดือนคือเดือนตุลาคมนะครับอีก700บาทรวมเดิมเนี่ย300ก็จะได้เป็นทั้งหมด 1,000 บาทในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็เรียกว่าต่อคนต่อเดือนส่วนโครงการครับไทยช่วยไทย plus นะครับ60 40จะเติมเงินนะครับวงเงิน 1,000 บาทเพิ่มเติมเป็นระยะเวลา เนี่ย2เดือนคุณผู้ฟังนะครับย้ำเลยแล้วก็ใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนะครับก็ใกล้ละวันนี้22กันยายนก็เหลืออีกประมาณสัก8วันนะครับก็จะได้ใช้ไทยช่วยไทยพลัสนะครับเติมเงินให้อีก 1,000 บาทคุณผู้ฟังนะครับก็ใช้ได้2เดือนตุลาแล้วก็พฤศจิกาโดยประชาชนที่อยู่เป็นคนที่ใช้นะครับก็โครงการ60-40เดิมรวมถึงนะครับผู้ที่ออกจากเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ก็สามารถที่จะกดยืนยันรับสิทธิ์ใช้โครงการได้ต่อเนื่องนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่าหลายๆท่านเลยกำลังติดตามอยู่ทางด้านของนายรวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังก็ย้ำครับว่ารัฐบาลและกระทรวงการคลังให้ความสำคัญกับวินัยการเงินการคลังมากที่สุดโดยอย่างที่มันนำเรียนคุณผู้ฟังว่าวงเงิน 43,000 ล้านบาทตรงนี้นะครับก็จะมีการแบ่งออกมาซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องสำคัญในการที่จะมาทั้งกระตุ้นเรื่องของการใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็แก้ไขผลกระทบด้านวิกฤตพลังงานและที่ขาดไม่ได้เลยครับแน่นอนว่ากำลังซื้อของพี่น้องประชาชนช่วงนี้หลายๆคนก็บ่นกันว่ากำลังซื้ออาจจะถดถอยลงลดน้อยลงนะครับแล้วก็มีเรื่องของอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็แนวโน้มวิกฤตพลังงานที่ยืดเยื้อนี่คือ3วิกฤต3ระลอกครับที่เราต้องเจอในปี2569ดังนั้นครับรัฐบาลทราบถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนก็เตรียมนะครับใครที่กำลังรออยู่รัฐบาลอนุมัติขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40วงเงิน 1,000 บาทนะครับไปอีก2เดือนนะครับเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพจากวิกฤต3ระลอกนะครับก็จะเริ่มกันตั้งแต่1ตุลาคม2569แล้วก็ใช้เวลา2เดือนนะครับคือตุลาคมกับพฤศจิกายนนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับในขณะเดียวกันคุณผู้ฟังครับตอนนี้ที่กำลังติดตามอยู่นะครับบนได้มีโอกาสเข้าไปดูในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเกิดเหตุไฟไหม้คุณผู้ฟังครับที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับโดยเป็นเหตุการณ์นะครับเพลิงไหม้โกดังเก็บข้าวเปลือกและวัสดุทางการเกษตรนะครับในพื้นที่หมู่หนึ่งตำบลบ้านสำโรงนะครับที่ตำบลสำมะโรงอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีโดยเพลิงเนี่ยเกิดไหม้มากว่า3ชั่วโมงแล้วตอนนี้ครับขออนุญาตต่อสายไปยังประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรีคุณสุดาด้วงนุ้ยครับตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้วจะมาอัปเดตสถานการณ์เพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเพชรบุรีครับสวัสดีครับคุณสุดาครับ
2: สวัสดีค่ะสุภานะคะพอสำเภา
1: เมื่อกี้น้องเขาพิมพ์มาสุดาขอโทษพอสำเภานะครับโอเคขอบคุณครับคุณสุดาครับบรรยากาศหรือว่าสถานการณ์ที่ตอนนี้เกิดขึ้นเป็นยังไงบ้างครับที่จังหวัดเพชรบุรีกับกรณีเหตุเพลิงไหม้ครับ
2: ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้เมื่อเวลา 17:05 นเนี่ยนะคะเพลิงสงบลงแล้วนะคะจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยเพลิงมันเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่ประมาณบ่ายโมงนะคะแต่ว่าทุกภาคส่วนเนี่ยตอนแรกคิดว่าจะไม่เยอะแต่สุดท้ายแล้วมันเยอะเนื่องจากว่าภายในโกดังเนี่ยมีนอกจากข้าวเปลือกก็จะมีพวกน้ำมันปาล์มมีพวกแบตเตอรี่ที่ไม่ได้ใช้งานซึ่งเขาเก็บไว้สำหรับที่ว่าจะเอาไปเป็นอะไรนะไปต่อไฟอะไรเงี้ยนะคะซึ่งเสร็จทีนี้เนี่ยมันลุกไหม้เยอะมากนะคะโดยท้องถิ่นต่างๆเนี่ยก็นำเอารถดับเพลิงมานะคะภายใต้การควบคุมบัญชาการของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีท่านพระกพัฒน์สุขวัฒนายุทธเนี่ยท่านก็วันนี้ท่านผู้ว่าไม่อยู่นะคะไปราชการที่ส่วนกลางก็เลยสั่งการให้ท่านรองผู้ว่าเนี่ยลงไปในพื้นที่ทันทีปรากฏว่าเราไม่สามารถที่จะทำการดับเพลิงได้เพราะมันลุกไหม้อย่างหนักเพราะมันมีเชื้อเพลิงอยู่ข้างในแต่มันโชคดีตรงที่ว่าโกดังแห่งนี้มันตั้งอยู่ในพื้นที่ที่นาที่เป็นโล่งแจ้งไม่มีชาวบ้านอยู่บริเวณนั้นแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นช่วงที่มีเพลิงเยอะๆเนี่ยนะคะนั่นก็คือควันมันเยอะมากมันเกิดเรื่องของการทางเดินหายใจซึ่งทางสาธารณสุขเนี่ยไม่นิ่งนอนใจพอเกิดเหตุปุ๊บรีบเอาแมสไปแจกให้พี่น้องประชาชนในรัศมี5 กิโลเมตรทันทีนะคะแล้วก็โชคดีของเราก็คือในช่วงก่อนจะถึงเวลา5 โมงนิดๆเนี่ยฝนตกลงมาอย่างหนักในพื้นที่ที่เกิดเพลิงจากที่ตอนแรกเราคิดว่าเราควบคุมเพลิงไม่ได้ต้องปล่อยให้มันเผาไหม
1: ้
2: ตัวที่เป็นเชื้อเพลิงนะคะบังเอิญว่ามีฝนตกลงมาไฟมันก็เลยสงบลงแต่สิ่งที่ดิฉันอยากจะบอกกล่าวพี่น้องประชาชนทั่วไปเนี่ยนะคะได้ทราบถึงความร่วมมือของภาคส่วนราชการพอเกิดเหตุการณ์ปุ๊บเนี่ยท้องถิ่นในละแวกตรงนั้นน่ะเยอะมากนะคะจริงๆแล้วเดี๋ยวพี่ป้าจะส่งบรรยายชื่อไปให้ดูเนาะ
1: ครับส่งมาได้เลยครับ
2: เอารถดับเพลิงเข้ามานะคะ เอารถดับเพลิงเข้ามาเพื่อที่จะมาช่วยในการดับเพลิงหล
1: ัง
2: จากนั้นทางจังหวัดเนี่ยนะคะก็ได้ประสานงานไปที่ปอพอเขต14ที่ประจวบคีรีขันธ์นะคะเขาก็เขาเรียกว่ามันเป็นหุ่นยนต์เนาะต
1: ั
2: วรถดับเพลิงอะไรนะพี่ผัดเรียกชื่อไม่ถูกซะละเขาสามารถที่จะเป็นหุ่นยนต์ที่จะมาช่วยดับเพลิงได้ส่งมา50คันด้วยกันมาช่วยแบบมาอย่างรวดเร็วมากนะคะอันนี้อยากให้พี่น้องประชาชนได้มั่นใจในการทำงานของจังหวัดเพชรบุรีว่าเมื่อท่านเกิดเหตุเนี่ยทางส่วนราชการเนี่ยพร้อมที่จะทำงานให้ท่านได้ทันทีและสิ่งที่มันมีโชคช่วยก็คือมีฝนตกลงมาอย่างหนักนะคะซึ่งทีมงานของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรีเนี่ยผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดเนี่ยลงไปอยู่ในพื้นที่นะคะกับทีมข่าวแล้วก็ทีมข่าวสื่อมวลชนในภาคเอกชนของเราก็ร่วมด้วยช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยได้รับทราบว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ควรจะทำตัวอย่างไรอย่างแรกเลยที่เราบอกนั่นก็คือท่านถ้าไม่จำเป็นอย่าเดินทางเข้ามาที่เกิดเหตุเนื่องจากมันจะไปขีดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อันดับที่สองในขณะที่เกิดเหตุเนี่ยมีการประสานงานให้รถดับเพลิงในพื้นที่เนี่ยเข้ามาขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนหลีกทางให้กับรถดับเพลิงที่เปิดไฟหวีหวออยู่แล้วเนี่ยให้เขาสามารถเดินทางเข้ามาได้อย่างรวดเร็วอันดับที่สามก็คืออย่ามีใครมุงเนาะ
1: ไลฟ์สดคนที่ไลฟ์สดอยู่
2: แล้วก็คนที่ไลฟ์สดบางทีเนี่ยต้องใช้เขาเรียกว่าต้องใช้ภาษาที่ถูกต้องเนื่องจากว่าบางทีไลฟ์ไปแล้วไม่ได้พูดอะไรก็เกิดความตื่นตระหนกตกใจนะคะแต่ตรงเนี้ยค่อนข้างที่จะไม่มีปัญหาในจังหวัดเพชรบุรีเพราะว่าสื่อมวลชนภาคเอกชนภาคประชาชนเนี่ยค่อนข้างที่จะมีจริยธรร
1: ม
2: นะคะมีจริยธรรมในการเผยแพร่สื่อสารเรื่องราวต่างๆออกไปซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องขอบคุณทีมงานทางกรมประชาสัมพันธ์นะคะพอดิฉันรายงานไปในกลุ่มของผู้บริหารเนี่ยท่านอธิบดีท่านสุทธิชัยโรจน์เกษมท่านก็สั่งการในทันทีว่าให้ช่วยกันเร่งประชาสัมพันธ์และทีมบก.ทั้งจาก NBT ส่วนกลางสวท.นะคะ NBT Connect ประสานทางที่พามาทันทีเลยนี่คือเราเห็นถึงความเป็นเอกภาพของภาคราชการไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่หรือสื่อจากส่วนกลางของกรมประชาสัมพันธ์ที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันในการที่จะช่วยกันเรากรมประชาสัมพันธ์ไม่สามารถที่จะไปช่วยก็ดับเพลิงได้แต่เราสามารถช่วยในภาวะวิกฤตแบบนี้สร้างความเข้าใจเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นและเขาควรจะมีส่วนร่วมกับเราอย่างไรที่สำคัญคือให้เขาดูแลสุขภาพตัวเองนะคะนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากเลย
1: ครับพี่ภาครับเรียนถามนิดนึงครับว่าตอนแรกเลยเนี่ยเห็นบอกว่ามีทั้งเรื่องของแบตเตอรี่มีทั้งเรื่องของน้ำมันปาล์มซึ่งเหล่านี้ครับอย่างที่นำเรียนเนี่ยเป็นวัตถุที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่เร้าให้เกิดเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงด้วยตรงนี้ครับตอนนั้นเนี่ยก่อนที่จะมีฝนตกมาเห็นบอกว่าก็มีความกังวลใจอยู่พอสมควรเลยในประเด็นนี้ใช่ไหมครับ
2: ใช่คืออย่างนี้พี่พานะเมื่อเช้าไปเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับเรื่องของเทคนิคการทำประชาสัมพันธ์ให้กับกลุ่มสตรีอำเภอเมืองซึ่งอยู่ห่างกันสักประมาณสัก5กิโลเมตรโดยประมาณในที่อบรมเนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยมีไฟไหม้นะเฮ้ยเราอยู่นิ่งไม่ได้นะพอมีไฟไหม้เราไม่รู้เลยว่าเล็กหรือใหญ่แต่เราก็เข้าไปดูแต่ก็ดูจากไกลก็เห็นว่ามีควันขึ้นมาแล้วก็มีสมาชิกที่มาอบรมเนี่ยก็เป็นสมาชิกของพื้นที่บ้านสัมมาโรงที่เกิดเหตุเขาก็บอกเราว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะเราก็เลยให้สมาชิกของเราเนี่ยช่วยประสานงานให้หน่อยให้ส่งภาพมาให้ดูตอนนั้นมันยังไม่ยกมันแค่เป็นควันขมุงขึ้นมาเราก็ประชาสัมพันธ์ไปเลยทันทีทางเพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรีว่ามันเกิดเหตุตรงนี้ส่วนรายละเอียดนั้นเดี๋ยวเราจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะพอหลังจากนั้นมันเกิดแบบไม่น่าเชื่อว่ามันควบคุมไม่ได
1: ้
2: น้ำมันปาล์ม
1: แบตเตอรี่เน
2: า
1: ะ
2: ใช่บางทีเป็นพวกน้ำมันปาล์มน้ำมันแบบที่ชาวบ้านเขาจะต้องใช้
1: เชื้อเพลิงอย่างดี
2: ครับแต่มันกลับกลายมันเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีแต่ความโชคดีของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือมันไม่ใช่อยู่ในละแวกของชุมชนมันอยู่กลางทุ่งนาม ันก็เลยไม่เกิดภัยกับพี่น้องประชาชน
1: ครับไม่มีผู้บาดเจ็บใช่ไหมครับไม่มีผู้บาดเจ็บ
2: ไม่มีผู้บาดเจ็บใดๆค่ะแต่ว่าอย่างที่พี่ตาบอกไปเมื่อสักครู่นี้คือสิ่งที่เราเห็นแล้วก็เราเห็นถึงความร่วมมือ ของภาครัฐเอกชนที่มาร่วมด้วยช่วยกันแม้แต่ของปอพอเขต14อยู่ที่จังหวัดประจวบก็พร้อมที่จะส่งกำลังเรื่องของอุปกรณ์มาช่วยเราในทันที ค่ะ
1: สิ่งที่อยากจะสื่อสารถึงพี่น้องประชาชนณห้วงเวลานี้ต้องบอกเป็นความโชคดีที่มีฝนตกลงมาด้วยทำให้สถานการณ์ที่รุนแรงก็คลี่คลายไปอยากจะสื่อสารอะไรกับพี่น้องประชาชนที่ติดตามอยู่ตอนนี้บ้างครับพี่ภา
2: ตอนนี้เนี่ยอยากจะนำเรียนพี่น้องประชาชนนะคะว่าในส่วนของจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยเนื่องจากที่ผ่านมาเนี่ยมันมีข่าวเกิดไฟไหม
1: ้
2: ค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะแต่ยังไม่ได้เกิดในจังหวัดเพชรบุรีนะคะทีนี้เนี่ยท่านผู้ว่าบอกว่าเฮ้ยมันเกิดไฟไหม้แบบเนี้ยเราน่าจะทำงานเชิงรุกท่านผู้ว่าเลยตั้งทีมขึ้นมา1ทีมแล้วก็ให้ลงทะเบียนเปิดลงทะเบียนฟรีให้กับพี่น้องประชาชนที่ต้องการจะตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในบ้าน
1: ดีจังเลย
2: แล้วก็ตั้งทีมขึ้นมาโดยมีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้ามาร่วมด้วยในการช่วยเหลือตรงนี้แล้วก็มีส่วนของปกครองจังหวัดเพชรบุรีซึ่งนำโดยนำโดยท่านปลัดจังหวัดเพชรบุรีท่านพลกฤตภูมิวลัยศิลป์เป็นผู้ขับเคลื่อนแล้วก็นายอำเภอทั้ง8อำเภอนะคะพอเปิดให้ลงทะเบียนเสร็จปุ๊บมีพี่น้องประชาชนมาลงทะเบียนค่ะเราก็ส่งทีมอำเภอทีมเทศบาลทีมการไฟฟ้าลงไปตรวจสอบให้พี่น้องประชาชนที่บ้านแล้วบอกเขาว่าที่บ้านของเขาเนี่ยอย่างปลั๊กเนี่ยมันหมดอายุแล้วนะปลั๊กเนี่ยมันเป็นปลั๊ก2ตามันควรจะเป็นปลั๊ก3ตาซึ่งมันมีสายกราว
1: ครับ
2: ตรงจุดไหนที่มันมีความเสี่ยงเราบอกเข้าไปว่าท่านควรที่จะปรับปรุงจุดนี้จุด1จุด2จุด3หรือถ้าสมมุติว่ามันไม่มากแล้วก็ทางไฟฟ้าก็มีอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆเนี่ยเขาจะทำให้เลย
1: ครับ
2: แต่ถ้าสมมุติว่าจำเป็นต้องใช้งบประมาณอันเนี้ยให้เจ้าของบ้านพิจารณาเอาเองแล้วก็ติดต่อกับช่างที่มีใบอนุญาตให้เข้ามาซ่อมแซมแต่เราเนี่ยลงไปตรวจสอบให้ฟรีเนี่ยเป็นเรื่องที่แล้วก็ยังมีคนลงทะเบียนมาค่อนข้างน้อยในส่วนของอำเภอเมือง
1: ครับ
2: อำเภอเมืองเนี่ยค่อนข้างเยอะได้มา3เกือบ30หลัง
1: ครับ
2: ส่วนอำเภอรอบนอกเนี่ยยังน้อยๆอยู่ก็เลยขออนุญาตที่จะประชาสัมพันธ
1: ์ได้เลยครับจะไปลงทะเบียนได้ยังไงบ้างครับ
2: ท่านสามารถติดต่อที่ที่ทำการปกครองจังหวัดหรือที่อำเภอนะคะท่านเข้าไปที่ว่าการอำเภอเลยหรือเดี๋ยวพี่พาจะปักหมุดสำหรับสแกน QR code ไว้ให้ที่เพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
1: ครับ
2: นะคะพี่น้องประชาชนที่ต้องการจะให้เราตรวจสอบเนี่ยก็จะได้ลงทะเบียนตรงนั้นลงออนไลน์ได้เลยนะคะตอนนี้เนี่ยเชื่อมโยงมาอีกเรื่องหนึ่งเรื่องที่เรามีการขับเคลื่อนเรื่องของการนำเอา AI มาใช้นะ
1: ค
2: ะซึ่งใช่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีท่านแบบพี่ผ่านชอบมากนะ
1: ค
2: ือท่านน่ะพอบอกว่าเราจะมีการปรับโครงสร้างระบบราชการเพราะเราสามารถนำ AI มาใช้ได้เราสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ได้ท่านมอบหมายให้กับสำนักงานจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยทำโครงการขึ้นมาเลยนั่นก็คือโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับ AI
1: บ
2: ให้กับบุคลากรของกระทรวงมหาดไทยทั้งหมดที่อยู่ในจังหวัดและหน่วยงานอื่นที่สนใจอันนี้เป็นน้องๆผู้ปฏิบัติและมีอีกหนึ่งหลักสูตรที่ให้กับหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านที่ต้องการจะเข้าไปอบรมให้เรารู้ว่าถ้าเราจะให้น้องทำเราจะสั่งการอย่างไรเพราะเด็กๆ เขาเก่งเนาะเขาเรียนรู้ได้
1: เร็ว
2: แต่ผู้บริหารอาจจะว่าอายุเยอะแล้วเนาะอาจจะค่อยๆเรียนรู้ไปแต่อย่างน้อ
1: ย
2: เรารู้ว่าเราจะบอกน้องอย่างไรจะสั่งการอย่างไรในการที่จะนำเอา AI มาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อที่จะได้ให้การบริการที่น้องประชาชนเนี่ยได้อย่างทันท่วงทียิ่งขึ้น
1: ครับ
2: เนี่ยเป็นอีกหนึ่งโครงการที่อยากจะนำเรียนให้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบนะคะว่าภาคส่วนราชการเนี่ยเราพร้อมที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็ตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนที่มันอยู่ในขอบข่ายที่เราจะทำได้และจะทำให้ได้รวดเร็วมากที่สุดอันนี้การันตีจากประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรีในส่วนของการดำเนินงานของจังหวัดเพชรบุรีนำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีร้อยตำรวจโทภพชนกชลานุเคราะห์ค่ะ
1: นี่นะครับต้องบอกว่าเป็นการทำงานเชิงรุกจริงๆทั้งตรวจเรื่องของระบบไฟฟ้าให้กับพี่น้องประชาชนตรงนี้มีคนถามมาครับคุณผู้ฟังถามมาว่าถ้าอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีแล้วอยากจะให้เข้าไปตรวจด้วยไปลงทะเบียนได้ที่ไหนครับอย่างไรเชิญได้เลยนะครับ
2: ลงทะเบียนได้เลยค่ะลงทะเบียนไปที่อำเภอเมืองก็ได้นะคะท่านอยู่อำเภอไหนท่านไปอำเภอนั้น
1: ครับ
2: นะคะท่านไปแจ้งได้เลยหรือท่านไปขอข้อมูลจากเทศบาลอบต.ต่างๆได้เลยเช่นกันนะคะแต่ให้ไปติดตามเดี๋ยวนะพอพี่ภาสัมภาษณ์เสร็จ เดี๋ยวให้เข้าไปดูที่เพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรีนะคะ
1: ครับผม
2: เด
1: ี๋
2: ยวจะนำเอาไปแตะไว้ให
1: ้
2: มันจะมี QR code แล้วท่านก็ไปส่ง QR code แล้วท่านสามารถลงทะเบียน
1: กับ
2: โทรศ
1: ั
2: พท์มือถือได้เลย
1: กรอกข้อมูลได้เลยใช่ไหมครับ
2: ใช่
1: โอ้เรียกว่ายอดเยี่ยมมากๆเลยนอกเหนือจากเป็นการทำงานเชิงรุกแล้วยังมีเรื่องของการอบรมความรู้เรื่อง AI โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีด้วยช่วงท้ายครับให้พี่พาฝากดีกว่าสำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตามฟังรายการผ่านทางสวท.อยู่การดูแลเรื่องของตัวเองด้วยเรื่องของบ้านเรือนต่างๆเกิดฟืนไฟไหม้บ่อยในช่วงเวลานี้ด้วยการเตรียมเนื้อเตรียมตัวของพี่น้องประชาชนยังไงบ้างดีครับ
2: ค่ะอันนี้อยากจะนำเรียนพี่น้องประชาชนนะคะว่าเหตุที่มันเกิดขึ้นเราเรียกว่าอุบัติเหตุคำว่าอุบัติเหตุคือเราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นแล้วไม่รู้ด้วยว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่มันเป็นภัยที่เกิดขึ้นนะคะภัยเนี่ยมันอาจจะเกิดจากความประมาทเลินเล่อของเราก็ได้หรือมันอาจจะเกิดจากการเสื่อมสภาพของวัตถุของวัสดุในที่มันเกี่ยวข้องกับไฟฟ้าเราเพราะฉะนั้นเราอย่านิ่งนอนใจนะคะโดยเฉพาะจังหวัดเพชรบุรีเราเนี่ยฝนเรามีค่อนข้างน้อยเราจะแล้งซะมากกว่าเพราะฉะนั้นช่วงนี้ยังเป็นโอกาสดีที่เรามีฝนลงมาบ้างซึ่งความเสี่ยงเรื่องของไฟเนี่ยมันก็น้อยลงนิดนึงนะคะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยอยากให้ทุกท่านเนี่ยใช้ชีวิตแบบมีสตินั่นก็คือว่าก่อนออกจากบ้านท่านจะต้องถอดปลั๊กปิดไฟอะไรให้เรียบร้อยโดยเฉพาะไฟที่หน้าพระใช่ไหมเรื่องราวแบบนี้เราอย่าหวังว่าคนอื่นจะมาช่วยเราเราต้องเริ่มต้นจากตัวเองสร้างนิสัยในการประหยัดไฟฟ้าคือเมื่อไหร่ที่ใช้งานเสร็จแล้วต้องปิดสวิตช์ต้องถอดปลั๊กให้เป็นนิสัยแล้วก็มันตรวจสอบจุดต่างๆภายในบ้านตรงนี้เราจะรู้ดีเพราะเราเป็นเจ้าของบ้านว
1: ่
2: าจุดไหนที่มันเป็นจุดเสี่ยงอย่าคิดว่าอ๋อไม่เป็นไรหรอกนะคะไอ้คำว่าไม่เป็นไรหรอกค่อยทำค่อยไปไอ้ค่อยนี่แหละเดี๋ยวมันจะเกิดเหตุให้เกิดว่าเกิดเหตุขึ้นมาแล้วเราจะมานั่งเสียใจทีหลังเพราะฉะนั้นด้วยความห่วงใยนะคะฝากความห่วงใยไปถึงพี่น้องประชาชนทั้งชาวจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็พี่น้องประชาชนทั่วประเทศว่าเราใช้ชีวิตอย่าประมาทโดยเฉพาะกับเรื่องของภัยพิบัติต่างๆและตอนนี้ทางรัฐบาลเองเนี่ยก็พยายามที่จะแจ้งเตือนในทุกภัยพิบัตินะคะโดยเฉพาะภัยพิบัติที่เป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติถ้าเมื่อไหร่ที่แจ้งเตือนขอให้ท่านเชื่อเราเมื่อไหร่ท่านเชื่อเราสามารถที่จะช่วยเหลือท่านได้อย่างทันเหตุการณ์ถ้าม
1: ัน
2: เกิดเหตุขึ้นมาแต่ถ้าไม่เกิดเหตุเนี่ยถือว่าเราโชคดีอันนี้ด้วยความห่วงใยค่ะ
1: ขอบพระคุณครับคุณสุภาด้วงนุ้ยนะครับซึ่งท่านเป็นประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรีวันนี้ให้เกียรติมารายงานสถานการณ์สดด้วยตนเองเลยนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกราบขอบพระคุณพี่พานะครับ
2: ขอบพระคุณเช่นกันค่ะ
1: สวัสดี
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: เอาละครับคุณผู้ฟังจากการที่ได้รายงานสถานการณ์สดๆเลยที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับจากกรณีเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ย้อนสักประมาณช่วงเวลาบ่ายโมงนะครับก็เกิดเพลิงไหม้เป็นโกดังเก็บข้าวเปลือกและวัสดุทางการเกษตรนะครับในพื้นที่หมู่ที่1บ้านสำโรงตำบลสำมะโรงอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีครับโดยก่อนหน้านี้ครับต้องเล่าคุณผู้ฟังแบบนี้ก่อนว่าไฟเนี่ยลุกไหม้มานานกว่า3ชั่วโมงนะครับก็ยังไม่สามารถควบคุมเพลิงได้โดยภายในครับอย่างที่ได้เล่าให้ฟังว่ามีทั้งวัตถุที่เป็นเชื้อเพลิงได้เป็นอย่างดีนั่นก็คือน้ำมันปาล์มแล้วก็แบตเตอรี่ด้วยทำให้ไฟเนี่ยโหมอย่างหนักแต่โชคดีครับต้องบอกว่ามีฝนตกลงมาอย่างที่คุณสุภาได้เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้ตอนนี้ก็สถานการณ์ก็เริ่มคลี่คลายแล้วด้วยนะครับโดยนายพักพัฒน์ส่งวัฒนายุทธนะฮะซึ่งเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีนะครับก็ได้รับมอบหมายจากร้อยตำรวจโทชนกชลานุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีให้ลงพื้นที่ไปบัญชาการเหตุการณ์ในครั้งนี้ด้วยตนเองและที่สำคัญครับด้านสาธารณสุขครับก็ได้ส่งความห่วงใยกับพี่น้องประชาชนที่จังหวัดเพชรบุรีในพื้นที่รัศมี5กิโลเมตรครับก็ได้มีการนำเอาหน้ากากอนามัยเพื่อไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับก็ต้องใส่แมสป้องกันเรื่องของอัคคีภัยเรื่องของไฟไหม้ด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนนึงสถานการณ์ตอนนี้คลี่คลายมาในระดับที่เรียกว่าโอเคแล้วล่ะนะครับเพราะว่ามีฝนตกลงมาด้วยนะครับก็ฝากความห่วงใยถึงพี่น้องชาวเพชรบุรีด้วยเดี๋ยวช่วงนี้ครับพักกันสักครู่นึงก่อนไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อสักครู่เดียวครับ
3: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้า สวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999 บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23 กรกฎาคม 2569
6: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
7: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบันสกันแก้วประจัน

ับมาแล้วครับคุณผู้ฟังครับติดตามกันที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยน่าจะได้เห็นอยู่ที่ด้านซ้ายมือนะครับใครที่กำลังติดตามผ่านทางเพจ Facebook ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับดูได้เลยนี่นะครับก็เห็นแล้วนะครับต้องบอกว่าเป็นหนึ่งเรื่องสำคัญที่เรียกว่าหลายๆท่านเลยติดตามกันอยู่แล้วก็อัปเดตข้อมูลกันนะครับเราเหลือเวลาในเพจของเราคุณผู้ฟังเข้ามาดูด้วยนะครับอีก19วันผนึกกำลังความร่วมมือพหุภาคีเพื่อเสถียรภาพเรื่องของเศรษฐกิจโลกนะครับเหลือเวลาอีก19วันครับนับถอยหลังไปพร้อมๆกันนะครับนับถอยหลังไปพร้อมๆกันสู่การประชุมสำคัญระดับโลกการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นะครับซึ่งต้องบอกว่าครั้งนี้ครับแน่นอนเราจัดอย่างยิ่งใหญ่เลยทีเดียวเราร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะครับในยุคที่เศรษฐกิจโลกเผชิญกับความท้าทายรอบด้านการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เวทีนี้ครับคุณผู้ฟังจะเป็นเวทีสำคัญในการร่วมมือเชิงนโยบายเพื่อสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวนะฮะซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับก็ให้คุณผู้ฟังได้ติดตามด้วยนะครับแล้วก็ฝากสื่อสารฝากประชาสัมพันธ์ด้วยครับกับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 2026 IMF World Bank Group Annual Meeting นะครับจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นับถอยหลังกันครับนับไปวันนี้นะครับเหลือเวลาอีก19วันนะครับก็นับติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์แห่งนี้นะครับใครที่กำลังติดตามกันอยู่ครับแน่นอนใครที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้นะครับมีรายงานอัปเดตล่าสุดสถานการณ์เพลิงไหม้นะครับที่เราได้มีการโฟนอินไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาครับตอนนี้ต้องนำเรียนว่าเพลิงสงบควบคุมเพลิงได้แล้วนะครับทีมข่าวของเราอยู่ในพื้นที่โกดังด้วยนะครับก็รายงานเพิ่มเติมว่าไม่มีทั้งผู้บาดเจ็บแล้วก็ไม่มีทั้งผู้เสียชีวิตนะครับก็เรียกว่าหลายคนก็เป็นห่วงกันแล้วก็ซอกความมากมายเหลือเกินจากคุณผู้ฟังที่กำลังฟังรายการอยู่ด้วยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ในห่วงเวลาประมาณสัก 13-14 นาฬิกาเนี่ยก็ต้องบอกว่ายังคงน่าเป็นห่วงเพราะว่าจากการรายงานของคุณสุภานะครับซึ่งเป็นประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรีก็บอกว่าก่อนหน้านี้ช่วงบ่ายที่เกิดเพลิงลุกไหม้เนี่ยกว่า3ชั่วโมงครับยังไม่สามารถระงับเพลิงได้เนื่องจากภายในโกดังเนี่ยมีวัตถุที่เป็นเชื้อเพลิงอยู่เช่นน้ำมันปาล์มหรือว่าพวกแบตเตอรี่ทำให้ไฟโหมอย่างรุนแรงแต่ตอนนี้นะครับนำเรียนช่วงเวลา 17:20 นาทีที่ผ่านมาตอนนี้เพลิงสงบแล้วนะครับแล้วก็จะมีการรายงานเพิ่มเติมนะครับก็มีทีมข่าวของสวท.ก็เกาะติดนะครับเรียกว่าอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนในทุกๆพื้นที่ที่กำลังติดตามอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังเปิดไว้ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็อุ่นใจนะครับในทุกๆเหตุการณ์เราก็อยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับในทุกๆภาวะแล้วก็ทุกๆเหตุการณ์ด้วยนะครับมาดูข้อความกันคุณผู้ฟังที่ติดตามกันอยู่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับแจ้งเตือนกันหน่อยนึงครับเพราะว่ามีจากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยแล้วก็จากทางสทนช.อย่างที่บอกครับเมื่อกี้นี้ที่จังหวัดเพชรบุรีก็บอกว่าฝนตกนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยหลายพื้นที่เลยมีการประกาศแจ้งเตือนมาจากทางสทนช.และกรมอุตุนิยมวิทยาระหว่างวันที่22ถึง26กันยายนครับระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำล้นตลิ่งล่าสุดครับในเพจของเราสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ได้มีการโพสต์ข้อความไว้ด้วยทีมข่าวของเราก็เดินหน้าที่จะอัปเดตกันแบบทุกชั่วโมงเลยเพื่อให้คุณผู้ฟังได้ตามเรื่องราวของข่าวสารได้อย่างถูกต้องแล้วก็ชัดเจนนะครับทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ครับติดตามเรื่องราวของสถานการณ์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมประเทศไทยตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนนะครับในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยยังคงมีกำลังแรงขึ้นทำให้ประเทศไทยครับจะมีฝนเพิ่มขึ้นมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับภาคเหนือตอนล่างนะครับ

0: ับแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ตอนบนทั้งนี้ครับสทนช.นะครับได้มีการวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์เรื่องของน้ำนะฮะตามจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้มีการรายงานแล้วก็จากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำมีการคาดการณ์คุณผู้ฟังเรื่องราวของพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากแล้วก็พื้นที่เสี่ยงดินโคลนถล่มนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากกรมทรัพยากรน้ำและกรมทรัพยากรธรณีก็ได้มีการแจ้งด้วยนะครับในห้วงเวลาของ22ถึง26กันยายนนี้ครับมาดูรายละเอียดของแต่ละพื้นที่กันหน่อยนะครับจะได้เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนภาคเหนือครับมีทั้งจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดตากจังหวัดพิษณุโลกแล้วก็จังหวัดอุทัยธานีนะครับทางด้านของภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะมีศรีสะเกษภาคกลางครับที่ต้องเฝ้าระวังนะครับมีลพบุรีสระบุรีปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครแล้วก็จังหวัดสมุทรปราการนะครับในส่วนของภาคตะวันตกครับก็จะมีจังหวัดกาญจนบุรีนะครับที่อำเภอสังขละบุรีศรีสวัสดิ์อำเภอพนมทวนแล้วก็ทองผาภูมิที่กาญจนบุรีราชบุรีด้วยนะครับภาคตะวันออกก็จะมีจังหวัดนครนายกครับมีปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดภาคใต้ครับที่ต้องเฝ้าระวังในช่วงเวลาของ22ถึง27กันยายนนะครับมีจังหวัดระนองแล้วก็จังหวัดสงขลาที่อำเภอหาดใหญ่คลองหอยโข่งแล้วก็ที่อำเภอสะเดาส่วนจังหวัดนราธิวาสก็ต้องเฝ้าระวังเช่นเดียวกันนะครับที่ระแงะสุขิรินทร์แล้วก็มีที่สุไหงโกลกนะครับก็นี่เป็นส่วนหนึ่งครับที่ต้องนำเรียนกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับต้องบอกว่าเรื่องสำคัญครับเรื่องของภัยธรรมชาตินะครับเรื่องของฝนตกหนักแล้วก็เรื่องของการเดินเรือต่างๆของพี่น้องที่กำลังติดตามอยู่ด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหลายๆพื้นที่เลยนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคุณน็อตใช่ไหมฮะวันนี้ส่งข้อความมาด้วยสวัสดีครับในช่วงยามเย็นแบบนี้นะครับก็ติดตามกันอย่างต่อเนื่องหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับที่วันนี้ได้มีการติดตามกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเรื่องราวของเหตุการณ์เห็นไหมฮะเมื่อกี้นี้เป็นภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นแล้วก็มีการประกาศแจ้งเตือนล่าสุดครับก็ได้มีการตามข่าวกรณีความคืบหน้าคุณผู้ฟังของเรือประมงสกาญจนาวารี888นะครับที่ได้อับปางบริเวณกลางทะเลครับล่าสุดจากลูกเรือทั้งหมด22คนคุณผู้ฟังสามารถช่วยเหลือลูกเรือนะครับที่เรืออับปางได้เนี่ย15คนเบื้องต้นครับพบว่ามีผู้เสียชีวิตเนี่ย3รายแล้วก็มีผู้สูญหายอีก4รายโดยทางด้านของกองทัพเรือและเรือประมงในพื้นที่ล่าสุดครับก็ยังคงระดมกันค้นหาอย่างต่อเนื่องทางด้านของนายประเสริฐพิทักษ์กรนายกเทศมนตรีตำบลแสมสารแล้วก็นายกสมาคมประมงช่องแสมสารครับเปิดเผยความคืบหน้าล่าสุดครับกรณีเรือสกาญจนาวารี888ได้อับปางกลางทะเลนะครับแล้วก็มีทั้งผู้ที่สูญหายแล้วก็มีทั้งผู้ที่เสียชีวิตครับโดยล่าสุดครับนายประเสริฐพิทักษ์กรนายกเทศมนตรีที่ตำบลแสมสารก็เปิดเผยด้วยนะครับว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยบอกเรือประมงที่อยู่บริเวณใกล้เคียงได้เข้ามาช่วยเหลือแล้วก็สามารถที่จะช่วยเหลือลูกเรือเนี่ยขึ้นมาได้ทั้งฟัง15คนขณะที่ก็พบผู้เสียชีวิตเบื้องต้นเนี่ยนะครับ3รายแล้วก็ยังมีผู้ที่สูญหายก็เร่งค้นหาอีก4รายรวมผู้ที่อยู่บนเรือทั้งหมดนะครับ22คนก็แบ่งเป็นคนไทยเนี่ย2คนแล้วก็ชาวเมียนมาเนี่ย20คนขณะนี้ครับเรือประมงกำลังนำผู้ที่รอดชีวิตทั้งหมด15คนเนี่ยกลับเข้าฝั่งนะครับบริเวณช่องแสมสารที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีโดยคาดว่าจะเดินทางถึงช่องแสมสารได้นะครับในช่วงของบ่ายวันนี้ส่วนผู้ที่เสียชีวิตครับขณะนี้ก็นำร่างออกมาได้แล้ว1รายนั่นก็คือทราบชื่อครับนายวิชาญมะเอียงอายุ46ปีขณะที่ผู้เสียชีวิตอีก2รายครับยังไม่สามารถนำร่างออกมาได้เนื่องจากบริเวณจุดเกิดเหตุตรงนั้นนะครับมีคลื่นลมแรงนะครับทางด้านของทัพเรือภาคที่1ครับได้ส่งเรือต่อ112พร้อมเฮลิคอปเตอร์ปราบเรือดำน้ำแบบที่1แล้วก็มีเจ้าหน้าที่มนุษย์กบนะครับเข้าสนับสนุนภารกิจ ในการที่จะค้นหาผู้ที่สูญหายนะครับอยู่อีก4รายด้วยกันนะฮะนี่ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดครับขอบคุณข้อมูลจากเพจของ NBT Connect ด้วยนะครับขณะเดียวกันครับทางด้านของผู้ที่กำลังติดตามในจุดต่างๆที่เกิดเหตุอยู่นะครับกรณีเรือสอการจนาวารี888ได้อับปางลงบริเวณกลางทะเลนะครับตอนนี้ก็ยังมีการติดตามนะครับทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่ทั้งในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เร่งระดมกันค้นหาผู้เสียชีวิตด้วยที่กำลังติดตามกันอยู่แล้วก็มีผู้สูญหายด้วยคุณผู้ฟัง4รายอย่างต่อเนื่องนะครับกรณีเหตุเรืออับปางนะฮะของเรือประมงสอการจนาวารี888ตอนนี้ก็ขอบคุณข้อมูลด้วยนะครับจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรีนะครับคุณผู้ฟังไปติดตามจากเพจของ NBT Connect ด้วยแล้วก็มีเพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรีนะครับที่จะได้มารายงานข่าวกับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับข้อความยังคงสรุปมาอย่างต่อเนื่องครับล่าสุดทางด้านของการสรุปเหรียญรางวัลกันหน่อยนึงเอเชียนเกมนะครับเราติดตามการถ่ายทอดสดผ่านทาง NBT กันอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันล่าสุดครับต้องบอกว่าตอนนี้นะครับเรื่องของการสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกม2026ครับ22กันยายน2569เวลา 17:30 นาทีครับก็แน่นอนเจ้าเหรียญทองตอนนี้ยังคงเป็นจีนนะครับจีนมาอันดับ1ตอนนี้นะครับ31เหรียญทอง13เหรียญเงินแล้วก็7เหรียญทองแดงญี่ปุ่นครับ9เหรียญทอง15เหรียญเงินแล้วก็16เหรียญทองแดงคาซัคสถานครับได้ไป6เหรียญทอง1เหรียญเงินแล้วก็5เหรียญทองแดงเกาหลีใต้นะครับตอนนี้ก็5เหรียญทอง4เหรียญเงิน16เหรียญทองแดงไทยแลนด์ของเราครับนี่ตอนนี้อยู่อันดับ5นะครับเอเชียนเกมเราอยู่อันดับ5ล่าสุดเลยนะครับตอนนี้ก็ได้ไป4เหรียญทอง1เหรียญเงินแล้วก็1เหรียญทองแดงนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในอันดับที่5ผู้ฟังเชื่อว่าหลายท่านเลยก็ติดตามการถ่ายทอดสดอยู่นะครับตลอดทั้งวันลุ้นแล้วก็เชียร์กันแล้วก็ให้กำลังใจกันนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยแล้วก็ทาง NBT ก็ถ่ายทอดอยู่ด้วยนะครับดังนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องราวในห้วงเวลาที่กำลังใจนะครับเป็นสิ่งสำคัญมากๆที่จะส่งให้กับทุกๆกีฬาของเราที่เป็นตัวแทนของประเทศไทยและแน่นอนพูดถึงกำลังใจครับเน่ๆนะครับต้องบอกว่าเป็นช่วงสำคัญจริงๆครับรัฐบาลนะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีด้วยแล้วก็คณะรัฐมนตรีแล้วก็ทุกภาคส่วนนะครับก็เชิญชวนคนไทยส่งกำลังใจให้กับน้องเน่ๆนะครับนี่ก็ตื่นเต้นนะอยากจะให้น้องเน่ๆได้เหลือเกินครับต้องบอกว่าลุ้นจังเลยคุณผู้ฟังนะครับทางด้านของนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับว่ารัฐบาลเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยร่วมเชียร์ร่วมส่งกำลังใจคุณผู้ฟังให้กับน้องเนเน่รอยัลหรือว่าน้องแพรรัติการอําลอยนะครับที่จะมีการแข่งขันครับวันในรอบชิงชนะเลิศนะครับอเมริกาก็อตทาเลนต์2026ซึ่งจะมีการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศกันในวันนี้แหละ22กันยายนตามเวลาของสหรัฐอเมริกาแต่ก็จะตรงกับวันที่23กันยายนตามเวลาประเทศไทยนะครับเชื่อว่าตอนนี้ทุกๆคนทุกท่านนะครับกำลังแบบเชียร์ลุ้นนะครับแล้วก็อยากให้น้องเนเน่ประสบความสำเร็จรัฐบาลครับชื่นชมแล้วก็เชื่อมั่นในศักยภาพของน้องเนเน่ขอเป็นตัวแทนคนไทยด้วยนะครับในการส่งกำลังใจแล้วก็แรงใจแรงกายแรงใจเชียร์ให้คว้าแชมป์อเมริกา Got Talent นะครับหรือว่า AGT 2026ได้สำเร็จนะครับสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยแล้วก็ที่สำคัญครับจะสังเกตเห็นเลยว่าน้องเนเน่ไม่เพียงแต่โชว์ความสามารถในส่วนของดนตรีเท่านั้นนะครับแต่ยังโชว์ความเป็นไทยโชว์เรื่องซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราคนไทยนะครับทางด้านของนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยด้วยว่าในฐานะคนภูเก็ตก็ขอยกย่องน้องเนเน่เป็นต้นแบบนะครับของเยาวชนที่มีความมุ่งมั่นมีความกล้าแสดงออกแล้วก็นำเอกลักษณ์ความเป็นไทยรวมถึงพลังเสียงนะครับแล้วก็ฝีมือเรื่องของการเล่นดนตรีอย่างเช่นกีตาร์นำไปแสดงในเวทีระดับโลกนะครับก็ขอส่งแรงใจให้กับน้องเนเน่ด้วยหลายๆคนก็ติดตามกันนะครับเชื่อว่าวันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็ทยอยส่งเข้ามาผ่านทาง ทุกช่องทางของเราในเพจด้วยแล้วก็ในโซเชียลมีเดียใน TikTok ก็ยังคงเดินหน้าส่งข้อมูลมานะครับมาติดตามกันที่1เรื่องสำคัญครับภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลล่าสุดครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่ท่านเดินทางไปเป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ได้มีการพูดถึงเรื่องราวของทิศทางความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นนะครับจากความสัมพันธ์ที่หยุดนิ่งสู่หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่มีพลวัตครับเป็นหัวข้อสำคัญนะฮะจากการเป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งต้องบอกว่าล่าสุดครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการพูดถึงประเด็นสำคัญเอาไว้นะครับน่าสนใจเลยทีเดียวท่านบอกว่าการเปลี่ยนแปลงในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็ภูมิรัฐศาสตร์ทำให้ความสัมพันธ์และก็ความร่วมมือไทยญี่ปุ่นในระยะเวลาข้างหน้าเนี่ยต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันอย่างแท้จริงบอกการเป็นหุ้นส่วนนำมาซึ่งจุดแข็งของแต่ละฝ่ายเพื่อมาเติมเต็มซึ่งกันและกันนะครับจากการผลิตให้กลายเป็นการผลิตร่วมกันนี่นะครับเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานซึ่งกันและกันทราบนะครับว่าท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่ายินดีมากๆที่ได้พบกับทีมไทยแลนด์ก็ได้ทราบข้อมูลต่างๆที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะนำไปประกอบเป็นแนวทางการทำงานแล้วก็เรื่องของการแก้ไขปัญหารวมถึงการกำหนดทิศทางความสัมพันธ์นะครับแล้วก็ความร่วมมือระหว่างประเทศคู่ค้าโดยจะนำจุดแข็งของแต่ละฝ่ายนะครับมาทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมด้วยนะครับแน่นอนท่านนายกรัฐมนตรีก็ยังได้มีการกล่าวถึงหลายๆเรื่องเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับประเด็นเรื่องของการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานบอกไทยมีความพยายามในการลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลนะครับแล้วก็เพิ่มสัดส่วนเรื่องพลังงานสะอาดนะฮะท่านนายกเน้นเลยเรื่องนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องพลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็พลังงานชีวภาพเพื่อเสริมความมั่นคงทางพลังงานควบคู่กับการบริหารการจัดการความผันผวนของราคาพลังงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของราคาน้ำมันรัฐบาลครับมีแนวทางเปิดโอกาสให้ทั้งภาคเอกชนแล้วก็ประชาชนครับมีส่วนร่วมในการผลิตไฟฟ้ายกตัวอย่างท่านยกตัวอย่างให้ชัดเจนเลยคือการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปเข้าสู่ระบบนะครับเพื่อรองรับการใช้ของภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ภาคครัวเรือนมีการดูแลนะครับเรื่องของต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีการลงทุนสีเขียวแล้วก็การปรับโครงสร้างภาคการผลิตด้วยนะครับโดยไทยก็มีการเตรียมความพร้อมด้านกฎหมายด้านโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็เรื่องของแหล่งเงินทุนครับเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนภาคเศรษฐกิจให้สามารถแข่งขันได้ภายใต้กติกาใหม่ของโลกนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เรียกว่าท่านนายกรัฐมนตรีก็กล่าวย้ำถึงโอกาสในการสร้างความร่วมมือร่วมกันของภาคธุรกิจและก็นักลงทุนจากต่างประเทศด้วยนะครับโดยเฉพาะญี่ปุ่นครับท่านนายกก็บอกด้วยว่ายังคงมีศักยภาพและก็มีความสนใจในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยและภูมิภาคไทยควรจะใช้โอกาสความสัมพันธ์ที่มีมาอย่างยาวนานต่อเนื่องมาโดยตลอดนะครับในการลงทุนที่สามารถจะเชื่อมโยงนะครับกับซัพพลายเชนเดิมของญี่ปุ่นได้ในประเทศไทยแล้วก็ขยายไปสู่อุตสาหกรรมใหม่ๆที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็ยังคงเดินหน้านะครับในการติดตามหลายๆเรื่องราวโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับคุณผู้ฟังที่ติดตามกันอยู่ผ่านทางเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับมาดูข้อความกันหลายๆท่านเลยที่ตอนนี้นะครับที่ส่งข้อความมาด้วยแล้วก็บอกว่าหลายพื้นที่นะครับแจ้งข่าวมาว่าฝนตกด้วยนะครับอย่างที่บอกไปว่าฝนก็ยังคงตกอยู่ในหลายพื้นที่คุณเสวียนเล็กสถานบอกว่าที่เสาไห้สระบุรีวันนี้ฝนไม่ตกคุณบอลสัญญาณเสียงชัดเจนแล้วก็ติดตามทุกวันนะครับนี่นะมาในเพจของเรานะครับมีคุณทองพูลดีนอกนะครับอยู่ที่ AM 891กิโลเฮิรตซ์พี่พุทเตยครับจังหวัดเพชรบูรณ์สัญญาณชัดเจนนะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยคุณบางอ้อนนี่นะครับคุณสุพิษนะครับมีคำกลอนต่างๆเพิ่มขึ้นลาดพร้าวเริ่มมีเมฆมาแล้วนะครับตอนช่วงเย็นๆแบบนี้ก็ต้องบอกว่าเลิกเรียนเลิกงานนะครับก็เจอกับเรื่องของฟ้า าฝนเจอกับเรื่องของการเดินทางที่บางคนบอกอาจจะลำบากนิดนึงนะครับก็เดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับมาดูกันที่เรื่องราวอีกเรื่องนึงครับทางด้านของนายภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยเรื่องสำคัญที่หลายๆคนติดตามกันอยู่กรณีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือที่เรารู้จักกันก็คือกยศ.นะครับมีเรื่องของความล่าช้าในการโอนเงินให้กับทางมหาวิทยาลัยในช่วงเทอมแรกจนทำให้นักศึกษาเนี่ยถูกขู่ตัดสิทธิ์สอบด้วยท่านบอกว่าเรื่องนี้นะครับเป็นปัญหาแล้วก็ได้นำเรื่องนี้เนี่ยไปหารือกับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วนะครับก็จะได้มีการนัดพูดคุยนะครับกับอธิการบดีทั่วประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวในส่วนของปัญหาเรื่องงบประมาณปี2569ที่ไม่เพียงพอนั้นนะทางรัฐบาลก็ให้ความสำคัญในเรื่องของการตั้งงบประมาณปี2570ให้กับกยศ.เพิ่มขึ้นครับเกือบ2เท่านะครับจาก 5,000 ล้านบาทเป็น 9,000 ล้านบาทครับซึ่งก็ถูกนำเข้ากองทุนได้นะครับตั้งแต่วันที่1ตุลาคมหลังจากที่พระราชบัญญัติประกาศใช้เพื่อนำไปหมุนเวียนในระบบต่อไปนี่นะครับก็เป็นข้อมูลจากเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับคุณผู้ฟังไปกดติดตามไว้ด้วยในเพจนี้นะครับท่านภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันครับว่ารัฐบาลจัดสรรงบประมาณปี2570นะฮะเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับกยศ.เป็น 9,000 ล้านเรียบร้อยนะครับพร้อมกับเร่งรัดติดตามหนี้ผู้ที่ผิดนัดชำระอีกกว่าโอ้โห 2,600,000 รายด้วยกันนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับที่เป็นปัญหาหลักของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.ครับการที่ผู้กู้ยืมในระบบนะ 3,600,000 คนแต่มีเพียง1ล้านคนคุณผู้ฟังที่เป็นลูกหนี้ที่ดีนะครับแล้วก็ชำระหนี้เนี่ยตามกำหนดเวลาส่วนผู้ผิดนัดชำระหนี้เนี่ยโอ้โหเยอะนะ2,600,000คนหรือคิดเป็นร้อยละ60ก็คือผู้ที่ผิดนัดชำระหนี้ก็ต้องแยกพิจารณากับกลุ่มที่ยังว่างงานอยู่ทางกองทุนก็ต้องละเว้นการเรียกเก็บหนี้ก่อนส่วนกลุ่มที่มีรายได้แล้วเนี่ยแต่เลือกไม่ชำระหนี้ทางกยศ.ก็จะเร่งหาตัวกลุ่มผู้ที่มีรายได้แล้วเพื่อเรียกเก็บหนี้ต่อไปด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวติดตามกันต่อครับพักกันสักครู่นึงไปเตรียมเคารพธงชาติกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับ
1: มงคลชีวิต38ประการตอนที่25มีความกตัญญูหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจันทร์

0: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
1: ่อที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

0: มงคลชีวิต38ประการตอนที่3การบูชาบุคคลที่ควรบูชาหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
1: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 นถึง 19:00 นโดยบอนสกันแก้วประจัน
2: ถ้าผ้าผืนหนึ่งเล่าเรื่องของเมืองได้เราอาจได้เห็นทั้งผู้คนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาที่อยู่เบื้องหลังผ้าผืนนั้นวันนี้จะชวนออกเดินทางไปตามเส้นทางท่องเที่ยวภูสาล้านนาผ่าน4จังหวัดเชียงรายพะเยาแพร่และน่านไปดูผ้าไปเจอคนทำผ้าและสัมผัสเรื่องราวของแต่ละพื้นที่กันสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่านและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2จัดกิจกรรมทดสอบเส้นทางภูสาล้านนาภายใต้โครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2โดยเชิญผู้แทนส่วนราชการภาคเอกชนสื่อมวลชนอินฟลูเอนเซอร์ผู้ประกอบการท่องเที่ยวและผู้ร่วมทดสอบเส้นทางมาร่วมเดินทางในครั้งนี้แนวคิดของเส้นทางคือจากสายน้ำสู่เส้นใหญ่พาไปดูตั้งแต่แหล่งผลิตผ้าทองงานหัตถศิลป์ไปจนถึงชุมชนที่ยังทำงานผ้าและใช้ภูมิปัญญาเหล่านี้อยู่ในชีวิตประจำวันเริ่มกันที่เชียงรายนอกจากภูเขาทะเลหมอกและเรื่องราวของชาและกาแฟแล้วเชียงรายยังมีงานผ้าจากกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งผ้าอาคาผ้าลั้วงานปักและผ้าเขียนเทียนของชาวม้งใครที่ชื่นชอบงานฝีมือลองแวะชมงานจากชุมชนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ถูกใจแล้วค่อยไปเที่ยวต่อชมทั้งศิลปะและธรรมชาติของเชียงรายได้ในทริปเดียวจากเชียงรายลงมาที่พะเยาเมืองที่เที่ยวกันได้แบบสบายๆเริ่มจากกวางพะเยาแล้วออกไปตามชุมชนต่างๆที่นี่มีทั้งงานผ้างานคราฟต์งานมัดย้อมสไตล์ชิโบริและผ้าทอของชาวไทลื้อที่น่าสนใจก็คือหลายแห่งมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้ลองทำด้วยตัวเองไม่ได้แค่เดินชมเพียงอย่างเดียวต่อกันที่แพร่เมืองที่พูดถึงทีไรก็มักนึกถึงมะฮ้อมงานผ้าของแพร่ยังมีการทำตามวิถีดั้งเดิมขณะเดียวกันก็มีการนำไปออกแบบเป็นเสื้อผ้ากระเป๋าและของใช้ในรูปแบบใหม่ใครที่มาแพร่แล้วชอบงานผ้าและงานคราฟต์แวะชมงานมะฮ้อมของชุมชนได้เลยปิดท้ายกันที่น่านเมืองที่หลายคนเลือกมาเที่ยวทั้งวัดคาเฟ่และธรรมชาติที่นี่ยังมีผ้าทอพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์โดยเฉพาะลายน้ำไหลลายผ้าที่หลายคนนึกถึงเมื่อพูดถึงผ้าน่านทุกวันนี้ลายน้ำไหลถูกนำมาทำเป็นเสื้อผ้ากระเป๋าและของใช้หลายรูปแบบถ้ามาถึงน่านแล้วลองแวะชมงานผ้าของชุมชนเลือกของฝากกลับบ้านก็ได้ทั้งของใช้และเรื่องราวจากพื้นที่กลับไปด้วยและนี่คือคำเชิญชวนจากนายชนะลงวงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านที่อยากเชิญชวนทุกคนมารู้จักเส้นทางภูสาล้านนาด้วยตัวเอง
3: ก็คือทริปท่องเที่ยวภูสาล้านนาซึ่งจะพานักท่องเที่ยวพาอินฟลูเอนเซอร์ไปค้นพบแหล่งผลิตผ้าทอก็จะพาเข้าไปชมถึงถิ่นเลยถึงในที่เลยในหมู่บ้านเลยว่าเขาทอกันยังไงเขาออกแบบกันยังไงเขาตัดเย็บกันยังไงนะครับซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยก็จะทำให้ผ้าทอที่ถูกซ่อนอยู่ในชุมชนได้มีโอกาสที่จะเปิดเข้าไปสู่การรับรู้ในระดับชาติต่อไปครับ
2: เรามาฟังเสียงของคนที่ได้ร่วมเดินทางบนเส้นทางนี้กันครับ
4: สวัสดีค่ะทันกมลธรธรรมพงศ์มาจากจังหวัดแพร่เจ้าถ้าคนไหนที่อยากเที่ยวในเรื่องของประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตนะคะเชิญเลยค่ะ4จังหวัดภาคเหนือตอนบนตอบโจทย์ท่านเพราะเขายังทำเป็นปกติและเขายังนุ่งห่มแบบที่เขาเป็นและยังมีเรื่องของความเป็นอยู่ที่เขาเนี่ยสามารถอยู่กับธรรมชาติได้อย่างที่ไม่ขัดเขินกลายเป็นว่าเส้นทางเนี่ยเผยแพร่เรื่องผ้าได้อย่างหรูหราและจับต้องได้
5: โจ้นะครับผมจากอินไซด์ล้านนาครับผมวันนี้ได้มีโอกาสมาเที่ยวกับโครงการภูสาล้านนาที่ผ่านมาเราเห็นแค่ตัวหนังสือแต่พอเราได้มาทริปที่เราไม่ได้แค่เที่ยวเพื่อความสนุกละแต่เราได้มาเห็นอย่างวิถีชีวิตทำไมเขาถึงทำผ้าลายนี้ทำไมมันต้องเป็นผ้าลายนี้ท ทำไมหมู่บ้านนี้ลายถึงไม่เหมือนกับอีกที่นึงเงี้ยทุกอย่างจริงๆมันมีที่มาหมดเลย
2: เชียงรายพะเยาแพร่และน่านแต่ละจังหวัดมีการผ้าที่มีเรื่องราวของตัวเองพอเอาเส้นทางเหล่านี้มาเชื่อมกันเราได้อีกหนึ่งวิธีในการเที่ยวภาคเหนือได้เที่ยวได้เรียนรู้ได้พบช่างฝีมือและได้อุดหนุนงานของชุมชนไปพร้อมกันภูสาล้านนาจึงไม่ใช่แค่เรื่องของผ้าแต่เป็นเส้นทางที่ชวนเราออกไปเจอคนเห็นวิธีทำผ้าและรู้จักงานแพรพันธุ์ของล้านนาให้มากขึ้นถ้ามีโอกาสลองออกเดินทางไปสัมผัสด้วยตัวเองแล้วจะรู้ว่าเบื้องหลังผ้าหนึ่งผืนมีเรื่องราวของผู้คนและชุมชนซ่อนอยู่มากกว่าที่คิด Flow of ล้านนา Textile มหกรรมแพรพันธุ์ผ้าทอล้านนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2เชียงรายพะเยาแพร่น่าน
6: กลับมาครับช่วงเวลา 18:00 น.จนถึง 19:00 น.ที่นี่ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอบคุณแป้นจิบด้วยนะครับวันนี้ส่งเข้ามาทักทายกันที่สงขลาบอกครึ้มๆนะครับหลายพื้นที่เลยระหว่างที่ไปฟังข่าวแล้วก็ไปเคารพธงชาติกันในห้วงเวลาของ 18:00 น.เนี่ยก็คุยออนไลน์ไปด้วยนะครับเพราะว่ามีคุณผู้ฟังก็ยังคงส่งข้อความนะฮะทักทายสื่อสารกันแบบเรียกว่าทั้งส่งไปด้วยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์คุณผู้ฟังก็เล่ามาด้วยว่าพื้นที่ในแต่ละจังหวัดของประเทศไทยบรรยากาศช่วงเย็นๆแบบนี้เป็นยังไงบ้างอ่ะมาอยากรู้เหมือนกันว่าในแต่ละจังหวัดครับอย่างเช่นเมื่อกี้นี้ดูข้อความของคุณผู้ฟังเนาะในพื้นที่ที่บ้านโพฉะเชิงเทรานะครับก็มีฝนเหมือนกันนะครับแล้วก็ต้องดูแลเรื่องของสุขภาพด้วยโคราชคนหมูรุ่งนะครับส่งมาใน TikTok ด้วยบอกว่าโคราชตอนนี้คุณบอลฝนยังไม่ตกนะครับที่สุราษฎร์ธานีพี่สันบอกตกบางที่นะครับดังนั้นเนี่ยในพื้นที่ไหนที่อยากจะสื่อสารถึงกันแล้วก็เรื่องราวของการติดตามข้อมูลก็บอกกันได้ในเพจของเราด้วยในขณะเดียวกันครับในช่วงเวลาสำคัญนะครับต้องเน้นย้ำกันเรื่องของการประชุมที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับประเทศไทยพร้อมต้อนรับนะครับ191ประเทศชูแนวคิดครับขอบฟ้าใหม่ของไทยนะครับระหว่างที่หลายๆคนติดตามกันอยู่ครับนำคุณผู้ฟังเข้าสู่บรรยากาศของการประชุมประจำปีกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกครับโดยทางกระทรวงการคลังร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับเตรียมจัดการประชุมด้านเศรษฐกิจการเงินที่ต้องบอกว่าสำคัญที่สุดของโลกได้รับการขนานนามคุณผู้ฟังว่าเป็นโอลิมปิกทางการเงินนี่นะครับจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นะครับแน่นอนจัดยิ่งใหญ่ครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครโดยภายในงานนี้ครับก็จะมีทั้งผู้กำหนดนโยบายนะครับมีนักเศรษฐศาสตร์ผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็มีสื่อมวลชนจากทั่วโลกครับกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศนะครับมาร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดมุมมองทิศทางเศรษฐกิจนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเศรษฐกิจโลกในอนาคตหลังจากที่ประเทศไทยเนี่ยต้องนำเรียนว่าเคยสร้างประวัติศาสตร์และก็ประสบความสำเร็จอย่างงดงามมาแล้วในการเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมครั้งแรกครับบนย้อนกลับไปปี2534นะครับตอนนั้นเราก็จัดอย่างยิ่งใหญ่ครั้งนี้ครับ2569ต้องบอกว่าใครที่กำลังติดตามอยู่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะครับการประชุมครั้งนี้ทางด้านของนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยครับบอกว่าการที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นโอกาสสำคัญที่จะช่วยสร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและคนไทยทุกคนอย่างเป็นรูปธรรมทั้งในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจเรื่องของการยกระดับภาพลักษณ์แล้วก็ความน่าเชื่อถือการแสดงศักยภาพชุมชนท้องถิ่นสู่สากลตลอดจนการต่อยอดไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในฐานะที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนะครับก็ได้ชูแนวคิดหลักขอบฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงนะครับโดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาต่อยอดสู่แนวทางเศรษฐกิจโลกที่สมดุลยั่งยืนและก็มีภูมิคุ้มกันยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางนะครับการขับเคลื่อนนโยบายบนเวทีโลกครั้งนี้ครับต้องบอกว่ารัฐบาลได้เชื่อมโยงทั้งวิสัยทัศน์และก็นโยบายการคลังที่สอดรับกับความท้าทายในปัจจุบันเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจแล้วก็พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทั้งในมิติ4เสาหลักนะครับที่เป็นประเด็นยุทธศาสตร์สำคัญและก็ที่สำคัญครับคือทุกประเทศกำลังขบคิดเพื่อหาทางออกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสาหลักแรกครับ ก็คือการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อการเติบโตที่ทั่วถึงและยืดหยุ่นเสาหลักที่2ครับแน่นอนเรื่องนี้สำคัญเช่นเดียวกันการขยายบทบาทของประเทศขนาดกลางในโลกที่มีความแตกแยกสูงเพื่อให้ไทยสามารถเป็นสะพานเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างประเทศนะครับนำเสนอศักยภาพของไทยนะครับการเป็นเวทีระดับการค้าการเงินการลงทุนของเอเชียแล้วก็ส่งเสริมห่วงโซ่อุปทานที่มีความยืดหยุ่นและมีความร่วมมือรูปแบบใหม่เรื่องของการสร้างสถาปัตยกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่และก็เรื่องสุดท้ายครับสำคัญเช่นเดียวกันก็คือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและเศรษฐกิจแห่งการมีอายุยืนนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องสำคัญที่ต้องนำเรียนกับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่นะครับแน่นอนใครที่ติดตามกันอยู่ครับไทยพร้อมต้อนรับ191ประเทศชูแนวคิดหลักขอบฟ้าใหม่ของไทยนะฮะกับการประชุมที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับแน่นอนวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครการประชุมประจำปีกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกโดยกระทรวงการคลังร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับก็เรียกว่ามีการขนานนามด้วยครับว่าเป็นโอลิมปิกทางการเงินนะครับก็ส่งให้กับทุกท่านได้ติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะเดี๋ยวตอนนี้นะครับเราเตรียมไปพักกันสักครู่หนึ่งนะฮะเดี๋ยวกลับมาก็จะมีอีกหลายเรื่องราวที่เป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังด้วยเดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียวครับ
7: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์เร่งคู่ออนเร่งคู่ออน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
9: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
10: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
11: ่อยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
1: จับประเด็น VIP
6: ติดตามกันนะครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับทุกวันคุณผู้ฟังอยู่กับบอลสกันแก้วประจันติดตามกันได้ครับหลายเรื่องราวเลยทีเดียวแล้วก็ทุกเรื่องต้องเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนคนไทยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นอีกหนึ่งเรื่องครับที่ต้องบอกว่าแน่นอนโครงสร้างพื้นฐานของเราสิ่งสำคัญที่สุดครับแน่นอนเรื่องของการศึกษาการที่คนไทยของเราจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นการศึกษาก็เป็นสิ่งสำคัญที่สุดก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเสาหลักและนี้ครับได้รับเกียรตินะฮะจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อรุณชัยนิตครับท่านจะมาพูดคุยคุณผู้ฟังก่อนที่กำลังจะได้คุยกันเนี่ยแน่นอนเรื่องของวิสาหกิจชุมชนหลายๆคนที่กำลังติดตามอยู่อยากรู้เหมือนกันบางคนบอกว่าเศรษฐกิจชุมชนเศรษฐกิจฐานรากจะดีขึ้นนะครับแน่นอนว่าก็จะมีคำว่าวิสาหกิจชุมชนเนี่ยมาเกี่ยวเนื่องด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยชุมชนจะเข้มแข็งร ากฐานของการที่จะสร้างความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากชุมชนมีวิสาหกิจชุมชนมาขับเคลื่อนนวัตกรรมด้วยดังนั้นครับใครที่กำลังติดตามอยู่นะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้ก็จะได้พูดคุยกันผ่านทางจับประเด็นเป็นข่าวรวมถึงรากฐานในการสร้างความมั่นคงเรื่องของเศรษฐกิจด้านรวมของประเทศด้วยนะครับและก็ใครที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้ครับตอนนี้ท่านอาจารย์พร้อมอยู่ในสายแล้วด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อรุณชัยนิตครับประธานหลักสูตรรัฐศาสตร์ศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครนะครับตอนนี้สวัสดีครับอาจารย์ครับ
12: ครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
6: ครับ
12: ที่เคารพทุกท่านครับผม
6: ครับวันนี้หัวข้อที่เราจะได้มีการพูดคุยให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันคือการขับเคลื่อนนวัตกรรมภาครัฐพัฒนาวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืนคำนี้ครับคำแรกเลยที่ต้องขอความรู้จากอาจารย์ก่อนวิสาหกิจชุมชนพูดกันเยอะเหลือเกินวิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจชุมชนมันคืออะไรอาจารย์ครับแล้วมีความสำคัญอย่างไรกับประเทศไทยของเราครับ
12: ก่อนอื่นครับก่อนอื่นต้องอธิบายว่าวิสาหกิจชุมชนก่อนนะครับซึ่งวิสาหกิจชุมชนเนี่ยเราถือว่าเป็นอะไรนะครับก็เรียกได้ยินกันมานานมากนะครับ
6: ซึ่
12: งบูมที่สุดนะครับก็คือประมาณสักในยุคของปีประมาณสักสักน่าจะเป็นสัก4848 4849ช่วงนั้นครับบูมมากนะครับจริงๆเขาเรียกกันว่า SME
6: ครับ
12: สาธิตชุมชนเนี่ยก็คือการที่ชาวบ้านเนี่ยนะครับได้รวมกลุ่มกันนะครับเพื่อที่จะขับเคลื่อนเรียกว่าเศรษฐกิจฐานรากของประเทศว่าได้นะว
6: ่
12: าการที่ชาวบ้านเนี่ยได้รวมกลุ่มทำผลิตภัณฑ์ตนเองก็ได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็เรียกอะไรครับวิสาหกิจชุมชนเนี่ยเป็นการช่วยเหลือกลุ่มในของประชาชนด้วยกันนะครับเป็นการสร้างผลิตภัณฑ์เป็นการสร้างนำไปสู่อะไรนะครับเรียกนวัตกรรมได
6: ้
12: มานี้วิสาหกิจชุมชนนะครับ
6: ครับมีความสำคัญอย่างไรครับ
12: แน่นอนครับความสำคัญของวิสาหกิจชุมชนเนี่ยเราถือว่ามันเป็นอะไรครับเป็นรากฐานสำคัญนะครับทางเศรษฐกิจนะครับที่สำคัญเนี่ยก็คือว่าการส่งเสริมพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเนี่ยให้เกิดความยั่งยืนเนี่ยผมมองว่าแน่นอนว่าเป็นการพัฒนาฐานรากคือเริ่มต้นจากการพัฒนาขนาดเล็กใจที่เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านเองที่อยู่ในชุมชนนั่นแหละครับไม่ว่าจะเป็นภาคของประเทศไทยนะครับมันมีหมดนะครับมันมีหมดเลยนะครับเพราะนั้นท่านถามว่าสำคัญอย่างไรใช่ไหมครับ
6: ครับ
12: โอเคแต่วิสาหกิจชุมชนจะมาเป็นกลไกที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็คือการที่เราเน้นใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นนั่นแหละครับที่จะมารวมกลุ่มกันแล้วก็ทำให้เกิดตัวโปรดักต์ตัวผลิตภัณฑ์ของแต่ละชุมชนน่ะซึ่งมีทุกภาคของประเทศอยู่แล้วครับนะครับ
6: นี่ก็คือความสำคัญนะครับอย่างที่ทราบกันอาจารย์มองแนวทางในเรื่องของการส่งเสริมเรารู้แล้วว่ามันมีความสำคัญแนวทางในการส่งเสริมแล้วก็การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเนี่ยให้เติบโตอย่างยั่งยืนเนี่ยเรามีแนวทางยังไงบ้างอะครับ
12: ผมว่าอันดับแรกเลยนะครับที่ต้องการที่จะให้วิสาหกิจชุมชนเนี่ยเจริญเติบโตและนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนอันดับแรกเลยนะครับชุมชนเองนะครับชุมชนเองจะต้องรวมตัวกันให้มันเข้มแข็งรู้สึกว่าสิ่งที่เราจะคิดประดิษฐ์สินค้าโปรดักต์อะไรขึ้นมาเนี่ยก็คือให้ยอมรับว่าเราเป็นเจ้าของนะครับแล้วก็ดำเนินการเองนะครับผมอยากจะมองว่าอย่างนี้ครับผมมีประสบการณ์นะครับได้ดูงานวิจัยที่หนึ่งของลูกศิษย์นะครับที่จังหวัดชุมพร
6: คร
12: ับก็คือพวกกล้วยนะชุมพรมันเป็นกล้วยก็คือการที่เขารวมกลุ่มกันนะครับแล้วก็ลงขันกันเองแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับโดยที่ไม่มีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาซัพพลายหรือว่าสนับสนุนพวกคนทุนนะครับนี่คือการรวมทุนกันเองนะครับแต่มันมีอุปสรรคนิดนึงครับว
6: ่
12: ามันไม่สามารถที่จะไปต่อได้เพราะว่าทุนจำกัดนะครับแล้วก็ออกมาก็คือหน่วยงานข้างนอกนะครับไม่ว่าจะหน่วยงานที่ไม่ได้ภาครัฐนะครับเพราะภาครัฐนี่ไม่สามารถจะเอางบประมาณมาซัพพลายได้แต่ว่าหน่วยงานภาคเอกชนบริษัทเอกชนที่อยู่ในจังหวัดชุมพรนะบอกก็ได้เลยนะที่อำเภอท่าแซะนะครับที่ผมได้ดูงานวิจัยเช่นนี้กับลูกศิษย์นะครับแล้วต่อมาผมก็ประเทศญี่ปุ่นนะครับก็ได้เข้ามาเห็นผลิตภัณฑ์ตรงนี้ก็ปรากฏว่าเข้ามาสนับสนุนนะครับเช่นออกแบบผลิตภัณฑ์แล้วก็มหาวิทยาลัยก็เข้ามาช่วยนะครับแล้วชาวบ้านก็เกิดความเข้มแข็งในเรื่องของอะไรครับในเรื่องการรวมในการรวมกลุ่มกันแล้วก็หาองค์กรภายนอกเข้ามา ำผลิตภัณฑ์ออกแบบแพ็กเกจเป็นแพ็กเกจนะฮะออกแบบมากมากเป็นที่รู้จักมากขึ้นนะครับโดยการมีช่องทางต่างๆนะครับการเรียก 4P นะ Price Place นะโปรโมชั่นอะไรพวกนี้ครับจนพวกนี้รู้จักอย่างนั้นวิสาหกิจชุมชนเนี่ยที่ทำเป็นที่ทำเป็นกล้วยเป็นกล้วยหรือเป็นกล้วยฉาบแล้วก็เป็นกล้วยทองอะไรเขาตั้งชื่อขึ้นมานะครับหลังจากนั้นมีพาร์ทเนอร์ชิพนะครับมีคอลลาโบเรชันมีความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของประเทศก็เข้ามาดูงานก็ทำให้ประชาชนในชุมชนเนี่ยมีรายได้มากขึ้นนะครับแล้วก็สินค้าก็เป็นชุดจับมากขึ้นนี่เห็นไหมครับว่าภาพรวมของวิสาหกิจชุมชนเนี่ยถ้าเรารวมตัวกันให้เกิดความเข้มแข็งนะครับเราก็ประชาชนก็เป็นชุดของแบรนด์ของเขานะครับประการต่อมาก็คือผลผลิตที่มาจากกระบวนการของประชาชนหรือว่าของชุมชนนั่นแหละครับเรียกว่าใช้ภูมิปัญญาใช้ทรัพยากรที่จำกัดนะครับที่เขามีอยู่สามารถที่จะมาผลิตสร้างผลิตภัณฑ์หรือสร้างแบรนด์อะไรขึ้นมานะครับวัตถุดิบหรือแรงงานที่อยู่ในชุมชนเป็นหลักนะครับนี่ประการที่สองประการที่สามนี่ผมมองว่าความคิดรู้เริ่มของผู้นำในชุมชนนะฮะก็คือมีความจำเป็นมากครับเพราะอะไรครับก็ที่กล่าวไปแล้วว่าชุมชนวิสาหกิจชุมชนที่เขาประสบความสำเร็จเนี่ยก็มันมาจากการประเสริฐนะฮะจากผู้นำนะฮะรวมกลุ่มกันประชุมกันเห็นไหมครับมันทำให้เกิดรายได้นะฮะรายได้นะแต่ไม่ได้หมายความว่าผลิตภัณฑ์ทุกอะไรนะทุกภาคที่จะสำเร็จทุกที่นะครับเพราะมันมีอุปสรรคอย่างที่บอกไปมันมีอุปสรรคนะครับเช่นการลงทุนมีทุนจำกัดนะครับมีขาดหน่วยงานที่ของภาครัฐก็ดีหรือเข้ามาสนับสนุนนะครับอะไรพวกนี้ก็มีอยู่นะครับต่อมาที่สำคัญครับก็คือการเชื่อมโยงนะฮะการเชื่อมโยงที่เราเรียกกันว่าความเป็นเครือข่ายคือถ้าต่างคนต่างทำนะครับไม่มีเครือข่ายก็ไปต่อไม่ได้เหมือนกันครับว่ายุคปัจจุบันนี่ท่านผู้บริการคงทราบดีนะเดี๋ยวนี้นกไม่มีขนคนไม่มีเครือข่ายไปต่อไม่ได้อันนี้เครือข่ายสำคัญมากนะครับก็ต้องเกื้อกูลกันเรามีผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับแต่เราไม่มีเครือข่ายเห็นไหมฮะก็ไม่รู้จะไปจัดจำหน่ายที่ไหนอะไรพวกนี้นะครับประการต่อมาก็คือการพึ่งตนเองหลักการพึ่งตนเองนี่ก็สำคัญมากก็คือตามที่เราใช้ศักยภาพภายในชุมชนหรือภายในองค์กรภายในหมู่บ้านของเราเนี่ยนะครับมาพึ่งพาโดยอาจจะไม่ต้องการจับงานภายนอกก่อนแต่ถ้าเราเข้มแข็งได้มันก็ไปต่อได้ครับประการต่อมาผมคิดว่าหัวใจสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนคืออะไรครับก็คือทุกคนต้องเรียนรู้ต้องเรียนรู้นะครับประสบการณ์เรียนรู้เป็นหัวใจสำคัญเลยนะครับที่จะพัฒนาให้วิสาหกิจคนเนี่ยยืนอยู่ได้ซึ่งการคำว่าเรียนรู้คืออะไรครับคนรุ่นใหม่จะไม่ค่อยให้ความสำคัญอันนี้ฝากไว้นิดคือมันต้องมีการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นรักษาผลิตภัณฑ์เราเห็นไหมครับว่าในอดีตเนี่ยเช่นโรงสีข้าวทำไมถึงหมดไปครับ
13: เพราะอะไรครับ
12: เนี่ยเพราะว่าไม่มีการติดต่อหรือการทำนาทำไมถึงไม่ทำต่อในบางจังหวัดบางพื้นที่อะไรพวกนี้ต้องเรียกว่าต้องมีการถ่ายทอดภูมิปัญญาหรือการพัฒนาทักษะนะฮะแล้วก็การเรียนรู้เพื่อที่จะให้มันต่อเนื่องในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนนะครับโดยประมาณนี้ครับผม
13: ครับนี่ก็ถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่เรียกว่าถ้าเราสร้างให้ชุมชนเข้มแข็งมีเครือข่ายที่ดีมีผู้นำชุมชนที่ดีนะครับแล้วก็ทรัพยากร product ที่ดีก็สามารถที่จะทำให้เรียกว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยไปได้อย่างยั่งยืนด้วยแต่ในขณะเดียวกันครับอาจารย์ครับวิสาหกิจชุมชนในประเทศไทยเนี่ยหลายๆคนก็บอกว่าก็จะยึดติดกับองค์ความรู้เดิมๆแบบเดิมๆไม่ได้นำองค์ความรู้ใหม่มาตรงนี้อาจารย์อยากจะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างไรบ้างครับ
12: ผมอยากให้วิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศไทยที่กำลังดำเนินการอยู่นะครับซึ่งเมื่อ2ปีที่แล้วมันมีเยอะมากนะครับมีประมาณ 800,000 กว่าแห่งนะครับเยอะมากนะครับเพราะนั้นอยากให้ยอมรับสิ่งที่เรียกว่าการเปลี่ยนแปลงนะครับการเปลี่ยนแปลงก็คือเราจะต้องใช้เทคโนโลยีนะครับใช้สื่อใช้ดิจิทัลอะไรพวกนี้ครับเข้ามาใช้แต่ว่าถ้าเป็นคนรุ่นเก่าเนี่ยเขาจะไม่ค่อยยอมรับในทฤษฎีนะครับไม่เหมือนคนสมัยใหม่แต่ว่าถ้าเขาต้องทดลองเองเขาต้องทำเองนะครับเขาจะไม่เรียนรู้ก็ทฤษฎีก็ถือว่าทฤษฎีเนี่ยมันไม่ได้ผ่านการเรียนนะครับคนรุ่นเก่านะครับแต่ปัจจุบันต้องยอมรับนะครับว่า ความเจริญเข้ามาสู่ยุคโลกาภิวัตน์เนี่ยมันจะต้องเรียนรู้มันจะต้องเข้าใจถึงนวัตกรรมที่มันเข้ามาแทนที่อย่างนี้ครับนั่นก็ต้องยอมรับในสิ่งตรงนี้ด้วยนะครับ
13: ครับแน่นอนครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญแล้วล่ะเรื่องของการนำเอาองค์ความรู้นวัตกรรมใหม่ๆมาอาจารย์ยังยกตัวอย่างได้ไหมครับว่าสามารถที่จะให้เห็นภาพว่าความสำคัญขององค์ความรู้ใหม่หรือว่านวัตกรรมใหม่ๆเพื่อจะนำมาพัฒนาวิสาหกิจชุมชนอย่างไรบ้างครับ
12: แน่นอนครับองค์ความรู้ใหม่เนี่ยอย่างเช่นเราใช้เทคโนโลยีเข้ามาแทนที
13: ่ AI อย่างเงี้ยเน
12: า
13: ะ
12: ไอและประดิษฐ์ใช่ครับเนี่ยแหละมาเรียนภาพเลยว่าแต่ AI ผมอยากจะฝากคนนิดหนึ่งนะครับว่า AI นี่ไม่ใช่ว่ามีประโยชน์มหาศาลนะครับแต่ในขณะเดียวกันมันก็ยังมีโทษถ้าเราไม่ศึกษาอย่างลึกซึ้งไม่ดูรายละเอียดให้รอบคอบครับมันจะเกิดปัญหาตามมาได้ผมยกตัวอย่างว่า AI เฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยถ้าเรานำมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับมันก็จะเป็นประโยชน์แต่ถ้าเรานำมาใช้และเกิดโทษเป็นพูดนะครับก็คือเป็นสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ก็เกิดขึ้นได้เพราะนั้นต้องระมัดระวังอย่างรอบคอบนะครับเรื่อง AI ปัญญาประดิษฐ
13: ์
12: ดีเลือกในสิ่งที่ดีดีกว่านะครับ
13: ครับ
12: สิ่งที่เป็นประโยชน์ดีกว่านะครับ
13: ครับในส่วนของสถานการศึกษาหรือสถาบันการศึกษาเนี่ยจะมีส่วนในการช่วยพัฒนาวิสาหกิจชุมชนได้ยังไงบ้างครับ
12: อันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นบทบาทสำคัญของสถาบันการศึกษาซึ่งสถาบันการศึกษาเนี่ยทำหน้าที่อยู่4อย่างใช่ไหมครับ1ในสี่อย่างก็คือการลงไปทำวิจัยในพื้นที่นะครับเพื่อพัฒนาให้ชุมชนเนี่ยเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างต่อเนื่องเพราะนั้นคิดว่าสถาบันการศึกษาเนี่ยเป็นสถาบันที่พัฒนาท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาราชภัฏต่างๆ38แห่งทั้งทั่วประเทศอันนี้มองว่าจะต้องให้การสนับสนุนนะครับให้การสนับสนุนชุมชนนะครับหรือว่าองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้องร่วมมือกันครับต้องร่วมมือกันเพื่อพัฒนาการศึกษาจิตชุมชนเนี่ยนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่ารากฐานการพัฒนาเนี่ยเศรษฐกิจเนี่ยก็คือฐานรากก็คือต้องมาจากชุมชนนะครับ
13: ครับ
12: เพราะนั้นบัตรนี้ครับก็เป็นหน้าที่เลยของมหาวิทยาลัยครับ
13: ครับขอบคุณมากๆเลยครับช่วงท้ายครับอยากให้อาจารย์ได้ฝากในฐานะที่อาจารย์เป็นประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครด้วยสิ่งที่อยากจะฝากถึงคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่เรื่องของหลักสูตรด้วยแล้วก็การติดตามข้อมูลต่างๆของมหาวิทยาลัยด้วยครับอาจารย์ครับ
12: ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมอยากจะมองแบบนี้นะครับว่ามหาวิทยาลัยนะครับอย่างที่ราชภัฏพระนครเนี่ยก็จะมีสาขาการพัฒนาชุมชนหรือสาขาที่ผมสังกัดอยู่ก็คือรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตนะฮะเราก็ลงพื้นที่ในการปกครองส่วนท้องถิ่นว่าในจังหวัดนะฮะที่มีหน้าที่บทบาทเพื่อไปดูว่าพื้นที่ตรงไหนมีศักยภาพอย่างไรที่จะไปสนับสนุนอย่างที่บอกเขาเรียกว่าไปบริการวิชาการนะครับเพราะนั้นความสำคัญตรงนี้ครับก็จะต้องทำอย่างต่อเนื่องนะครับให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยความสำคัญของวิสาหกิจชุมชนเนี่ยมันก็สามารถมองได้หลายมิติเนาะไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมการเมืองวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมหรือว่าการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับรวมกันเนี่ยสามารถที่จะเป็นพัฒนาให้ยั่งยืนได้เพราะว่าการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากเนี่ยหรือวิสาหกิจชุมชนเนี่ยมันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับต้องสนับสนุนต่อนะครับครับผมครับ
13: ครับวันนี้กราบขอบพระคุณครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อรุณชัยนิตครับประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครนะครับที่วันนี้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยแล้วก็มาให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์ด้วยขอบพระคุณครับอาจารย์ครับ
12: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
13: สวัสดีครับแน่นอนคุณผู้ฟังมีข้อความนะฮะจากสงขลาบอกวิสาหกิจชุมชนผ้าทอเกาะยอจากป้าจิตพอเพียงด้วยนะครับแล้วก็มีไข่ครอบใช่ไหมฮะไข่ครอบที่จังหวัดสงขลาก็บอกว่าเป็นหนึ่งในวิสาหกิจชุมชนด้วยส่งมาใน TikTok นะครับขอบพระคุณมากๆเลยอ่ะใครที่มีวิสาหกิจชุมชนที่ดีตรงไหนพิกัดใดอำเภอใดอยู่ที่จังหวัดใดส่งมาบอกกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับนี่แหละคือรากฐานที่สำคัญ ญของเศรษฐกิจของประเทศไทยเลยทีเดียวนะครับก็เป็นข้อมูลสำคัญครับใครที่ติดตามกันอยู่ในทุกๆวันแบบนี้ครับมาร่วมคุยกันนะครับแล้วก็มาร่วมที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารกันได้นะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อ่ะข้อความเดินหน้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับที่กำลังติดตามกันอยู่แล้วก็มีข้อมูลสำคัญอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับมาดูข้อความกันนิดนึงจากคุณผู้ฟังด้วยที่ส่งเข้ามานะครับอยากจะขานข้อความแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านเลยนะครับมีส่งเพลงมาด้วยนะครับทบ2ลูกอีสานนี่นะครับรักชาตินี่นะครับคุณมายุรีนะครับแล้วก็คุณเดชาด้วยนะครับที่กำลังติดตามอยู่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอ่ะอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับที่เชื่อว่าหลายๆคนก็ติดตามกันอยู่นะครับผ่านทางสวทของเรานะครับที่ส่งข้อความมาแน่นอนเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับที่ครม.คณะรัฐมนตรีเคาะโครงการเพิ่มวงเงินนะฮะเพิ่มเติมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีคำถามมานะครับบอกว่าฟังอยู่แล้วก็ถามว่าเอ๊ะรายละเอียดเป็นอย่างไรนะครับคือเพิ่มให้อีก700บาทต่อคนต่อเดือนจากเดิมครับอย่างที่นำเรียนกันก็คือได้300ก็จะเพิ่มอีก700บาทนะครับก็รวมเป็น 1,000 บาทนั่นเองนะครับที่ถามมาแล้วก็บอกว่าขอข้อมูลด้วยนะครับวันนี้ก็มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่นะครับเรื่องราวของไทยช่วยไทย plus ด้วยนะครับแล้วก็เรื่องราวของมติครม.นะครับบนเข้ามาดูในเพจของไทยคู่ฟ้านะครับเขาสรุปเอาไว้ค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็ได้ใจความดีนะครับมติเด่นครม.22 กันยายน 2569 อนุมัติโครงการไทยช่วยไทย plus เพิ่มเติมก็คือแบบนี้ 1,000 บาทนะครับใช้ได้2เดือนนะครับ 1,000 บาทใช้ได้2เดือนนะครับก็คือตุลาคมแล้วก็พฤศจิกายนส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็เพิ่มให้700บาทนะครับก็เป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแล้วก็มีรายละเอียดที่เชื่อว่าหลายคนก็ติดตามกันอยู่นะครับครม.22 กันยายน 2569เห็นชอบครับการปรับลดกรอบวงเงินที่เคยอนุมัติสำหรับดำเนินโครงการไทยช่วยไทย plus 60-40แล้วก็มีการอนุมัติโครงการไทยช่วยไทย plus เพิ่มเติมนะครับตามที่กระทรวงการคลังเสนอเพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางบรรเทาภาระค่าครองชีพรักษากำลังซื้อของประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อยให้สามารถประกอบอาชีพและดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานจากความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางครับที่ยังคงยืดเยื้อมาดูรายละเอียดกันหน่อยนึงครับโครงการที่หลายๆคนติดตามกันอยู่เริ่มต้นนะครับสำหรับโครงการเพิ่มวงเงินเพิ่มเติมจะเพิ่มวงเงินให้แก่ผู้ผ่านโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี69ที่ผ่านคุณสมบัติก่อนวันที่1ตุลา

69ก็จะมีกลุ่มเป้าหมายนะครับได้แก่1เลยครับผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040อยู่ในปัจจุบัน2ครับนั่นก็คือผู้ไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี69ทั้งกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี65เดิมแล้วก็กลุ่มที่ลงทะเบียนใหม่ด้วยนะครับดังนั้นครับการใช้สิทธิ์ภาครัฐก็จะสนับสนุนเงินในอัตรา 60% นะครับไม่เกิน200บาทต่อคนต่อเดือนนะฮะต่อคนต่อวันโทษทีครับต่อคนต่อวันนะครับแล้วก็ไม่เกิน 1,000 บาทตลอดโครงการนะครับซึ่งประชาชนก็สามารถที่จะใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะสำหรับหลายๆคนที่กำลังติดตามอยู่นะครับเพราะว่าหลายท่านเลยทีเดียวก็ถามข้อมูลมานะครับแล้วก็ถามเรื่องราวที่เป็นโครงการสวัสดิการแห่งรัฐแบบนี้มานะครับก็นำเรียนกับพี่น้องประชาชนแล้วก็คุณผู้ฟังที่กำลังติดตามกันอยู่นะครับมีหลายๆพื้นที่เลยนะครับแจ้งเรื่องของฝนที่ตกต่อเนื่องมานะครับแล้วก็กำลังติดตามกันอยู่นะครับล่าสุดย้ำกันอีกนิดนึงครับ23ถึง27กันยายนฝนตกหนักถึงหนักมากทั้งในส่วนของอีสานตอนล่างภาคตะวันออกต้องเตรียมรับมือนะครับในวันพรุ่งนี้ด้วย23กันยายนจนถึงนู่นเลยครับ27กันยายนนะครับวันอาทิตย์เลยทีเดียวนะครับช่วงเวลาของ23กันยายนถึง27กันยายนมีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักแล้วก็หนักมากครับโดยระยะแรกเนี่ยจะส่งผลกระทบในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างแล้วก็ภาคตะวันออกหลังจากนั้นครับก็จะขยายไปยังพื้นที่อื่นๆถัดไปด้วยฝนตกหนักเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากนะครับก็ต้องเช็คพื้นที่ให้ดีด้วยแล้วก็ติดตามข่าวสารจากทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับในส่วนสำคัญอีกหลายเรื่องราวที่เชื่อว่าหลายคนตอนนี้ก็ติดตามกันอยู่นะครับแล้วก็เป็นข้อมูลที่ส่งต่อกันเข้ามาด้วยนะครับเรื่องสำคัญครับรัฐบาลเดินหน้าปิดช่องโกงสอบนะฮะเข้าทำงานภาครัฐดันกฎหมายเฉพาะเอาผิดอาญาตัดสิทธิ์ทำงานรัฐทุกแห่งเจ้าหน้าที่ที่เอี่ยวไล่ออกนะครับพร้อมจัดทำฐานข้อมูลกลางผู้ทุจริตนะครับล่าสุดนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการสอบเข้าทำงานภาครัฐโดยเห็นชอบข้อเสนอมาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบเข้าทำงานภาครัฐตามที่คณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตซึ่งมีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเสนอพร้อมให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาหารือกับสำนักงานกพ.เพื่อนำหลักการและก็ข้อเสนอที่เกี่ยวข้องไปประกอบการจัดทำร่างกฎหมายต่อไปโดยมาตรการดังกล่าวคุณผู้ฟังครับก็มีเป้าหมายสำคัญเพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริตการสอบอย่างเป็นระบบหลังจากที่ก่อนหน้านี้ครับถ้าเราได้ติดตามข่าวกันก็คงจะทราบกันกรณีการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568ซึ่งมีพฤติการทั้ง1เลยคือเรียกรับผลประโยชน์2ครับมีการแก้ไขกระดาษคำตอบขณะที่ปัจจุบันครับยังไม่มีกฎหมายที่กำหนดเรื่องของความผิดเกี่ยวกับการทุจริตนะครับในการสอบเข้ารับราชการและปฏิบัติหน้าที่ในหน่วย งานของรัฐเป็นการเฉพาะดังนั้นครับแน่นอนเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญรัฐบาลต้องการปิดช่องการโกงสอบตั้งแต่ต้นทางเพราะว่าการสอบเข้าทำงานภาครัฐต้องมีการแข่งขันกันด้วยความรู้ด้วยความสามารถนะครับไม่ใช่ด้วยเงินไม่ใช่ด้วยเส้นสายหรือด้วยการทุจริตผู้ที่โกงนะครับต้องมีความรับผิดชอบที่ชัดเจนหากเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับก็จะมีมาตรการทางวินัยแล้วก็ทางอาญาที่จริงจังเพื่อรักษาความเป็นธรรมให้กับผู้ที่เขาตั้งใจสอบโดยสุจริตแล้วก็ต้องสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบราชการด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เดินหน้าอย่างจริงจังครับของรัฐบาลในการปิดช่องโกงสอบเข้ามาทำงานภาครัฐแล้วก็เตรียมดันกฎหมายเฉพาะเอาผิดอาญาแล้วก็ตัดสิทธิ์การทำงานของรัฐในทุกแห่งนะครับส่วนหนึ่งจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมาติดตามกันต่อครับต้องบอกว่าเรื่องค่าครองชีพก็เป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนติดตามกันอยู่ล่าสุดตอนนี้รัฐบาลติดตามสถานการณ์ทั้งในส่วนของราคาพลังงานนะครับที่หลายคนก็ติดตามผลกระทบของประชาชนนะครับล่าสุดตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ราคาน้ำมันในช่วงนี้ไม่ได้เฉพาะแก่ผู้ใช้รถเท่านั้นครับแต่ถือว่าเป็นต้นทุนของ

0: ของระบบเศรษฐกิจส่งผลไปถึงค่าขนส่งใช่ไหมฮะหลายคนบอกค่ารถต่างๆก็มีการปรับตัวสูงขึ้นทั้งรถตู้รถโดยสารสาธารณะภาคเกษตรต่างๆมีบอกว่าปุ๋ยก็ขึ้นคุณวันนะการผลิตต่างๆแล้วก็ข้าวของในชีวิตประจำวันนะครับดังนั้นครับทั้งหมดทั้งมวลโครงการที่รัฐบาลออกมาอย่างที่ทราบกันในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไทยช่วยไทยพลัสครับรัฐบาลมีแผนที่จะขยายมาตรการนี้ออกไปเพื่อบรรเทาเรื่องของค่าครองชีพนะครับแล้วก็รักษากำลังซื้อและที่สำคัญเลยกลุ่มเปราะบางนะครับทั้งผู้ที่เดือดร้อนนะครับทำให้เม็ดเงินตรงนี้หมุนเวียนจริงๆคุณผู้ฟังร้านเล็กร้านน้อยร้านย่อยต่างๆนะต้องบอกเลยว่า4เดือนที่ผ่านมาเขามีตัวเลขชัดเจนนะครับที่เป็นตัวเลขที่สะท้อนว่าผลประกอบการร้านค้าจากไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยกระโดดเลยเพิ่มสูงขึ้นนะครับตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าการดูแลค่าครองชีพไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่เลือกกันระหว่างลดราคาน้ำมันกับการช่วยเรื่องกำลังซื้อแต่ละมาตรการก็ถือว่าเป็นเครื่องมือคนละประเภทที่รัฐบาลต้องพิจารณานะครับว่าปัญหาอยู่ตรงไหนกลุ่มประชาชนกลุ่มใดได้รับผลกระทบและมาตรการใดที่จะให้ผลคุ้มค่ากับเงินมากที่สุดนะครับแน่นอนว่านี่ก็คือส่วนหนึ่งที่ต้องดูแลแล้วก็แก้ปัญหาให้ตรงจุดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับการดูแลประชาชนควบคู่กับการรักษาวินัยการคลังเพื่อให้มาตรการของรัฐเนี่ยเหมาะสมกับปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มอย่างตรงจุดในการแก้ปัญหาด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เชื่อว่าหลายคนก็ได้ติดตามข้อมูลกันครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทางด้านของนางสาวณัฐริยาทวีวงศ์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาล่าสุดท่านก็ต้องบอกว่านำเสน่ห์นะครับของประเทศไทยนี่แหละสู่ใจกลางวอชิงตันดีซีกับการเปิดงานนี้ครับสวัสดี DC ไทยเฟสติวัลเขามีการชูเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็ชูเรื่องของ Amazing Thailand เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกานะครับโดยการจัดงานปีนี้ครับต้องบอกว่าเป็นวาระครบรอบ193ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาแล้วก็เป็นการร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ250ปีการก่อตั้งสหรัฐอเมริกาซึ่งเวทีนี้ครับคุณผู้ฟังต้องถือว่าเป็นการเผยแพร่อัตลักษณ์แล้วก็เสน่ห์ความเป็นไทยตลอดจนการส่งเสริมภาพลักษณ์การกระชับความสัมพันธ์ระดับประชาชนของทั้งไทยและก็สหรัฐอเมริกาโดยนางสาวณัฐริยาทวีวงศ์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็กล่าวเพิ่มเติมครับบอกว่าการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นมากกว่าการเดินทางนะครับแต่คือพลังสำคัญครับในการเชื่อมโยงผู้คนเชื่อมโยงวัฒนธรรมและก็มิตรภาพระหว่างประเทศสำหรับเทศกาลสวัสดี DC ไทยเฟสติวัลเนี่ยถือว่าเป็นโอกาสสำคัญในการนำเสนอความหลากหลายของประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปะวัฒนธรรมใช่ไหมฮะอาหารวิถีชีวิตงานหัตถกรรมกีฬาแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยถือว่าทั่วโลกยอมรับนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวทั่วโลกเนี่ยเมื่อได้มาสัมผัสแล้วเนี่ยก็จะเกิดแรงบันดาลใจนะครับให้มาค้นหาประสบการณ์ในประเทศไทยด้วยตนเองปีนี้ครับต้องบอกว่าททนำเสนอภาพลักษณ์การท่องเที่ยวนะครับเรียกว่าได้รับความสนใจจากผู้ที่เข้าร่วมงานอย่างคึกคักเลยทีเดียวร่วมออกแบบดำเนินการต่างๆนะครับถ่ายทอดความร่วมสมัยที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีทั้งงานจักสานลวดลายผ้าไทยนะครับจัดแสดงพื้นที่เอาไว้มีแหล่งท่องเที่ยวด้วยแล้วก็มีงานเทศกาลมีผ้าไทยด้วยครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็เป็นการสร้างการรับรู้ที่หลากหลายแล้วก็เสน่ห์ของประเทศไทยในมิติที่ต้องบอกเข้าถึงง่ายสร้างประสบการณ์แก่ผู้ที่เข้าร่วมงานด้วยนะครับนี่ก็เป็นความสำเร็จที่เกิดขึ้นนะครับจากทางด้านของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยท่านปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานางสาวณัฐริยาทวีวงศ์นั่นเองนะครับต้องบอกว่าททก็ยังร่วมส่งเสริมมวยไทยด้วยหลายๆคนเนาะต่างชาติเวลามาที่ประเทศไทยเขาก็มาเรียนเรื่องของการต่อยมวยใช่ไหมครับเรื่องของการต่อยมวยเนี่ยถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สำคัญของประเทศไทยโดยได้รับการสนับสนุนนะครับการแสดงมวยไทยเพื่อถ่ายทอดเอกลักษณ์แล้วก็ศิลปะการต่อสู้ของไทยสู่สายตาของชาวอเมริกันด้วยนะครับต้องบอกว่าได้รับความนิยมมากๆเลยทีเดียวแล้วก็โด่งดังไปทั่วโลกสำหรับเรื่องของมวยไทยเรื่องของอาหารไทยโดยสวัสดี DC ไทยเฟสติวัลครับต้องบอกว่าจัดขึ้นครั้งแรกเนี่ยเมื่อปี2566โดยสถานเอกอัครราชทูตณกรุงวอชิงตันร่วมกับ หน่วยงานทีมประเทศไทยและก็มีทั้งภาคเอกชนกลุ่มชุมชนไทยในสหรัฐอเมริกาครับเผยแพร่วัฒนธรรมเรื่องอาหารเรื่องการท่องเที่ยวนะครับภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยตลอดจนการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนไทยกับสหรัฐอเมริกานะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญนะฮะของเสน่ห์ไทยสู่เวทีนานาชาติครับผ่านการท่องเที่ยววัฒนธรรมและก็ซอฟต์พาวเวอร์สานต่อการรับรู้แบรนด์ Amazing Thailand ในตลาดสหรัฐอเมริกานั่นเองนะฮะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับต้องบอกว่าหลายๆเรื่องราวเลยทีเดียวนะครับซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของเราคนไทยด้วยนะครับที่นำเสนอผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยยังมีการเดินหน้านะครับต่อยอดเรื่องสำคัญที่คุณผู้ฟังก็ส่งมาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวก็ต้องดูข้อความด้วยนะครับมีคุณ English นี่นะฮะส่งมาเรื่องของการติดตามข้อมูลข่าวสารด้วยนะครับที่ข้อความส่งเข้ามาหลายพื้นที่ในขณะเดียวกันครับแน่นอนวันนี้ก็มีการอัปเดตข้อมูลนะครับเรื่องราวของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านอัครนันท์กันกิตินันท์ครับโดยเผยข่าวดีที่ประชุมครม.ไฟเขียวเรื่องของการคืนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งในส่วนของนักเรียนนะครับทั้งในส่วนของนักศึกษาอาชีวะแล้วก็สกร.นะครับนายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยครับว่าที่ประชุมครม.มีมติเห็นชอบครับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาเรื่องคุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเพื่อคืนสิทธิ์ให้แก่ทั้งนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาแล้วก็ผู้ที่เรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือว่าสกร.ที่ได้รับผลกระทบจากหลักเกณฑ์เดิมนะครับโดยล่าสุดนายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านบอกว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นที่กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยพยายามเร่งผลักดันนะครับเพื่อให้เกิดการพิจารณาปรับปรุงแล้วก็แก้ไขมาโดยตลอดเพื่อคืนความเป็นธรรมให้กับผู้เรียนนะครับโดยที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่านักเรียนนักศึกษาส่วนหนึ่งนะฮะต้องเผชิญกับทางเลือกที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นเพราะว่าที่เคยเล่าให้ฟังไงว่านักเรียนเนี่ยบางคนก็บอกว่าจะไม่เรียนต่อแล้วนะครับเพื่อที่จะรักษาสิทธิ์เรื่องของสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเรื่องนี้ครับท่านอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการบอกว่าดีใจนะครับที่นำข่าวดีมาบอกกับนักเรียนแล้วก็ผู้เรียนสกร.ว่าวันนี้ครม.เห็นชอบแนวทางเรื่องของการคืนสิทธิ์ให้กับพวกเขาแล้วนะครับเด็กคนหนึ่งต้องไม่ควรจะเลือกนะครับว่าเรื่องจะเลือกระหว่างอนาคตทางการศึกษาของตัวเองกับสวัสดิการที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตไม่ควรเลือกต้องได้ทั้งสองอย่างท่านอัครนันท์บอกแบบนี้นะครับเราอยากเห็นเด็กทุกคนได้เรียนต่อได้มีโอกาสในการสร้างอนาคตตัวเองโดยไม่ต้องกังวลครับว่าจะเรียนต่อแล้วสิทธิ์ที่ครอบครัวพึ่งพาอยู่จู่ๆหายไปเพราะว่าหน้าที่ก็คือหน้าที่ของรัฐเนี่ยคือการสร้างโอกาสนะครับไม่ใช่ทำให้เด็กต้องเลือกว่าจะเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นข่าวดีสำหรับน้องๆนะครับนักเรียนนิสิตนักศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่เปราะบางบอกว่าเงินจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยมีความหมายมากเลยทีเดียวนะครับเป็นส่วนหนึ่งในการลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็ช่วยทำให้เด็กน้องๆเหล่านี้นะครับสามารถที่จะเดินหน้าศึกษาต่อได้นะครับท่านอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็กล่าวเพิ่มเติมบอกด้วยว่าการคืนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐครั้งนี้ถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการเปิดโอกาสให้เด็กที่หลุดออกไปจากระบบการศึกษาบอกสามารถกลับเข้าสู่ระบบได้อีกครั้งครับเพราะว่าเด็กนะครับต้องบางคนนะคุณผู้ฟังเด็กบางคนต้องหยุดเรียนจากข้อจำกัดด้านเศรษฐกิจหรือว่าบางคนมีภาระนะครับเรื่องของค่าใช้จ่ายในครอบครัวซึ่งเรื่องนี้ครับกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยต้องมีการลดอุปสรรคดังกล่าวเพื่อให้เด็กเหล่านี้ครับได้มีโอกาสกลับเข้ามาเรียนต่อแล้วก็เดินหน้าในการสร้างโอกาสให้กับตัวเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์แล้วก็เป็นเรื่องราวสำคัญนะครับเรื่องของโอกาสทางการศึกษาของน้องนักเรียนแล้วก็เด็กไทยของเราด้วยนะครับนอกเหนือจากนี้ครับเรื่องของการศึกษาวันนี้ก็มีความคืบหน้ากรณีของนายศรีทศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเผยไทยเตรียมแสดงบทบาทในเวที UNGA 81นะครับซึ่งต้องบอกว่าประเด็นสำคัญคือเรื่องของสันติภาพเรื่องของสิทธิมนุษยชนจับตาปมหารือกัมพูชาครับโดยล่าสุด การประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาครับแน่นอนท่านศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรองนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านก็เดินทางไปพร้อมกับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับก็เพิ่งเดินทางถึงสหรัฐอเมริกาแล้วก็จะเข้าร่วมพิธีเปิดโดยจะมีประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีหลายๆประเด็นนะครับทั้งเรื่องของสันติภาพการพัฒนาสิทธิมนุษยชนซึ่งเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นเสาหลักนะครับของ UN และแน่นอนครับทางด้านของอีกหนึ่งประเด็นสำคัญประเด็นเรื่องของชุดแน่การประกวด Miss Universe Cambodia ที่มีการนำเอาภาพถ่ายประวัติศาสตร์สตรีไทยสมัยรัชกาลที่5ไปใช้บนเวทีแล้วก็มีการอ้างด้วยครับว่าราชสำนักเขมรโบราณนะครับซึ่งล่าสุดกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้มีการแถลงข่าวไปแล้วนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่เคยไปยุ่งกับเขาไม่เคยไปยุ่งอะไรกับเขาเลยนะครับประเทศไทยของเราก็มีรากฐานของเรามีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานมีเอกลักษณ์ของเราจึงมองว่าการที่กัมพูชาเอาภาพของไทยไปใช้บนเวที Miss Universe เนี่ยบอกเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมนะครับของเขาก็มีของเขาก็ไม่น่าจะมายุ่งกับของเรานะครับการที่กระทรวงวัฒนธรรมนะครับพยายามที่จะไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางความสัมพันธ์ทางการทูตนายศรีหศักดิ์ก็บอกว่าเราก็ไม่อยากให้เป็นเช่นนั้นอยู่แล้วแต่ปัญหาคือทำไมต้องมาสร้างปัญหาเหล่านี้อีกนะครับบางเรื่องเนี่ยก็ไม่ควรจะมีปัญหาต่อกันว่าอย่างนั้นเลยทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่เชื่อว่าหลายคนก็ได้ติดตามข่าวกันอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นประเด็นสำคัญนะฮะผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมีข้อความเพิ่มเติมมานะครับจากทางด้านของเพจของเราด้วยมาดูข้อความกันสักหน่อยนึงนี่นะฮะข้อความส่งมาจากหลากหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับการศึกษามีความสำคัญต่อชีวิตอนาคตรัฐบาลต้องให้ความสำคัญนะครับนี่คุณพรชัยส่งเข้ามานี่นะฮะส่งเข้ามาหลายพื้นที่นะครับที่ส่งเข้ามาเพิ่มเติมกันนะครับในวันนี้ด้วยก็ตามกันต่อนะครับหลายเรื่องราวเลยทีเดียวอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับที่ทางเพจของสวทลงไว้คุณผู้ฟังที่มีน้องหมาน้องแมวนะครับหรือว่าสัตว์อยากจะฝากเรื่องของภัยร้ายจากเห็บไว้หน่อยนึงอันนี้เนี่ยมองข้ามไม่ได้นะครับเพราะว่าอันตรายมากๆเลยทีเดียวบอกเห็บเนี่ยเป็นพาหะนำโรค SFTS นะครับซึ่งอาจรุนแรงนะครับถึงขั้นอวัยวะภายในล้มเหลวแล้วก็สามารถเสียชีวิตได้ดังนั้นเรื่องนี้ต้องมาเตือนภัยกันหน่อยสำหรับคนที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงนะครับเบื้องต้นเลยคุณผู้ฟังต้องสังเกตก่อนอาการเหล่านี้นะครับอาการเหล่านี้นะเบื้องต้นหนึ่งมีไข้สูงนะครับมีจ้ำเลือดหรือว่าจุกนะฮะเป็นจุดๆนี่ที่เหมือนคล้ายๆกับเลือดออกเป็นจุดที่เหมือนกับเลือดออกมีอาการปวดศีรษะมีอาการอ่อนเพลียคลื่นไส้อาเจียนแล้วก็ท้องเสียอันนี้เป็นอาการเบื้องต้นที่ลองสังเกตดูแล้วก็ติ๊กทีละข้อติ๊กทีละข้อนะครับวิธีการป้องกันก่อนนะครับก็มีข้อมูลที่เบื้องต้นเลยถ้าเกิดว่าท่านมีไข้สูงมีจ้ำเลือดหรือว่าจุดคล้ายๆกับจุดเลือดออกปวดหัวมีอาการอ่อนเพลียคลื่นไส้อาเจียนนะครับหรือว่าท้องเสียเหล่านี้เป็นต้นอย่างที่บอกเนี่ยก็ต้องนะครับสังเกตอาการเบื้องต้นการป้องกันง่ายๆเลยคืออย่าไปจับหรือว่าอย่าไปบี้เห็บด้วยมือเปล่านะครับอาบน้ำแล้วก็ใช้ยากำจัดเห็บให้กับสัตว์เลี้ยงเป็นประจำดูแลที่อยู่อาศัยนะครับแล้วก็เรื่องของบ้านของน้องหมาน้องแมวให้สะอาดด้วยนะครับบริเวณบ้านดังกล่าวหากท่านถูกเห็บกัดหรือว่าสัตว์เลี้ยงในบ้านกัดเนี่ยในช่วงเวลา14วันเนี่ยก็แล้วมีอาการป่วยนะต้องรีบไปพบคุณหมอโดยทันทีนะครับแล้วก็แจ้งประวัติด้วยนะครับวิธีการป้องกันคืออย่างที่บอกครับอย่าไปบี้ด้วยมือเปล่าแล้วก็อาบน้ำใช้ยากำจัดเห็บด้วยนะครับแล้วก็ดูแลสถานที่อยู่อาศัยของสัตว์เลี้ยงให้ดีด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาบอกกันเพราะว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วบางคนก็บอกว่าโอ้โหพอเป็นแล้วเนี่ยอันตรายเช่นเดียวกันเลยทีเดียวนะครับนี่ก็ฝากมาเพื่อที่จะส่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้นะครับมาปิดท้ายกันนะครับในวันนี้พาไปที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนกันหน่อยนึงจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับเขาบอกว่ามีสิ่งที่เป็นเรื่องสำคัญนะฮะแล้วก็เป็นพื้นที่ที่มีการอนุรักษ์สายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองมากกว่า 700สายพันธุ์นะครับโดยทางด้านของผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอนเปิดเผยครับว่าศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอนกองวิจัยและพัฒนาข้าวกรมการข้าวเนี่ยได้มีการขับเคลื่อนงานสำคัญ3หลักด้วยกัน1เลยวิจัยแล้วก็ปรับปรุงพันธุ์ 2ครับคือการผลิตเมล็ดพันธุ์แล้วก็3การถ่ายทอดเทคโนโลยีนะครับเพื่อสนองนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยศูนย์วิจัยครับมีแปลงสาธิตแล้วก็เรื่องของการขยายพืชพันธุ์ต่างๆเหล่านี้เพื่อแจกจ่ายให้กับเกษตรกรนะครับเรียกกันว่าธนาคารเมล็ดพันธุ์ครับมีทั้งพันธุ์ข้าวเจ้าพันธุ์ข้าวเหนียวข้าวไร่นะครับโดยมีการปลูกเป็นแปลงเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าที่สำคัญเลยเนี่ยทางด้านของศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอนเนี่ยยังได้มีการดำเนินการนะครับตามโครงการตามพระราชดำริกว่า22โครงการโดยเน้นย้ำครับในเรื่องของการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวแล้วก็องค์ความรู้ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะครับไปสู่ชุมชนการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำควบคู่กับการพัฒนาชีวิตของพี่น้องเกษตรกรด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาส่งท้ายรายการกันในวันนี้นะครับในจังหวัดแม่ฮ่องสอนอนุรักษ์พันธุ์พืชนะฮะแล้วก็พันธุ์พื้นเมืองกว่า700สายพันธุ์ต้องบอกมากที่สุดในภูมิภาคเดินหน้าพัฒนาข้าวแล้วก็ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อสืบสานงานพระราชดำริด้วยนะครับมีน้ำพริกมะม่วงมะม่วงเบาแล้วก็มะม่วงแช่อิ่มด้วยที่จังหวัดสงขลาส่งมาอ่ะเวลาหมดแล้วครับวันนี้นะฮะก็เรียกว่าครบถ้วนกันในทุกๆประเด็นเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาติดตามกันได้ใหม่นะครับขอบคุณทุกๆการติดตามเลยเวลาหมดแล้ววันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: มงคลชีวิต38ประการตอนที่26การฟังธรรมตามกาลหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษพระอารามหลวง
2: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจันทร์

0: ค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ
1: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
2: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
1: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะรัฐมนตรีอนุมัติขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040วงเงิน 1,000 บาทระยะเวลา2เดือนเพื่อบรรเทาคาระภาระค่าครองชีพเริ่มใช้ต่อเนื่องเดือนตุลาคมนี้รองนายกรัฐมนตรีสั่งให้ทุกหน่วยงานด้านทรัพยากรน้ำพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงวันที่23ถึง26กันยายนนี้รวมถึงแผนรับมือฝนในภาคใต้ควบคู่กับการป้องกันภัยแล้งรัฐมนตรีคลังสหรัฐและรองนายกรัฐมนตรีจีนพบหารือเกี่ยวกับประเด็นปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ก่อนการพบหารือระหว่างผู้นำสหรัฐและจีนในสัปดาห์นี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040วงเงิน 1,000 บาทระยะเวลา2เดือนเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพเริ่มใช้ต่อเนื่องเดือนตุลาคมนี
2: ้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมต่อไปอีก2เดือนเพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่าครองชีพจากวิกฤต3ระลอกได้แก่วิกฤตด้านพลังงานที่มีแนวโน้มยืดเยื้ออัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นและกำลังซื้อประชาชนที่ลดลงโดยจะใช้เงินจากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569ในส่วนของ 200,000 ล้านบาทแรกที่เหลือประมาณ 43,000 ล้านบาทมาใช้โดยแบ่งเป็นการเติมเงินเข้าสู่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก1เดือนในเดือนตุลาคม700บาทรวมกับ300บาทเดิมเพิ่มเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนและโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เติมวงเงิน 1,000 บาทเพิ่มเติมเป็นระยะเวลา2เดือนเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนี้โดยประชาชนผู้ใช้โครงการในส่วนของ6040เดิมรวมถึงผู้ที่ออกจากเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่สามารถกดยืนยันรับสิทธิ์ใช้โครงการได้ต่อเนื่องในวันที่1ถึง15ตุลาคมนี้ส่วนผู้ประกอบการร้านค้าสามารถกดยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนี้ทั้งนี้ได้มีการปรับขยายสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเปิดรับกลุ่มผู้ตกหล่นเข้าในสัดส่วน 60-40 ส่งผลให้มาตรการช่วยเหลือครั้งนี้สามารถครอบคลุมประชาชนได้มากถึงประมาณ47ล้านคน
3: วิกฤตพลังงานมันกลับมาอีกครั้งหนึ่งเงินเฟ้อเริ่มสูงขึ้นเราจำเป็นต้องดูแลประชาชนนะครับก็โดยการเพิ่มบัตรสวัสดิการไปอีก1เดือน 1,000 บาทนะครับแล้วคนที่จะมีสิทธิ์ก็คือมากขึ้นด้วยนะครับเราเหลือเงินไว้ส่วนไทยช่วยไทยพลัสเช่นเดียวกันครับคนที่ใช้อยู่ก็ใช้ต่อขนาดเดียวกันคนที่ตกหล่นจากบัตรสวัสดิการและคนที่ไม่เคยสมัครสิทธิ์ใดๆก็สามารถมาใช้ตรงนี้ได้ก็ใช้ไปได้อีก2เดือนในวงเงิน 1,000 บาทนะครับ
2: นายละวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังกล่าวย้ำว่ารัฐบาลและกระทรวงการคลังให้ความสำคัญกับวินัยการเงินการคลังมากที่สุดโดยวงเงิน 43,000 กว่าล้านบาทที่นำมาใช้นี้เป็นเงินที่เหลือจากแผนงานส่วนที่1ของพรกเงินกู้ 400,000 ล้านบาทในส่วน 200,000 ล้านบาทแรกซึ่งยืนยันว่าจะไม่มีการโอนเงินจากส่วนที่2มาสมทบในส่วนงานที่1อย่างแน่นอน
4: โครงการไทยช่วยไทยพลัสเติมครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะว่าเรามีเงินเหลืออยู่ 44,000 กว่าเราก็เลยอยากจะทำโครงการนี้นะครับแต่ว่าสถานการณ์ที่มันคิดว่าจะดีมันกลับไม่ดีแล้วมันก็พอดีกับโครงการนี้จะจบลงในเดือนกันยายนนะครับเราก็เลยมาดูครับว่าเราสามารถทำอะไรบ้างในการดูแลพี่น้องประชาชนในช่วงที่สถานการณ์มันกลับมารุนแรงแต่เราก็ไม่ได้ละเลยนะครับว่าสิ่งที่ต้องยึดถือไว้ก็คือวินัยการเงินการคลังนะครับจะไม่มีการโอนเงินในส่วนที่2มาสมทบกับโครงการในส่วนที่1ครับ
2: ด้านนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังยังได้หารือกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อเตรียมเปิดโอกาสให้ร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ในระบบเป๋าตังสามารถรองรับผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้มาจับจ่ายใช้สอยได้ต่อเนื่องเพื่อดูแลให้ร้านค้ามีลูกค้าถาวรต่อไปปฏิพลสัทพมารายงาน
1: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อคืนสิทธิ์ให้แก่นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาและผู้เรียนสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู
5: ้นายอัครนันท์ กิตตินันท์รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อคืนสิทธิ์ให้แก่นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาและผู้เรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่ได้รับผล

0: กระทบจากหลักเกณฑ์เดิมซึ่งเป็นประเด็นที่กระทรวงศึกษาธิการเร่งผลักดันมาโดยตลอดเพื่อคืนความเป็นธรรมให้ผู้เรียนเนื่องจากที่ผ่านมามีนักเรียนและนักศึกษาบางส่วนต้องเผชิญกับทางเลือกระหว่างการเรียนต่อกับการรักษาสิทธิ์ด้านสวัสดิการของรัฐนอกจากนี้การคืนสิทธิ์บัตรสวัสดิการของรัฐครั้งนี้ยังเป็นส่วนสำคัญในการเปิดโอกาสให้เด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษาโดยเฉพาะจากข้อจำกัดด้านเศรษฐกิจและภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวสามารถกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาได้อีกครั้งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการยังกล่าวอีกว่าการปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการทบทวนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้การพิจารณาคุณสมบัติสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับกลุ่มนักเรียนนักศึกษาและผู้เรียนที่มีความจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงปี2570รัฐบาลเพิ่มงบประมาณให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็น 9,000 ล้านบาทไม่ได้เป็นไปตามข่าวของพรรคประชาชนนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีคณะรัฐมนตรีเงาพรรคประชาชนระบุว่ารัฐบาลไม่ได้เติมงบให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.ว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ครบถ้วนเนื่องจากรัฐบาลได้เพิ่มงบอุดหนุนกยศ.สำหรับปีงบประมาณ2570เป็น 9,000 ล้านบาทจาก 5,000 ล้านบาทในปี2569หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ80แล้วทั้งนี้นายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงต่อสภาผู้แทนราษฎรว่าต้องแยกงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้กยศ.ออกจากวงเงิน 5,162 ล้านบาทที่มีการกล่าวถึงเนื่องจากวงเงินดังกล่าวเป็นข้อเสนอที่เกิดขึ้นในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมการไม่ใช่วงเงินที่รัฐบาลเสนอและเป็นคนละส่วนกับงบ 9,000 ล้านบาทที่รัฐบาลจัดสรรให้กยศ.ในปีงบประมาณ2570สำหรับข้อเสนอให้ใช้งบกลางเพิ่มเติมประมาณ 7,000 ล้านบาทนั้นรัฐบาลพร้อมพิจารณาข้อมูลแต่จำเป็นต้องมีรายละเอียดที่ชัดเจนถึงจำนวนผู้กู้มีผู้ที่ได้รับอนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้รับเงินและกยศ.มีภาระขาดสภาพคล่องจริงจำนวนเท่าใดเพื่อให้การพิจารณาอยู่บนข้อเท็จจริงและตัวเลขชุดเดียวกันขณะที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเตรียมประชุมหารือแก้ไขปัญหาสภาพคล่องพร้อมขยายกรอบวงเงินรองรับผู้ตกหล่นอีกกว่า 12,000 รายยืนยันผู้ยื่นขอกู้ทุกคนจะได้รับโอกาสทางการศึกษานายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.ว่าในสัปดาห์นี้จะมีการประชุมคณะกรรมการกยศ.เพื่อนำข้อหารือใน2ประเด็นหลักเข้าสู่ที่ประชุมได้แก่การแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของกองทุนและการปรับขยายกรอบวงเงินเพื่อรองรับผู้กู้ยืมที่เกินเป้าหมายสำหรับเรื่องสภาพคล่องของกองทุนนั้นทางสำนักงบประมาณกำลังพิจารณารายละเอียดร่วมกับกยศ.ในการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอสำหรับการใช้จ่ายในแต่ละเดือนควบคู่ไปกับการปรับแผนติดตามหนี้เพื่อดึงเม็ดเงินกลับมาเป็นกองทุนหมุนเวียนส่วนประเด็นที่2คือกลุ่มผู้ยื่นขอกู้ยืมเงินที่เกินกรอบวงเงินที่กำหนดไว้ปัจจุบันมีจำนวนผู้สมัครเกินกรอบอยู่ประมาณ 12,786 รายหรือคิดเป็นร้อยละ5ซึ่งที่ประชุมจะพิจารณาอนุมัติปรับขยายกรอบเพิ่มเติมเพื่อบริหารจัดการงบประมาณและหมุนเวียนเงินให้ทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาตามที่ได้ยื่นขอมาอย่างครบถ้วนโดยรัฐบาลยืนยันว่าจะไม่มีนักศึกษาคนใดต้องเสียโอกาสทางการศึกษาเนื่องจากข้อจำกัดทางงบประมาณอย่างแน่นอน
2: นะครับแต่ก็ยืนยันนะครับรับนโยบายทางรัฐบาลนะครับที่จะดูแลผู้กู้ทุกรายนะครับผู้กู้เดิมนะครับเรียนปี2ปี3ปี4ท่านก็จะได้รับสิทธิ์ตามเดิมนะครับก็จะดูแลไปเป็นตามขั้นตอนปีนี้เนี่ยกยศ.เองมีการปรับใช้ข้อมูลในเรื่องของการตรวจสอบความยากจนไม่ต้องรับรองนะครับถ้าท่านอยู่ในเกณฑ์ที่เรากำหนดมีการดูจากฐานข้อมูลเพราะนั้นปีนี้การรับรองก็จะไม่ได้เสียเวลาเหมือนที่ผ่านมาที่ต้องลำบากหาผู้รับรองนะครับก็จะใช้ข้อมูลชุดเดียวกันกับที่เราดูเรื่องของบัตรสวัสดิการก็จะดูแลให้เลยนะครับส่วนที่กรอบเกินทั้งหมดนะครับทางรัฐบาลยืนยันนะครับโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีกับท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะครับว่าจะดูแลทั้งหมด
1: พร้อมกันนี้โฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยข้อมูลยอดการสมัครล่าสุดพบว่ากยศ.ได้ดำเนินการอนุมัติไปแล้ว 137,874 รายหรือคิดเป็นร้อยละ64ในขณะที่อีก 77,000

0: 164รายหรือประมาณร้อยละ36ยังคงอยู่ในสถานะรอการดำเนินการกระทรวงการคลังจึงได้สั่งการเร่งรัดให้กยศ.รีบประสานงานไปยังมหาวิทยาลัยต่างๆเพื่อให้เร่งส่งรายชื่อกลับเข้ามาโดยเร็วที่สุดคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคนพิการฉบับใหม่เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิ์และโอกาสได้อย่างเท่าเทียมตามมาตรฐานสากลนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เปิดเผยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฉบับที่พ.ศ.ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอเพื่อปรับปรุงกฎหมายเดิมให้ทันสมัยและสอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติและมาตรฐานสากลโดยผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐองค์กรด้านคนพิการและประชาชนตามมาตรา77ของรัฐธรรมนูญแล้วจากนี้กระทรวงพม.จะเร่งส่งร่างกฎหมายให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือสคก.พิจารณาก่อนนำกลับมาเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งตามขั้นตอนร่างกฎหมายฉบับใหม่นี้เป็นการปรับปรุงกฎหมายคนพิการครั้งสำคัญโดยเปลี่ยนแนวทางจากการสงเคราะห์ไปสู่การคุ้มครองสิทธิและขจัดการเลือกปฏิบัติเพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิและโอกาสได้อย่างเท่าเทียมโดยมีสาระสำคัญ14ประเด็นครอบคลุมทั้งการปลดล็อกข้อจำกัดด้านการจ้างงานในหน่วยงานภาครัฐการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและอารยสถาปัตย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและการปรับปรุงกองทุนคนพิการให้มีความคล่องตัวและยั่งยืนพร้อมมีกลไกบริหารจัดการหนี้ที่เป็นธรรมกรมการค้าภายในเตรียมขยายพื้นที่จัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพไปยังระดับตำบลพร้อมติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างใกล้ชิด
1: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในติดตามสถานการณ์ต้นทุนสินค้าและค่าครองชีพอย่างใกล้ชิดหลังราคาพลังงานมีความผันผวนและอาจส่งผลต่อต้นทุนสินค้าโดยเตรียมเพิ่มความถี่และขยายพื้นที่จัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพลงไปถึงระดับตำบลและอาจเพิ่มความถี่เป็นประมาณสัปดาห์ละครั้งเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยจะรวบรวมข้อมูลสินค้าจำเป็นที่จะนำมาจัดจำหน่ายเพื่อพิจารณาว่าจำเป็นต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติมหรือไม่สำหรับราคาสินค้าอุปโภคบริโภคเช่นสบู่ยาสีฟันและครีมอาบน้ำขณะนี้ยังไม่พบการปรับขึ้นราคาเนื่องจากผู้ประกอบการยังมีสต็อกเดิมเพียงพออย่างไรก็ตามกรมการค้าภายในจะติดตามสินค้าที่มีต้นทุนเชื่อมโยงกับราคาน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างใกล้ชิดโดยจะพิจารณาต้นทุนของสินค้าเดิมกับสินค้าที่เข้ามาใหม่เพื่อให้การปรับราคาเป็นไปตามต้นทุนที่แท้จริงขณะที่พลังงานทางเลือกทั้งไบโอดีเซลและเอทานอลขณะนี้ยังมีปริมาณเพียงพอโดยสต็อกปาล์มน้ำมันมีประมาณ 350,000 ตันและการใช้น้ำมันลดลงจึงยังรองรับการผลิตน้ำมันดีเซล B7 และ B20 ได้
2: เราได้เตรียมจัดกิจกรรมในการกำกับดูแลเรื่องของค่าครองชีพเป็นไทยช่วยไทยนะครับก็คงจะเพิ่มทั้งในส่วนของความถี่แล้วก็ขยายพื้นที่ให้เพิ่มมากขึ้นซึ่งคงจะต้องทำทั้งสองส่วนตอนนี้เรามองถึงระดับรายตำบลและความถี่ก็อาจจะอาทิตย์ละหนหรืออะไรลักษณะนี้นะครับตอนนี้กำลังรวบรวมข้อมูลตัวเลขแล้วก็ความพร้อมต่างๆนำเสนอเพื่อหากต้องมีการใช้งบประมาณเพิ่มเติมโดยเฉพาะเรื่องของสินค้าจำเป็นเราก็เตรียมความพร้อมส่วนสินค้าอุปโภคบริโภคภาพรวมส่วนใหญ่ยังไม่ได้ปรับราคาขึ้นตัวสินค้าสต็อกที่เขามีอยู่แล้วเนี่ยยังมีเพียงพอ
1: นายวิทยากรมณีเนตรกล่าวอีกว่ากรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างต่อเนื่องโดยการปรับราคาจะต้องพิจารณาตามต้นทุนและสถานการณ์ตลาดเพื่อให้ราคาสินค้าเป็นไปอย่างเหมาะสมและไม่เพิ่มภาระค่าครองชีพของประชาชนปริมปรัชโสภาภาครายงาน
0: กระทรวงแรงงานเตรียมแนวทางผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายที่มีประมาณ 7-8 แสนคนเข้ามาอยู่ในระบบป้องกันแย่งงานคนไทยและสามารถบริหารจัดการได้
3: นายพิเชษฐ์ทองพันธ์รองปลัดกระทรวงแรงงานกล่าวว่าปัจจุบันประเทศไทยมีแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในระบบและได้รับอนุญาตให้ทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายประมาณ 4,300,000 คนและคาดการว่ามีแรงงานต่างด้าวที่ไม่ถูกกฎหมายอีกประมาณ 700,000-800,000 คนซึ่งเป็นประมาณการจากประสบการณ์การเปิดขึ้นทะเบียนในช่วงที่ผ่านมาทั้งนี้สำหรับการเปิดขึ้นทะเบียนจะไม่สามารถดำเนินการได้ทันทีจะต้องผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาจากจำนวนแรงงานและความต้องการของตลาดรวมทั้งรับฟังข้อมูลจากภาคเอกชนและฝ่ายความมั่นคงก่อนเสนอคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวและคณะรัฐมนตรีพิจารณา

0: เมื่อมีประกาศแล้วนายจ้างจะต้องนำแรงงานต่างด้าวมาขึ้นทะเบียนยื่นบัญชีรายชื่อขออนุญาตทำงานโดยรายละเอียดจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในแต่ละครั้ง
1: ก็จะมีการขึ้นทะเบียนให้แรงงานชุดนี้ได้ขึ้นได้ถูกต้องตามกฎหมายหนึ่งเพื่อควบคุมให้รู้ว่าที่มาที่ไปของคนต่างด้าวที่ได้รู้ว่าตัวตนเขาอยู่ที่ไหนนายจ้างชื่ออะไรหากกระทำผิดความปลอดภัยต่อพี่น้องประชาชนวิธีการก็ไม่ใช่อยู่ๆจะมาขึ้นเลยเราจะมีอนุคณะกรรมการบริหารแรงงานต่างด้าวตามพรก.บริหารจัดการแรงงานต่างด้าวมาดูความเหมาะสมว่าใช่ว่าขาดแคลนจริงหรือเปล่าประมาณการว่า 7-8 แสนเนี่ยให้ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเสียตามที่เรากล่าวไปข้างต้นว่าประโยชน์มันเกิดอะไรบ้างก็นำเข้าครม.พอนำเข้าครม.ปั๊บก็ออกประกาศให้นายจ้างที่มีต่างด้าวอยู่ที่ตัวเองผิดกฎหมายอยู่เนี่ยให้มายื่นเนมลิสต์ก็จะมีกระบวนการอยู่ประมาณ5ขั้นตอนมาแจ้งเนมลิสต์ยื่นบัญชีรายชื่อว่าเรามีต่างด้าวอยู่กับตัวเท่าไหร่หลังจากนั้นก็ให้มาขออนุญาตทำงานไปพรางก่อนไปตรวจโรคไปเก็บอัตลักษณ์
0: รองปลัดกระทรวงแรงงานกล่าวว่าค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนการทำงานของคนต่างด้าวเบื้องต้นจะมีค่าธรรมเนียม100บาทและค่าใบอนุญาตทำงานปีละ900บาทหากได้รับอนุญาต2ปีรวมประมาณ 1,900 บาททั้งนี้แรงงานที่เข้าสู่ระบบจะได้รับเอกสารหรือสถานะที่สามารถทำงานได้เป็นการชั่วคราวโดยทั่วไปใบอนุญาตทำงานจะมีระยะเวลาไม่เกิน2ปีและสามารถต่ออายุได้ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายสำหรับแรงงานสีสัญชาติได้แก่เมียนมาลาวกัมพูชาและเวียดนามนิตยาคุณสิมรายงาน
2: รองนายกรัฐมนตรีสั่งให้ทุกหน่วยงานด้านทรัพยากรน้ำพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักช่วงวันที่23ถึง26กันยายนนี้รวมถึงแผนรับมือฝนในภาคใต้ควบคู่กับการป้องกันภัยแล้งนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกนช.จากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในหลายพื้นที่ของจังหวัดน่านช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและมีพื้นที่เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างจึงได้สั่งประชุมด่วนหารือแนวทางช่วยเหลือและการแก้ปัญหาโดยให้ทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเร่งช่วยเหลือประชาชนและฟื้นฟูเยียวยาให้กลับมาเป็นปกติโดยเร็วที่สุดโดยเฉพาะช่วงวันที่23ถึง26กันยายนนี้จะมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคใต้ตอนบนจะต้องเตรียมรับมือต่อไปสำหรับช่วงเวลาต่อจากนี้ทุกหน่วยงานต้องเตรียมรับมือกับฤดูฝนทางภาคใต้ควบคู่กับภัยแล้งที่กำลังจะมาถึงเพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบจึงให้จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยประชาชนรับทราบเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำให้เร็วที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงใน8จังหวัดภาคตะวันออกเฝ้าระวังอุทกภัยจากภาวะฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึง27กันยายนนี้
3: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.กล่าวว่าสธนช.ได้ออกประกาศเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกตั้งแต่วันนี้ถึง27กันยายนเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งและจะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำหลากและน้ำท่วมขังในช่วงเวลาดังกล่าวจึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงในพื้นที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดรวมทั้งเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและระดับน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแม่น้ำนครนายกจังหวัดนครนายกแม่น้ำปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีคลองพระสะทึงและคลองพระปงจังหวัดสระแก้วแม่น้ำจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีทั้งนี้สธนช.ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า90มิลลิเมตรในช่วง24ชั่วโมงเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำควบคู่กับวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมรองรับสถานการณ์ฝนที่คาดจะตกหนักปิยาพันยังเทียนรายงาน
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจัดใจไทยคู่ฟ้า
5: วันนี้รัฐบาลอยากเชิญชวนคนทำงานทุกคนมาอัพสกิลรีสกิลและค้นพบนิวสกิลของตัวเองผ่านวันแพลตฟอร์ม for skill development ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานแพลตฟอร์มเดียวที่รวบรวมหลักสูตรคอร์สออนไลน์จากเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน30แห่งรวมถึง967หลักสูตรให้เลือกเรียนได้ทุกที่ทุกเวลามีตั้งแต่เทคนิคการขายการบริการลูกค้าภาษาทักษะดิจิทัลไปจนถึงการใช้ Generative AI และการนำ AI มาช่วยการวางแผนกลยุทธ์การขายไม่ว่าคุณจะอยากเก่งขึ้นในงานที่ทำอยู่อยากเพิ่มทักษะใหม่หรือกำลังเตรียมตัวสำหรับอาชีพในอนาคตก็สามารถเลือกเรียนให้เหมาะกับตัวเองได้เพราะโลกที่เปลี่ยนเร็วการเรียนรู้ไม่ควรจบลงพร้อมกับห้องเรียนและทักษะใหม่อาจหมายถึงโอกาสใหม่ในการทำงานและสร้างรายได้ของเราสนใจเข้าไปเลือกหลักสูตรได้ที่oneplatform.dsd.go.th รัฐบาลพร้อมส่งเสริมให้คนไทยเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้ทักษะของเราก้าวทันโลกการทำงานยุคใหม่สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
8: 19:22 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างผลสำรวจความคิดเห็นล่าสุดของรอยเตอร์และอิปซอสที่ระบุว่าคะแนนนิยมของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ32ซึ่งถือเป็นระดับที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่ประธานาธิบดีทรัมป์เข้าสู่เส้นทางการเมืองเนื่องจากผู้สนับสนุนพรรครีพับลิกันเริ่มไม่พอใจต่อแนวทางการจัดการปัญหาค่าครองชีพของรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีทรัมป์และกระแสการคัดค้านสงครามอิหร่านผลสำรวจดังกล่าวยังพบว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวอเมริกันบางส่วนมีแนวโน้มที่จะไม่สนับสนุนพรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในวันที่3พฤศจิกายนนี้ซึ่งเป็นการเลือกตั้งที่จะชี้ขาดว่าพรรคการเมืองใดจะครองเสียงข้างมากในสภาคองเกรสของสหรัฐในช่วง2ปีข้างหน้านายมาโรชเชฟโชวิชกรรมาธิการยุโรปด้านการค้าและนางคริสติน่าโรเกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมฟิลิปปินส์ออกแถลงการร่วมกันในวันนี้ที่ระบุว่าสหภาพยุโรปและฟิลิปปินส์บรรลุข้อตกลงในสาระสำคัญของการเจรจาการค้าเสรีแล้วซึ่งถือเป็นความคืบหน้าครั้งสำคัญที่จะนำไปสู่การบรรลุข้อตกลงอย่างเป็นทางการในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าทั้งนี้สหภาพยุโรปและฟิลิปปินส์เริ่มเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีเมื่อปี2559แต่การเจรจาหยุดชะงักในปีถัดมาเนื่องจากสหภาพยุโรปกังวลต่อสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนและนโยบายสงครามปราบปรามยาเสพติดอย่างรุนแรงของรัฐบาลฟิลิปปินส์ภายใต้การนำของประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้ก่อนที่ทั้งสองฝ่ายจะกลับมาเจรจากันอีกครั้งในเดือนมีนาคมปี2567ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่23ถึง27กันยายน2569ฉบับที่3 ในช่วงวันที่23ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่23ถึง27กันยายน2569ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาหรือที่023994012ถึง13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:55 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร43เซนติเมตร น้ำลงเต็มที่เวลา10นาฬิกา17นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง2เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5นาฬิกา47นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6นาฬิกา7นาที
9: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
10: ่มูลนิธินภา1ในพระดำริของ

0: มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครุจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและบุญมาสีมาดอ่าน

0: คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: พระเวสสันดรมหาชาติมหาทานดูเอาเถิดหากพระองค์พระราชทานทาสทาสีม้าแม่ม้าอัสดรรถช้างและแก้วแหวนเงินทองก็ยังไม่สู้กะไรแต่นี่พระองค์พระราชทานพระโอรสพระธิดาพระองค์ทำลงไปได้อย่างไรพระชาลีราชกุมารทรงอดทนเห็นเหล่าอมาตย์ตำหนิติเตียนพระชนกไม่ได้จึงพูดปกป้องพระบิดาว่าทาสทาสีม้าแม่ม้าอัสดรรถช้างกุญชรและแก้วแหวนเงินทองในอาสมของพระบิดาไม่มีถ้าพระบิดาไม่ให้ลูกแล้วจะให้อะไรพระเจ้าสนชัยสดับคำองค์อาจฉาดฉานของหลานเช่นนั้นจึงตรัสว่าหลานรักพวกเราสรรเสริญทานของบิดาหลานดอกไม่ได้ติเตียนเลยบิดาหลานให้หลานทั้งสองแก่คนขอทานหฤทัยของบิดาหลานเป็นอย่างไรบ้างพระชาลีราชกุมารกราบทูลว่าพระอัยกาพระบิดาพระราชทานหม่อมฉันทั้งสองให้คนขอทานแล้วทรงฟังคำพูดที่น่าสงสารของน้องหญิงกันหาพระองค์ทรงเป็นทุกข์ทรมานใจยิ่งนักทรงกันแสงพระเนตรแดงก่ำน้ำตาไหลนองหน้าน้องหญิงกันหากราบทูลพระบิดาว่าข้าแต่พระบิดาพราหมณ์นี้เอาไม้เท้าตีหม่อมฉันเหมือนตีทาสีผู้เกิดในเรียนในคนเขาบอกว่าพวกพราหมณ์มีธรรมแต่ตาพราหมณ์นี้ทำไมไม่เห็นเป็นเช่นนั้นแกเป็นยักษ์แปลงเป็นพราหมณ์มาขอหม่อมฉันทั้งสองไปกินแน่ๆหม่อมฉันถูกปีศาจนำไปเสด็จพ่อทอดพระเนตรเห็นไหมพระเจ้าสนชัยสดับเช่นนั้นทรงสงสารหลานเหลือประมาณไม่อาจกั้นความเศร้าโศกไว้ได้ก็ทรงกันแสงทรงทอดพระเนตรเห็นหลานทั้งสองยังยืนอยู่กับพราหมณ์ชูชกไม่เข้ามาหาพูดจาฉอเลาะเหมือนเมื่อก่อนจึงตรัสว่าแม่ของหลานก็เป็นพระราชบุตรีพ่อก็เป็นพระราชโอรสเมื่อก่อนหลานทั้งสองเคยขึ้นนั่งบนตักปู่คลอเคลียอยู่ข้างกายเดี๋ยวนี้ทำไมยืนอยู่ห่างไกลเข้ามาหาเถิดหลาน

องแก่พราหมณ์ตีราคาไว้เท่าไรพนักงานจะได้ให้พราหมณ์รับทรัพย์ไปพระชาลีราชกุมารกราบทูลว่าพระอัยกาพระบิดาตีราคาหม่อมชั้น 1,000 ตำลึงทองคำส่วนน้องหญิงกัณหาตีราคาด้วยช้างเป็นต้นอย่างละ100พระเจ้าสนชัยรับสั่งให้อมาตย์ไปนำทรัพย์ตามกำหนดมาไถ่หลานพระเจ้าสนชัยได้พระราชทานสิ่งทั้งปวงอย่างละ100และทองคำ 1,000 ตำลึงและพระราชทานปราสาท7ชั้นแก่พราหมณ์เท่าชูชกเป็นค่าไถ่หลานตั้งแต่นั้นชูชกก็มีบริวารมากแกรวบรวมทรัพย์นำขึ้นปราสาทนั่งบนบัลลังก์ใหญ่กินอาหารอย่างดีนอนบนที่นอนใหญ่พระเจ้าสนชัยให้พระชาลีและพระกัณหาชินาสงสนานแล้วให้เสวยโภชนาหารทรงประดับหลานจุมพิตพระเศียรแล้วให้พระชาลีประทับนั่งบนพระเพลาส่วนพระกัณหาชินาประทับนั่งบนพระเพลาของพระนางเจ้าพุทธสดีตัดถามถึงความเป็นอยู่ของพระเวสสันดรกับพระนางเจ้ามัทสีพระชาลีราชกุมารกราบทูลปู่ว่าพระบิดาและพระมารดาไม่มีโรคภัยไข้เจ็บแต่อย่างไรเลี้ยงชีวิตด้วยผลไม้ซึ่งอุดมสมบูรณ์เหลือบยุงและสัตว์เลื้อยคลานมีบ้างแต่ก็เล็กน้อยแม้จะมีสัตว์ร้ายชุมแต่ก็ไม่ได้มาทำอันตรายแต่อย่างไรเสด็จแม่เป็นสุคุมารชาติแต่ก็ต้องไปขุดมันหัวอ่อนมันมือเสือมันนกและเก็บผลไม้ในป่ามาเลี้ยงพวกเราจนสู้ผอมผิวกายหยาบกร้านเพราะลมและแดดเมื่อเสด็จแม่เที่ยวอยู่ในป่าใหญ่ซึ่งเกลื่อนกล่นไปด้วยสัตว์ร้ายทั้งแรดและเสือเหลืองพระเกศาก็ยุ่งเหยิงพระองค์ก้าวชดาบนพระเกศาเหงื่อไหลเปรอะเปื้อนชดาทรงหนังเสือเหลืองเป็นพระภูษาทรงบรรทมเหนือแผ่นดินและบูชาไฟครั้นพระชาลีกราบทูลถึงความที่พระชนนีประสบความทุกข์ยากอย่างนี้แล้วจึงทูลเสด็จปู่ว่าตามปกติหลานเคยได้ยินมาว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่ในโลกนี้ต่างก็รักลูกเสด็จปู่เห็นจะไม่รักลูกเป็นแน่จึงปล่อยให้ลูกไปทุกข์ยากอยู่กลางป่าพระเจ้าสนชัยฟังคำฉอเลาะไร้เดียงสาของหลานทรงสะเทือนใจอย่างมากตรัสว่าหลานรักการที่ปู่ขับไล่บิดาของหลานซึ่งไม่มีความผิดไปอยู่ป่าตามคำขอของชาวสีผีนั้นปู่ทำไม่ถูกต้องสมบัติทุกอย่างของปู่ที่มีอยู่ในพระนครปู่ยกให้บิดาของหลานทั้งหมดขอให้บิดาหลานมาเป็นกษัตริย์ปกครองแคว้นสีพีเถิดพระชาลีกราบทูลว่าพระอัยกาพระบิดาของหม่อมชั้นคงจะไม่มาเป็นพระราชาเพราะหม่อมชั้นกราบทูลเป็นแน่ขอพระอัยกาไปเชิญพระบิดาด้วยพระองค์เองเถิดพระเจ้าสนชัยสดับคำหลานจึงมีพระราชดำรัสเรียกหาเสนาคุดอมาตย์มาสั่งให้เป่าประกาศไปทั่วพระนครว่าพระองค์จะเสด็จเขาวงกตและรับสั่งให้อมาตย์ 60,000 ผู้เป็นสหชาติของพระเวสสันดรเตรียมกองทัพทั้งกองพลช้างกองพลม้ากองพลทหารราบมีสัตราวุธครบและชาวนิคมพราหมณ์ปุโรหิตตามเสด็จพระเจ้าสนชัยรับสั่งให้ตกแต่งหนทางเสด็จให้ราบเรียบตั้งแต่เชตุดรราชธานีจนถึงเขาวงกตประดับตกแต่งเส้นทางให้งดงามไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ์โปรยข้าวตอกเรี่ยรายมีการละเล่นและขับร้องประโคมดนตรีโดยประการต่างๆขณะที่พระเจ้าสนชัยรับสั่งให้ทหารเตรียมกองทัพและจัดการประดับพระนครอยู่นั้นชูชกกินอาหารอย่างตะกรักตะกรามเพราะไม่เคยได้กินของดีๆอาหารไม่ย่อยจึงท้องแตกตายพระเจ้าสนชัยให้ทำชาปนกิจศพชูชกให้เป่าประกาศหาญาติมารับสมบัติที่ได้รับพระราชทานแต่ก็ไม่มีใครแจ้งความจำนงเพราะกลัวความผิดจึงโปรดให้ริบทรัพย์ทั้งหมดคืนเข้าพระคลังหลวงตามเดิมพระเจ้าสนชัยจัดเตรียมกองทัพ12กองทัพใช้เวลา7วันจึงเสร็จครั้นใกล้เวลาเคลื่อนพลโยธาก็พอดีพระเจ้ากรุงกาลิงครัตโปรดให้พราหมณ์นำช้างปัจจยนาคีนที่พระเวสสันดรบริจาคไปมาถวายคืนที่พระนครสีพีพระเจ้าสนชัยโปรดให้นำช้างปัจจยนาคีนเข้ากระบวนทัพไปรับพระเวสสันดรด้วยจึงยกกองทัพออกจากพระนครพร้อมด้วยข้าราชบริพารอย่างมากมายโดยมีพระชาลีราชกุมารเป็นผู้นำทางเสด็จด้วยความดีใจช้างพลายกุญชรกำลังหนุ่มแน่นปอกควานช้างผูกสายรัดก็บรรลือโกนจนาดม้าอาชาในก็ร่าเริงทะยานไปเบื้องหน้าอย่างรวดเร็วเสียงล้อรถบดบนพื้นดินดังกึกก้องฝุ่นละอองก็คละคลุ้งฟุ้งขึ้นปิดนภาอากาศฝนโบกขรพัดพระชาลีราชกุมารให้ตั้งค่ายไว้ใกล้ฝ

ฝั่งสะมุจลินเตรียมขบวนรถหันหน้ากลับพระนครให้จัดกองรักษาการป้องกันสัตว์ร้ายไว้ตามจุดต่างๆเสียงพาหนะมีช้างเป็นต้นกึกก้องอื้ออึงสนั่นป่าพระเวสสันดรสดับเสียงนั้นก็ทรงหวาดกลัวด้วยเข้าพระทัยว่าศัตรูปงพระชนพระชนกของพระองค์แล้วยกทัพตามมาฆ่าพระองค์จึงพาพระนางมัตสีเสด็จขึ้นภูผาทอดพระเนตรดูกองทัพตรัสกับพระนางมัตสีว่าน้องมัตสีเธอจงพิจารณาเสียงกึกก้องในป่าฝูงม้าคึกคักร่าเริงปลายธงต้องลมสะบัดไหวพวกเขายกกองทัพมาล้อมเราไว้เหมือนนายพรานต้อนฝูงสัตว์ป่าให้ตกหลุมพรางพวกเราไร้ความผิดต้องถูกในประเทศมาอยู่ป่าแล้วยังตามมาทำลายล้างเขากำลังจะฆ่าคนที่ไม่มีทางสู้พระนางมัตสีทอดพระเนตรกองทัพก็จำได้ทรงทราบว่าทั้งหมดล้วนเป็นกองทัพที่จงรักภักดีต่อพระองค์จึงตรัสปลอบพระสวามีให้อุ่นใจว่าเหล่าศัตรูไม่สามารถข่มเหงพระองค์ได้เหมือนไฟไม่สามารถเผามหาสมุทรพรที่เท้าสักกะเทวราชประทานกำลังจะบังเกิดผลเรากำลังจะพบกับความสวัสดีด้วยกองทัพนี้เป็นแน่พระเวสสันดรทรงคลายความตกใจแล้วจึงเสด็จลงจากภูเขาพร้อมด้วยพระนางมัตสีไปประทับนั่งที่ประตูบรรณศาลาทรงตั้งพระทัยให้หนักแน่นพระเจ้าสนชัยรับสั่งกับพระนางพุทธสดีว่าควรจะค่อยๆทยอยกันเข้าไปพระองค์จะเข้าไปก่อนเพราะถ้าเข้าไปพร้อมกันทั้งหมดจะเกิดความเศร้าโศกอย่างมากให้คอยกำหนดดูว่าผู้ที่เข้าไปก่อนคลายความเศร้าโศกแล้วจึงค่อยให้ข้าราชบริพารตามเข้าไปส่วนหลานอยู่ก่อนค่อยตามเข้าไปภายหลังพระเจ้าสนชัยให้กลับขบวนรถหันหน้าสู่พระนครเชตุดรพักกองทัพตั้งยับยั้งอยู่ภายนอกจัดวางกำลังอารักขาไว้อย่างดีแล้วเสด็จเข้าไปหาพระเวสสันดรเพียงลำพังพระองค์เสด็จลงจากช้างพระที่นั่งทอดพระเนตรเห็นพระราชโอรสร่างกายกร้านเกรียมนั่งอยู่ในอาสมก็ทรงสะเทือนพระทัยพระเวสสันดรเห็นพระราชบิดาเสด็จมาก็ลุกต้อนรับถวายบังคมฝ่ายพระนางมัตสีซบพระเศียรอภิวาทแทบพระบาทสะอื้นให้พระเจ้าสนชัยตรัสอะไรไม่ออกทรงสวมกอดสองกษัตริย์ไว้แนบสวงฝ่าพระหัตถ์ลูบหลังไปมาทรงกันแสงอยู่อย่างนั้นครั้นสางโศกจึงตรัสถามถึงความเป็นอยู่พระเวสสันดรกราบทูลว่าหม่อมฉันถูกเนรเทศต้องหาเลี้ยงชีพในป่าอยู่อย่างคนเข็นใจเที่ยวเก็บผลไม้เลี้ยงชีพความเข็นใจฝึกหม่อมฉันทั้งสองให้เข้มแข็งดุจนายสารถีฝึกม้าให้หมดพยศเพราะคิดถึงพระชนกและพระชนนีร่างกายจึงผ่ายผอมพระเวสสันดรทูลถามถึงข่าวคราวของพระโอรสและพระธิดาที่พราหมณ์เฒ่าหยาบช้าขอไปเคี่ยนตีเหมือนคนตีโคว่าพระบิดาได้ข่าวบ้างหรือไม่พระเจ้าสนชัยตรัสว่าพระองค์ได้ไถ่หลานทั้งสองมาจากพราหมณ์ไว้แล้วพระเวสสันดรและพระนางมัตสีสดับดังนั้นก็ทรงปลอดโปร่งตรัสปฏิสันถานกับพระบิดาถึงสุขภาพความสงบสุขของอาณาประชาราษฎร์ตลอดจนเหตุการณ์บ้านเมืองต่างๆพระเจ้าสนชัยตรัสบอกถึงความไม่มีโรคขาพาธของพระองค์ตลอดถึงเหตุการณ์บ้านเมืองว่าสงบสุขชนบทก็มั่งคั่งฝนก็ตกต้องตามฤดูกาลขณะที่กษัตริย์ทั้งสามพระองค์กำลังตรัสสนทนากันพระนางผุดสดีคำนวณระยะเวลาตามที่กำหนดเห็นชักช้าไม่อาจรออยู่ต่อไปได้จึงเสด็จมาโดยไม่ได้สวมฉลองพระบาทพระเวสสันดรและพระนางมัตสีทอดพระเนตรเห็นพระชนนีผ่านเหลี่ยมภูผากำลังเสด็จมาก็ลุกขึ้นต้อนรับถวายบังคมในขณะที่พระเวสสันดรและพระนางมัตสีถวายบังคมพระนางผุดสดีเทวีเงยพระพักขึ้นประทับยืนอยู่พระชาลีและพระกัณหาทั้งสองก็เสด็จพ้นเหลี่ยมเขามาพระนางมัตสีทอดพระเนตรเห็นพระโอรสพระธิดาก็สั่นไปทั่วพระวรกายไม่สามารถจะดำรงอยู่ได้ทรงร้องไห้คร่ำครวญวิ่งไปหาลูกพระชาลีและพระกัณหาเห็นพระมารดาก็ทรงคร่ำครวญวิ่งโผเข้าไปหาพระมารดาเช่นกันพระนางมัตสีทรงร้องไห้โหคร่ำครวญด้วยพระสุรเสียงอันดังพระวรกายสั่นสะท้านถึงวิสัญญีภาพสลบล้มลงนอนเหนือแผ่นดินพระชาลีและพระกัณหาวิ่งมาอย่างเร็วครั้นถึงก็โผเข้ากอดพระชนนีที่นอนสลบอยู่ถึงวิสัญญีภาพล้มลงทับพระมารดาในขณะนั้นน้ำนมที่อัดคัดอยู่นานก็ไหลออกจากพระยุคลถันของพระนางมัตสีพระเวสสันดรทอดพระเนตรเห็นสามแม่ลูกสลบลงเช่นนั้น
ทรงสะเทือนพระทัยอย่างแรงไม่อาจทรงกลั้นโสกาดูลไว้ได้ก็ถึงวิสัญญีภาพสลบล้มลงแม้พระชนกและพระชนนีพระเวสสันดรก็สะเทือนพระทัยถึงวิสัญญีภาพล้มลงในที่นั้นเหมือนกันเหล่าอำมาตย์ 60,000 ผู้เป็นสหชาติของพระเวสสันดรเห็นเช่นนั้นต่างก็สะเทือนใจสลบล้มลงที่นั้นเหมือนกันบรรดาข้าราชบริพารที่ตามเสด็จเห็นเหตุการณ์อันน่าสงสารและสะเทือนใจนั้นแม้คนหนึ่งก็ไม่อาจดำรงอยู่ได้โดยภาวะของตนทั่วทั้งอาสมเต็มไปด้วยความโศกเศร้าเหมือนป่ารังถูกลมกระหน่ำพัดกรีดเสียงหวีดหวิววังเวงใจขณะนั้นภูผาทั้งหลายก็บรรลือลั่นมหาปัทภีก็หวั่นไหวมหาสมุทรก็เกิดคลื่นยักษ์ปั่นป่วนเขาสิเนรุราชก็โอนเอ็นไปมาทั่วทั้งเทวโลกก็โกลาหลท้าวสักกะเทวราชทรงดำริว่ากษัตริย์ทั้ง6พระองค์พร้อมด้วยข้าราชบริพารถึงวิสัญญีภาพสลบแล้วไม่มีใครแม้แต่คนเดียวที่สามารถจะลุกขึ้นเอาน้ำราดรถสรีระของใครได้เอาเถอะเราจะให้ฝนโบกขอรพัดตกเพื่อชนเหล่านั้นจึงให้ฝนโบกขอรพัดตกลงท่ามกลางสมาคมแห่งกษัตริย์ทั้ง6พระองค์กษัตริย์ทั้ง6พระองค์ตลอดจนข้าราชบริพารก็กลับฟื้นคืนสติมหาชนต่างเกิดอัศจรรย์ว่าฝนโบกขอรพัดตกท่ามกลางสมาคมพระญาติแห่งพระโพธิสัตว์แผ่นดินก็ไหวภูเขาทั้งหลายก็บรรลือลั่นเกิดความมหัศจรรย์ชวนให้ขนพองสยองกล้าวขณะนั้นพระเจ้าสนชัยส่งพรั่งพร้อมด้วยพระประยุรญาติพระชาลีและพระกัณหาชินาผู้พระราชนัดดาพระนางมัตสีผู้สะใภ้พระเวสสันดรผู้พระราชโอรสและพระนางเจ้าพุทธสดีพระมเหสีมหาชนชาวแคว้นสีพีที่มาประชุมกันทั้งหมดร้องไห้อยู่ในป่าอันน่ากลัวประนมมือแด่พระเวสสันดรทูลวิงวอนพระเวสสันดรและพระนางมัตสีให้ครองราชสมบัติกลับสู่พระนครเชตุดรพระเวสสันดรบรมโพธิสัตว์ทรงสดับดังนั้นแล้วแม้ทรงประสงค์จะครองราชสมบัติแต่เมื่อไม่ตรัสอะไรก็เหมือนพระองค์ใจง่ายไม่หนักแน่นจึงตรัสกับพระชนกว่าพระบิดาอาณาประชาราชตลอดจนชาวนิคมประชุมกันในประเทศหม่อมชั้นผู้ครองราชสมบัติโดยธรรมจากแว่นแคว้นมิใช่หรือแล้วจะครองราชสมบัติได้อย่างไรพระเจ้าสนชัยยอมรับว่าการที่พระองค์ในประเทศพระเวสสันดรผู้ไม่มีความผิดออกจากแว่นแคว้นตามคำประชาชนพระองค์ทำไม่ถูกต้องไม่ใช่ทางแห่งความเจริญแต่ขึ้นชื่อว่าบุตรทั้งหลายควรปลดเปลื้องทุกข์ที่เกิดกับบิดามารดาและพี่น้องแล้วพระเจ้าสนชัยได้เชิญให้พระเวสสันดรกลับไปครองราชสมบัติพระบรมโพธิสัตว์ทรงรับคำพระบิดาเหล่าอำมาตย์ผู้สหชาติทราบว่าพระโพธิสัตว์ทรงรับราชสมบัติแล้วจึงกราบทูลให้ทรงสงสนานพระเวสสันดรเสด็จเข้าอาสมทรงเปลื้องเครื่องฤาษีเก็บไว้ทรงพระภูษาสีดุจสังเสด็จออกจากอาสมทรงรำพึงว่าที่นี่เป็นสถานที่ที่เราเจริญสมณธรรมตลอด7 เดือนครึ่งสถานที่นี้เองที่แผ่นดินไหวเพราะอาศัยบารมีคือการให้บุตรและภรรยาผู้เป็นที่รักของเราเป็นทานทรงรำพึงเช่นนี้แล้วก็ทรงทำประทักษิณอาสม3 รอบทรงกราบอาสมด้วยเบญจางคประดิษฐ์แล้วประทับยืนอย่างองอาจอาณาประชาราชอภิเษกพระองค์ขึ้นเป็นพระราชาครองราชสมบัติในนครเชตุดรแคว้นสีพีอีกครั้งพระเวสสันดรทรงพระภูษาอันสะอาดงดงามทรงผูกสอดพระแสงขันทำให้ดูน่าเกรงขามเสด็จขึ้นทรงพญาช้างปัจจยนาเคนเป็นพระคชาทานเหล่าโยธาต่างร่าเริงโห่ร้องส่งเสียงกึกก้องห้อมล้อมพระโพธิสัตว์ผู้เป็นจอมทัพของตนพระเวสสันดรเมื่อทรงระลึกถึงความยากลำบากของพระองค์ขณะเสด็จประทับอาศัยอยู่ในป่าแห่งนี้จึงทรงให้ทหารนำกลองไปตีเป่าประกาศไปทั่วตามเวิ้งเขาวงกตอันรื่นรมเหล่านางข้าหลวงถวายน้ำสงสนานพระเศียรพระนางเจ้ามัตสีได้กล่าวมงคลว่าขอให้พระเวสสันดรรักพระนางเจ้าตลอดไปขอพระชาลีและพระกัณหาชินาทั้ง2 พระองค์จงอภิบาลพระนางเจ้าขอพระเจ้าสนชัยมหาราชจงคุ้มครองรักษาพระนางเจ้าเถิดพระนางมัตสีเมื่อทรงระลึกถึงความลำบากของพระองค์ในการก่อนกว่าจะได้พบกับลูกทั้ง2
จึงตรัสกับพระโอรส

พระธิดาว่าลูกรักเมื่อก่อนแม่บำเพ็ญวัดนอนบนพื้นดินที่ทำอย่างนี้ก็เพราะแม่อธิษฐานใจอยากได้ลูกกลับคืนมาวันนี้บุญกุศลนั้นออกผลแล้วขอบุญกุศลที่พ่อกับแม่บำเพ็ญมาจงตามคุ้มครองลูกของแม่ขอพระมหาราชสนชัยจงคุ้มครองลูกบุญอย่างใดอย่างหนึ่งที่แม่และพ่อได้บำเพ็ญไว้จงเกิดแก่ลูกด้วยอำนาจบุญกุศลนั้นขอลูกอย่าได้เจ็บป่วยไข้อย่าตายก่อนวัยอันควรฝ่ายพระนางผุสดีเทวีทรงดำริว่าตั้งแต่นี้ต่อไปเราใส่ชุดอย่างไรลูกสะใภ้ของเราจงใส่ชุดอย่างนั้นทรงจัดแจงเครื่องแต่งตัวของพระนางมัตสีด้วยพระองค์เองพระองค์ใส่เครื่องประดับอย่างใดก็จัดแจงเครื่องประดับอย่างนั้นให้พระนางมัตสีพวกอมาตย์เชิญพระนางมัตสีเสด็จขึ้นช้างดรุณหัตถีเชือกหนึ่งพระเวสสันดรและพระนางมัตสีทั้งสองพระองค์ได้เสด็จไปสู่กองทัพฝ่ายพระเจ้าสนชัยมหาราชพร้อมด้วยกองทัพประพาสเล่นตามภูผาและป่าเขาอย่างสำราญพระองค์ประมาณหนึ่งเดือนจึงโปรดให้ทูลพระเวสสันดรเป่าร้องให้ทราบการเสด็จกลับพระนครขณะที่พระโพธิสัตว์ประทับที่เขาวงกตสัตว์ร้ายในป่าแห่งนั้นตลอดจนฝูงนกนานาชนิดไม่เบียดเบียนกันและกันต่างส่งเสียงร้องด้วยความร่าเริงเมื่อพระเวสสันดรเสด็จไปแล้วฝูงสัตว์ป่าและฝูงนกทั้งหมดเกิดความเศร้าต่างมาชุมนุมกันในป่านั้นไม่ส่งเสียงร้องขับขานด้วยความเบิกบานเหมือนเมื่อก่อนป่าทั้งป่าเงียบเหงาพระเวสสันดรเสด็จกลับกรุงเชตุดรด้วยราชานุภาพอันยิ่งใหญ่ใช้ระยะเวลา2เดือนตลอดเส้นทาง60โยชน์พระองค์เสด็จผ่านไปตามท้องถนนที่ประดับตกแต่งไว้ขณะที่กษัตริย์ทั้ง6พระองค์เสด็จมาถึงประชาชนต่างยินดีปรีดาฟ้อนรำขับร้องโบกธงตีกลองร้องเป่าประกาศไปทั่วให้ชาวพระนครปล่อยสรรพสัตว์ที่ถูกขังไว้ในวันพระเวสสันดรเสด็จเข้าพระนครท้าวสักกะบันดาลให้ฝนรัตนะทั้ง7ตกให้บริเวณพระราชนิเวศเต็มด้วยรัตนะสูงประมาณเอวพระโพธิสัตว์โปรดให้พระราชทานทรัพย์ที่ตกแก่ตระกูลต่างๆและให้ขนทรัพย์ที่เหลือเข้าท้องพระคลังหลวงทรงบำเพ็ญทานบารมีตลอดพระชนชีพภายหลังสิ้นพระชนแล้วได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตกลับชาติมาเกิดสมัยพุทธกาลครั้นพระบรมศาสดาตรัสเรื่องพระเวสสันดรแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายแม้ในชาติก่อนมหาเมฆก็ทำให้ฝนโบกครพัดตกในสมาคมแห่งพระประยุรญาติของเราอย่างนี้เหมือนกันทรงประชุมชาดกว่าพราหมณ์ชูชกในอดีตชาตินั้นคือภิกษุเทวทัตนางอมิตตตาปนาคือนางจินจมานวิกานายพรานเจตบุตรคือภิกษุฉันนะอัจจุตดาบทคือภิกษุสารีบุตรท้าวสักกะเทวราชคือภิกษุอนุรุทธะพระเจ้าสนชัยนรินทรราชคือพระเจ้าสุทโธทนะมหาราชพระนางผุสดีเทวีคือพระนางสิริมหามายาพระนางมัตสีคือพระนางยโสธราพระมารดาราหุลชาลีกุมารคือราหุลกันหาคือภิกษุณีอุบลวรรณาข้าราชบริพารที่เหลือคือพุทธบริษัทส่วนพระเวสสันดรราชคือเราเองผู้สัมมาสัมพุทธเจ้าโปรดพระพุทธบิดาในวันรุ่งขึ้นพระบรมศาสดาแวดล้อมด้วยหมู่ภิกษุ 20,000 รูปเสด็จเข้าไปบิณฑบาตในกรุงกบิลพัสดุ์พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับยืนที่ประตูพระราชวังทรงพิจารณาว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายในปางก่อนเสด็จเที่ยวบิณฑบาตในพระนครแห่งราชสกุลอย่างไรเสด็จไปยังเรือนของเหล่าชนโดยข้ามลำดับหรือเสด็จเที่ยวไปตามลำดับทรงพิจารณาแล้วก็มิได้เห็นพระพุทธเจ้าแม้สักพระองค์หนึ่งที่จะเสด็จไปโดยข้ามลำดับจึงทรงดำริว่าบัดนี้แม้เราก็ควรจะรักษาประเพณีพระพุทธเจ้าไว้และต่อไปสาวกทั้งหลายของเราเมื่อปฏิบัติตามเราอยู่จะได้บำเพ็ญปินทจาริกวัตรพิจารณาดังนี้แล้วจึงเสด็จเที่ยวบิณฑบาตไปตามลำดับเรียนประชาชนชาวกรุงกบิลพัสดุ์ต่างโจษขานกันว่าเจ้าชายสิทธัตถะพระราชโอรสเดินเที่ยวขอทานต่างก็พากันเปิดหน้าต่างออกดูพระราชโอรสเดินอยู่ท่ามกลางถนนพระนางเจ้ายโสธราดำริว่าเมื่อก่อ

พระลูกเจ้าเสด็จไปในพระนครด้วยราชานุภาพอันยิ่งใหญ่พรั่งพร้อมด้วยกองพลทุกหมู่เหล่ามาบัดนี้พระองค์ปลงผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดเป็นนักบวชถือกระเบื้องเสด็จเที่ยวขอข้าวอยู่กลางถนนจะเป็นอย่างไรจึงเปิดหน้าต่างทอดพระเนตรได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยังมรรคาในพระนครให้สว่างสวยด้วยพุทธานุภาพอันยิ่งใหญ่พระรัศมีแห่งพระสรีระไพโรจน์ยิ่งงดงามด้วยพุทธสิริหาสิ่งเปรียบมิได้ประกอบด้วยมหาปุริสลักษณะ32ประการรุ่งเรืองด้วยอนุพยัญชนะ80ประการเจิดจรัสด้วยพระรัศมีด้านละวาจึงทรงกล่าวชมตั้งแต่พระอุณหิสะจนถึงพื้นพระบาทด้วยนรสีหคาถาว่าพระผู้นรสีมีพระเกศาดำสนิทมีพระนาลาดปราศจากมลทินดุจดวงอาทิตย์มีพระนาสิกงดงามพอเหมาะมีข่ายแห่งพระรัศมีซ่านไปและอื่นๆพระเทวีได้กราบทูลพระเจ้าสุทโธทนะว่าพระโอรสของพระองค์เสด็จเที่ยวขอข้าวอยู่ตามถนนพระพุทธบิดาสลดพระทัยทรงจัดผ้าสาดกให้เรียบร้อยรีบเสด็จดำเนินออกไปโดยเร็วประทับยืนเบื้องพระพักขวางทางเสด็จบิณฑบาตของพระพุทธองค์แล้วตรัสถามว่าเหตุไรลูกจึงทำให้พ่อได้อายทำไมจึงเที่ยวขอข้าวตามถนนเช่นนี้พระบรมศาสดาตรัสว่ามหาบพิตรนี้เป็นการประพฤติตามวงของอาตมภาพพระพุทธบิดาตรัสว่าลูกวงของเราเป็นวงกษัตริย์ในวงกษัตริย์ไม่เคยมีกษัตริย์แม้สักพระองค์เดียวเที่ยวขออาหารพระบรมศาสดาตรัสว่ามหาบพิตรวงกษัตริย์นั้นเป็นวงของพระองค์ส่วนพุทธองค์เป็นวงของอาตมภาพพระพุทธเจ้าทั้งหลายเลี้ยงชีพด้วยการเที่ยวบิณฑบาตพระบรมศาสดาประทับยืนอยู่ในระหว่างมรรคานั่นเองแสดงพระธรรมเทศนาโปรดพระพุทธบิดาด้วยพระคาถาว่าบุคคลไม่ควรประมาทในโภชนะที่ตนได้รับพึงประพฤติธรรมให้สุจริตผู้ประพฤติธรรมอันสุจริตเป็นปกติย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเมื่อจบพระบรมเทศนาพระพุทธบิดาบรรลุโสดาปัตติผลครั้นพระพุทธบิดาทรงบรรลุโสดาปัตติผลแล้วทรงรับบาตรของพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จนำพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งภิกษุสงฆ์ขึ้นสู่มหาปราสาทถวายภัตตาหารหลังเสด็จภัตตกิจพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสย้ำว่าบุคคลพึงประพฤติธรรมให้สุจริตไม่พึงประพฤติธรรมให้ทุจริตผู้ประพฤติธรรมอันสุจริตเป็นปกติย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้า

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระ

ราชสารตราตั้งและอักษรสารตราตั้งณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตกรุงเทพมหานครเตรียมจัดทำซุ้มถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชน93แห่งในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนนี้กัญจุฑาภัทรบุญซ่อนสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองการแข่งขันกีฬาศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานหญิงเหรียญแรกในเอเชียนเกมส์เพิ่มเหรียญทองที่4ให้ทัพนักกีฬาไทยต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่22กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:21 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งและอักษรสารตราตั้งตามลำดับดังนี้นายพาโบซีโฮคังซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทยนายพาโบซีโฮคังเคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมการต่างประเทศสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเครือรัฐออสเตรเลียมาก่อนนายเบลโดกอนดาจีฮาลีรูซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียประจำประเทศไทยนายเบโลโดกอนดาจีฮาลีรูเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมพิธีการทูตกระทรวงการต่างประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียมาก่อนนายอังเดรโอเดงไบรท์กาวายูซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลประจำประเทศไทยนายอังเดรโอเดงไบรท์กาวายูเคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลณเมืองไมอามีสหรัฐอเมริกามาก่อนนายอันดาลิปอีเลียสซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทยนายอันดาลิปอิเลียสเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกามาก่อนนางโอยูวาซาซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งมองโกเลียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งมองโกเลียประจำประเทศไทยนางโอยูวาซาเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตมองโกเลียประจำแคนาดามาก่อน
นายมานูเอลนูเซบาสโกนซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม

แห่งราชอาณาจักรสเปนประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรสเปนประจำประเทศไทยนายมานูเอลนูเซบาสโกนเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีรับผิดชอบงานด้านตรวจลงตราและหนังสือเดินทางกรมการกงสุลและประชากรสเปนในต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศราชอาณาจักรสเปนมาโกนเวลา 9:13 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละองพระบาทตามลำดับดังนี้นางภากมลรัตเสรีกรรมการและรองเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนานำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้1. นายธีรพันธ์วรรณรัตน์ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์การออกแบบแฟชั่นประจำปี2562เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการประมูลชุดไทยร่วมสมัยซึ่งตัดเย็บด้วยผ้าไหมจากโครงการศูนย์เรียนรู้ด้านหม่อนไหมแบบครบวงจรของมูลนิธิชัยพัฒนาจังหวัดชัยภูมิและนำไปจัดแสดงในงาน70พรรษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าหันษาศิลป์ศิลปินแห่งชาติ2568สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา 2. นางชวีวรรณสมชาติและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินเลขที่17783ตั้งอยู่ที่ตำบลผาเลือดอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนานายนิคลัสอูลันเดอร์ผู้เคยดำรงตำแหน่งนายกสโมสรโรตารี่กรุงเทพ2568ถึง2569นำคณะกรรมการและผู้สนับสนุนการจัดงานดนตรีการกุศลฟันเรซซิ่งลาตินกาล่าเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดงานดังกล่าวโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายสิโรดมจันทบุตรรองประธานกรรมการฝ่ายดำเนินการและผลิตปิโตรเลียมบริษัทแวลูราเอนเนอร์จีประเทศไทยจำกัดและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยการฟื้นฟูปะการังแบบอาศัยเพศในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำรินายสมานคุณากรไพบูลย์สิริกรรมการผู้จัดการบริษัทเกรียงถาวรคอนเทนเนอร์จำกัดพร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายถังแช่สำหรับเก็บอาหารสดสำหรับพระราชทานแก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริเวลา 9:59 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้พระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแผ่นศิลาฤกษ์เพื่อทรงพระสุรายและทรงเจิมสำหรับเชิญไปประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีณวัดละหานไร่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองในโอกาสนี้นายไตรภพวงศ์ไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานแผ่นศิลาฤกษ์สำหรับนำไปประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ห้องสมุดประชาชนดังกล่าวในการนี้พระมหาสุรเดชสุรเตโชรองเจ้าคณะอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองเจ้าอาวาสวัดละหานไร่เฝ้า

0: ถวายพระพุทธรูปจำลองหลวงปู่ทิมด้วยศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ไกรสิทธิ์ตันติสิรินที่ปรึกษางานโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะวิทยากรครูและผู้ปฏิบัติงานโครงการความร่วมมือระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเต้ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการความร่วมมือดังกล่าวในโอกาสนี้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเต้เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเกียรติบัตรและผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการเยาวชนและกีฬาสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเต้เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานสิ่งของพระราชทานและเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานด้วยเวลา 9:13 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดกระบี่และจังหวัดตรังระหว่างวันที่22ถึง23กันยายน2569ในโอกาสนี้ประทับแรมณเรือนรับรองรัตนพิมานค่ายวชิราวุธอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชเวลา 14:32 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชเวลา 13:17 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตถิยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปีการศึกษา2568ณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเป็นวันที่2ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพระราชทานพระโอวาทความว่าเมื่อวานนี้ได้กล่าวแก่บัณฑิตในที่ประชุมนี้ว่าบัณฑิตสามารถประกอบอาชีพการงานให้ก้าวหน้าได้แม้จะในสาขาวิชาที่มิได้สำเร็จการศึกษามาโดยตรงหากรู้จักนำความรู้ไปปรับใช้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอตลอดจนคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญตามแนวพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกในวันนี้ใครจะกล่าวเพิ่มเติมว่าในการทำงานสร้างสรรค์ประโยชน์นั้นอาจไม่จำเป็นจะต้องมุ่งสร้างสรรค์สิ่งใหม่จนมองข้ามสิ่งดีๆที่มีอยู่แล้วไปอย่างน่าเสียดายทำให้ความเจริญที่ควรจะบังเกิดต่อเนื่องไปกลับหยุดชะงักหรือล่าช้าเพราะต้องเริ่มต้นใหม่อยู่ตลอดเวลาบัณฑิตไม่ว่าจะปฏิบัติงานสร้างสรรค์สิ่งใดก็ตามจึงควรจะเริ่มที่การศึกษาพื้นฐานเดิมให้ทราบชัดทั้งส่วนที่ดีและส่วนที่บกพร่องแล้วเสริมสร้างส่วนที่ดีให้ดียิ่งขึ้นกับปรับปรุงส่วนที่บกพร่องหรือระมัดระวังมิให้เกิดขึ้นอีกถ้าทำได้ดังนี้แต่ละคนก็จะสามารถดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานให้บรรลุถึงความดีความเจริญได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กรุงเทพมหานครเตรียมจัดทำซุ้มถวาย

0: ขายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชน93แห่งและเร่งผลิตดอกไม้จันทร์3ล้านดอกในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนนี้
1: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมติดตามการเตรียมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยที่ประชุมรับทราบกรอบหมายกำหนดการพระราชพิธีซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคมนี้พร้อมติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมในภารกิจด้านต่างๆของกรุงเทพมหานครเพื่อการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติและพร้อมรองรับประชาชนที่จะเข้าร่วมพระราชพิธีสำหรับการเตรียมจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของภาคประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีจำนวน93แห่งซึ่งสำนักงานเขตจะเร่งสำรวจสถานที่กำหนดตำแหน่งซุ้มเส้นทางเข้าออกจุดพักคอยเต็นท์ที่นั่งระบบไฟฟ้าแสงสว่างและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนส่วนของดอกไม้จันทร์กรุงเทพมหานครเตรียมจะทำ3ล้านดอกกำหนดให้การผลิตทั้งหมดแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนนี้พร้อมกันนี้จะทำดอกไม้จันทร์ตัวแทนแบบพิเศษของกรุงเทพมหานครและสำนักงานเขตทั้ง50เขตรวม91ช่อเพื่อนำเข้าพิธีพร้อมกันและรวบรวมเชิญไปถวายณพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงตามแนวทางที่กำหนดภายหลังเสร็จสิ้นพิธีถวายดอกไม้จันทร์ทุกพื้นที่จะต้องดำเนินการชาปนกิจดอกไม้จันทร์ให้แล้วเสร็จพร้อมรวบรวมเท่าดอกไม้จันทร์เข้าสู่ขั้นตอนพิธีบำเพ็ญกุศลในวันรุ่งขึ้นโดยกำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเท่าดอกไม้จันทร์เวลา 8:30 น.ณลานคนเมืองจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: 20นาฬิกา19นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเดนมาร์กกรีนแลนด์และสหรัฐเตรียมลงนามข้อตกลงด้านความมั่นคงของกรีนแลนด์ซึ่งเป็นดินแดนกึ่งปกครองตนเองของเดนมาร์กระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐในเวลา10นาฬิกา30นาทีของวันอังคารนี้ตามเวลาฝั่งตะวันออกของสหรัฐหรือตรงกับเวลา 21:30 นาทีของวันนี้ตามเวลาประเทศไทยอย่างไรก็ตามรายละเอียดเนื้อหาของข้อตกลงดังกล่าวยังไม่ได้รับการเปิดเผยต่อสาธารณะทางด้านเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวของสหรัฐเปิดเผยว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะพบกับนางเมเต้เฟรเดริกเซนนายกรัฐมนตรีเดนมาร์กและนายกรัฐมนตรีเยนส์เฟรเดริกเนลเซนแห่งกรีนแลนด์เพื่อร่วมพิธีลงนามข้อตกลงดังกล่าวซึ่งจะเปิดทางให้สหรัฐเข้ามามีบทบาททางการทหารบนเกาะกรีนแลนด์อย่างมีนัยยะสำคัญเพื่อเป็นการปกป้องความมั่นคงของทั้งกรีนแลนด์และสหรัฐอเมริกาประชาชนในเขตบอกูในรัฐไนเจอร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของไนจีเรียรวมตัวประท้วงที่ด้านหน้าทำเนียบที่ด้านหน้าที่ทำการรัฐบาลท้องถิ่นในเมืองนิวบาซาเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเรียกร้องให้ทางการไนจีเรียช่วยเหลือประชาชนเกือบ700คนที่ถูกลักพาตัวหลังกลุ่มติดอาวุธบุกเข้าโจมตีหมู่บ้านในเขตบอกูเมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาทางด้านประธานาธิบดีโบลาทินูบูของไนจีเรียสั่งการให้เร่งช่วยเหลือเหยื่อถูกลักพาตัวโดยทันที แต่จนถึงขณะนี้

0: ทางการไนจีเรียยังไม่พบตัวผู้สูญหายทั้งนี้ปัญหาการลักพาตัวยังคงเป็นประเด็นด้านความมั่นคงสำคัญที่รัฐบาลไนจีเรียต้องเร่งแก้ไขก่อนการเลือกตั้งในเดือนมกราคม2570โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลักพาตัวเด็กเพื่อนำไปเรียกค่าไถ่ซึ่งกลายเป็นธุรกิจอาชญากรรมที่ทำเงินมหาศาลให้กับกลุ่มผู้ก่อการร้ายและกลุ่มติดอาวุธในไนจีเรียนางนิโคลาวิลลิสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนิวซีแลนด์เปิดเผยผลการประเมินนโยบายการเงินระหว่างปี2563ถึงปี2565ที่ระบุว่าธนาคารกลางนิวซีแลนด์ใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงโควิด-19 นานเกินไปแม้ในช่วงที่เศรษฐกิจฟื้นตัวได้ดีกว่าที่คาดหมายโดยมาตรการในช่วงแรกมีความเหมาะสมและได้ผลดีแต่การใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องนานเกินไปมีส่วนทำให้เศรษฐกิจเติบโตเร็วเกินระดับจนเกิดปัญหาเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 7.3 ทำให้ธนาคารกลางนิวซีแลนด์ต้องใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดเพื่อควบคุมปัญหาเงินเฟ้อส่งผลให้อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นทางด้านนางแอนนาเบรแมนผู้ว่าการธนาคารกลางนิวซีแลนด์ยืนยันว่าจะศึกษาผลการประเมินอย่างละเอียดและจะนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการดำเนินนโยบายต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
1: ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026เริ่มที่การแข่งขันกีฬาศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานหรือมิกมาเชียลอาร์ตชิงเหรียญรางวัลครั้งแรกในเอเชียนเกมรอบชิงชนะเลิศรุ่นโมเดิร์น MMA 54กิโลกรัมหญิงกันจุฑาภัทรบุญซ่อนเอาชนะไดอาน่าโปโกเซียนจากบาเรนคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จด้านการแข่งขันแบดมินตันทีมหญิงรอบก่อนรองชนะเลิศไทยพบจีนเดี่ยวมือ1รัชนกอินทนนท์มืออันดับ5ของโลกแพ้ให้กับหวังจื่ออี้มือ2ของโลก1-2เกม21-17 18-21 และ12-21 ส่วนคู่ที่2หญิงคู่มือ1หทัยทิพย์มิจาดกับณปภากรตุงคสถานคู่มืออันดับ36ของโลกแพ้ให้กับหลิวเชงซูกับตันหนิงคู่มือ1ของโลกจากจีน0-2เกม9-21 และ10-21และคู่ที่3เดี่ยวมือ2หมิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ8ของโลกแพ้ให้กับเฉินยู่เฟยมือ4ของโลก1-2เกม9-21 21-19 และ13-21ทำให้ทีมไทยแพ้0-3คู่หยุดเส้นทางไว้ที่รอบ8ทีมสุดท้ายวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามรอบชิงอันดับที่3พบกับทีมชาติเกาหลีใต้ผลปรากฏว่าทีมสาวไทยเอาชนะไปได้3เซตรวด 25-20 25-19 และ 25-23 คว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จสรุปเหรียญวันนี้ทีมไทยเก็บเพิ่มมาได้อีก1เหรียญทองและ1เหรียญทองแดงทำให้ทัพนักกีฬาไทยคว้ามาได้4เหรียญทอง1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงอยู่อันดับ5ส่วนที่1ยังเป็นจีนที่27เหรียญทองที่2ญี่ปุ่น8เหรียญทองและอันดับ3คาซัคสถานที่6เหรียญทองจากกรณีที่พิงพิชชามนโอภาสนิพัฒน์นักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยมืออันดับ18ของโลกถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่ประเทศญี่ปุ่นหลังองค์กรตรวจสารต้องห้ามนานาชาติหรือ ITAตรวจพบสารฟูโรเซไมด์ในตัวอย่าง A ซึ่งเป็นสารต้องห้ามตามบัญชีขององค์การต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกหรือวาด้าล่าสุดนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าได้พูดคุยเบื้องต้นกับสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยแล้วซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการใช้ยาทาแก้อักเสบชนิดหนึ่งจึงยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้ตรวจพบสารต้องห้ามซึ่งในขณะนี้นักกีฬาได้เข้าสู่กระบวนการอุทธรณ์และได้ยื่นขอตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง B แล้วเพื่อให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมตามขั้นตอนต่อไป
2: ที่น้องให้ข้อมูลก็เป็นยาทายาเสพอะไรประมาณนี้ครับที่น้องให้กับสมาคมนะครับแต่เดี๋ยวทั้งนั้นก็ต้องรอผลตรวจดีครั้งว่าผลจะบอกว่ายืนยันว่ามันเป็นยาประเภทไหน
1: นายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยตั้งเป้าชายคู่ไทยคว้าเหรียญทองในเอเชียนเกม2026ติดตามได้จากรายงาน
3: นายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยตั้งเป้าชายคู่ไทยคว้าเหรียญทองในเอเชียนเกม2026ติดตามได้จากรายงานนายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยตั้งเป้าชายคู่ไทยคว้าเหรียญทองในเอเชียนเกม2026ติดตามได้จากรายงานนายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยตั้งเป้าชายคู่ไทยคว้าเหรียญทองในเอเชียนเกม2026ติดตามได้จากรายงานนายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเ

0: กีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยถึงความพร้อมทัพนักกีฬาเทนนิสทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกม2026ว่าเอเชียนเกมครั้งก่อนทีมเทนนิสไทยคว้ามาได้1เหรียญทองแดงส่วนการแข่งขันในรอบนี้ตั้งความหวังไว้ที่ประเภทชายคู่ที่คาดว่าจะสามารถคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จโดยสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยเตรียมมอบเงินรางวัลพิเศษเพิ่มเติมสำหรับเหรียญทองเหรียญละ4ล้านบาททั้งนี้คณะนักกีฬาเทนนิสไทยเตรียมเดินทางไปญี่ปุ่นในวันพรุ่งนี้เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันชิงชัย5ประเภททั้งชายเดี่ยวหญิงเดี่ยวชายคู่หญิงคู่และคู่ผสมภาพรวมนักกีฬาทุกคนมีร่างกายพร้อมเต็มที่และไร้อาการบาดเจ็บหลังเข้าร่วมการแข่งขันรายการเดวิดคัพและเก็บตัวฝึกซ้อมในช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาผานิตคาดนาครายงาน
1: ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรนายก

คลื่นสาดซัดเข้าหาฝั่งไม่ขาดสายเม็ดทรายทอดยาวไปตามทางของหาดลมทะเลพัดเอื่อยลู่ไปตามใบของต้นมะพร้าวและเงาของมันก็ทอดยาวไปบนพื้นทรายอีกทีจักรจั่นขยับปีกระงมเสียงอยู่ไกลลิบๆลุงโชตนั่งอยู่ที่โคนของต้นมะพร้าวจ้องไปยังทิศทางเบื้องหน้าตามสายตานั้นเมื่อน้ำทะเลซัดก็กระเซ็นซ่านขึ้นไปยังโขดหินใหญ่ระยิบระยับพลายฟองแตกตัวขาวกระจายโขดหินเรียงเป็นแนวอยู่หน้าแผ่นดินที่ยื่นถลำกินลึกออกไปยังทะเลเพ่งมองอีกทีก็จะเห็นสิ่งก่อสร้างทรงกระบอกสีขาวปลายยอดเป็นโดมครึ่งวงกลมถูกทาด้วยสีแดงสะท้อนแสงของดวงอาทิตย์ที่กำลังฉาบไล้ไปบนพื้นผิวมันยืนตระหง่านและสงบนิ่งลุงโชตยังคงนั่งมองมันอยู่อย่างนั้นตะวันเริ่มคล้อยดวงต่ำลงจากลมทะเลเปลี่ยนเป็นลมบกลุงโชตม้วนหยาดเส้นใส่กระดาษสีขาวอมเหลืองจุดสู่พ่นควันลมบูบหนึ่งหอบควันสีเทาปลิวกระจายหายไปในอากาศแต่สายตาของแกยังคงแน่วนิ่งที่สิ่งก่อสร้างเบื้องหน้าเหมือนการจ้องตากับเพื่อนรักที่กำลังจะลาจากกันเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อตะวันใกล้จมดวงลงไปในทะเลการกระเจิงของแสงเกลื่อนไปด้วยสีส้มชมพูแดงเหลืองผสมกลมกลืนอาบไล่ไปทั่วท้องฟ้าเจ้าสิ่งก่อสร้างก็ถูกดึงสีสันเหล่านั้นไว้ในตัวมันแต่มันกลับมิได้งดงามอย่างที่คาดคิดมันดูหดหู่และน่าเศร้าเช่นเดียวกับความรู้สึกภายในของแกที่กำลังหดหู่และเศร้าซึม

ลุงโจ้จุดตะเกียงเจ้าพายุขึ้นเดินตรงไปยังสิ่งก่อสร้างทรงกระบอกนั้นเมื่อถึงประตูมีป้ายถูกเขียนเอาไว้ด้วยตัวอักษรสีแดงอยู่ระหว่างดำเนินการลุงโชติหยิบป้ายนั้นออกแล้วก็เปิดประตูเข้าไปแสงไฟจากตะเกียงเจ้าพายุสว่างขึ้นในความมืดแกเดินไต่ขึ้นไปยังบันไดเหล็กเสียงฝีเท้าที่กระทบกับเหล็กเย็นเชียบดังก้องกึ่งกังสะท้อนไปบนกำแพงเมื่อเดินขึ้นมาถึงครึ่งทางลุงโชติหยุดยืนหอบหายใจพักเหนื่อยและเมื่อหายเหนื่อยเสียงกึ่งก้องก็กลับมาดังอีกครั้งประตูบานด้านบนสุดถูกเปิดออกลมจากที่สูงโหมปะทะร่างของลุงโชติจนเซธลาเล็กน้อยคล้ายวันแรกที่แกขึ้นมายืนอยู่บนนี้แต่เกียงเจ้าพายุแกว่งไกวอยู่ในมือของแกเมื่อกลับมาทรงตัวได้แกจัดหมวกสีขาวที่คล้ายหมวกกะลาสีเรือให้เข้าที่ลุงโชติยกตะเกียงชูสูงขึ้นเหนือหัวแสงของมันก็สาดกระจายได้กว้างขึ้นแกแขวนตะเกียงไว้ที่มุมหนึ่งลมยังคงโหมกระหน่ำและเมื่อมองออกไปยังทะเลเบื้องหน้าความมืดดำกระจายตัวไปทั่วมีบ้างบางจุดที่เป็นไฟสีเขียวของเรือหาปลากำลังลอยลำอยู่กลางทะเลมีบ้างบางจุดที่เป็นไฟสีแดงของทุ่นลอยน้ำกำลังส่องแสงออกมาและด้านขวามือของแกเป็นถนนคอนกรีตที่ตัดเข้ามาสู่ประภาคารนี้เบื้องบนก็ดารดาษไปด้วยดวงดาวมากมายแกแงนมองดาวเหนือแต่เกียงเจ้าพายุยังสว่างจ้าอยู่ในที่แขวนแสงของมันสะท้อนเข้ากับ

พอาคารถูกทาสีขาวสะอาดขนาดความสูง50เมตรความกว้าง9เมตรตรงกลางของความสูงตัดเส้นวงกลมด้วยสีแดง2วงมีตัวอักษรสีขาวเขียนคำว่าประภาคารนางนวลกรมอุทกศาสตร์ยอดของประภาคารเป็นโดมครึ่งวงกลมล้อมด้วยเหล็กกั้นสีแดงและติดไฟสัญญาณด้านพ้นสุดแสงไฟของประภาคารมองเห็นได้ไกลถึง39กิโลเมตรลุงโชติเป็นนายประภาคารแห่งนี้แกรักประภาคารและรักความสงบเมื่อมองดูท้องฟ้าที่เป็นสีฟ้าคลื่นทะเลที่พลิ้วไหวแม้บางครั้งท้องทะเลจะโมโหและเกรี้ยวกราดแต่นั่นก็เป็นวิสัยของธรรมชาติมันไม่ได้น่าหวาดกลัวแต่ว่าตรงกันข้ามมันช่างน่าเกรงขามธรรมชาติสอนลุงโชติให้รู้จักเคารพสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเคารพธรรมชาติเคารพมนุษย์ด้วยกันเองและเพราะมันทำให้ตัวแกยังมีประโยชน์อยู่บ้างการงานทำให้คนเราเป็นคนที่มีคุณค่าคนทุกคนต้องมีหน้าที่ต่อตนเองและสังคมเช่นไฟสัญญาณบนยอดโดมที่จะถูกปิดเช่นไฟสัญญาณบนยอดโดมที่จะถูกเปิดเพื่อบ่งบอกตำแหน่งของแผ่นดินและโขดหินโสโครกยามเมื่อดวงอาทิตย์จมลงในท้องทะเลและเรือออกไปกลางสมุทรลุงโชติจะมีความสุขทุกครั้งที่ได้เปิดไฟและก็มองเห็นเรือของลูกชายไฟสีเขียวส่องแสงกระทบน้ำและคลื่นก็โยกคลอนมันให้พริ้วไหวป๊อปลูกชายของแกอยู่ในเรือลำหนึ่งกลางทะเลกำลังออกหาปลาอย่างเรือลำอื่นๆแกอุ่นใจเมื่อยืนมองจากเบื้องบนประภาคารแล้วก็คอยส่องแสงให้เขาแม้ว่าเรือของลูกชายจอกไปกลางทะเลและแกไม่สามารถบอกได้ว่าเรือลำไหนเป็นลำไหนแต่ลุงโชติรู้ว่าลูกชายแกอยู่เบื้องหน้าแกนี่เองและเขาจะกลับมาก่อนรุ่งเช้าที่ดวงอาทิตย์โผล่ขึ้นเหนือผิวน้ำลุงโชติให้อิสระในการเลือกเส้นทางชีวิตกับลูกชายเช่นเดียวกับที่พ่อของแกให้อิสระแกในการเลือกชีวิตเช่นกันนอกจากจะเป็นลูกทะเลแล้วป๊อปยังทำงานกับชาวบ้านและกรมประมงเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมป่าชายเลนหญ้าทะเลพยูนรวมไปถึงการประมงชายฝั่งขนาดเล็กแล้วก็มีส่วนร่วมกับทางรัฐในการจัดการทรัพยากรท้องถิ่นเขายังนำไกด์นำเที่ยวที่รัฐจัดสรรการท่องเที่ยวเชิงวิถีชาวประมงชายฝั่งป๊อปจบจากมหาวิทยาลัยในเมืองหลวงเขาเลือกกลับสู่บ้านเกิดตามสำนึกต่อไปไม่ทิ้งบ้านแต่ลึกๆแล้วป๊อปต้องการกลับมาเพื่อดูแลวิถีชีวิตของคนที่นี่และเมื่อเขานำนักท่องเที่ยวไปตามสถานที่ต่างๆทั้งหมู่บ้านของคนหาปลาและวิถีทางธรรมชาติป๊อปไม่ลืมที่จะพานักท่องเที่ยวมาแวะชมประภาคารอันโดดเดี่ยวที่ตั้งตระหง่านมันเป็นจุดแลนด์มาร์คของสถานที่แห่งนี้เป็นตัวแทนประวัติศาสตร์ของชีวิตผู้คนแม้จะไม่ใหญ่โตเท่าฟารอสแห่งอเล็กซานเดรียแต่ประภาคารนี้ก็เต็มไปด้วยจิตวิญญาณของชายคนหนึ่งที่ผูกพันอยู่กับมันป๊อปบรรยายให้คณะท่องเที่ยวฟังพ่อแม่พี่น้องของพวกเราอาศัยประภาคารแห่งนี้เป็นตำแหน่งบอกทางก่อนที่ชุมชนแห่งนี้จะเกิดขึ้นอีกเมื่อชุมชนเกิดขึ้นสังคมก็เกิดขึ้น

คนต่างก็ผูกพันผมก็เช่นกันที่ได้แสงไฟบนยอดประภาคารคอยบอกตำแหน่งเวลาออกไปกลางทะเลแล้วกลายเป็นคนเฝ้าประภาคารเหรอคะหนึ่งในคณะท่องเที่ยวถามป๊อบยิ้มออกมาเล็กน้อยก่อนตอบว่าพ่อผมเองเขาผายมือไปทางชายชราอายุเกือบ60ปีที่ยืนท้าทายแดดลมอยู่บนตัวประภาคารลุงไม่เหงาหรอคะที่อยู่บนนั้นคนเดียวตอนดึกๆหญิงสาวคนเดิมถามลุงโชติเมื่อแกเดินลงมาหาคณะนักท่องเที่ยวแกหัวเราะก่อนตอบว่าผมอบอุ่นเสมอเมื่อได้มองออกไปยังท้องทะเลแล้วก็เห็นว่าลูกชายผมยังสบายดีอยู่ในเรือ

ข่าวว่าประภาคารจะถูกรื้อลมฝนแดดฝากร่องรอยเวลาเอาไว้มากมายบนตัวประภาคารสีขาวของมันมีบางส่วนที่กล่อนลอกออกเผยให้เห็นเนื้อแท้ข้างในถ้าเทียบกับอายุคนมันก็เป็นผู้เฒ่าที่ล่วงเลยการเวลาหลายยุคสมัยมา86ปีประภาคารถูกสร้างในปี2475ปีแห่งการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยข่าวแพร่สะพัดออกไปเกิดเป็นเสียงสองฝ่ายชาวบ้านมีทั้งเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยที่จะให้รื้อประภาคารนี้ทิ้งพวกเขาออกมาเรียกร้องกันหน้าประภาคารตัวแทนจากฝ่ายให้รื้อถอนที่ทางราชการส่งมาก็คือกำนันลองแล้วก็ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยก็คือป๊อปลูกชายของลุงโชติเป็นตัวแทนอย่างที่ลุงและทุกคนก็รู้ค่าดูแลรักษาและก็ค่าบำรุงมันมีมากเกินกว่าที่ทางราชการได้รับมางบประมาณควรเอาไปใช้กับสิ่งอื่นๆเดี๋ยวนี้เรือก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ประภาคารแล้วทางการเขาเข้ามาติดตั้งทุ่นลอยน้ำบอกตำแหน่งตำบลใครอยู่กลางทะเลก็มองเห็นชัดเจนประภาคารเนี่ยมันเก่าแล้วก็ล้าสมัยไปแล้วเหมือนคนเหมือนลุงเออใช่ใช่ลุงก็ใกล้เกษียณแล้วไม่ใช่หรอลุงก็ควรจะดีใจนะที่จะได้เป็นนายประภาคารคนสุดท้ายพักผ่อนทั้งคนพักผ่อนทั้งประภาคารกำนันพูดต่อไปนโยบายการท่องเที่ยวมันก็ยังคงเหมือนเดิมจริงอยู่ที่ประภาคารเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวมาชมกันมากแต่ก็ต้องเข้าใจว่าทุกวันนี้ประภาคารไม่จำเป็นสำหรับการเดินเรือแล้วแล้วก็หน่วยงานได้ให้ทางเอกชนเข้ามาประมูลพื้นที่ตรงนั้นจะถูกสร้างเป็นอเวนิวแล้วก็รีสอร์ทในการรองรับนักท่องเที่ยวกำนันลองชี้แจงแต่พวกเราก็ไม่เห็นด้วยวิถีชีวิตพวกเราจะเปลี่ยนไปป๊อปกล่าวขึ้นบ้างธรรมชาติจะถูกบุกรุกเกินไปสิ่งที่ชาวบ้านที่นี้ร่วมมือกันอนุรักษ์และดูแลพวกมันก็จะสูญเปล่าเปลี่ยนไปยังไงทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมแค่ประภาคารหายไปแต่ได้ความสะดวกสบายอย่างใหม่แต่คนที่เป็นลูกทะเลย่อมเข้าใจกันดีแม้แต่ลุงกำนันก็คงไม่เข้าใจแต่ก็มีคนที่เห็นด้วยที่ให้รื้อพวกเองก็ลองนึกดูสิว่าแหลมตรงนั้นน่ะเป็นที่สวยขนาดไหนเป็นจุดที่พระอาทิตย์ตกดินถ้าพวกเรารื้อถอนประภาคารออกไปแล้วก็สร้างอเวนิวและรีสอร์ทขึ้นที่ตรงนั้นเป็นจุดชมวิวถ่ายรูปมันจะสร้างผลประโยชน์ให้กับชาวบ้านมาก

เดิมอีกนะผลประโยชน์ของชาวบ้านรูปของตัวกำนันเองกันแน่บ๊อบพูดแทรกกำนันขึ้นมาด้วยความโมโหบ๊อบยังจำวันนั้นเมื่อปีก่อนได้ดีวันที่พวกเขาและชาวบ้านต่างออกไปเรียกร้องกำนันลองเรื่องการช่วงชิงทรัพยากรระหว่างเรือใหญ่ของประมงพาณิชย์แล้วก็ประมงชายฝั่งของชาวบ้านเรือใหญ่แอบเข้ามาทำประมงในระยะ3กิโลเมตรจากชายฝั่งเรือใหญ่ไม่ได้เอาแค่ปลาไปเท่านั้นมันยังลากเอาเครื่องมือหาปลาของชาวบ้านไปด้วยทำให้ชาวบ้านไม่สามารถจับปลาได้และเมื่อป๊อปสืบร่องรอยถึงเรือลำนั้นก็พบว่ากำนันลองมีหุ้นส่วนอยู่ในเรือใหญ่ที่แอบเข้ามาลากอวนป๊อปและชาวบ้านออกมาเรียกร้องป้ายผ้าถูกเขียนบทกวีถูกอ่านหนังสือถูกยื่นพวกเขาอดอาหารจนกว่าจะมีสัญญาว่าเรือใหญ่จะไม่เข้ามาในพื้นที่ของประมงชายฝั่งอีกแล้วก็ชดเชยค่าเสียหายจนเรือใหญ่หายไปและชาวบ้านสามารถออกเรือได้อีกครั้งกำนันลองหยุดพูดแล้วก็ชักสีหน้าเขม่นมองป๊อปอย่างข่มเหงระวังปากเองไว้บ้างนะไอ้ป๊อปไม่งั้นนะข้าจะฟ้องเองข้อหาหมิ่นประมาทได้กำนันหันมาทางชาวบ้านอีกครั้งแล้วก็พูดต่อไปอย่างสงบเยือกเย็นอย่างมาดของผู้ทรงอำนาจสำหรับคนที่ไม่มีงานก็จะถูกจ้างให้มาทำงานในสถานที่นั้นเพราะว่าจะมีทั้งร้านอาหารมีร้านกาแฟจุดถ่ายรูปถ้าพวกเองอยากได้ประภาคารเหมือนเดิมข้าก็จะเสนอทางราชการให้สร้างประภาคารจำลองขึ้นเอาไว้ให้คนรำลึกถึงก็ได้สิ่งที่ข้าพูดมานั้นมีแต่ประโยชน์แล้วก็เป็นประโยชน์สำหรับทุกคนกำนันลองเน้นเสียงตรงประโยคสุดท้ายเป็นพิเศษแล้วคนที่ออกไปกลางทะเลจะทำยังไงป๊อปชี้มือไปยังท้องทะเลสีครามที่คลื่นลมสงบนิ่งแม้ว่าอากาศร้อนอบอ้าวแต่ก็ยังคงมีสายลมอ่อนๆพัดผ่านมาเป็นระยะกำนันลองกล่าวขึ้นอีกครั้งถ้าอย่างนั้นก็คงต้องให้ชาวบ้านทุกคนลงคะแนนเสียงให้ทุกคนได้เลือกกันเองแหละว่าจะให้รื้อทิ้งหรือว่าให้คงอยู่ไว้แต่ระหว่างนี้ทางราชการก็คงต้องให้ปิดประภาคารชั่วคราวไปก่อนอีก2วันเราจะมาลงคะแนนกันที่หน้าประภาคารกำนันลองหันหน้ามาทางโชติแล้วก็พูดต่อไปว่าลุงโชติลุงต้องงดหน้าที่ในประภาคารไปชั่วคราวก่อนนะหลังจากที่แกยืนฟังทุกคนมาอย่างสงบนิ่งลุงโชติก็เดินออกมาอยู่หน้าชาวบ้านทุกคนแล้วก็หันไปมองประภาคารเกิดความเงียบขึ้นมาชั่วครู่และแกก็พูดออกมาด้วยเสียงที่ดังแล้วก็หนักแน่นประภาคารเนี้ยเป็นอะไรที่มากกว่าประภาคารครั้งหนึ่งมันเคยเป็นเครื่องนำทางให้กับพ่อแม่พี่น้องของพวกเรามันเป็นอะไรที่มากกว่าสิ่งปลูกสร้างแต่มันคือชีวิตแล้วก็จิตวิญญาณมันคือสถานที่ที่คนคนหนึ่งใช้ชีวิตทั้งชีวิตอยู่กับมันเชื่อมโยงกับมันแล้วก็คอยส่องแสงให้กับพวกเราชาวประมงที่ออกไปหาปลายามค่ำคืนเพราะทุกชีวิตที่อยู่ท่ามกลางทะเลเหล่านั้นล้วนอาศัยแสงที่ส่องออกมาจากตัวประภาคารแห่งนี้เป็นหลักของชีวิตประภาคารไม่ได้เป็นแค่ประภาคารแต่มันก็คือความหวังความหวังของคนที่อยู่ท่ามกลางทะเลมันก็คือความหวังของคนที่อยากกลับบ้านและบ้านก็คือที่อยู่ของคนที่เรารักฉันไม่อาจจะชักชวนให้ทุกคนเลือกได้แต่ก็อยากให้ทุกคนลองใช้หัวใจประภาคารเนี่ยมีอยู่มาก่อนที่หมู่บ้านนี้จะเกิดขึ้นพวกเราจะไม่หลงเหลืออะไรทิ้งไว้ให้ลูกหลานของพวกเราบ้างเลยหรือยังไงเพื่อให้ลูกหลานของพวกเราย้อนรอยในประวัติศาสตร์ถึงการกำเนิดขึ้นมาของสถานที่แห่งนี้ของพ่อแม่ของพวกเราและก็ของตัวเขาเองช่างน่าเศร้าที่พวกเขาจะไม่สามารถสืบค้นความเป็นมาของตัวเขาเองได้แล้วพวกเขาจะเล่าเรื่องของพวกเขาเองได้อย่างไรกันเล่าพอพูดจบเสียงปรบมือก็ดังขึ้น

ลุงชอดนั่งอยู่ในความมืดมวนยาเส้นกับกระดาษสีเหลืองอ่อนเพ่งมองไปยังความมืดเบื้องหน้าที่ว่างเปล่าในความมืดมีเงาของสิ่งก่อสร้างพร่าเรือนแม้ประภาคารจะถูกปิดชั่วคราวแต่แกก็ยังคงมานั่งมองมันเป็นเวลา86ปีที่ประภาคารนี้ถูกสร้างมันไม่เคยถูกดับไฟยามค่ำคืนแกสูบยาเส้นเข้าปอดแล้วความทรงจำก็บิดตัวเป็นเกลียวอย่างกับควันที่พ่นออกมามันพาลุงโชติย้อนกลับไปในวันแรกที่ได้ขึ้นมาทำงานบนนี้ในตำแหน่งผู้ช่วยนายประภาคาร

0: ผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อเรื่องว่ายินดีต้อนรับสู่ประภาคารผลงานโดยเจษฎากิ่นยอยังไม่จบนะคะแต่ในค่ำคืนวันนี้ค่ะเวลาของทางรายการศาลาวรรณกรรมได้หมดลงแล้วคุณผู้ฟังกลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวตอนต่อไปกันได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะพบกันเช่นเคยนะคะในช่วงเวลาประมาณ 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะและทีมงานรายการศาลาวรรณกรรมลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ประเทศไทยใสสะอาดปราศจากทุจริตเริ่มได้จากใจของเราทุกคน
1: ใจที่พอเพียงคือใจที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหวไปคิดคดโกงใคร
0: เป็นใจที่มีความสุขความพอใจทำหน้าที่ด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนผู้ใด
1: เริ่มได้ที่ใจของเราในวันนี
2: ้ไทยทั้งชาติต้านทุจริตด้วยจิตที่พอเพียง

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับอธิบดีกรมศิลปากรโพสต์เชิญชวนคนไทยชมประติมากรรมนักดนตรีสตรีหลักฐานชิ้นสำคัญยืนยันการห่มสบายมีมานานกว่า 1,300 ปีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน

0: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
1: สมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่ออ
2: ธิบดีกรมศิลปากรโพสต์เชิญชวนคนไทยชมประติมากรรมนักดนตรีสตรีหลักฐานชิ้นสำคัญยืนยันการห่มสบายมีมานานกว่า 1,300 ปีสมัยทวารวดีประวัติศาสตร์ยุคแรกในประเทศไทย
3: นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กเชิญชวนประชาชนชมภาพประติมากรรมปูนปั้นนักดนตรีสตรี5คนห่มสบายอายุประมาณ 1,300 ปีภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครซึ่งถือเป็นประติมากรรมสมัยทาวารวดีเป็นชื่อยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ยุคแรกในประเทศไทยมีอายุราวพุทธศตวรรษที่12ถึง16เจริญขึ้นในเขตภาคกลางและแพร่หลายสู่ภูมิภาคอื่นๆและเมืองโบราณในวัฒนธรรมทาวารวดีหลายแห่งมีหลักฐานว่าเชื่อมโยงกับชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายในพื้นที่นั้นๆด้วยจัดเป็นวัฒนธรรมและศิลปกรรมที่เกิดขึ้นเนื่องในคติทางพุทธศาสนาเถรวาทในระยะแรกรับเอารูปแบบศิลปะจากอินเดียสมัยคุปปตะและหลังคุปปตะต่อมามีลักษณะเป็นตนเองมากขึ้นเรียกว่าแบบพื้นเมืองในช่วงปลายได้รับอิทธิพลของศิลปะลพบุรีซึ่งนักดนตรีสตรีประติมากรรมปูนปั้นประดับศาสนสถานชิ้นนี้สันนิษฐานว่าเป็นวงดนตรีที่เรียกว่าวงขับไม้บรรเลงพิณประติมากรรมชิ้นนี้สะท้อนให้เห็นถึงรูปลักษณ์ของคนและรูปแบบดุริยางคศิลป์ในวัฒนธรรมทาวารวดีมาริชโยรายงาน
2: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกับกรมวิทยุและโทรทัศน์เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงสาธารณรัฐประชาชนจีนแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การผลิตละครสั้นน้ำดีผลักดันซอฟต์พาวเวอร์สองชาติน
4: ายธนกรศรีสุขใสผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดเผยว่ากองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกับกรมวิทยุและโทรทัศน์เขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือการแลกเปลี่ยนด้านละครสั้นได้แก่โครงการเสน่ห์ไทยหัวใจมังกรและโครงการร่วมพัฒนาละครสั้นและเปิดตัวละครสั้นเรื่องสวัสดีพรหมลิขิตมหัศจรรย์แห่งสยามบนแพลตฟอร์มสื่อใหม่ของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT โดยมีนางเฉินยี่จุนกรรมการถาวรและคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงและอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นนันนภาแสนตุ้มรายงาน
2: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลส่งมอบห้องสมุดตู้คอนเทนเนอร์ให้โรงเรียนบ้านสายกุลจังหวัดพัทลุงมุ่งสร้างพื้นที่เรียนรู้เสริมทักษะและจินตนาการให้เยาวชน
5: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดพิธีส่งมอบห้องสมุดตู้คอนเทนเนอร์ตามโครงการสนับสนุนโรงเรียนสลากกินแบ่งสงเคราะห์ประจำปีงบประมาณ2569ภายใต้แนวคิดกล่องความรู้ปูทางฝันสร้างพื้นที่การเดินรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืนโดยมีพันโทหนุนสันสมาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานและผู้บริหารโรงเรียนสลากกินแบ่งสงเคราะห์ในภาคใต้รวม14แห่งเข้าร่วมพิธีณโรงเรียนบ้านสายกุลสำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่205จังหวัดพัทลุงเพื่อเป็นนวัตกรรมพื้นที่การเดินรู้แห่งศตวรรษใหม่ผสมผสานทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัลพร้อมเครื่องปรับอากาศเพื่อสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ภายในมีหนังสือที่เหมาะสมกับวัยกว่า100เล่มและชุดหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน31เล่มรวมถึงเทคโนโลยีการเรียนรู้ที่ทันสมัยทั้งสมาร์ททีวีรองรับ AI Search และชุดจอสัมผัสคีออสขนาด43นิ้วรณกรบุญรามสวท.พัทลุงรายงาน
2: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นาฬิกา
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยภูมิรัฐมีลักษณะ

สวัสดีค่ะพบกันในช่วงค่ำคืนวันอังคารนี้นะคะกับรายการสาระสารพันค่ะดำเนินรายการโดยภูมิรัฐมีลักษณะในค่ำคืนนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องราวที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยแต่ก็เป็นภัยธรรมชาติที่ใกล้ตัวนั่นก็คือเรื่องของแผ่นดินไหวค่ะคุณผู้ฟังเราจะไปทำความรู้จักกับเรื่องราวของแผ่นดินไหวตั้งแต่ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรมีสัญญาณเตือนอะไรบ้างก่อนที่จะเกิดพื้นที่ไหนในประเทศไทยที่ควรเฝ้าระวังเป็นพิเศษไปจนถึงเรื่องราวข่าวสารของทางภาครัฐค่ะที่ประกาศออกมาเกี่ยวกับระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่จะช่วยคุ้มครองบ้านเรือนกว่า30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศค่ะเริ่มต้นกันที่ว่าแผ่นดินไหวนะคะก็คือภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินซึ่งเป็นผลมาจากการที่โลกของเราปลดปล่อยพลังงานออกมาเพื่อระบายความเครียดที่สะสมอยู่ภายในเปลือกโลกค่ะและปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่นั่นเองทำไมเปลือกโลกถึงมีความเครียดสะสมนะคะถ้าย้อนกลับไปดูโครงสร้างของโลกเราก่อนโลกนะคะก็แบ่งออกเป็น4ชั้นหลักๆ ก็คือมีชั้นในนั่นก็คือแก่นโลกชั้นในที่เป็นของแข็งทรงกลมถัดออกมาคือแก่นโลกชั้นนอกที่เป็นหินหลอมเหลวและถัดออกมานะคะชั้นต่อมาก็คือเมนทัลซึ่งเป็นชั้นที่หนาที่สุดคิดเป็น 84% ของปริมาตรทั้งหมดของโลกค่ะและชั้นนอกสุดที่เราอาศัยกันอยู่ก็คือเปลือกโลกซึ่งจริงๆแล้วเปลือกโลกนะคะก็บางมากมีความหนาเพียง 5-50 กิโลเมตรเท่านั้นเองและเปลือกโลกของเราไม่ได้เป็นผืนเดียวต่อเนื่องกันหมดค่ะแต่ประกอบไปด้วยแผ่นเปลือกโลกขนาดใหญ่หลายแผ่นต่อกันอยู่เหมือนกับเปลือกไข่ที่แตกเป็นชิ้นๆแล้วเอามาต่อกันแผ่นเปลือกโลกเหล่านี้มีการเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาแม้ว่าจะเคลื่อนที่ช้ามากในระดับเพียงไม่กี่เซนติเมตรต่อปีแต่เมื่อขอบของแผ่นเปลือกโลกเสียดสีกันบริเวณที่เรียกว่าลอยเลื่อนแรงเสียดทานจะทำให้การเคลื่อนที่สะดุดและสะสมแรงกดดันเอาไว้เป็นเวลานานค่ะจนกระทั่งวันหนึ่งแรงดันที่สะสมนั้นเอาชนะแรงเสียดทานได้เปลือกโลกก็จะแตกหักหรือว่าเคลื่อนตัวอย่างฉับพลันปลดปล่อยพลังงานออกมาเป็นคลื่นสั่นสะเทือนนี่แหละค่ะที่เรียกว่าแผ่นดินไหวสำหรับสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวนะคะก็แบ่งออกเป็น2สาเหตุใหญ่ๆสาเหตุแรกเกิดจากการกระทำของมนุษย์ก็คือการทดลองระเบิดปรมาณูการกักเก็บน้ำปริมาณมากในเขื่อนหรือแรงระเบิดจากการทำเหมืองแร่ส่วนสาเหตุที่2นะคะก็เป็นสาเหตุหลักเช่นกันของการเกิดแผ่นดินไหวส่วนใหญ่ในโลกนี้ค่ะก็คือเกิดขึ้นตามธรรมชาติเนื่องจากการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกที่เราพูดถึงกันไปค่ะนักวิทยาศาสตร์มีทฤษฎีที่อธิบายกลไกของการเกิดแผ่นดินไหวอยู่2ทฤษฎีหลักที่ได้รับการยอมรับในปัจจุบันค่ะทฤษฎีแรกคือทฤษฎีว่าด้วยการขยายตัวของเปลือกโลกซึ่งอธิบายว่าแผ่นดินไหวเกิดจากการที่เปลือกโลกเกิดการคดโค้งก่งตัวอย่างฉับพลันจนเมื่อวัตถุขาดออกจากกันค่ะก็ปลดปล่อยพลังงานออกมาในรูปคลื่นแผ่นดินไหวส่วน

ฤษฎีหนึ่งค่ะคือทฤษฎีว่าด้วยการคืนตัวของวัตถุซึ่งอธิบายว่าแผ่นดินไหวเกิดจากการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเมื่อรอยเลื่อนเคลื่อนตัวไปถึงจุดหนึ่งค่ะวัตถุจะขาดออกจากกันและเสียรูปอย่างมากพร้อมกับปลดปล่อยพลังงานมหาศาลออกมาเป็นคลื่นแผ่นดินไหวหลังจากนั้นวัตถุก็จะคลื่นตัวกลับสู่รูปเดิมเมื่อเกิดแผ่นดินไหวขึ้นนะคะก็จะมีคลื่นพลังงานเกิดขึ้นในหลายประเภทด้วยกันอย่างเช่นคลื่นประถมภูมิค่ะเป็นคลื่นแรกที่ตรวจจับได้เคลื่อนที่แบบผักและดึงผ่านหินและของเหลวถัดมาคือคลื่นทุติยภูมิที่ตรวจพบเป็นลำดับถัดมาค่ะเคลื่อนที่ผ่านหินเท่านั้นและสุดท้ายก็คือคลื่นพื้นผิวซึ่งเป็นคลื่นที่ตามหลังมาแต่สร้างความเสียหายมากที่สุดพอเคลื่อนที่ไปตามพื้นผิวโลกโดยตรงค่ะคลื่นพื้นผิวนี้นะคะก็ยังแบ่งย่อยออกเป็นคลื่นเลิฟที่เคลื่อนที่เร็วทำให้พื้นดินสั่นจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งกับคลื่นเรลีที่เคลื่อนที่แบบกลิ้งคล้ายคลื่นบนผิวน้ำค่ะแม้ว่าแผ่นดินไหวนะคะจะเกิดขึ้นได้ทุกที่ทั่วโลกแต่แผ่นดินไหวขนาดใหญ่ส่วนมากค่ะเกือบ 80% เลยทีเดียวจะเกิดขึ้นตามแนวที่เรียกว่าวงแหวนแห่งไฟหรือแนวแผ่นดินไหวรอบมหาสมุทรแปซิฟิกนอกจากนี้ค่ะยังมีอีก2แนวที่เกิดแผ่นดินไหวประจำก็คือแนวเทือกเขาอันไพลที่ทอดยาวจากยุโรปผ่านฮิมาลัยสุมาตราไปจนถึงชวาและสันเขากลางมหาสมุทรแอตแลนติกนอกจากแผ่นดินไหวจากการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกแล้วนักแผ่นดินไหววิทยายังจำแนกแผ่นดินไหวออกเป็นอีก3ประเภทก็คือแผ่นดินไหวจากภูเขาไฟระเบิดที่เกิดควบคู่ไปกับกิจกรรมของภูเขาไฟแผ่นดินไหวจากการยุบตัวซึ่งเป็นแผ่นดินไหวขนาดเล็กที่เกิดจากการยุบตัวใต้ดินของถ้ำหรือเหมืองค่ะและแผ่นดินไหวจากการระเบิดซึ่งเกิดจากการระเบิดใต้ดินของอุปกรณ์นิวเคลียร์หรือสารเคมีอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจคือคำว่าแผ่นดินไหวนำและคำว่าแผ่นดินไหวหลักและแผ่นดินไหวตามค่ะแตกต่างกันอย่างไรนะคะแผ่นดินไหวนำนะคะก็คือแผ่นดินไหวขนาดเล็กที่เกิดขึ้นหลายครั้งก่อนจะเกิดแผ่นดินไหวหลักส่วนแผ่นดินไหวหลักนะคะก็คือแผ่นดินไหวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในช่วงเวลานั้นและคำว่าแผ่นดินไหวตามหรือที่เราคุ้นๆกันนะคะ aftershock ก็คือแผ่นดินไหวขนาดเล็กที่เกิดขึ้นหลายครั้งหลังจากแผ่นดินไหวหลักผ่านไปซึ่งบางครั้งก็อาจจะเกิดต่อเนื่องไปอีกหลายวันหรือหลายสัปดาห์เลยทีเดียวค่ะแต่สำหรับคำถามที่หลายคนสงสัยว่าเราจะสามารถทำนายล่วงหน้าได้ไหมว่าแผ่นดินไหวจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ปัจจุบันค่ะนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถทำนายเวลาสถานที่และความรุนแรงของแผ่นดินไหวที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างแม่นยำเรารับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนหรือตรวจวัดได้ก็ต่อเมื่อคลื่นแผ่นดินไหวเคลื่อนที่ผ่านมาแล้วเท่านั้นค่ะด้วยเหตุนี้การเรียนรู้เพื่อเข้าใจกระบวนการเกิดแผ่นดินไหวแล้วก็เตรียมความพร้อมรับมือไว้ล่วงหน้านะคะก็เป็นแนวทางที่ดีที่จะลดความเสียหายที่หากว่าเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวขึ้นค่ะเดี๋ยวในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังเราจะพักไปรับฟังบทเพลงเพราะๆด้วยกันสักครู่นะคะและในช่วงหน้าเราจะกลับมาติดตามกันค่ะว่าถึงแม้ว่าจะยังทำนายไม่ได้อย่างแม่นยำว่าจะเกิดแผ่นดินไหวแต่ธรรมชาติก็มักจะส่งสัญญาณเตือนบางอย่างล่วงหน้านะคะเดี๋ยวเรากลับมาติดตามรับฟังกันต่อค่ะว่าธรรมชาติได้ส่งสัญญาณเตือนล่วงหน้าอะไรบ้างเอาละค่ะในช่วงนี้นะคะเราไปรับฟังบทเพลงเพราะๆจากวงดนตรีกลุ่มประชาสัมพันธ์ด้วยกันค่ะ

ใหญ่ที่โกเบเมื่อปี1995ชาวประมงจับปลาน้ำเค็มได้มากกว่าปกติและมีปลาจากทะเลลึกว่ายเข้ามาในเขตน้ำตื้นด้วยส่วนปลาน้ำจืดอย่างปลาคราฟนะคะก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงก็เคยมีคนเห็นปลาคราฟจำนวนมากกระโดดขึ้นมาบนผิวน้ำเหมือนตกใจหรือหนีอะไรบางอย่างค่ะสำหรับสัตว์เลื้อยคลานอย่างงูนะคะก็มีการศึกษาวิจัยพบว่างูที่จำศีลอยู่ในโพรงใต้ดินจะรู้สึกถึงความผิดปกติได้ง่ายเมื่อมีการสั่นสะเทือนของเปลือกโลกอย่างในปี1976ค่ะ1วันก่อนเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่เมืองถังซานประเทศจีนมีรายงานพบฝูงงูจำนวนมากเข้าไปหลบอยู่ในซอกหินเช่นเดียวกับกบที่มีคนเห็นฝูงกบนับพันนับหมื่นตัวพากันอพยพก่อนเกิดแผ่นดินไหวครั้งนั้นเช่นกันส่วนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อยู่ใกล้ตัวเราอย่างสุนัขและแมวค่ะก็มีรายงานพฤติกรรมผิดปกติเช่นกันในตอนที่เกิดแผ่นดินไหวใหญ่ที่โกเบสุนัขหลายตัวแสดงอาการตื่นตระหนกวิ่งไปวิ่งมาบางตัวก้าวราวขึ้นส่วนแมวก็มักจะหาที่หลบซ่อนคนญี่ปุ่นมีคำโบราณกล่าวไว้ว่าก่อนแผ่นดินไหวแมวจะปีนขึ้นต้นไม้สูงซึ่งก็มีคนเห็นเหตุการณ์เช่นนั้นค่ะนอกจากพฤติกรรมของสัตว์แล้วก็ยังมีสิ่งบอกเหตุอื่นๆอย่างเช่นการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำใต้ดินซึ่งก็มีการศึกษาความสัมพันธ์นี้กันมาตั้งแต่โบราณค่ะเพราะว่าเคยใช้ในการทำนายการเกิดแผ่นดินไหวที่ชายฝั่งทะเลจีนใต้สำเร็จเมื่อปี1975นอกจากนี้ยังมีเรื่องของเสียงสั่นสะเทือนใต้ดินซึ่งมีบันทึกย้อนไปถึงสมัยราชวงศ์เว่ยเมื่อกว่า 1,500 ปีก่อนค่ะโดยพบว่าก่อนเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงที่เมืองถังซานมีผู้คนในรัศมี 1,000 กิโลเมตรจากศูนย์กลางถึง 95% ที่ได้ยินเสียงดังอย่างชัดเจนก่อนเกิดเหตุแต่ข้อมูลเหล่านี้นะคะคุณผู้ฟังก็เป็นข้อสังเกตจากการศึกษาวิจัยแม้จะไม่ใช่เครื่องมือทำนายที่แม่นยำ 100% แต่ก็สะท้อนว่าธรรมชาติมักจะมีสัญญาณบางอย่างที่ส่งมาเตือนก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวค่ะทีนี้มาที่ประเทศไทยของเรากันบ้างนะคะว่ามีความเสี่ยงเรื่องแผ่นดินไหวมากน้อยแค่ไหนจากข้อมูลของกรมทรัพยากรธรณีค่ะพบว่าประเทศไทยมีรอยเลื่อนที่มีพลังอยู่ทั้งหมด14รอยเลื่อนพาดผ่านพื้นที่22จังหวัดโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันตกที่มีรอยเลื่อนพาดผ่านหนาแน่นค่ะเช่นรอยเลื่อนแม่จันแม่อิงแม่ฮ่องสอนเมยแม่ทาเถินพะเยาปัวอุตรดิตถ์เจดีสามองค์ศรีสวัสดิ์ระนองคลองมะรุยและเพชรบูรณ์ซึ่งรอยเลื่อนที่มีพลังเหล่านี้นะคะก็คือรอยเลื่อนที่มีหลักฐานทางธรณีวิทยาว่ายังคงมีการเคลื่อนตัวอยู่ในช่วงเวลากว่า 11,000 ปีที่ผ่านมาและยังมีโอกาสก่อเกิดแผ่นดินไหวได้อีกในอนาคตค่ะสำหรับประเทศไทยนะคะพื้นที่ทางภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคตะวันตกบริเวณชายแดนไทยเมียนมาก็นับว่าเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงค่อนข้างสูงขณะที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะส่วนใหญ่มีความเสี่ยงค่อนข้างต่ำซึ่งข้อมูลเหล่านี้ก็เป็นประโยชน์ที่ถูกนำมาใช้สำหรับวางแผนการก่อสร้างอาคารให้ได้มาตรฐานรองรับแผ่นดินไหวในแต่ละพื้นที่ค่ะอีกเรื่องที่หลายคนอาจจะสับสนก็คือความแตกต่างระหว่างขนาดกับความรุนแรงของแผ่นดินไหวขนาดของแผ่นดินไหวค่ะเกี่ยวข้องกับปริมาณพลังงานที่ถูกปลดปล่อยออกมาณจุดกำเนิดแผ่นดินไหววัดได้ด้วยเครื่องมือวัดแผ่นดินไหวและมีเพียงค่าเดียวเท่านั้นส่วนความรุนแรงของแผ่นดินไหวนะคะเป็นผลกระทบที่มีต่อความรู้สึกของผู้คนความเสียหายของอาคารสิ่งก่อสร้างซึ่งจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ฟังกับข้อมูลในช่วงที่2ที่เรานำมาฝากกันทั้งในเรื่องของสัญญาณเตือนจากธรรมชาติแล้วก็ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงในประเทศไทยเดี๋ยวในช่วงนี้นะคะเราพักกันสักครู่ไปรับฟังบทเพลงเพราะๆด้วยกันนะคะและเดี๋ยวในช่วงหน้านะคะเราจะมาพูดถึงวิธีของการเตรียมตัวรับมือแผ่นดินไหวทั้งก่อนระหว่างและหลังเกิดเหตุเดี๋ยวกลับมาติดตามรับฟังด้วยกันต่อค่ะแต่ในช่วงนี้ไปรับฟังบทเพลงเพราะๆด้วยกัน

0: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
2: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
1: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
0: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: กลับมาพูดคุยกันต่อนะคะคุณผู้ฟังในช่วงที่2ของรายการสาระสารพันในช่วงนี้ค่ะเรามีข้อมูลที่น่าสนใจนั่นก็คือธรรมชาติส่งสัญญาณเตือนอย่างไรเกี่ยวกับปรากฏการณ์แผ่นดินไหวนะคะโดยนักวิทยาศาสตร์นะคะเขาก็ศึกษาด้วยกันอย่างแรกก็คือเรื่องของพื้นดินเกิดการยกตัวขึ้นมาอย่างผิดปกติอย่างที่สองค่ะคือเรื่องของความเข้มของสนามแม่เหล็กโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างที่3ค่ะคือสภาพการนำไฟฟ้าของหินเปลี่ยนไปอย่างที่4คือการเกิดแผ่นดินไหวเล็กๆขึ้นเป็นการเตือนภัยก่อนและอย่างที่5ค่ะคือปริมาณก๊าซแลดอนในบ่อน้ำที่สูงกว่าปกติแต่สิ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะคะก็ยังมีเรื่องของสัญชาตญาณของสัตว์มีการศึกษาวิจัยพบว่าหากสัตว์ป่ามีพฤติกรรมผิดไปจากปกติมักเกี่ยวข้องกับการเกิดภัยธรรมชาติอย่างแผ่นดินไหวค่ะเพราะสัตว์มีความสามารถรับรู้ล่วงหน้าได้ซึ่งเป็นสัญชาตญาณอย่างหนึ่งในการเอาชีวิตรอดตัวอย่างเช่นนกนะคะนกพิราบป่าจะไวเป็นพิเศษต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นดินไหวของจีนพบว่าขณะเกิดแผ่นดินไหวขนาด3ริกเตอร์ขึ้นไปฝูงนกพิราบป่าที่อยู่ในรัศมี50กิโลเมตรจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวจะรับรู้ล่วงหน้าและบินหนีไปภายใน24ชั่วโมงค่ะในส่วนของปลาก็มีความน่าสนใจไม่แพ้กันค่ะก่อนเกิดแผ่นดินไหวครั้ง

0: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: อยู่ในช่วงที่3ของรายการสาระสารพันนะคะคุณผู้ฟังในช่วงนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการเตรียมความพร้อมอย่างที่ได้บอกไปในตอนแรกนะคะว่าปัจจุบันเราไม่สามารถทำนายแผ่นดินไหวได้อย่างแม่นยำดังนั้นจึงจะต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอสำหรับเรื่องของการเตรียมตัวนะคะก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวสิ่งที่ควรจะมีติดบ้านไว้ก็คือไฟฉายพร้อมถ่านสำรองกระเป๋ายาเตรียมไว้ในบ้านศึกษาการประถมพยาบาลเบื้องต้นค่ะแล้วก็ควรมีเครื่องมือดับเพลิงไว้ในบ้านด้วยนอกจากนี้ทุกคนในบ้านควรทราบตำแหน่งของวาล์วปิดน้ำวาล์วปิดแก๊สและสะพานไฟฟ้าสำหรับตัดกระแสไฟฟ้าค่ะเพราะเวลาที่เกิดเหตุฉุกเฉินนะคะจะได้จัดการได้อย่างทันท่วงทีสิ่งสำคัญคืออย่าวางสิ่งของหนักไว้บนชั้นหรือหิ้งสูงๆเพราะเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นมาก็อาจจะตกลงมาเป็นอันตรายต่อคนในบ้านได้สำหรับการเตรียมตัวขณะที่เกิดแผ่นดินไหวนะคะสิ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือการตั้งสติค่ะมีคำแนะนำว่าหากอยู่ในห้องควรรีบหลบอยู่ใต้โต๊ะที่แข็งแรงยึดขาโต๊ะให้มั่นคงและอยู่ให้ห่างจากหน้าต่างกระจกหรือสิ่งของที่แกว่งไกวได้แต่หากอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งควรรีบหมอบลงกับพื้นเอามือป้องศีรษะและไม่ควรไปหลบอยู่ใต้ต้นไม้หรือสายไฟค่ะสิ่งสำคัญคือขณะเกิดแผ่นดินไหวไม่ควรใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดและให้รีบปิดแก๊สให้สนิทค่ะหลังจากการสั่นไหวสิ้นสุดแล้วนะคะก็ยังคงจะต้องมีการติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติตามคำแนะนำค่ะเมื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศว่าสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติสิ่งที่ควรจะต้องทำก็คือการตรวจสอบความเสียหายของอาคารบ้านเรือนโครงสร้างต่างๆและอย่าลืมว่า aftershock หรือแผ่นดินไหวตามนะคะซึ่งเป็นแผ่นดินไหวขนาดเล็กอาจจะตามมาหลังจะเกิดเหตุแผ่นดินไหวใหญ่ได้เช่นกันและก่อนที่เราจะจากกันไปในค่ำคืนนี้นะคะคุณผู้ฟังก็อัปเดตเรื่องของข่าวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นั่นก็คือเรื่องของระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติค่ะอย่างที่หลายคนได้เห็นนะคะว่าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้ความคุ้มครองภัยพิบัติ3ประเภทด้วยกันได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวครอบคลุมที่อยู่อาศัยกว่า30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศซึ่งระบบนี้ค่ะก็เป็นการปรับแนวทางของภาครัฐค่ะจากที่เคยให้ความช่วยเหลือแบบตั้งรับหลังเกิดภัยมาเป็นการบริหารความเสี่ยงเชิงรุกล่วงหน้าซึ่งจะทำให้สามารถเข้าถึงเงินช่วยเหลือหรือค่าชดเชยความเสียหายได้รวดเร็วขึ้นกว่าเดิมสำหรับรายละเอียดความคุ้มครองแต่ละหลังคาเรือนนะคะได้รับวงเงินคุ้มครองสูงสุดอยู่ที่ 100,000 บาทต่อภัยที่เกิดขึ้นโดยกรณีความเสียหายจากอุทกภัยค่ะจะได้รับค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้น 10,000 บาทและเพิ่มเติมได้สูงสุด 90,000 บาทต่อครั้งส่วนความเสียหายจากวาตภัยและแผ่นดินไหวค่ะจะได้รับค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้น 5,000 บาทและเพิ่มเติมได้สูงสุด 95,000 บาทต่อครั้งหากมี

ู้เสียชีวิตจากภัยทั้ง3ประเภทนี้จะได้รับความคุ้มครอง2ล้านบาทต่อคนโดยกรมธรรม์จะเริ่มมีผลคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึงวันที่1ตุลาคม2570ค่ะนอกจากนี้นะคะทางรัฐบาลยังได้มีการเร่งสำรวจบ้านไม่มีเลขที่ควบคู่ไปด้วยเพื่อให้ฐานข้อมูลประชาชนถูกต้องและเป็นปัจจุบันรองรับการช่วยเหลือเยียวยาเมื่อเกิดภัยพิบัติโดยข้อมูลล่าสุดค่ะคุณผู้ฟังเมื่อวันที่15กันยายน2569ที่ผ่านมานะคะครอบคลุม76จังหวัดและกรุงเทพมหานครก็พบว่าบ้านที่ไม่มีบ้านเลขที่นะคะก็มีสูงถึง 490,000 กว่าหลังคาเรือนและในจำนวนนี้ยังมีผู้พักอาศัยอยู่จริง 80,000 กว่าหลังคาเรือนนะคะซึ่งข้อมูลนี้นะคะก็สะท้อนถึงความจำเป็นในการเร่งจัดทำฐานข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันค่ะเพื่อให้ทางภาครัฐสามารถระบุได้ว่าใครอยู่ที่ไหนและเข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติค่ะซึ่งก็จะเป็นส่วนสำคัญในการวางแผนช่วยเหลือประชาชนและผู้ที่พักอาศัยชั่วคราวหรือแรงงานที่อยู่ในพื้นที่จริงแต่ยังไม่มีข้อมูลบ้านเลขที่ในระบบคุณผู้ฟังคะและถึงแม้ว่าแผ่นดินไหวจะเป็นภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถทำนายล่วงหน้าได้แต่การมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการสังเกตสัญญาณเตือนรอบตัวการเตรียมความพร้อมทั้งอุปกรณ์และแผนรับมือรวมถึงการติดตามข่าวสารนะคะก็ล้วนเป็นเกราะป้องกันที่จะช่วยลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้ทั้งสิ้นและนี่ก็คือสาระที่เราได้นำมาฝากกันในค่ำคืนนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของแผ่นดินไหวค่ะสำหรับในค่ำคืนนี้ค่ะแก้วภูมิรัตน์นะคะต้องนำรายการสาระสารพันลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งบูรณาการรับมืออุทกภัยภาคกลางอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: ประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งบูรณาการรับมืออุทกภัยภาคกลางวาง

0: แผนพร่องระบายน้ำเพื่อลดผลกระทบให้กับประชาชน
1: นายเอกนิตินิติธรรมสภารองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางครั้งที่2ทับ2569เพื่อกล่าวว่าช่วงวันที่18ถึง20กันยายนที่ผ่านมาหลายพื้นที่เกิดฝนตกหนักส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากซึ่งเมื่อปรับการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอาจกระทบพื้นที่ลุ่มน้ำนอกคันกั้นน้ำใน6อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่เสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทพร้อมกำชับกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับเกณฑ์ควบคุมปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ให้ยืดหยุ่นตามเส้นทางพายุและข้อมูลพยากรณ์อากาศล่วงหน้า 7-15 วันผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบทบทวนเกณฑ์คุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพิ่มความยืดหยุ่นช่วยกลุ่มเปราะบางเริ่มรับสิทธิ์1ตุลาคมนี้
2: นายวินิจพิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบทบทวนเกณฑ์คุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเสนอเพื่อให้การช่วยเหลือสอดคล้องกับสภาพความเดือดร้อนจริงและป้องกันมิให้ผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์หลุดออกจากระบบโดยได้ปรับปรุงเงื่อนไขข้อยกเว้นใน5มิติสำคัญได้แก่การไม่นับรวมกลุ่มนักศึกษาอาชีวะเพื่อการพัฒนาชนบทกลุ่มผู้ถือหุ้นในวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือวิสาหกิจชุมชนผู้ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารหนี้คงเหลือรวมกันไม่เกิน 5,000 บาทตลอดจนการยกเว้นรถจักรยานยนต์อายุเกิน15ปีและรถยนต์หรือรถใช้งานเกษตรกรรมอายุเกิน20ปียกเว้นรถมูลค่าสูงหรือรถสะสมนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังได้มอบหมายให้หน่วยงานรัฐบูรณาการฐานข้อมูลผู้ลงทะเบียนเพื่อต่อยอดการช่วยเหลือด้านการแก้หนี้ส่งเสริมอาชีพและยกระดับทักษะแรงงานให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้นทั้งนี้จะมีการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติรอบทบทวนสิทธิ์ในวันที่30กันยายน2569โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะสามารถเริ่มรับสิทธิ์ได้พร้อมกันตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปปฏิพลสัทพมมารายงาน
0: จีนคัดค้านมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐต่อสายการบินของอิหร่านสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าจีนคัดค้านมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐต่อสายการบินของอิหร่านหลังนายสกอตต์เบเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐเปิดเผยระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CNBC โดยระบุว่าสายการบินของอิหร่านทั้งหมดจะต้องถูกปิดกั้นในวันที่23กันยายนนี้นายกัวเจียคุนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนระบุว่าจีนคัดค้านมาตรการคว่ำบาตรฝ่ายเดียวที่ผิดกฎหมายมาโดยตลอดเนื่องจากไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศหรือความเห็นชอบของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนจะเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่23ถึง25กันยายนนี้เพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างสองประเทศรวมทั้งประเด็นสันติภาพและการพัฒนาของโลกน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกา
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ด้วยความภาคภูมิใจในศาสตร์ของการดูแลสุขภาพของแพทย์แผนไทยสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีภูมิใจเสนอรายการสุขภาพดีวิถีไทยสุขภาพดีวิถีไทยหลังข่าว4ทุ่มถึง5ทุ่มร่วมภาคภูมิใจได้ที่นี่วิทยุแห่งประเทศไทยพร้อมเครือข่ายทั่วประเทศ

0: คนไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
1: นี่จ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
2: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
3: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
1: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
2: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
4: ฟ้าทลายโจรอภัยภูเบศแก้หวัดเจ็บคอมี4กลไกต้านไวรัสฟ้าทลายโจรป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าเซลล์ลดการแบ่งตัวช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันลดการอักเสบที่ปอดจัดการติดเชื้อไวรัสฟ้าทลายโจรอภัยภูเบศปลอดสารเคมีเกษตรอินทรีย์มาตรฐานการผลิตสากลทำมานานกว่า20ปีหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปสั่งซื้อโทร095-763-7945มั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
5: คุณแม่เต่าเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
6: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
5: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
6: ใช่ผมเคยเห็นกันซิดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
5: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
6: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
7: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับสุขภาพดีวิถีไทยกลับมาพบกับแฟนคลับเหมือนเดิมนะครับวันนี้วันอังคาร22กันยายน2569นะเขาบอกช่วงนี้ฝนอาจจะห่างไปสัก 2-3 วันนะเดี๋ยวอาจจะมีฝนสุดท้ายก่อนจะเข้าสู่หน้าหนาวดูแลสุขภาพกันด้วยนะอากาศเปลี่ยนนะเราก็ต้องดูแลตัวเองให้มีภูมิต้านทานเพราะว่าช่วงเข้าหน้าหนาวเนี่ยหน้าฝนปลายหน้าฝนต้นหน้าหนาวเนี่ยมักจะเป็นไข้หวัดกันเยอะนะระวังกันด้วยนะครับแล้วก็ยังต้องฝากเอาไว้นะการเลือกใช้สมุนไพรให้ได้ประโยชน์นะครับเลือกใช้ทำความเข้าใจศึกษาทำความเข้าใจแล้วก็เลือกใช้ให้ถูกต้องก็จะเป็นประโยชน์นะครับถ้าว่าต้องการเป็นผลิตภัณฑ์ก็ฝากเอาไว้อภัยภูเบศนะเน้นทั้งคุณภาพและความปลอดภัยใช้ดีช่วยบอกต่อกันด้วยนะใช้ดีช่วยบอกต่อกันด้วยวันอังคารเหมือนเดิมนะครับคืนนี้ดร.ต้อมท่านมาเป็นวิทยากรนะครับเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรดร.ต้อมท่านมารอแล้วนะฮะแฟนคลับก็คงรอฟังอยู่ด้วยนะครับดร.ครับสวัสดีครับ
8: ค่ะสวัสดีคุณมาโลมแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะ
7: อยู่ปราจีนนะ
8: อยู่ปราจีนค่ะ
7: โอเคเชิญครับเชิญครับคืนนี้จะเล่าเรื่องอะไรเชิญเลยครับ
8: ค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เรียกว่าฤดูฝนนะคะสิ่งหนึ่งที่เดินผ่านไปเนี่ยก็เจอเจ้าตดหมูตดหมาหรือพาหง
7: เดี๋ยวนี้หายากเลยนะดูยากหายากแล้วครับผมจะเชิญครับ
8: เราเองสมัยก่อนเนี่ยเวลาจะไปโรงเรียนเราก็จะแกล้งเพื่อนเด็ดตดหมูตดหมาขยี้แล้วไปปกจมูกเพื่อนอันนี้ก็เป็นประสบการณ
7: ์
8: สมัยเด็กๆนะคะ
7: ครับ
8: ทีนี้ที่อยากจะคุยเรื่องนี้เนี่ยเพราะต้องรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคนรู้จักว่าอะไรกินได้เนี่ยน้อยลงแล้วก็รู้จักอะไรเป็นยายิ่งน้อยเข้าไปใหญ่ดูเหมือนว่าศักยภาพที่ บรรพชนของเราสั่งสมไว้นะคะแต่ก็มีปรากฏการณ์หลายอย่างซึ่งต้องแอบดีใจ อย่างผักแข็งแรงของหมอเขียวนี่ก็ดังคนเก็บผักเก็บหญ้านะครับมาให้รู้ว่าอะไรกินได้นะ
7: ครับ
8: ก็ต้องคิดว่าสถานการณ์ที่ของก็แพงขึ้นน้ำมันแพงขึ้นแน่นอนแล้วก็เขาก็ลบหยุดๆอะไรเงี้ยนะคะประเทศไทยบางทีก็ต้องจ่ายค่าเหมือนแบบชดเชยกองทุนน้ำมันก็เงินที่เอาไปอุดหนุนผู้ใช้น้ำมันเพื่อลดความเดือดร้อนหลายเรื่องเนี่ยตอนนี้ต้องรู้สึกว่าในการช่วยชาติแล้วก็ช่วยสุขภาพเราด้วยเนี่ยที่มอตโต้เราพูดกันเป็นประจำก็คือไม่ป่วยคือช่วยชาตินะคะนี่เราคุยกันทุกวันนะคะ
7: ครับ
8: แล้วก็การที่อภัยภูเบศเราทำยาจากสมุนไพรเนี่ยก็หวังว่าประเทศไทยจะพึ่งตนเองได้แล้วก็ไปสร้างเศรษฐกิจให้กับชาวบ้านแล้วก็นำไปสู่การดูแลสิ่งแวดล้อมต่างๆนะคะเราเองก็ทำงานจากโรงพยาบาลก็มาทำเป็นมูลนิธิทุนทางสังคมที่เราไปเก็บความรู้ก็สร้างเป็นเรียกว่ามีรายได้ให้กับโรงพยาบาลเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องมีคุณภาพดีถ้าได้ผลิตภัณฑ์คุณภาพดีแทนที่เราจะดูแลสุขภาพเนี่ยก็อาจจะเป็นการทำลายสุขภาพแทนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำมาตลอดโรงงานต้องดีผู้บริโภคเราต้องรับผิดชอบกับผู้บริโภคอย่าเราอย่าโกหกอ่ะอย่าพูดอย่างทำอย่างหรือว่าต้องยึดมั่นในสิ่งที่เราทำมานะคะ
7: ครับ
8: มันก็เป็นสิ่งที่เรายึดมั่นแล้วก็ทำให้อภัยภูเบศเดินทางไกลมาจนถึงทุกวันนี้นะคะในสิ่งที่เราตั้งใจก็คือการพึ่งตนเองในเรื่องของยาเรื่องของสุขภาพอาหารกับยาบางทีก็เป็นเรื่องเดียวกันนะคะสถานการณ์ที่บอกว่าทำไมช่วงนี้คิดเยอะเพราะว่าสถานการณ์ที่ต้องดูแลองค์กรชีวิตเกษตรกรกี่คนอยู่บนบ่าเราชีวิตน้องๆเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็พยายามทำให้พวกเราผ่านพ้นวิกฤตต่างๆซึ่งเชื่อว่าภายใน 2-3 ปีนี้หนักแน่แล้วก็ภัยพิบัติในเรื่องของธรรมชาติเนี่ยก็รุนแรงขึ้นแล้วมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู
7: ้
8: นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพกพาไปได้ดีที่สุดเนี่ยนะก็คือความรู้นะคะเพราะการที่เรามีความรู้เนี่ยเราไปเจออะไรเราก็จะพัฒนาแล้วเราก็จะอยู่ได้แล้วก็นำสิ่งนั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะงั้นงานที่ทำเนี่ยก็เป็นงานที่บางทีไม่ชอบขายของก็ต้องยืนขายของนะคะ แล้วก็ชอบทำยาชอบดูต้นไม้นะคะ แล้วก็เล่าเรื่องให้คนฟังเกี่ยวกับเรื่องที่เรารักเราชอบก็คือเรื่องของต้นไม้นะคะ
7: ครับ
8: ตัวของต้นมูต้นหมาเด็กก็พังโหมก็อย่างที่บอกนะคะว่าในวัยเด็กเนี่ยเราไปแกล้งเพื่อนที่บ้านที่นครยกก็ไม่นิยมเอาใบต้นมูต้นหมามากินแต่ไปเดินทางไปทางภาคใต้เนี่ยเขาเอาไปใส่ข้าวยำแล้วหอมเชียว
7: ใช่
8: แล้วก็สมัยก่อนเวลาทำข้าวโป่งเนี่ยเขาก็จะเอารากของกระพังโหมเนี่ยเอาไปทำให้ข้าวเหนียวมันเป็นแผ่นคือเขาเอาราดปอกเปลือกเอาไปแช่น้ำเช่าข้าวแล้วก็ไปตำกับข้าวเหนียวทำให้ข้าวพองเรียกว่าข้าวเกลียบว่าวสมัยเด็กๆงานวัดเนี่ยโอ้โหแบบมันเป็นความสุขของเด็กเนาะ แล้วก็เป็นความสัมผูกพันอันหนึ่งที่ไม่อยากให้กระพังโหมหายไปแล้วก็เดี๋ยวนี้เด็กรุ่นใหม่ก็กินไม่เป็นละสมัยก่อนแล้วก็มีข้าวเกี๊ยวไว้ปิ้งไปปิ้งมานี่แหละคือความสุขของเรา
7: เขาเกี๊ยวไว้ส่วนหนึ่งในส่วนผสมของกระพังโหมเหรอ
8: ใช่ในสมัยก่อนเนี่ยการที่ข้าวเกี๊ยวไว้มันจะเหนียวเนี่ย
7: เ
8: พราะไม่มีกลิ่นเขาจะใช้ส่วนของราก
7: ไม่มีกลิ่น
8: แต่ถ้าข้าวเหนียวเนี่ยจะแน่นติดกันเป็นแผ่นเนี่ยเขาจะเอารากของกระพังโหมนะคะเอาไปปอกเปลือกแล้วก็แช่น้ำเสาข้าวแล้วก็ไปตำกับข้าวเหนียวนึ่งข้าวเหนียวแล้วไปตำด้วยนะคะ
7: ครับ
8: แล้วพอตำเสร็จเนี่ยข้าวถึงพองนะคะ แล้วก็เขาก็จะไปใส่ในขนมนางเล็ดทำให้เม็ดข้าวนี่ใหญ่ขึ้นด้วยแล้วก็จะมีกลิ่นหอมนะคะคือตัวพาโหมมันมีสองอย่างเนาะมีตัวผู้กับตัวเมียต้องไปแยกไม่ออกคือเดินตามหมอยาเนี่ยสมุนไพรนี่จะมีเพศเหมือนคนตัวผู้ตัวเมียแต่ชื่อวิทยาศาสตร์เนี่ยคนละชื่อแต่ในทางแบบหมอยาหรือการใช้พื้นบ้านเนี่ยเขาใช้แทนกันหรือใช้ด้วยกัน
7: ครับ
8: เวลาอยู่ในตลับยาเขาจะเขียนพาโหมทั้งสองแล้วก็จะยอดพาโหมที่เป็นอาหารเนี่ยก็จะวางขายอยู่ในตลาดทั้งภาคใต้บางครั้งต้องไปต้องก็ยังเจออยู่นะคะใบพาโหมของบ้านเราเนี่ยจะมีปนคือจะมีแบบถ้าอยู่กับพ่อหมอก็มีตดหมูตดม้าตดปูดอะไรก็ไม่รู้ แต่ว่ามีอะไรตดเลยกันแต่ว่ากลิ่นก็จะต่างกันนะครับที่ใช้เป็นยาคือจะมีกลิ่นฉุนๆนะคะมีฉุนมากฉุนน้อยด้วยนะคือในเรื่องของไอตัวกระพังโหมเนี่ยคิดว่ามันมีกลิ่นอย่างเนี้ยแต่ทำไมคนถึงเลือกเอามาทำยาเพราะมิติของอาหารเป็นยาเนี่ยกระพังโหมเนี่ยเป็นสมุนไพรตัวหนึ่งที่ปรากฏในตำรับยาในแง่ของการเป็นยาซางยาบำรุงร่างกายแล้วก็เป็นยาที่เรียกว่าเป็นยาธาตุประจำบ้านสมัยที่เดินป่าใหม่ๆนอกจากไอ้เจ้าตรีผลาเนี่ยตรีผลาก็จะมีตัวของสมอไทยสมอพิเภกมาขำป้อมเนี่ยเขาต้มตรีผลากินใช่ไหมแต่เขาจะใส่ใบกระพังโหมลงไปด้วยเป็นยาสามัญประจำบ้านที่แก้การท้องอืดแล้วก็ช่วยระบายเป็นตัวที่ดูแลพวกกระเพาะอาหารในลำไส้ซึ่งก็เป็นที่น่าแปลกใจว่างานวิจัยสมัยใหม่เนี่ยก็พบว่าไอ้เจ้าใบกระพังโหมมันไปปกป้องเยื่อบุของกระเพาะอาหารในลำไส
7: ้
8: คือเป็นตัวที่คนสมัยก่อนจะใช้ในเรื่องของการเอาเป็นยาซางเด็กคือเด็กจะกินแล้วก็จะจอยๆผอมๆเนี่ย
7: ครับ
8: ตอนหลังก็มีทฤษฎีของลำไส้รั่วคือไม่ใช่ลำไส้เป็นรูนะเพียงแต่ผนังลำไส้เนี่ยยอมให้สารพิษเนี่ยตึงเข้าไปแต่นี้ก็เป็นทฤษฎีที่มาแรงพอสมควรนะคะเรื่องเกี่ยวกับลำไส้รั่วแล้วก็ตัวกระพังโหมเนี่ยมีฤทธิ์ที่สำคัญคือไปลดการอักเสบคือพวกลำไส้รั่วนี่ก็จะเกิดการอักเสบถึงมันจะทำให้รูปร่างของเซลล์เยื่อบุเนี่ยตัวที่เชื่อมกันของเซลล์เยื่อบุเนี่ยมันอักเสบมันหน้าตาแล้วก็หน้าตาก็เปลี่ยนไปเนี่ยการดูดซึมก็ไม่ดีแล้วก็ดูดซึมสิ่งที่ไม่สมควรดูดซึ
7: ม
8: ไอตัวพาโหมหรือกระพังโหมเนี่ยจึงเป็นตัวหนึ่งที่คู่กับตำรับยาซางนะคะคือเขาจะยาประจำท้องเด็กเลยนะคะแล้วก็เป็นตัวที่เกี่ยวข้องกับเลือดลมนะคะ คือการที่เอากระพังโหมเมื่อกี้ต้องพูดถึงยาสามัญประจำบ้านที่เอาตีผลาซึ่งตีผลาเนี่ยเขาจะดูแลลำไส้แล้วก็เขาจะเติมกระพังโหมลงไปด้วยนี่เป็นสูตรพื้นบ้านแถวๆนี้เลยนะคะ แล้วก็ในการเป็นคือประจินเนี่ยเขาจะไม่เอาใบกระพังโหมมากินเป็นผักเหมือนผักตาก็ผักมันเยอะไงผักปกติมันเยอะมากแต่เอาเป็นยาพวกเราใบหลามหลามคือเอายาไปใส่ในข้าวหลามไม่ได้ต้มแต่ใบกระพังโหมไปจุกแล้วก็เอาให้เด็กกินในต้มทันเห็นแล้วก็เอาไปทำขนมขี้หนูเอาใบกระพังโหมเนี่ยเอาไปคั้นคั้นคั้นคั้นน้ำแล้วไปทำเหมือนขนมขี้หนูที่ใส่พวกใบตองใบเตยเนี
7: ่
8: ยแต่จะใส่ใบกระพังโหมแทนนะคะแล้วก็บางทีเขาก็เอาไปใส่ในขนมสอดไส
7: ้
8: นะคะขนมสอดไส้แต่ว่าอาจจะแต่ไส้ที่เคยกินอ่ะมันมีไส้เป็นมะพร้าวอ่อนกับเกลือแต่ไม่ใช่แบบมะพร้าวที่ปั้นเหนียวๆนะที่ต้องเคยกินคือเป็นขนมสอดไส้คั้นน้ำใบกระพังโหมใส่เป็นสีเขียวใส่เป็นมะพร้าวอ่อนกับเกลือเป็นขนมทำบุญออกพรรษาแล้วก็มีขนมอันนึงที่น่าสนใจสมัยที่ต้องเป็นลาวต้องเป็นลาวนครยกน้องแต่ลาวพวนแถวประจินเนี่ยสมัยเด็กๆเนี่ย เขาจะมีขนมเขาเรียกขนมสัมปปิเขาก็จะแบบว่าเอาไปกวนเอาแป้งถั่วงากวนไปวันๆเลยนะ
7: ครับ
8: แล้วเขาก็ตัวหนึ่งที่ต้องจำได้เลยก็คือใบตดหมูตดหมาใบกระพังหอมนี่แหละเขาก็จะใบนั้นมาคั้นๆน้ำแต่ใส่อย่างอื่นหรือเปล่าต้องจำไม่ได้จำใบนี้ได้เพราะมันเหม็นแต่ขนมกวนที่กวนไปวันๆใส่ถั่วใส่งาใส่แป้งแล้วใส่ใบกระพังหอมลงไปเนี่ยเขาเรียกว่าสัมปปิซึ่งต้องไม่รู้ว่าไอ้ขนมสัมปิหรือสัมปปินี่แหละท่านผู้ฟังถ้ามีข้อมูลตรงนี้มาเล่าสู่กันฟังด้วยนะคะ
7: คร
8: ับ แล้วก็มันมีใบอื่นที่มีกลิ่นหอมแต่ต้องจำไม่ได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นกระพังโหมเนี่ยจึงเป็นสมุนไพรที่เรียกว่าเป็นคู่กับครัวของเป็นอาหารเป็นยาเป็นผักเป็นยาทุกภาคเลยนะคะอีสานก็ใช้ยอดอ่อนกินกับพวกน้ำพริกลาบก้อยใบเผ่อแกงขมิ้นแกงปลาไหลแอปอะไรต่าง
7: ๆครับ
8: ทางเหนือก็กินนะคะหรือว่าพะใหญ่เนี่ยเขาเอายอดหั่นๆเนี่ยเอาไปผสมแป้งข้าวเหนียวคือข่างปองเนี่ยเช่นถามว่าเอาดอกข่าไปทำอะไรเอาไปทำข่างปองข่างปองเนี่ยก็คือเอาผักชนิดนั้นๆเนี่ยเอาไปคลุกกับแป้งข้าวเหนียวแล้วไปทอดคล้ายๆกับอะไรนะของอาหารญี่ปุ่นเนี่ยแต่นั้นเขาใช้แป้งข้าวเหนียวแล้วกินกับน้ำจิ้มสั่งสามรสจะใส่พริกไทยลงไปนิดนึงนะคะ
7: ครับ
8: หรือว่าเขาไปหมกกับหมูทำหมูหมกกินนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นวัฒนธรรมทั่วไปนะคะซึ่งวัฒนธรรมในการกินกระพังโหมเป็นผักเนี่ยไม่ใช่อยู่เฉพาะในบ้านเรานะคะทางอินเดียเองเนี่ยเขาก็จะเอาไปทำเป็นซุปให้คนแก่กินเวลาที่คนแก่ฟื้นไข้นะคะแล้วก็ใน อินโดนีเซียเนี่ยก็กินกับมะพร้าวขูดแล้วก็พวกเครื่องเทศส้มคงคล้ายๆกับของลาวที่ต้มเล่าให้ฟังอ่ะต้มแบบว่าเอาใส่แป้งหุ้มแล้วนี่ก็ทางชาวาเขากินใบกับมะพร้าวขูดกับเครื่องเทศเลยนะคะ
7: ครับ
8: ซึ่งในการที่กินเป็นอาหารนี่ก็มีอย่างที่บอกอินเดียก็ทำเป็นซุปนะคะที่กินใบอ่อนต้มเขาทำเนื้อสังซุปมากกว่ากินใบสดแต่ภาคใต้ของเราเนี่ยกินใบสดหั่นใส่ข้าวยำแล้วก็ช่วยในเรื่องของลมคำว่าลมคือหมอยาก็จะบอกว่าไอตัวกระพังโหมเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับลมท่านผู้ฟังที่ฟังรายการเป็นประจำก็คงจะรู้ว่าลมนอกจากลมในท้องแล้วเนี่ยการเคลื่อนไหวต่างๆถือว่าเป็นการทำงานของลมคิดก็เป็นทำงานของลม การที่เราปวดเมื่อยเนี่ยเช่นลมเข้าข้อเงี้ยก็คือมีอาการปวดคือมีแต่ว่าจับต้องไม่ได้ก็เหมือนเราลมมามีแต่เราจับลมไม่ได
7: ้
8: เหมือนกระแสไฟฟ้ามันจิตคือการทำงานของลม นะคะอันนี้ก็กระพังโหมจะอยู่ในส่วนนั้นนะคะเพราะฉะนั้นตัวของกระพังโหมเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ไปดูแลลมนะคะคือกินเป็นอาหารนะทุกทีถ้าเกิดกินอาหารถ้าฉุกเฉินก็ตำคั้นน้ำแล้วดื่มเลยอันนี้หมอยาพื้นบ้านสมัยก่อนก็ใช้ คือเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการเคลื่อนไหวของลมนะคะไปปรับลมถ้าท้องเสียเขากินกระพังโหมก็ช่วยปรับลมนะคะท้องอืดก็ช่วยรักษาเรื่องของอาการท้องอืดนะคะแล้วก็เรียกว่าเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยในเรื่องของการดูแลกระเพาะอาหารและลำไส้นะคะก็มีข้อมูลในเรื่องของการที่เอาไปดูแลพวกกระเพาะคือใช้คู่กับตีผลาเป็นตัวเพิ่มเข้าไปนะคะแล้วก็แก้พวกลมพวกปวดฟกช้ำก็นึกอะไรไม่ออกก็ตำพอกไปเลยก็ได้นะคะ
7: บ
8: ริเวณที่แบบว่ามีอาการคันอาการปวดนะคะนึกถึงว่าเราฟังอาจารย์ต้อมพูดตรงนี้พูดถึงกระพังโหมช่วยเรื่องลม ลมอยู่ในท้องก็ไปช่วยแก้ท้องอืดลมเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวนี่ก็พวกน้ำนมไม่ไหลเนี่ยเขาให้กินกระพังโหมเป็นผักนะคะแล้วก็พวกคันเนี่ยต้มอาบนะคะแล้วก็ลมข้างพวกปัสสาวะไม่ไหลอะไรเงี้ยก็การฉี่การอึฉี่กระพริบตาเคลื่อนไหวเขาบอกเป็นการทำงานของกองลมทั้งนั้นเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวทั้งหมดเพราะฉะนั้นตัวของกระพังโหมเนี่ยถ้าหากว่าเราเรียกว่า ปัสสาวะขัดในผู้ชายนะคะก็จะเขาบอกว่าผู้ชายก็ต้องกินผู้หญิงก็กินได้เพราะว่าเป็นตัวฟื้นฟูนะคะถือว่าในการแพทย์ดั้งเดิมของทั้งอินเดียและไทยบอกว่าตัวนี้เป็นตัวที่ทำให้ทุกอย่างเคลื่อนไหวเป็นปกตินะคะรวมถึงมีการบันทึกว่าเป็นตัวที่ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพทางเพศแล้วก็ภาวะเจริญพันธุ์เนี่ยเป็นความเรียกว่าในพื้นบ้านของไทยอินเดียจีนของไทยจะไม่ค่อยมีการเขียนเนาะนอกจากคุณพันธ์เคยเขียนไว้ว่ากินไอ้ตัวเนี้ยอันที่พันอยู่ร้อยสามปีคุณพันธ์ที่แบบเป็นต้นแบบของการทำ อะไรนะเดี๋ยว
7: จะถูกคำปะ
8: แต่ทุก
7: คร
8: ั้งนะคะถ้าอายุ103ปีว่ากินวันละ7ใบจะทำให้อายุยืนนะคะแล้วก็ความเชื่อตัวเนี้ยน่าสนใจเพราะว่าเขาเอาใบตัวเนี้ยคือใบแบบคือมันมีใบแค่แบบใบกว้างตัวที่ไปทดลองเนี่ยคือใบที่มันก้านยาวหน่อยแล้วก็อ้วนป้อมกว่านะคะเขาเอาใบนั้นไปทดลองในหนูพบว่าทำให้ฮอร์โมนเพศชายของหนูเพิ่มขึ้นนะคะคือดูแลท้องดูแลระบบประสาทเรื่องปวด
7: ครับ
8: แล้วก็ดูแลเรื่องพวกแปรงสัตว์กระต่อยคันอะไรก็ใช้ได้นะคะแล้วก็ไม่กระทั่งปวดฟันนะคือในสมัยก่อนเนี่ยเขาเวลาที่ปวดฟันเนี่ยเขาก็จะเอาใบมาแปะเลยนะคะหรือเอารากจะแรงกว่าเขาตำรากแปะแล้วสมัยก่อนเขานิยมฟันดำใช่ไหมนอกจากการเคี้ยวหมากแล้วเนี่ย
7: ครับ
8: เขาจะใช้ขนของไอ้เจ้ากระพังผมหรือตัวหมูตัวหมาเนี่ยมาถูฟันนะคะในการใช้กระพังผมเนี่ยจึงเป็นหรือตัวหมูตัวหมาเนี่ยจึงเป็นเรียกว่าอะไรเป็นผักก็ได้เป็นยาก็ได้แล้วมีสรรพคุณเด่นด้วยคือใช้เป็นตัวเดี่ยวๆได้เลยนะคะหรือไปผสมกับตัวอื่นนะคะวันนี้เราก็คงรู้นะคะว่าตัวหนูตัวหมาทุกอย่างกินได้หมดนะคะ
7: คร
8: ับ แล้วก็เราอาจจะมาทำซุปทำอะไรเป็นยาบำรุงก็ได้ทำเป็นชาก็เห็นชุมชนหลายพื้นที่เนี่ยเขาก็เอาใบกระพังหอมเอามาทำเป็นชาแล้วนะคะในการที่เราจะใช้กระพังโหมนะคะเดี๋ยวเราทวนกันเนาะว่าก ระพังโหมคุณมารวมเล่ากระพังโหมฟังคนด้วยกันเกิดท่านผู้ฟังเนี่ยกระพังโหมเด่นในเรื่องไหนบ้าง
7: กระพังโหมเด่นในเรื่องสรรพคุณใช่ไหม
8: ใช่
7: ผมไม่แน่ใจ
8: นั่นแหละก็นี่แหละฟังแล้วไม่ตั้งใจฟังไปคิดถึงคนอื่น นี่สอบกันต่อหน้าผู้ฟังเลยนี่ทวนให้ผู้ฟังฟังนะครับว่ากระพังโหมเด่นเรื่องลมแก้ท้องอืดลมยังเกี่ยวข้องกับอาการปวดเมื่อยนะคะ
7: ครับ
8: ก็ให้ใช้กระพังโหมเนี่ยกินเป็นยาแก้ปวดเมื่อยก็ได้เอามาต้มกินเลยนะคะมีอาการคันนะคะอาการคันแมลงสัตว์กัดต่อยหรือปวดกระพังโหมนี่ก็ช่วยได้เอาน้ำต้มอาบได้เลยคือเรื่องลมเนี่ยอย่างที่บอกว่าคำว่าลมคือมีเขาแต่ละจับเขาไม่ได้เช่นอาการคันอาการปวดนะคะแล้วก็หรือไม่กระทั่งแบบการที่เราจะต้องเป็นยายุทธนะเนี่ยแก้ปวดเมื่อยรวมถึงเบาหวานคนที่เป็นเบาหวานก็ต้มกินได้นะเพราะว่าตอนหลังก็มีข้อมูลของกระพังโหมซึ่งตัวที่ใบอ้วนเนี่ยจะมีที่ภาคใต้กินเป็นผักนิยมกินเป็นผักเนี่ย
7: ชุนชุนเหมือนกัน
8: มีข้อมูลมากกว่านะคะ
7: ชุนชุนเหมือนกัน
8: แต่กินชุนเหมือนกันนะคะแต่ว่าทางใต้ก็จะนิยมใช้ใบอ้วนๆป้อมๆก้านยาวกว่าแต่ดอกเหมือนกันเด้เลยต้นยาวออกไปอย่างนี้เช่นดอกยังไม่ออกเลยดูใบกันแล้วกันนะคะท่านผู้ฟังใบทางภาคใต้ที่เอามากินเป็นผักเนี่ยใบก็จะกว้างกว่าแล้วตัวนั้นเนี่ยข้อมูลจะเยอะกว่าแต่พ่อหมอบอกว่าใช้แทนกันได้นะคะเขาบอกเป็นตัวคู่กับตัวเมียอะไรเงี้ยนะ
7: ครับ
8: แน่นอนว่างานวิจัยเอาผักอะไรมารักษาอะไรมันจะไม่มีเพราะว่ามันมาร์กอัพราคาไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ว่าวันนี้เราเรียนรู้เรื่องผ้าห่มเรื่องของการใช้ผ้าห่มเป็นยายุทธนะแก้ปวดเมื่อยดูแลกระเพาะอาหารในลำไส้ในการดูแลกระเพาะอาหารในลำไส้เนี่ยแก้ท้องอืดท้องเฟ้อเนี่ยทุกคนรู้ประจักษ์นะคะ
7: ค
8: แล้วก็มีข้อมูลในเรื่องของการที่ไปออกฤทธิ์ไปปกป้องกระเพาะอาหารในลำไส้ ตอนนี้เพิ่มมากกว่านั้นเนี่ยก็คือตัวของกระพังโหมเนี่ยเหมาะกับผู้ป่วยเบาหวานนะก็มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการไปช่วยการลดเบาหวานในหลายช่องทางทีเดียวนะคะแต่ว่าก็ยังอยู่ในระดับตัดทดลองห้องทดลองนะคะขนมที่จะใช้ใบกระพังโหมเนี่ยก็มีอยู่หลายอย่างซึ่งก็เป็นเรียกว่าภูมิปัญญาที่ทำให้เรากินอาหารเป็นยาในรูปแบบของขนมขี้หนูนะคะขนมแบบว่าเหมือนสอดไส้หรือไปใส่ในแป้งอ่ะนะคะแล้วก็ทำใส่วุ้นก็ได้นะคะหรือว่าไปทำแบบใส่แป้งเท้ายายม่อมเป็นแป้งมันทำเป็นขนมมรกตก็ได้เหมือนไปเตยใส่ใบเตยแล้วก็ใส่กระพังโหมลงไปด้วยก็ได้อันนี้ก็เป็นประโยชน์ที่เราสามารถที่จะอะไรอ่ะทำยาของเราเองอ่ะเป็นการเดินไปเด็ดกระพังโหมแล้วก็มาทำเป็นชาก็ได้แล้วก็ก่อนที่ความรู้จะแบบหายไปเอ๊ะมันเป็นพิษไหมกินได้ไหมนะคะแต่คนที่โตมากับใบกระพังโหมตั้งแต่เป็นข้าวเกี๊ยวว่าวเป็นขนมต่างๆแล้วก็เดินทางไปหลายพื้นที่แล้วสำหรับท่านที่อยากจะสร้างอัตลักษณ์ของพื้นถิ่นเนี่ยให้ทุกคนว้าวเนี่ยเราสามารถสร้างนวัตกรรมผักเครื่องดื่มจากกระพังโหมแล้วเราไปปรุงรสเวลาที่ปรุงแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีกลิ่นฉุนมากมายหอมได้ซ้ำจากการเอาไปทำแบบว่าเอาเป็นจุกข้าวหลามแล้วต้มยากลิ่นยาก็จะหอมนะคะไม่ได้เหม็นอย่างการที่เราไปแกล้งเพื่อนตั้งแต่ที่ว่าเล่าฟังเด็กๆเนี่ยไปแกล้งเพื่อนนะคะอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของกระพังโหมซึ่งช่วยในเรื่องท้องไส้ขับลมช่วยในเรื่องปวดข้อเป็นยาบำรุงแล้วก็ช่วยเรื่องของเบาหวานนะคะซึ่งเป็นเรียกมันไม่ถึงขนาดรักษาแต่เบาหวานกินยารักษาแบบเต็มทีเนี่ยก็ได้ผลแค่ไม่ถึง 30% ดีนะอะไรที่กินได้และมีประโยชน์แล้วมันจะช่วยเนี่ยเราก็หาทางไปช่วยร่างกายเราในการควบคุมเบาหวานค่ะวันนี้เรื่องของกระพังโหมเนี่ยค่ะ
7: ถ้ากินแก้และกินคุมเบาหวานแล้วกินแบบไหนอ่ะ
8: คือก็กินเป็นผักทั่วไปคือ คำว่าคุมเบาหวานเนี่ย
7: กินยอด
8: ต
7: ั
8: วที่มีกินยอดเป็นผักอะค่ะห
7: ั
8: ่นกินต้มกินอย่างที่บอกว่าการกินเป็นยายุทธนะเนี่ยสมัยก่อนเขากินง่ายๆนอกจากไอไปกินเป็นเมี่ยงกินเป็นผักกินอะไรแล้วเนี่ยเขาต้
7: ม
8: กินธรรมดานี่เลยค่ะต้มไอตัวของตัวของทั้ง5เนี่ยของกระพังโหมเนี่ยเป็นยายุทธนะเป็นยาบำรุงร่างกายนะคะแล้วก็มีข้อมูลในเรื่องของที่บอกว่าข้อมูลโบราณเขาบอกว่าตัวเนี้ยเป็นตัวที่ช่วยเรื่องของสมรรถนะทางเพศของผู้ชายเขาก็ไปหาเขาก็พบว่ามันไปเพิ่มฮอร์โมนเพศชายในสัตว์ทดลอง ในอนาคตก็น่าจะมีการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ให้กับนักกีฬาหรือว่าการสร้างมวลกล้ามเนื้อนี่ก็เราก็คิดเล่นๆเนาะ เราคิดว่าตัวนี้น่าจะเป็นตัวหนึ่งที่บำรุงร่างกายได้ดีซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์ดั้งเดิมของคนไทยอยู่แล้ว
7: ครับ
8: ค่ะ
7: อาจจะเป็นทางเลือกเสริม
8: ค่ะเป็นตัวเสริมเบาหวานเนี่ยต้องเนี่ยคิดว่าตัวที่เคียก็ยังเสียมาลากีนกนะถ้าเกิดว่าใครมี
7: ถ้าให้เลือก
8: เบาหวานที่จะซื้อได้เนี่ยต้องเสียมาลากีนกแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเบาหวานนี่เป็นองค์รวมถ้าเราเลือกกินผักที่ไปช่วยเนี่ยอย่างหลากหลายก็จะเป็นประโยชน์ที่ทำให้เราคุมเบาหวานได้ดีขึ้น
7: ครับ
8: ค่ะ
7: ครับ
8: ก็วันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะคะในรายการของเราเนี่ยเราก็ยังต้องการขอบคุณท่านผู้ฟังนะคะที่โทรศัพท์เข้ามาหรือว่ามีข้อความคิดเห็นนอกจากถามปัญหาสุขภาพแล้วจะมีข้อเหตุคิดเห็นอื่นๆที่อยากจะเล่าก็ยินดีนะคะก็เป็นรายการที่เราเหมือนกับครอบครัวเดียวกันนะคะ
7: คร
8: ับ ยังไงต้อมก็ยังมีหนังสือเล่มใหม่ไม่อยากได้ก็จะให้สำหรับท่านที่ยังไม่ได้นะคะไปไหนเนี่ย

0: อันที่สองเมาส์สเปรย์เพราะว่าปลายฝนต้นหนาวอันที่สามเนี่ยต้องคิดว่าไอ้ตัวของต้องชอบฟ้าทลายโจรเนี่ยยังไงยังไงก็ชอบคือใกล้หน้าหนาวเนาะจะหนาวแล้วอีกไม่กี่วันเนี่ยหน้าหนาววันนี้ไม่เร็วก็จะมีตัวของให้กับผู้สูงอายุนะคะก็คือฟ้าทลายโจรฟ้าทลายโจรอาบน้ำสระผมก็ได้คนที่เป็นรังแคเยอะๆเนี่ยฟ้าทลายโจรนี่แบบอ่อนมากหลายท่านที่ได้รับไปก็คงได้ประโยชน์
1: สบู่เลย
0: อ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: ใช่ไหมใช่เลโก้ก้อนก็ได้อ่อนมากจริงๆคุณมาลองดีไซน์ไว้พอมันขายไม่ได้ปุ๊บต้องบอกว่าจะมาแจกท่านผู้ฟังนี่แหละเดี๋ยวก็ขายได้เดี๋ยวเราปักสมุนไพรก็ไปแล้วก็มีสามตัวเนาะสบู่มีอีกตัวหนึ่งที่อยากจะมอบไว้ทำไมถึงมอบก็ว่ามีน้องรักที่เป็นเรียกว่ามีอันจะกินอะสิ่งที่เขามาขอจากเราคือพี่ช่วยซื้อผักเบี้ยใหญ่ให้หน่อยโหนี่ขนาดว่าคนมีอันจะกินยังมาซื้อเลยนะเราก็เป็นสิ่งที่เราภูมิใจเนาะแล้วก็ไอตัวฟ้าทลายโจรเนี่ยมันดีจนไม่อยากให้ตายเพราะว่ามันไม่ระคายเคืองอาบแล้วรู้สึกผิวนุ่มขึ้นเลยสำหรับคนหนุ่มสาวไม่ต้องทาครีมก็ได้แต่ว่าผู้สูงอายุเนี่ยต้องอยากให้ทาครีมหรือโลชั่นหลังอาบน้ำทุกครั้งเพราะว่าเวลาผิวแห้งแล้วไม่สนุกแล้วเวลาที่มันเป็นผื่นคันมันคันแล้วผิวหนังเพราะนั้นมันจะจำว่าอะไรแต่นิดแต่หน่อยอีกก็จะคัน
1: เสพคัน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่
0: ค่ะมันก็ติดอาการที่มันจะไวนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คงมีผลิตภัณฑ์นะคะ3อย่างแล้วหนังสืออีก1เล่มขอบคุณสำหรับกำลังใจและก็การที่อยู่เป็นเพื่อนกันทำให้รายการของเราเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่2547 20กว่าปีนะคะค่ะก็วันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ก่อนนะคะท่านผู้ฟัง
1: เดี๋ยวขอทวนนิดนึงดร.ฟ้าทลายโจรนี่เป็นอะไรอ่ะ
0: เป็นสบู่เหลว
1: เป็นสบู่เหลวนะครับแล้วอีกตัวนึงเป็นครีมอะไรนะ
0: ผักเบี้ยไง
1: ผักเบี้ยใหญ
0: ่ตั้งแต่ผู้สูงอายุ
1: ตัวผักเบี้ยใหญ่นี่คือตัวเซนซิทีฟป่ะ
0: ใช่
1: อ
0: ๋
1: อเซนซิทีฟโอเคได้แล้วสามอย่างกับหนังสืออีกหนึ่งเล่มนะครับให้ตัวตัวต้มท่านพักเลยนะครับเดี๋ยวย้ำนะวันนี้มีอภัยเมาส์สเปรย์มีสบู่เหลวฟ้าทลายโจรแล้วก็เซนซิทีฟบอดี้โลชั่นนะจากผักเบี้ยใหญ่ตัวนี้ก็ดีทุกตัวเลยที่โอ้โหวันนี้สุดยอดเลยนะแล้วก็ที่ต้องยืนยันเหมือนเดิมคือหนังสือบันทึกของแผ่นดินเล่มล่าสุดนะรวมเป็น4อย่างสำหรับแฟนคลับที่ฟังรายการในคืนนี้นะกติกาสักหน่อยแล้วกันเนาะ3ท่านแรกก็ขอเป็นท่านใหม่แล้วกันนะ3ท่านแรกขอเป็นท่านที่ยังไม่เคยได้ผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศนะครับส่วนหลังจากนั้นก็ขอเป็นคนที่แทนคนที่ยังไม่เคยได้อภัยเมาส์สเปรย์แล้วกันนะครับหลังจากคนที่3ไปแล้วต้องยังไม่เคยได้อภัยเมาส์สเปรย์นะอภัยเมาส์สเปรย์นี่เป็นตัวเด่นแรงๆเลยใครใช้ก็ติดใจนะครับอ่ะ3สายแรกสำหรับคนที่ยังไม่เคยได้ผลิตภัณฑ์หลังจาก3สายแรกต้องยังไม่เคยได้อภัยเมาส์สเปรย์อ่ะเดี๋ยวโทรเข้ามานะครับ02-276-3888นะครับ02-276-3888หลังเบรกโทรเข้ามาได้ครับ
2: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
3: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: จ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
1: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
2: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
0: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
1: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
3: แม่เต่าเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
4: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
3: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
4: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
3: ใช่ผมเคยเห็นกันซิดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
4: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
3: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
5: ลุกก็โอยนั่งก็โอยปวดเมื่อยคอหลังไหล่ใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์ทำจากสมุนไพรกระดูกไก่ดำลดปวดอักเสบบวมช้ำใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์มีงานวิจัยรองรับปลอดภัยใช้ได้ทุกวันโทร0957637945หรือตามร้านขายยาทั่วไปมั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
6: โอเคครับจบสปอตเรียบร้อยก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ทุกตัวของอภัยภูเบศนั้นดร.ต้อมบอกเลยว่าตั้งใจทำทุกตัวเลยเน้นทั้งคุณภาพและความปลอดภัยให้คนใช้ได้ใช้ของดีกันนะครับใช้ดีช่วยบอกต่อกันด้วยนะคนที่ได้รับของไปแล้วใช้ดีช่วยบอกต่อกันด้วยนะเป็นการส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยของเรานะครับใครที่มีปัญหาคำถามอยากจะปรึกษาดร.ต้อมก็ได้เลยนะครับโทรมาได้เลยนะครับท่านที่ต้องการของที่ระลึกนะที่เราแจ้งไว้ก็เหมือนเดิมนะครับ02-276-3888-3สายแรกขอเป็นท่านที่ยังไม่เคยได้ของที่ลึกเลยนะครับจะได้มีโอกาสได้ไปลองใช้กันนะครับส่วนหลังจาก3สายแรกแล้วก็ขอเป็นผู้ที่ยังไม่เคยได้นะยังไม่เคยได้อภัยเมาส์สเปรย์ก็จะได้อภัยเมาส์สเปรย์ไปลองใช้กันของเขาดีจริงๆนะครับ02-276-3888มาเลยครับสายแรกมาแล้วจากไหนครับ
7: ค่ะจากชัยภูมิค่ะ
6: ชัยภูมิยังไม่เคยได้ของไม่ที่ลึกเลยนะ
7: ค่ะยังค่ะแต่ฟังทุกวันแต่ไม่ได้โทรค
6: ่
7: ะ
6: อ๋อฟังมานานแล้วเนาะ
7: ค่ะ
6: เป็นปีไหม
7: ค่ะเป็นปี2ปีแล้วค่ะ
6: โอเคครับฟังมาเป็นปีหลายปีแล้วเนาะ
7: ค่ะ
6: โอเคครับได้ของที่ระลึกตามที่แจ้งไว้มีอะไรจะบอกจะคุยจะถามแล้วจะต้องเชิญเลยครับ
7: อ๋อค่ะไม่ถามหรอกค่ะจะชื่นชมค่ะได้ความรู้ค่ะ
8: แล้วกินเป็นหรือเปล่าตนหมูตนหมา
7: อ๋อไม่ค่ะแต่ไอ้พวกฟ้าทลายโจรอะไรพวกนี้ได้ค่ะ
8: ค่ะ
6: ยังไม่เคยกินเนาะ
7: ค่ะ
6: โอเคครับก็ถ้ามีก็ลองดูได้เนาะ
7: ค่ะ
6: โอเคครับโชคดีครับ
7: ค่ะ
6: โชคดีครับโชคดีครับ
8: ค่ะสวัสดีค่ะ
6: เดี๋ยวนี้ก็หายากเหมือนกันนะต้นตดหมูต้นหมาเนี่ย
8: ใช่
6: หายาก
8: เป็นวัชพืช
6: ครับ
8: แต่คงต้องทำแปลงปลูกกันแล้วแหละ
6: ใช่สายนี้จากไหนครับ
9: สิงห์บุรีค่ะ
6: ยังไม่เคยได้นะ
9: ใช่ยังไม่เคยได้เลยค่ะ
6: ไม่เคยได้ฟังมานานยังคะ
9: โอ้โหฟังประจำทุกคืนเลยนอนไม่หลับก็นอนฟัง
6: พ
9: ่อเหล
6: ือ
9: เกิน
6: โอเคครับอ่ะมีอะไรจะบอกจะถามเชิญเลยครับ
9: ต้อมพูดเพราะมากเลย
8: ขอบคุณค่ะ
9: ชอบรายการนี้ด้วย
6: ค่
9: ะใครดี
8: แล้วเคยใช้ประโยชน์จากตดหมูตดหมาไหมพาห่มทันไหมท
9: ัน
8: คนรุ่นเก่าไหม
9: ร
8: ู้
9: จักจ้ะรู้จักเขาเรียกเขาตุ่มหมูตุ่มหมา
6: ใช่
9: แต่บ้านเยอะเลย
6: โอ้ยังมีอยู่เนาะ
9: จ้ายังมีอยู่
6: เป็นสมุนไพรที่ดีตัวหนึ่งที่จะต้องท่านบอกไปแล้วเนาะก็เป็นทางเลือกไป
9: จ้าเอาอย่างนี้มาต้มทานเหรอคะ
8: ต้มยังไงต้มเป็นชาเหมือนต้มชาทั่วไปนี่เลยค่ะ นะคะเป็นชาแล้วกินเรื่อยๆร่างกายก็จะแข็งแรงท้องไส้จะดี
6: อ
8: ื
6: ม
9: แค่สองอย่างนี่เองเหรอคะ
8: ได้แต่งเดียวได้เลยถอนมาทั้งรากแหละถอนมาทั้งห้ามาต้มกินเป็น
6: ถลกเท้ามาเลยก็ได
8: ้ค่ะ
6: เอาไป
8: ถอน
6: เลย
8: เอารากมาด้วยก็ได้ค่ะ
6: เอารากด้วยก็ได้แล้วแต่เรานะช่วยเรื่องปวดเมื่อยได้ช่วยเรื่องของลมในท้องได้นะยายุวัฒนะด้วย
9: จ้า
6: โอเคครับ
9: จะขอที่บอกเมื่อกี
6: ้ขออะไรครับ
9: ขออะไรที่จะให้อยู่เมื่อกี้
6: อ๋อให้อยู่แล้วครับ
8: ส่งไป
6: ให้ตามนั้นเลยครับให้ตามนั้น4อย่างครับวันนี้4อย่างเลยครับ
9: แต่เคยให้มาทิ้งแล้วนานแหละแต่ฟังตลอดเลย
6: เอาเคยได้อะไรล่ะเคยได้อะไรครับ
9: ได้อะไรนะที่ฉีด
6: เอาแสดงว่าไม่ได้สิเคยได้ต้องเคยได้ต้องถูกตัดสิทธิ์นะ
9: ไม่ใช
6: ่ถ้าเคยได้ของแล้วต้องถูกตัดสิทธิ์นะครับเพราะว่า3สายแรกผมให้คนที่ยังไม่เคยได้ของนะถ้าได้แล้ว
9: ได้จะ
6: ถ้าได้แล้ว
9: นานแล้วนะ
6: ต้องนานแล้วไม่นานแล้วก็ไม่เกี่ยวครับแล้วเดี๋ยวต้องรุ่นใหม่นะต้องรุ่นใหม
8: ่โทรใหม่ค่ะ
6: แล้วรุ่นใหม่สายที่สายหลังสาย3สายก่อนนะนะคุณนะ
9: ให้ทีหลัง3สายเพราะเงินมันจะหมด
6: ต้องลองโทรต้องโทรใหม่ครับต้องโทรใหม่ต้องโทรใหม่ครับให้ต้องโทรใหม่ตามกติกาครับต้องโทรใหม่ครับโอเคนะโทรใหม่หลังจาก3สายก่อนนะโทรให้ได้แล้วกันถ้าโทรได้ก็จะให้สิทธิ์นะครับโอเคนะเราต้องเคารพกติกากันเราเคารพกติกากันนะฮะเราต้องให้เกียรติแล้วก็เคารพแล้วก็เขาเรียกอะไรนะเขาเรียกว่าไม่โกหกตัวเองนะครับไม่โกหกตัวเองกันฮัลโหล
10: สวัสดีค่ะ
6: ยังไม่เคยได้นะ
10: ฮัลโหล
6: ยังไม่เคยได้ของเลยนะ
10: ค่ะยังไม่เคยค่ะจากชัยนาทค
6: ่
10: ะ
6: จากชัยนาทยังไม่เคยได้ของเลยนะครับฟังมานานยังครับ
10: อันนี้โทรให้แม่ค่ะแม่เขาเป็นแฟนรายการเขาฟังมานานมาก
6: โอเค
10: ดร.ต้อมเนี่ยค่ะเขาได้รับความรู้
6: เขาเป็นแฟนประจำดร.ต้อม
10: ค
6: ่
10: ะ
6: แม่โทรไม่เก่งให้ลูกโทรแทน
10: ค่ะอายุ75แล้วค่ะ
6: โอเค
10: พูดไม่ถูก
6: คุณแม่สบายดี
10: ไม่ค่อยสบายค่ะ
6: มีคำถามมีอะไรจะบอกดร.ต้อมไหมเชิญครับ
10: ค่ะอยากสอบถามคือแม่เป็นโรคกระดูกพรุนค่ะแล้วก็เคยกระดูกทรุดแล้วก็ไปฉีดซีเมนต์มาทีนี้หลังจากนั้นก็จะพบอีกโรคหนึ่งคือเกล็ดเลือดสูงตอนนี้จะใช้ยาที่เป็นยาแผนปัจจุบันนะคะก็มีแคลเซียมมีดูโอเซตแก้ปวดแก้อักเสบแล้วก็วิตามินดีส่วนยาโรคเกล็ดเลือดสูงนี่ก็จะมีแอสไพรินแล้วก็ยาควบคุมการอะไรเนี่ยกับของเกล็ดเลือดอ่ะควบคุมการภาวะเกล็ดเลือดสูงค่ะทีนี้แม่เขาอยากจะสอบถามว่าจะมีสมุนไพรตัวไหนไหมที่จะช่วยเรื่องกระดูกพรุนหรือว่าช่วยลดการสร้างเกล็ดเลือดสูงคือเขาอยากจะหาอยากมีทางเลือกอะค่ะ
8: คือจริงตอนนี้อยู่ในภาวะที่เรียกว่าเปราะบางก็ได้เพราะยาพวกนี้มันจะไวมันจะไวกับการที่ไปตีกับชาวบ้านเขาอะคือถ้าเราไปตีก็จะทำให้มันใช้สูงมากก็จะเลือดอาจจะออกได้เขาจะต้องคุมอย่างใกล้ชิดเนาะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คิดว่ากระดูกเนี่ยก็ค่อยๆวิตามินดีก็พอช่วยแล้วก็การเคลื่อนไหวแล้วก็จริงๆเนี่ยเรามีช่วยกระดูกคือเพศสังฆาตนะคะแต่ว่าเราก็ไม่อยากไปเรียกว่าไปผู้สูงอายุแล้วก็อยู่ในมือหมอแล้วมียาตัวอื่นกินด้วยเนี่ยเราเองก็ไม่อยากไปเรียกว่าไปก้าวล่วงก็แนะนำอย่างนี้นะคะว่ากินตำลึงเป็นประจำตำลึงแล้วก็แกงส้มเพราะว่าตัวแกงส้มเปรี้ยวๆเนี่ยจะช่วยดึงแคลเซียมจากพืชทำให้กระดูกเราแข็งแรงได้
9: แกงนะคะที่ต้องเป็นผักประเภทไหนไหมคะหรือว่า
8: ผักเขียวอ่ะผักใบเขียวพืชที่ปกติเนี่ยแคลเซียมในพืชจะไม่ค่อยถูกดูดซึมเนาะแต่ว่าตัวของแกงส้มที่เราเคยแจกหนังสือเลยไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ทำให้แคลเซียมอยู่ในรูปแบบที่ถูกดูดซึมได้ง่าย ทำให้คนสมัยก่อนไม่มีวิตามินดีไม่มีแคลเซียมเสริมไม่มีนมเนี่ยก็จะแข็งแรงกันดีเพราะว่าความเปรี้ยวเนี่ยแล้วก็มีแบบมีผักนะมีผักซึ่งแคลเซียมในผักที่บอกว่าไม่ถูกดูดซึมอ่ะตัวของความเปรี้ยวจะทำให้แคลเซียมถูกดูดซึมได้ง่ายขึ้นก็แนะนำว่ามีเมนูอาหารแกงส้มกับผักกินได้เรื่อยแล้วก็กินตำลึงตำลึงก็แทนนมได้เหมือนกันเป็นแคลเซียมแล้วก็กินนมอะไรเหล่านี้ค่ะก็พอจะช่วยได้ค่ะ
10: อ๋อแล้วตอนนี้จะมีอาการเรื่องความปวดอยากมีเหมือนกับว่ามีสมุนไพรตัวไหนช่วยลดปวดได้มั้งไหมคะ
8: ปวดที่ไหนคะ
10: ปวดหลังนะคะปวดเกี่ยวกับเรื่องกระดูกเนี่ยค่ะ
8: ปวดหลังแนะนำถาวรเปลี่ยงถาวรเปลี่ยงนี่ก็เป็นตัวที่แบบมีความปลอดภัยสูงในการแก้ปวดหลังมีข้อมูลแล้วก็อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติไปที่โรงพยาบาลก็ขอหมอเลยว่ามีอาการปวดหลังแต่ว่าไม่อยากกินยาพวกเอ็นเซดก็ขอยาถาวรเปลี่ยง
6: ถ้าไม่ได้ก็ซื้อก็ได้ครับถาวรเปลี่ยงมันจะมี
10: ขายเยอะแสดงว่าถ้าอยากทานก็คือจะต้องเลือกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอย่างนี้หรอคะหรือว่าสามารถทาน
8: คู่กันได้คือจริงๆแล้วเนี่ยไอ้พวกเอ็นเซดเขาจะให้เป็นประจำแต่พวกนี้ข้อเสียมันคือมันจะมีปัญหากับกระเพาะแล้วก็ตายกินชั่วครั้งชั่วคราวได้แต่ถ้าเกิดว่าเราจะกินแบบว่าอย่างปลอดภัยกว่าเนี่ยก็แนะนำให้กินถาวรเปลี่ยง
10: อ๋อค่ะ
8: ค่ะ
10: แม่เขาถามคำถามหนึ่งก็คือที่บ้านน่ะมีบอระเพ็ดตัวเนี้ยจะสามารถช่วยเรื่องกระดูกพรุนหรือว่าช่วยเรื่อง
8: ไม่ได้แต่บอระเพ็ดได้กินทีละน้อยไม่เกินข้อองคุรีบอระเพ็ดดูแลเรื่องของอาจจะชะลอข้อมองสมองเสื่อมเบาหวานดูแลสุขภาพทั่วไป
6: ค่ะเจริญอาหาร
8: ค่ะ
6: ประมาณนั้น
10: ไม่เกี่ยวกับตัวนี้เนาะ
6: ไม่ใช่ไม่ตรง
10: ไม่สัมผัสไม่ได้ที่สำคัญไม่กินควบคู่กัน
6: ยังไม่แนะนำให้กิน
10: ยังไม่แนะนำ
6: ครับยังไม่แนะนำให้กินครับเอารักษาจากที่คุณหมอดูแลอยู่ก่อน
10: ครับได้ค่ะ
6: ครับเคลียร์ไหม
10: เคลียร์ครับ
6: หมดคำถามแล้วเนาะ
10: หมดแล้วคร
6: ับโอเคเดี๋ยวเพื่อนให้ผมโทรไปขอชื่อที่อยู่นะครับ
10: ค่ะ
6: โอเคครับโชคดีครับ
10: ค่ะสวัสดีค่ะ
6: อีกหนึ่งท่านอีกหนึ่งท่านสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยได้ผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศนะครับเดี๋ยวหลังจากสายนี้ไปต้องยังไม่เคยได้อภัยเมาส์สเปรย์นะครับสายนี้ยังไม่เคยได้ผลิตภัณฑ์ของเรานะ
11: ยังไม่เคยได้เลยค่ะ
6: โอ้ฟังมานานยังจ้า
11: หลายปีแล้วค่ะ
6: หลายปีแล้วอยู่ที่ไหนจ้าน
11: ครศรีธรรมราช
6: นครศรีธรรมราชโอ้ปากใต้ปากใต้
8: ต้องใช้ใบได้กินใบพ่อหอมแน่เลย
11: มีเต็มรัวเลย
8: แข็งแรงแน่นอน
11: ก้าอายุ76ค่ะ
6: อืม
8: ค่ะ
6: กินอยู่ใช่ไหมเคยกินอยู่ใช่ไหมครับคุณนะ
11: กินอยู่ค่ะ
6: กินอยู่เต็มรัวเลยปลูกเขาไว้ด้วยครับผมมีอะไรจะถามนักต้อมอีกไหมครับ
11: เท่าวันเปียงแกเจ็บกระดูกก็ค
8: ่
11: ะ
8: ค่ะแก้ปวดเจ็บกระดูกปวดเข่าปวดหลัง
6: เน้นปวดเมื่อยอะครับแก้ปวดแก้เมื่อยแก้ปวด
11: คนเป็นโรคหัวใจกินได้ไหมคะ
8: เป็นตัวที่ปลอดภัยค่ะกินได้ค่ะ
6: ครับครับ
11: มาลาขี้นกคนเป็นโรคหัวใจกินได้ไหมคะเป็นแคปซูล
8: หัวใจนี่เป็นอะไรที่บอกว่าเป็นหัวใจนี่มันเป็นยังไงคะ
11: ไปทำบอลลูนมาแล้ว
8: อ๋อถ้ามันลงไปแล้วไม่มีปัญหาทั้งคู่เลยค่ะ
6: กินได้ครับคุณนะครับ
8: ปกติค่ะ
11: กินได้กี่เดือนคะ
8: กินได้ถ้าเราปวดเมื่อยเราก็กินตอนเราปวดเมื่อยค่ะ
6: ส่วนมาลาคินก
8: ก็กินเป็นแบบเหมือนเราคุมเบาหวานแล้วก็กินแบบผักหรือกินแบบเบาหวานที่เขาแนะนำให้กินที่ฉลากอะค่ะ
6: ตามสลากหรือถ้าเป็นแคปซูลก็ตามที่เขาแนะนำเลยนะครับ
8: แล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่เป็นแคปซูลก็อย่างน้อย8ผล
6: 8ผลต่อวันนะครับ
8: ค่ะ
11: มันหนักไหมอะ8ผลมันหนักจังเนาะ
8: ในคุมเบาหวานเพราะคั้นน้ำกิน
6: คือถ้ากินเป็นยาต้องกินเป็นยาก็ต้องประมาณ8เม็ด8ผลนี่แหละครับ
11: กินซดเหรอคะ
6: สดได้ต้มได้ครับ
8: เอาเม็ดออกแล้วมาตำคั้นน้ำกินนะคะคุมช่วยคุมเบาหวาน
11: อ๋อขอบคุณค่ะ
6: จ้าย
8: ินดีค่ะ
6: จ้าจากปากใต้เลยนะครับโชคดีนะครับอ่ะมาต่อครับสายที่4มาครับสายที่4สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยได้ภายมอสสเปรย์นะครับซื่อสัตย์ต่อตัวเองด้วยนะฮะมีชื่ออยู่ไหมครับ
12: ขอมีค่ะ
6: คุณ
12: มาลีสกุลกันค่ะ
6: มาลีสกุล
12: สกุลกัน
6: สกุล
12: กันต่อต่อเต่ากัน
6: ต่อเต่าต่อเต่าต่อเต่าสองตัวใช่ไหม
12: เต่าตัวเดียวกอไม่กาดต่อต่อเต่ากันค่ะ
6: กอกอไก่มันนะกาดแล้วก็อะไรนะ
12: นอนหนู
6: นอนหนูต่อเต่ากัน
12: ใช่ค่ะ
6: โอเคครับคุณมาลีสกุลกันโอเคครับมีคำถามไหม
12: อ๋อไม่มีขอบคุณคุณหมอต้อมมากมากเลยค่ะมุ้ย
8: ค่ะยินดีค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะ
12: น่ารักมากเลยค่ะ
8: ค่ะขอบคุณค่ะ
12: 90แล้วแค่นี
6: ้โอเคน่ารักมาก90แล้วยังแข็งแรงอยู่ก็โชคดีครับ
12: ขอบคุณเลยค่ะ
6: โชคดีครับโชคดีครับ
12: เสียงเสียงครับ
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
14: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะคณะรัฐมนตรีอนุมัติขยายเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 เพิ่มวงเงิน 1,000 บาทใช้นาน2เดือนเริ่มใช้สิทธิ์1ตุลาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
15: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
16: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
17: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
18: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
17: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
18: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
19: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
20: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการบ้านประหยัดพลังงานนำร่อง7โครงการของการเคหะแห่งชาติรวม 1,373 หน่วยตั้งเป้าลดก๊าซเรือนกระจกกว่า 1.6 แสนตันต่อปี
21: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการส่งเสริมที่อยู่อาศัยประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยตามที่การเคหะแห่งชาติเสนอเพื่อยกระดับการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้มีประสิทธิภาพด้านพลังงานลดค่าใช้จ่ายระยะยาวและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะสำหรับผู้มีรายได้น้อยและปานกลางนายทวีพงษ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติกล่าวว่า เตรียมนำโครงการไปดำเนินการในพื้นที่นำร่อง7โครงการรวม 1,373 หน่วยโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีวัสดุเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานอาทิโซล่าเซลล์ระบบส่วนกลางหลังคาดับเบิลลูปผนังอิฐมวลเบาและกระจกเขียวตัดแสงตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง 163,516 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปีและขยายผลไปยังโครงการอื่นของการเคหะแห่งชาติรวมถึงตลาดที่อยู่อาศัยภายนอกเพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมได้อีกประมาณ 1,250,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปีนิตยาคุณสิมรายงาน
20: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติแผนรองรับวิกฤตน้ำมันและก๊าซหุงต้มฉบับใหม่ปี2569ถึง2572ปรับเกณฑ์อุดหนุนราคาให้สอดคล้องตลาดโลกเน้นแยกบัญชีน้ำมันและ LPG ลดการพึ่งพานำเข้าน
0: ายพรชัยจิรกุลไพศาลผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนรองรับวิกฤตด้านน้ำมันเชื้อเพลิงและแผนยุทธศาสตร์กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงพุทธศักราช2569ถึง2572ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอเพื่อใช้เป็นกรอบรักษาเสถียรภาพราคาพลังงานในประเทศทั้งนี้แผนฉบับใหม่ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การนำเงินกองทุนมาใช้อุดหนุนเมื่อเกิดวิกฤต3สถานการณ์หลักได้แก่กรณีราคาปรับตัวสูงกระทบประชาชนกำหนดเกณฑ์ราคาน้ำมันดีเซลและเบนซินที่มากกว่า30บาทต่อลิตรส่วนก๊าซ LPG ปรับเกณฑ์ราคาขายปลีกเป็นเกิน423บาทต่อถัง15กิโลกรัมกรณีราคาผันผวนรุนแรงปรับเกณฑ์น้ำมันสำเร็จรูปเป็นเปลี่ยนแปลงมากกว่า10ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลหรือราคาขายปลีกเปลี่ยนเกิน2บาทต่อลิตรภายใน1สัปดาห์ส่วน LPG ปรับเกณฑ์เป็นราคาขายปลีกเปลี่ยนเกิน1บาทต่อกิโลกรัมภายใน1เดือนเพื่อให้สอดคล้องกับราคาตลาดโลกและกรณีพลังงานขาดแคลนนพศรแก้วคำรายงาน
20: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างบันทึกความร่วมมือระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและการท่องเที่ยวแห่งญี่ปุ่นด้านแผนงานนโยบายเทคโนโลยีการจราจรและการจัดการความปลอดภัยทางถนน
2: นางสาวพลอยทะเลและสมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างบันทึกความร่วมมือระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและการท่องเที่ยวแห่งญี่ปุ่นด้านแผนงานนโยบายเทคโนโลยีการจราจรและการจัดการความปลอดภัยทางถนนและอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทยโดยร่างบันทึกความร่วมมือดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อขยายความร่วมมือและแทนที่บันทึกความร่วมมือที่สิ้นสุดไปเมื่อวันที่25พฤษภาคม2569โดยเพิ่มกรอบความร่วมมือด้านความปลอดภัยทางถนนและนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือเทคโนโลยีสมัยใหม่อื่นๆเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาร่วมด้วยรวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลในการซ่อมบำรุงถนนและสะพานโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการจราจรหนาแน่นหรือเป็นพื้นที่สำคัญผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
20: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
13: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

วัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเพลงประทับใจกับผมเอกพงศ์นพสกุลครับมาพร้อมทีมงานเช่นเคยครับแหมก็กลับมาเหมือนเดิมนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยวันนี้วันศุกร์แล้วหวังว่าคงจะมีความสุขสบายอกสบายใจนอนดึกได้เพราะพรุ่งนี้ก็ไม่ได้ไปทำงานนะครับหลายๆท่านแต่ว่าหลายท่านก็ยังคงทำงานกันอยู่จะยังไงก็แล้วแต่ครับฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการก็แล้วกันครับเพลงประทับใจพบกันทุกวันนะฮะจันทร์ถึงศุกร์อย่างที่บอกครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHzAM 819และ891กิโลเฮิรตซ์รวมไปถึงสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับก็เอาเป็นว่ามาฟังเพลงกันยามดึกแบบนี้พร้อมข้อมูลข่าวสารสาระเรื่องราวดีๆมีมาฝากคุณครับ

ท่านผู้ฟังครับปภ.ได้ชี้แจงหลักเกณฑ์สำหรับผู้ประสบอุทกภัยในปี2569ซึ่งจะได้รับครัวเรือนละ 9,000 บาทเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กรณีเสียชีวิตรายละ2ล้านบาทนะครับซึ่งเรื่องนี้นายชัยรัตน์แก้วเพียงเพ็ญรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.นะครับท่านเป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในปี2569ครับร่วมกับผู้แทนของปภ.ทั้ง41จังหวัดแล้วก็อำเภอรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือว่าปภ.นะครับโดยท่านได้เปิดเผยนะครับว่าเพื่อเร่งรัดการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมานี้นะครับคุณผู้ฟังครับมีมติเห็นชอบกรอบวงเงิน558,739,000บาทนะครับในการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับโดยกำหนดเกณฑ์ช่วยเหลือในกรณีที่อยู่อาศัยถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันนะครับแล้วก็ทรัพย์สินเสียหายแล้วก็รวมถึงที่อยู่อาศัยถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปจะได้รับความช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทนะครับคุณผู้ฟังครับ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนนะครับแล้วก็รวมถึงกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยโดยตรงเนี่ยก็จะได้รับความช่วยเหลือรายละ2ล้านบาททั้งนี้ประชาชนสามารถยื่นลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือว่ายื่นเอกสารด้วยตนเองนะครับที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นะครับโดยปภ.เองเนี่ยได้เน้นย้ำให้หน่วยงานในพื้นที่ทยอยส่งข้อมูลผู้ผ่านการตรวจสอบเข้าสู่ระบบทันทีแล้วก็ขอให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์ตรวจสอบการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อยเพื่อให้ธนาคารออมสินสามารถโอนเงินเยียวยาเข้าบัญชีได้อย่างรวดเร็วนะครับคุณผู้ฟังครับซึ่งพร้อมเพย์ก็คือต้องใช้บัญชีที่เปิดพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชนเงินของรัฐถึงจะโอนเข้าไปได้ถ้าเกิดว่าใช้มือถือเป็นเบอร์ศูนย์ต่างๆเนี่ยทำพร้อมเพย์ก็เงินจะไม่สามารถเข้าบัญชีได้นั่นเองนะครับนี่คือเรื่องที่นำมาฝากกันในช่วงเวลาของเพลงประทับใจในวันนี้ครับ

ณฟังทราบไหมครับว่าทางกระทรวงการคลังเขาได้แจ้งว่ามีผู้ที่ยังไม่ได้ทบทวนสิทธิในการที่ไปขอรับสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยถึง 4.5 ล้านคนเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นวันสุดท้ายคือ31สิงหาคมนี้แล้วนะครับคุณผู้ฟังครับซึ่งเรื่องนี้นะครับก็นายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังนะครับก็ได้เปิดเผยความคืบหน้าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐในปีนี้แหละปี2569นะครับท่านบอกว่าข้อมูลวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังครับพบว่ามีผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติที่ต้องยืนยันตัวตน3,139,886 รายนะครับโดยขณะนี้มีผู้ดำเนินการยืนยันตัวตนนะครับสำเร็จแล้วเนี่ย2,515,104 คนนะครับคิดเป็นร้อยละ80นะครับในส่วนของผู้ที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเนี่ย 9,314,253 รายมีผู้ยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วตอนนี้ 4,767,301 รายแล้วก็ยังไม่ได้ยื่นทบทวนสิทธิ์เนี่ยนะครับทั้งหมด 4,546,952 รายนะครับคือผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติที่เห็นว่าผลการตรวจสอบอาจมีความคลาดเคลื่อนหรือข้อมูลไม่เป็นปัจจุบันเนี่ยสามารถรักษาสิทธิ์ของตนเองได้และยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้จนถึงวันที่31สิงหาคมอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับก็ยื่นได้ผ่านเว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแล้วก็แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐหรือสาขาของ5ธนาคารนะครับก็คือธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนนะครับแล้วก็ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.มีธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือว่าธอส.นะครับแล้วก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยถ้ามีข้อมูลที่จะต้องปรับปรุงเพื่อที่จะให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันก็สามารถติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูลนะครับหรือว่าศูนย์ประสานงาน One Stop Service นะครับในระดับอำเภออันนี้ก็พร้อมให้บริการดูแลอำนวยความสะดวกให้นะครับแล้วก็เขาจะสามารถอำนวยความสะดวกดำเนินการให้ได้นะครับภายในวันที่20กันยายนนี้เลยนะครับทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้นะครับผ่านเว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนะครับคุณผู้ฟังครับก็ไปเซิร์ชเลยนะครับเว็บไซต์ที่บอกว่าลงทะเบียนเพื่อขอรับสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ

วัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้นะคะจะพาไปทำความรู้จักกับคลององอ่างคลองประวัติศาสตร์แห่งรัตนโกสินทร์กันค่ะสำหรับคลององอ่างถือว่าเป็นลำคลองสายสำคัญสายหนึ่งกลางกรุงเทพมหานครซึ่งนับว่ามีเอกลักษณ์และความสำคัญทางประวัติศาสตร์อยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวโดยเฉพาะเคยเป็นย่านค้าขายเครื่องปั้นดินเผาของชาวมอญและชาวจีนอันเป็นที่มาของชื่อคลองเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างเขตพระนครกับเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครค่ะสำหรับประวัติความเป็นมาของคลององอ่างนั้นนะคะย้อนกลับไปในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเมื่อพระองค์โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ให้สร้างพระบรมมหาราชวังและขยายอาณาเขตพระนครให้กว้างออกไปนั้นต่อมาในปีพ.ศ.2326พระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขุดคลองคูเมืองเดิมโดยเชื่อมแม่น้ำเจ้าพระยาตอนเหนือที่ตำบลบางลำพูไปออกแม่น้ำเจ้าพระยาตอนใต้เหนือวัดสามปลื้มเป็นระยะทางประมาณ 3.4 กิโลเมตรค่ะกว้างประมาณ20เมตรลึกประมาณ 2.5 เมตรในการครั้งนั้นได้สร้างกำแพงประตูเมืองป้อมปราการเลียบแนวคลองด้านในตลอดทั้งคลองประตูเมืองและป้อมปราการเว้นระยะห่างกันเป็นช่วงๆถึง9ช่วงเป็นคูคลองเมืองชั้นนอกเมื่อขุดคลองแล้วค่ะพื้นที่เมืองจึงกลายเป็นเกาะมีน้ำล้อมรอบคือด้านตะวันตกเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาและด้านตะวันออกเป็นคลองรอบกรุงคลองรอบกรุงนี้มีชื่อเรียกแตกต่างกันไปหลายชื่อส่วนที่เริ่มตั้งแต่แม่น้ำเจ้าพระยาตรงวัดสังเวชวิทยารามจนถึงสะพานผ่านฟ้าลีลาดตรงช่วงปากคลองมหานาคนิยมเรียกว่าคลองบางลำพูเมื่อผ่านสะพานหันเรียกคลองสะพานหันเมื่อผ่านวัดเชิงเลนเรียกคลองวัดเชิงเลนและช่วงสุดท้ายก่อนบรรจบแม่น้ำเจ้าพระยาเรียกคลองโอ่งอ่างเพราะเคยเป็นแหล่งค้าขายเครื่องปั้นดินเผาของชาวมอญและชาวจีนและการที่เรียกชื่อแตกต่างกันมีมาตั้งแต่สมัยใดนั้นไม่สามารถค้นหาหลักฐานได้นะคะเพราะจากหนังสือเก่าซึ่งพิมพ์ในสมัยรัชกาลที่5ก็มีการเรียกชื่อคลององอ่างกับคลองบางลำพูแล้วและเนื่องในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อพ.ศ. 2525คณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติเมื่อวันที่7ธันวาคมพ.ศ. 2525ให้เรียกชื่อคลองนี้ให้ถูกต้องว่าคลองรอบกรุงตลอดทั้งสายค่ะสำหรับการปรับภูมิทัศน์โดยรอบกรุงเทพมหานครในเดือนตุลาคมพ.ศ. 2558โดยมติของรัฐบาลได้ทำการรื้อถอนอาคารร้านค้าต่างๆบริเวณริมคลององอ่างที่ถูกบดบังทัศนียภาพมานานกว่า40ปีเพื่อทำการปรับภูมิทัศน์ให้เป็นถนนคนเดินที่ร่มรื่นรวมถึงมีร้านค้าและมีความสวยงามทางศิลปะเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมค่ะจากทางเดินริมคลองจะสามารถมองเห็นสะพานข้ามคลองที่เรียงกัน5สะพานคือสะพานดำรงสถิตหรือสะพานเหล็กสะพานพานุพันธ์สะพานหันสะพานบพิตรพิมุขและสะพานโอสถานนท์บริเวณเชิงสะพานพระปกเกล้าอันเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างเขตพระนครกับเขตสัมพันธวงศ์รวมถึงการปรับปรุงสภาพน้ำในคลองและบูรณะสะพานที่ข้ามคลององอ่างทั้ง5ค่ะและสำหรับในปัจจุบันนี้นะคะก็มีการปรับภูมิทัศน์ของคลององอ่างให้เป็นต้นแบบใหม่ของการพัฒนาพื้นที่ชุมชนเพราะไม่ใช่เป็นเพียงแค่การฟื้นฟูสภาพที่ให้กลับมาสะอาดสะอ้านดังเดิมเท่านั้นแต่ยังปรับปรุงให้กลายเป็นพื้นที่เดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจกลางกรุงที่ร่มรื่นไปด้วยร่มไม้เป็นพื้นที่พักผ่อนสาธารณะสำหรับชาวชุมชนทั้งยังใช้จัดงานประเพณีสำคัญอย่างเช่นงานประเพณีลอยกระทงอีกด้วยค่ะในปัจจุบันนี้นะคะคลององอ่างก็กลายเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่และสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สวยงามซึ่งเกิดจากความร่วมมือของประชาชนริมคลององอ่างและศิลปินจิตอาสาที่มาร่วมกันพัฒนาพื้นที่แห่งนี้ไปด้วยกันนอกจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาที่นี่จะได้เพลิดเพลินกับการเดินเที่ยวชมงานแล้วยังสามารถถ่ายรูปกับสตรีทอาร์ตบริเวณสะพานหันอีกด้วยค่ะและนี่คือเรื่องราวของคลององอ่างคลองประวัติศาสตร์แห่งรัตนโกสินทร์ที่ดิฉันนำมาฝากกันนะคะชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันคณิษฐายิ้มดีต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ

หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับเพลงประทับใจขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังและหวังว่าวันนี้คุณคงจะสบายอกสบายใจกับการฟังเพลงวันศุกร์สุดสัปดาห์ที่ผมมีเพลงให้ฟังมีข่าวสารมาฝากบ้างมีช่วงชื่นชมนิยมไทยมาฝากด้วยนะครับแล้วก็หวังว่าในวันเสาร์อาทิตย์คงจะได้หยุดพักผ่อนกันอย่างมีความสุขครับแล้วก็เพลงประทับใจก็จะกลับมาพบกันกับคุณผู้ฟังเช่นเคยในวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับจันทร์อังคารพุธพบกันที่ AM 819 กิโลเฮิรตซ์ส่วนพฤหัสบดีและศุกร์พบกันทาง FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 819และ891กิโลเฮิรตซ์รวมไปถึงสถานีเครือข่ายด้วยวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการลาไปก่อนนะครับหลับฝันดีครับราตรีสวัสดิ์

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

ินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพุธเป็นช่วงของใต้ร่มโพธิบทเรามาฝึกทำสมาธิกันสักครู่หนึ่งจากนั้นจึงจะค่อยไปฟังหัวข้อวันนี้จะนำเสนอเรื่องของพรหมวิหารสีเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็มาเจริญพรหมวิหารสีกันตรงเราจะจงลงมาในเรื่องของเมตตาให้เราตั้งจิตไว้ด้วยกับเมตตาเราจะตั้งจิตไว้ด้วยกับเมตตายังไงอยู่ๆเมตตาไม่ได้เกิดขึ้นเองมันต้องมีเหตุเรานึกถึงเรื่องราวที่มีการแสดงออกถึงความรักความเมตตาอย่างเช่นแม่ที่รักลูกมารดาที่คลอดลูกออกจากครรภ์ของตนไม่ว่าเด็กคนนั้นจะเป็นหญิงหรือชายไม่ว่าจะหน้าตาเป็นยังไงโอ้ยแม่นี่จะมีความรักในลูกนั้นยังเต็มเปี่ยมเลยถ้าลูกได้รับความเจ็บไข้ได้ป่วยแม่ก็จะโอ้โอ้โอ้โอ้ให้หมดทุกข์ให้มีสุขนะลูกนะเรานึกถึงเหตุการณ์แบบนี้อารมณ์ความเมตตาความรักใคร่ความปรารถนาดีจะปรากฏตั้งอยู่ในจิตใจของเราเมื่อเป็นดังนี้แล้วให้เราแผ่กระแสแห่งความรักความเมตตาที่ทรงอยู่ในจิตของเรานี้ประคับประคองเอาไว้ให้ดีแผ่ให้กับตัวเราเองผ่านไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในทิศเบื้องหน้าไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่มีตัวใหญ่หรือตัวเล็กอยู่ในที่ไกลหรือที่ใกล้ให้ได้รับกระแสความเมตตานี้แผ่ไปจากนั้นให้แผ่ไปยังทิศเบื้องขวาคือให้เราตั้งจิตไว้ด้วยกับเมตตาแบบนี้จะเป็นจิตที่ละความพยาบาทละความไม่พอใจให้แผ่จิตที่เป็นแบบนี้ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องขวาไม่ว่าจะเป็นสัตว์สองเท้าสี่เท้ามีเท้ามากหรือไม่มีเท้าเป็นสัตว์ปีกสัตว์น้ำหรือสัตว์บกก็ตามให้ได้รับกระแสแห่งความเมตตานี้แผ่ไปจากนั้นให้แผ่ไปยังที่เบื้องหลังโดยให้เราตั้งจิตไว้ด้วยกับเมตตาเหมือนที่แม่รักลูกที่เกิดคลอดออกจากครรภ์ของตนแผ่กระแสแห่งความเมตตานี้ปรารถนาดีนี้ให้กับจิตของเราเองผ่านไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องหลังไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่มีกายหยาบมองเห็นได้ชัดหรือมีกายละเอียดมองไม่เห็นจะเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นเทวดาหรือเป็นมนุษย์ก็ตามให้ได้รับกระแสแห่งเมตตานี้แผ่ไปจากนั้นให้แผ่ไปยังทิศเบื้องซ้ายคือเธอพึงตั้งจิตไว้ด้วยกับเมตตาเหมือนที่มารดารักลูกที่เกิดจากกันของตนยังไม่มีเงื่อนไขไม่มีประมาณไม่มีขอบเขตแผ่ให้กับตัวเราเองผ่านไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องซ้ายไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่ปรารถนาดีหรือปรารถนาร้ายกับเราจะมองเห็นเราโดยความเป็นมิตรหรือเป็นศัตรูก็ตามไม่ว่าเขาจะมีสุขหรือมีทุกข์อยู่ก็ตามขอให้ได้รับกระแสแห่งความเมตตานี้แผ่ไปเราไม่มองเห็นใครโดยความเป็นศัตรูเลยเรามองเห็นสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยความเป็นมิตรกับเราเบื้องบนด้วยเบื้องล่างด้วยทั่วทุกทางเสมอหน้ากันตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่เปรียบเหมือนคนเป่าสังที่มีกำลังแข็งแรงสามารถเป่าสังให้ได้ยินได้ทั้งสี่ทิศไม่ยากฉันใดแต่นั้นก็ด้วยจิตอันเป็นไปด้วยกับเมตตาแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายเช่นนั้นเหมือนกันก็ให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุข
จงมีความเกษมจงมีความเจริญท่านผู้ฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้มีความสงบกันมาสักครู่หนึ่งตอนนี้เรามาฟังหัวข้อธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านได้บัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงเปรียบเทียบส่วนเหมือนส่วนต่างยกตัวอย่างในการใช้งานทำให้เกิดความเข้าใจลึกซึ้งลงไปเรามาทำความเข้าใจในช่วงของใต้ร่มโพธิบทที่ต้องทำจิตให้เป็นสมาธิกันสักครู่หนึ่งเพื่อไม่ให้ได้รับภัยอันตรายที่จะเกิดจากการศึกษาแต่ให้ได้รับประโยชน์จากการศึกษาอย่างเต็มที่จะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จิตต้องมีความสงบมีความเยือกเย็นทำความเข้าใจให้ถูกต้องได้ในช่วงของใต้ร่มพุทธบทวันนี้จะขอนำเสนอหัวข้อการใช้งานพรหมวิหารสี่พรหมวิหารสี่ในที่นี้หมายถึงเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาที่อยากจะนำเรื่องนี้มาอธิบายให้ท่านผู้ฟังฟังเพราะว่ามักจะพูดกันโดยการเอาการอุทิศส่วนกุศลมาผสมกันกลายเป็นการแผ่เมตตาแล้วพอแผ่เมตตาแล้วทำไม่ถูกยังมีเงื่อนไขยังมีประมาณยังมีขอบเขตทำให้ผลที่ได้รับก็ได้ไม่เต็มที่พอได้ไม่เต็มที่มันก็เลยเหมือนอั้นอั้นทำไม่ถูกทำไม่เป็นเริ่มจากปัญหานี้ก่อนท่านผู้ฟังที่ว่าทำไมเมตตาถึงเป็นคำตอบในโลกที่วุ่นวายไม่สงบหาทางออกไม่ได้เพราะโลกทุกวันนี้มีเรื่องราวที่เกิดจากการหวงกันท่านใช้คำนี้เรื่องราวที่เกิดจากการหวงกันเล็กๆน้อยๆก็ระหว่างเพื่อนฝูงขึ้นมาหน่อยก็ในครอบครัวบางทีพ่อกับลูกเนี่ยไม่คุยกันเป็น10ปีอ่ะก็เลยนะเรื่องราวที่เกิดจากการหวงกันหรือคนคบกันมาเป็น20 30ปี50ปีไม่พอใจกันด้วยเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่คุยกันละเลิกอย่าร้างบ้างไม่คบกันแล้วบ้างเลิกคบกันไปพวกนี้คือเรื่องราวที่เกิดจากการหวงกันเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวยังต่อไปขยายผลถึงคดีความต่างๆในศาลนะเขาจะฟ้องร้องกันเรื่องมรดกแบ่งผลประโยชน์ไม่ลงตัวนั่นแล้วเรื่องราวที่เกิดจากการหวงกันยังต่อไปถึงข้อกฎหมายนั้นข้อกฎหมายนี้นโยบายนั่นนี่โน่นนั่นแล้วเรื่องราวที่เกิดจากการหวงกันต่อขึ้นมาอีกจนถึงเป็นข้อพิพาทระหว่างประเทศยังไม่ได้รบกันนะแต่ฮึ่มๆกันเฉยๆทำสงครามเย็นสงครามข่าวสารก็นั่นแหละเรื่องราวที่เกิดจากการหวงกันแล้วแต่ขยายผลต่อไปเป็นลงมือลงไม้ใช้อาวุธมีคมไม่มีคมแบ่งเป็นสองฝ่ายเข้าประหัตประหารกันสงครามไม่ว่าจะย่อยๆในครัวเรือนจนถึงสงครามใหญ่ๆระดับประเทศระดับโลกเรียกรวมเหล่านี้ว่าเป็นเรื่องราวที่เกิดจากการหวงกันแก้ได้ด้วยการใช้พรหมวิหารพูดอย่างนี้เลยยืนยันเลยนั่งยันนอนยันเดินยันเลยว่าได้แน่นอนเอาแล้วทำไมมันยังมีปัญหาอยู่ในโลกเนี่ยไหนว่าท่านทำได้ทำได้สิท่านผู้ฟังถ้าเอาไปใช้ถูกไงวันนี้จึงนำเรื่องการใช้งานพรหมวิหารสี่มาพูดตรงนี้ใช้ยังไงให้มันถูกนี่นะคุณเอาซ่อมไปปอกมะม่วงมันใช้งานไม่ถูกนะเอามีดปอกผลไม้ไปตอกตะปูไม่ได้นะคือได้อยู่แต่มันไม่เวิร์กไงถ้ากูจะเอาค้อนมาปอกมังคุดอย่างนี้เหรอโอ้ยจะได้กินอะไรล่ะมันไม่ได้นะเพราะฉะนั้นมันต้องเอาการใช้งานให้ถูกต้องจุดที่มันจะทำงานได้ด้วยเพราะฉะนั้นเรามาทำความเข้าใจก่อนผู้ฟังว่าไอ้เรื่องราวที่เกิดจากการหวงกันเนี่ย
มันมีปัญหามาจากอะไรอันนี้เป็นข้อมูลที่มาในมหานิทานสูตรทีฆนิกายเรื่องราวที่เกิดจากการห่วงกันเพราะจิตเรามีการห่วงกันจิตทำไมเราถึงมีการห่วงกันเพราะมันมีความตระหนี่ทำไมจิตคุณถึงมีการตระหนี่เพราะมีการจับอกจับใจทำไมถึงมีความจับอกจับใจเพราะมีความสยบมัวเมาทำไมถึงมีความสยบมัวเมาเพราะมีความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจทำไมถึงมีความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจเพราะมีการปรองใจรักทำไมถึงมีความปรองใจรักเพราะมีการได้ทำไมถึงมีการได้เพราะมีการแสวงหาทำไมถึงมีการแสวงหาเพราะมีตัณหาไงมีตัณหาแล้วจึงมีการแสวงหาทำให้เกิดการได้จึงมีการปรองใจรักทำให้มีความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจถ้าไม่มีความสยบมัวเมาถ้าไม่มีความจับอกจับใจจึงไม่มีความตระหนี่จึงไม่มีการห่วงกันและจึงทำให้เกิดเรื่องราวที่เกิดจากการห่วงกันทุกวันนี้เป็นอย่างนี้เพราะอาศัยอะไรนะไล่มาตั้งแต่ต้นเนี่ยตัณหาตัณหานั่นเองตัณหาเนี่ยแหละจึงทำให้เราหาเหตุผลไงหาเหตุผลเอามาใช้เป็นเงื่อนไขให้เป็นข้อจำกัดแล้วเกิดการบีบคั้นย้ำลงไปอีกซ้ำลงไปอีกทับถมลงไปอีกตรงเรื่องราวที่เกิดจากการบีบคั้นห่วงกันบีบคั้นห่วงกันนี่เพราะมันเป็นข้อจำกัดเอาคุณอะไรมาเป็นข้อจำกัดเอาเงื่อนไขนั่นแหละมาเป็นข้อจำกัดแล้วทำไมถึงมีเงื่อนไขได้เหตุผลนั่นแหละทุกคนมีเหตุผลหมดการรบแต่ละครั้งนี่ก็ใช่เหตุผลนะก็มีเหตุผลนะก็ถึงยกทัพไปรบได้ที่ทะเลาะกันนี่ก็มีเหตุผลนะลูกทะเลาะกับพ่อเพราะอะไรเขาก็อยากให้พ่อสุขภาพดีพ่อทำไมสูบบุหรี่พ่อทำไมกินอาหารไม่ดีเลยลูกก็เลยต้องว่าพ่อนะพ่อว่าไอ้ลูกอะไรทำไมมาว่าพ่อได้ไงพ่อก็มีเหตุผลของพ่อแล้วลูกว่าพ่อไม่ได้ลูกก็มีเหตุผลของลูกแล้วลูกพ่อต้องรักษาสุขภาพนั่นเอาทำไมเอาเหตุผลมาใช้เป็นเงื่อนไขบีบคั้นประหารประหารกันน่ะก็นั่นแล้วมันเป็นความอยากไงความพอใจความไม่พอใจความพอใจความไม่พอใจตรงนี้แหละที่ทำให้เกิดการแสวงหาหาอะไรหาเหตุผลหาเหตุผลมาใช้เป็นเงื่อนไขในเหตุผลที่คุณหาเนี่ยมันเป็นเรื่องดีๆทั้งนั้นเลยนะดูอย่างที่เขาทะเลาะกันไม่ว่าจะเป็นในสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายหนึ่งก็มีเหตุผลดีนะเขาทะเลาะกันนี่ก็เหตุผลเรื่องดีๆใช่ไหมแม้แต่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านผู้ฟังพระองค์หนึ่งพูดเรื่องโยมคนหนึ่งอยู่ในอินเทอร์เน็ตพระองค์หนึ่งก็มีคอมเมนต์อีกอย่างหนึ่งขึ้นมาไม่พอใจพระอีองค์หนึ่งอีองค์หนึ่งก็มาอีกแต่ทั้งพระทั้งโยมคราวนี้นัวกันโอ้โหมันลุมมาตุ้มชุลมุนชุลเกอยู่ในอินเทอร์เน็ตนั่นแหละใช้เหตุผลทุกคนเลยอ่างวินัยบ้างอ่างหัวข้อธรรมะอันนี้เอานั่นแหละมาเป็นเหตุผลใช่ไหมแล้วก็บีบคั้นกันจึงมีเรื่องราวที่เกิดจากการห่วงกันขึ้นมาปัญหามันเกิดจะแก้ยังไงเงื่อนไขตรงนี้แหละท่านผู้ฟังเราจะคลี่คลายเงื่อนไขออกในโลกที่เป็นอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นกามโลกโลกที่มีข้อจำกัดโลกที่ยังถูกบีบคั้นเป็นสนามเล่นของมารจะใช้เรื่องทางตาหูจมูกลิ้นกายนี่แหละความพอใจไม่พอใจนี่แหละมาเป็นจุดที่ให้เกิดการบีบคั้นห่วงกันเรื่องราวต่างๆอย่างนี้ว่าตำอย่างนั้นไปก็ชื่อว่าเป็นฝักฝ่ายเดียวกับมารถูกมารใช้เป็นเครื่องมือตกเป็นทาสของมารโดยไม่รู้ตัวเราจะอยู่เหนือจากมารได้ท่านผู้ฟังตอนนี้จึงใช้หลักการหลักเกณฑ์เรื่องของพรหมวิหาร4เพราะอะไรเพราะว่าโลกของพรหมอยู่เหนือจากโลกของกามในโลกมันมี3โลกท่านผู้ฟังคือกามโลกรูปโลก
และอรูปโลกจริงๆก็สองนั่นแหละสองส่วนคือโลกส่วนที่ต่ำๆหน่อยคือกามโลกโลกที่สูงๆหน่อยก็คือรูปโลกหรือพรหมโลกเนี่ยแบ่งเป็นสองคือรูปโลกและอรูปโลกแบ่งเป็นสองส่วนที่เป็นพรหมโลกมันแตกต่างกันตรงนี้ว่าโลกส่วนที่ยังอยู่ต่ำอยู่คือกามโลกเนี่ยมันจะมีข้อจำกัดมันจะมีเงื่อนไขมันจะมีเรื่องราวมันจะเป็นอย่างเงี้ยแต่ว่าโลกที่เป็นพรหมโลกนั้นจะไม่มีข้อจำกัดไม่มีเงื่อนไขไม่มีเรื่องราวอะไรอย่างนี้ไม่มีเอาแล้วเขาอยู่กันยังไงเขาอยู่กันด้วยพรหมวิหารคือในโลกที่เป็นกามโลกเนี่ยโอ้มันจะเยอะแยะเนี่ยสวรรค์ตั้ง6ชั้นยังสัตว์นรกเปรตอสุรกายความเป็นอยู่แบบต่างๆเงื่อนไขปัจจัยเต็มไปหมดเลยแต่พอพรหมโลกนี่อยู่ด้วยพรหมวิหารแบ่งแก้เป็นสองคือรูปโลกและก็อรูปโลกก็จำกัดเรื่องเวลาสถานที่ของเขาเนี่ยมันน้อยมากจนจะเรียกว่าไม่มีกันละกันได้ทีนี้เขาอยู่กันเขาอยู่ด้วยพรหมวิหารสี่ถึงเป็นหัวข้อที่ข้าพเจ้าพูดถึงวันนี้แหละท่านผู้ฟังว่าการใช้งานพรหมวิหารสี่ยังไงในโลกปัจจุบันที่มันวุ่นวายหาทางออกไม่ได้หลักเกณฑ์หลักการในเรื่องนี้ท่านฟังมาจากพุทธบัญญัติตรงจุดนี้ที่บอกว่าการเจริญพรหมวิหารเนี่ยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแต่ละอย่างละอย่างไล่ไปนี่นะคือบางทีพระพุทธเจ้าไม่ได้อธิบายพรหมวิหารด้วยคำว่าพรหมวิหารนะแต่ท่านจะแยกทีละคำเลยพูดเมตตาไปเลยจนหมดแล้วก็มาต่อกรุณามุทิตาอุเบกขาพูดสี่รอบใช้คุณธรรมสี่อย่างเราเรียกหัวข้อตัวนี้ว่าพรหมวิหารบางครั้งท่านก็จะใช้คำนี้บ้างบางครั้งท่านก็ไม่ได้ใช้บ้างแต่ว่าหมายถึงสิ่งนี้เหมือนกันว่าเป็นพรหมวิหารในการใช้งานพรหมวิหารที่ว่าแตกต่างกันกับเครื่องมือของกามโลกเครื่องมือของมารตรงที่ว่าพรหมวิหารนั้นไม่มีเงื่อนไขไม่มีประมาณและไม่เว้นใครไว้คุณสมบัติ3อย่างคืออยากจะให้ท่านผู้ฟังเปรียบเทียบเห็นข้อต่างกันนะว่าในโลกปัจจุบันเนี่ยมันมีเงื่อนไขมีประมาณแล้วมันก็บางคนได้บางคนไม่ได้บางคนเพราะอะไรเพราะว่ามีทรัพยากรจำกัดเวลาวันหนึ่งก็มีแค่24ชั่วโมงแล้วก็งบประมาณก็มีเท่านี้อ่ะแบ่งๆกันแล้วกันฉันให้เธอเท่านี้ฉันก็เหลือเท่านี้ฉันต้องการเท่านี้ฉันก็ให้ได้เท่านั้นเนี่ยมันมีข้อจำกัดมันมีขอบเขตมีเงื่อนไขมีประมาณบางคนก็ได้บางคนก็ไม่ได้ดูดิบางคนเนี่ยอาหารเนี่ยเยอะมากกินนี่โอ้เหลือทิ้งเหลือขว้างในขณะที่บางคนนี่โอ้แทบไม่มีจะกินต้องโลกใบเดียวกันนะนี่นะแต่ทำไมบางคนเป็นอย่างนั้นอีกคนหนึ่งเป็นอย่างไงก็นี่แหละมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมในขณะที่พรหมโลกนี่ไม่มีเงื่อนไขไม่มีประมาณไม่มีขอบเขตไม่เว้นใครไว้พอปรับเปลี่ยนจิตใจของเราจากที่ว่าต้องมีเงื่อนไขมีข้อจำกัดนั่นนี่แล้วมาเป็นไม่มีเงื่อนไขไม่มีข้อจำกัดปุ๊บเนี่ยจิตใจของเราลักษณะการกระทำของเราการพูดการคิดการสื่อสารของเราไปเนี่ยมันจะไม่เป็นการบีบคั้นเอาแค่นี้ก่อนจะไม่เป็นการบีบคั้นห่วงกันและให้เกิดเรื่องราวที่เกิดจากการห่วงกันโอเคนะจะปลดล็อกตรงนี้ของเราล็อกหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งพอเขารับรู้ถึงว่าเออนี่คุณก็ไม่มีเงื่อนไขไม่มีประมาณนี่นะรับรู้ถึงเมตตาจากเรากรุณามุทิตาอุเบกขาจากเราแล้วจิตใจของเขาก็จะลดเงื่อนไขข้อจำกัดการบีบคั้นนั้นลงไปด้วยทำไมอ่ะก็เพราะว่าเมตตามันไม่มีเงื่อนไขไงเอาก็รับรู้ถึงความเมตตาความปรารถนาดีจากเราแล้วคือความเป็นเงื่อนไขของเขาก็ลดลงเหมือนกันท่านจึงบอกว่าอันนี้ส่งของการเจริญเมตตาอยู่เป็นประจำนะคือหนึ่งจะไม่เป็นที่รักของมนุษย์ไฟยาพิษศัตรูพวกนี้ไม่ทำอันตรายได้เพราะตรงจิตที่เป็นอย่างนี้แหละเขาเห็นเราเขาก็รักเราความมีเงื่อนไขข้อจำกัดเขาก็ลดลงพอลดลงแล้วทางออกใหม่มันจึงเปิดขึ้นมาเปิดขึ้นมาตรงนี้แหละท่านผู้ฟังที่เอาไปใช้กันไม่ถูกต้อง
พราะอะไรเพราะยังใช้เมตตาอย่างมีข้อจำกัดมีเงื่อนไขยังมีขอบเขตมีการหวงกั้นอยู่สมมติเราจะแผ่เมตตาเงี้ยนะฉันมีปัญหาในชีวิตนะท่านบอกว่าให้แผ่เมตตาแผ่เมตตาปัญหาในที่ทำงานอย่างเงี้ยเอาแผ่ไว้หมายถึงไอ้หมอนี่นี่ฉันไม่ชอบเลยฉันไม่แผ่ให้เขาแล้วกันนั่นยังมีการผูกเวรจิตที่เราคิดกับไอ้หมอนั่นอย่างนั้นน่ะคือการผูกเวรนะการผูกเวรหรือบอกว่าให้เป็นบางเวลาบางเวลาก็ไม่ให้ต้องเก็บไว้บ้างเดี๋ยวหมดนะการที่แบบมีการแบ่งจ่ายเหมือนทำงบประมาณเลยตักให้เท่านี้พอเหลือไว้เท่านี้นั่นคือยังมีปริมาณหรือว่าจะต้องให้เขามีทำแบบนั้นกับฉันพูดคำนี้มาขอโทษกันก่อนแล้วฉันจึงจะเมตตาให้อ๋อนั้นยังมีเงื่อนไขนะทุกคนยังต้องมาให้เขาขอโทษให้เขาพูดดีๆกับเราก่อนแล้วถึงจะดีกับเขานั่นแหละมีเงื่อนไขละมีเงื่อนไขแล้วมันก็ไม่ใช่เมตตาจริงๆไงเมตตาเป็นเมตตาปลอมๆมันก็ไม่ได้ผลไงถ้าเรายังคิดจากมุมมองของสัตว์ที่อยู่ในกามโลกอยู่เนี่ยตัวฟังเราก็จะมีพาราไดม์ความคิดที่เนี่ยต้องมีข้อจำกัดว่าประมาณมีจำกัดเวลามีจำกัดจะคิดไปในแนวไหนวันนี้แต่สัตว์ที่อยู่ในพรหมโลกเนี่ยนะเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นตัวฟังเวลาให้นี่ให้เลยแบบมันต้องมีจำกัดคือมันอย่างสมมติว่าถ้าเราเป็นเศรษฐีอย่างเงี้ยนะเศรษฐีแบบหมื่นล้านอย่างเงี้ยนะให้สักแสนสองแสนเนี่ยมันไม่ต้องคิดเลยนะให้เลยหรือให้สักล้านสองล้านเนี่ยไม่ต้องคิดเลยนะให้เลยคือให้ไม่ต้องกลัวหมดอ่ะวางอย่างนี้เพราะมันมีเยอะมากนี่ไงให้ไม่ได้ต้องกลัวหมดแนวความคิดที่ว่าฉันต้องรับทุกบาททุกสตางค์นะอันนี้คือยังเป็นแนวความคิดของสัตว์ที่มีข้อจำกัดอยู่อันนี้คือเป็นตัวอย่างนะเป็นตัวอย่างเอาเงินขึ้นมาเป็นอุปมาให้เปรียบเทียบกับอุปมาคือคุณธรรมสี่อย่างนี้เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยเราอย่าทำแบบเป็นเงินทองที่ว่าให้แล้วหมดไม่ใช่แต่ว่าเราสามารถที่จะมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอยู่ในจิตใจของเราเนี่ยได้อย่างไม่มีประมาณนี่คือประเด็นของข้าพเจ้าเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาไม่ใช่เงินทองไงท่านผู้ฟังไม่ใช่เวลาที่มันมีแค่24ชั่วโมงเป็นบัดเจ็ตเป็นงบประมาณมีเท่านี้เท่านั้นไม่ใช่เราสามารถสร้างเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาให้เกิดมีได้อย่างไม่จำกัดไม่มีเงื่อนไขไม่มีประมาณให้เรามีจิตแบบนี้แล้วแผ่ไปมันจึงจะเวิร์กมันจึงจะถูกต้องมันจึงจะได้ผลแต่ละอย่างนั้นคืออะไรเมตตาหมายถึงความรักความปรารถนาดีให้เขามีความสุขปรารภจากตัวเราเองขึ้นมาก่อนคือถ้าจะอธิบายให้เห็นตัวมันก็จะต้องเปรียบเทียบคู่ตรงข้ามเปรียบเทียบส่วนต่างให้เห็นจะได้ชัดเจนนะความพยาบาทความขัดเคืองนี้จะตรงข้ามกันกับเมตตาอย่างถ้าเราขัดเคืองเพราะว่าแบบไม่พอใจสิ่งนี้เช่นฝนตกเนี้ยฝนตกทำไมมาตกตอนนี้ขัดเคืองเนี้ยนะไอ้ความขัดเคืองเนี้ยมันไม่มีเมตตาเกิดขึ้นที่ตัวเราจะมีคู่กรณีหรือไม่มีคู่กรณีก็ได้แต่ว่าถ้ามันมีภาษาแบบนี้มาเลยฉันไม่ชอบเลยไม่ว่าภาษานั้นจะมาจากเพื่อนร่วมงานจะมาจากเรื่องดินฟ้าอากาศเรื่องฝุ่น PM 2.5 หรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่แล้วเราเกิดความขัดเคืองขึ้นนั้นคือไม่ใช่เมตตาละแต่ถ้าไม่ขัดเคืองเนี่ยมีความรักความปรารถนาดีจิตแบบเนี้ยเป็นรากศัพท์คำเดียวกับคำว่ามิตตะคือตั้งไว้ชุ่มเย็นสบายสบายเป็นความยินดีเป็นความรักความปรารถนาดีให้กันนี่คือเมตตาตัวอย่างที่พระพุทธเจ้าอธิบายให้เราเห็นภาพอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของแม่รักลูกแม่รักลูกอย่างไม่มีเงื่อนไขไม่มีประมาณแบบให้ได้ไม่มีหมดให้ได้อย่างไม่ได้ว่าจะต้องทำให้ฉันมีความสุขนะต้องยิ้มนะฉันจะรักเธอถ้าร้องไห้ไม่รักนะไม่เป็นแม่นี่รักหมดอาจจะบ่นบ้างอะไรบ้างก็ธรรมดานะแต่ว่าจิตใจนี่ประกอบด้วยเมตตาอย่างไม่มีประมาณจุดนี้ในขณะที่กรุณาหมายถึงความปรารถนาให้ผ
พ้นจากความทุกข์กรุณานั้นจะตรงข้ามกันกับการเบียดเบียนยกตัวอย่างเช่นว่านายพรานจะไปฆ่าสัตว์นายพรานนี่ไม่ได้โกรธกวางโกรธปลาตัวนั้นที่จะไปจับไปตกไปล่ามันนะคือไม่ได้คิดเครียดแค้นแต่ก็จะไปล่ากินเนื้อมันเฉยๆนี่แหละเอาทำไมคุณไปคิดเบียดเบียนเขากันนะความคิดแบบนี้คือความคิดเบียดเบียนนะแต่ไม่ได้โกรธไม่ได้ทุกข์ร้อนอะไรกับเจ้าปลาตัวนั้นเนี่ยอันนี้คือลักษณะของไม่มีกรุณากรุณานี่คือการที่เขาจะทุกข์หรอเพื่อเราหวังว่าเขาอย่าทุกข์เลยลักษณะนี้จิตใจแบบนี้คือกรุณาเพราะฉะนั้นถ้าสมมตินายพรานจะไปล่าสัตว์เนี่ยแล้วก็โก่งคันธนูขึ้นแล้วจะปล่อยลูกศรยิงไปเพื่อฆ่ากวางตัวนี้ด้วยความแม่นยำและรวดเร็วลูกศรนี่จะตัดขั้วหัวใจของมันทันทีตายคาที่เลยเนี่ยสิ่งเดียวที่จะทำให้เขาลดคันศรลงได้เลยนะแล้วอาศัยปริมาณน้อยที่สุดประโยชน์สูงสุดนั่นคือกรุณาเพราะพอมีกรุณาเกิดขึ้นในจิตใจของนายพรานนั้นนิดเดียวเองเนี่ยนายพรานนั้นก็จะลดคันธนูลงทันทีเขาไม่อยากให้เจ้ากวางตัวนี้มันได้รับทุกข์ย้อนกลับมาตรงเมตตาเหมือนกันนะท่านฟังนะสมมติเรามีความขัดเคืองมีความอะไรต่างๆอยู่ในใจโอ้ยทำไมเป็นอย่างนี้โลกเป็นอย่างนี้สังคมเป็นอย่างนี้ทำไมฉันเป็นอย่างนี้ทำไมคนอื่นเป็นอย่างนี้แต่พอเราเมตตาปึ้งเนี่ยแผ่เมตตาลงไปในจิตเราเนี่ยเริ่มจากตัวเราแผ่เมตตาให้ที่ตัวเราเนี่ยก็ไอ้ความขัดเคืองความไม่พอใจมันจะระงับไปเลยนะมันจะดับไปเลยรุ่มร้อนเล่าร้อนนี่กรุณาก็เหมือนกันนะแต่กรุณาไปด้วยความคิดเบียดเบียนนี่มันจะดับไปเลยต่อมาอีกอันที่3คือมุทิตามุทิตาหมายถึงความยินดีที่ผู้อื่นเขาได้มีความสุขอย่างใดอย่างหนึ่งจะให้เกิดความเข้าใจจากมุมมองของคนที่อยู่ในโลกที่มีข้อจำกัดนี่เอานี่เลยอิจฉาริษยาถ้าพูดถึงความอิจฉาริษยาเนี่ยเจอคนอื่นเขาได้ดีเราไม่แฮปปี้อ่ะนั่นแหละอิจฉาริษยาเจอคนอื่นเขาหลุดพ้นจากความทุกข์อย่างนี้แล้วเราไม่พอใจเขาด้วยแม่มันน่าจะทุกข์นานกว่านี้นั่นคืออิจฉาริษยาแต่ย้อนกลับไปที่กรุณาด้วยเหมือนกันนะสมมติเขาเห็นเขาโดนเจ็บๆอย่างนี้แล้วเราตลกเราดีใจอันนั้นไม่ใช่กรุณาแน่นอนนี่เป็นความคิดเบียดเบียนถูกปะคุณคิดเบียดเบียนเขาแล้วนั่นแหละมีจิตมีเวรมีพยาบาทอยู่นั่นแหละนะแต่ถ้าเขาเจ็บๆแล้วเราไม่ตลกด้วยเรารู้สึกสงสารเขาเห็นใจเขาในกรุณานะความเห็นใจนั่นนะมุทิตานี่ก็เหมือนกันนะตรงที่ว่าพอเราเห็นคนอื่นเขาได้ดีเราดีใจด้วยแต่เราเห็นคนอื่นที่เขาพ้นทุกข์หลุดพ้นจากความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งของเขาเราดีใจด้วยความดีใจยินดีตรงนี้คือมุทิตาพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบเหมือนกับการเจอญาติหรือเพื่อนที่รักที่ไม่ได้เจอกันมานานแล้วมาเจอกันโดยไม่ได้นัดหมายโอ้มันจะมีความดีใจแล้วไม่ว่าเขาจะเอาอะไรมาฝากให้ก็ตามหรือเขาจะหน้าตาเปลี่ยนไปยังไงก็ตามพวกเราก็ยังมีความยินดีที่ได้เจอกันนะไม่ได้มีเงื่อนไขไม่ได้มีอย่างอื่นเป็นอะไรที่จะแอบแฝงเลยนี่แบบเนี้ยคือมุทิตามุทิตานั้นจะระงับไอ้เจ้าความคิดอิจฉาริษยาความคิดน้อยเนื้อต่ำใจได้หรือว่าเปรียบเทียบกับเช่นเวลาอาจารย์อย่างนี้นะคนที่เป็นครูเป็นอาจารย์สอนนักเรียนระดับมัธยมอย่างเงี้ยพอลูกศิษย์เราเรียนจบไปเข้ามหาวิทยาลัยได้เรียนจบมหาวิทยาลัยทำงานได้เงินเดือนดีๆเป็นอยู่ในเครื่องแบบกลับมาหาคุณครูที่โรงเรียนเนี่ยคุณครูจะอิจฉานักเรียนเหรอที่นักเรียนไปได้ดีไม่มีนะท่านฟังเขาจะเสียใจเหรอที่นักเรียนโอ้โหอุตส่าห์เรียนจบแล้วได้ทำงานนั่นนี่โน่นไม่เป็นนะมีแต่จะดีใจแล้วอาจจะไม่ได้เรียนจบอะไรเลยก็ได้แม้มหาจันมันก็ดีใจแล้วนี่คือมุทิตาในลักษณะมุทิตานี่จะเห็นได้ว่ากรุณาและมุทิตาเนี่ยจะปรารภบุคคลอื่นนะปรารภบุคคลอื่นแต่แตกต่างกันตรงในความพ้นจากทุกข์นั่นคือกรุณาแตกต่างกันตรงที่มีสุขนั่นคือมุทิตาถ้ามีสุขปรารภคนอื่นนั่นมุทิตาเกิดถ้าความสุขเกิดกับคนอื่นแล้วเรามีความสุขด้วยหรือเขาพ้นจากทุกข์เรามีความสุขด้วยนั่นคือมุทิตา
ถ้าความทุกข์เกิดกับคนอื่นถ้าเรานึกเห็นอกเห็นใจนั่นคือกรุณาเพราะฉะนั้นใจมันจะเหมือนกับคล้ายๆว่าตรงข้ามกันนะอันหนึ่งปรารภสุขอันหนึ่งปรารภทุกข์ตรงสองอย่างนี้เหมือนกันตรงที่ว่าอาศัยผู้อื่นนั่นเองในขณะที่เมตตาคือท่านผู้ฟังอาจจะคิดว่าเมตตามันเกี่ยวกับคนอื่นนะเพราะเราก็เมตตาคนอื่นบ้างหรือว่าความขัดเคืองเราขัดเคืองคนอื่นบ้างอันนี้จริงๆไม่ใช่นะขัดเคืองมันเกิดขึ้นที่ตัวเราอาจจะไม่ได้มีคู่กรณีก็ได้หรือจะมีก็ได้ก็ไม่ใช่ประเด็นแต่ว่าความขัดเคืองมันเกิดขึ้นที่จิตของเราเมตตาเนี่ยมันจึงต้องเป็นการปรารภตัวเราเองในความร่าร้อนขัดเคืองความไม่พอใจที่จะเกิดขึ้นส่วนอุเบกขาต้องหวังแปลว่าการวางเฉยวางเฉยในภาษาที่น่าพอใจไม่น่าพอใจให้เกิดความยินดีให้เกิดความไม่พอใจคือวางเฉยได้เป็นไปไว้เหมือนกับแผ่นดินหรือแผ่นน้ำที่ถ้าเมื่อมันมีของสะอาดหรือสกปรกก็ตามแผ่นดินหรือแผ่นน้ำนั้นก็จะไม่ได้รู้สึกอึดอัดระอารังเกียจด้วยสิ่งเหล่านั้นหรือเหมือนกับภูเขาหินทั้งแท่งเป็นภูเขาหินแท่งทึบไม่มีช่องไม่มีโพรงคือไม่มีถ้ำอยู่ในภายในจะมีแดดมีฝนมีลมมีอะไรมาพัดนี่ไม่มีปัญหาเลยไม่สะเทือนเลยอุเบกขานั้นจะกำจัดความพอใจไม่พอใจที่เกิดขึ้นออกไปได้แล้วก็จะเป็นการปรารภตนเองทั้งในด้านสุขและด้านทุกข์นั่นเองนี่คือพรหมวิหารทั้ง4อย่างแต่ละอย่างละอย่างนะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาต้องฟังเข้าใจแล้วแล้วทั้ง4อย่างนี้จะต้องมีคุณสมบัติ3ประการคือไม่มีเงื่อนไขไม่มีประมาณไม่เว้นใครไว้คือไม่มีเวรนี่คือลักษณะที่เราจะนำไปใช้งานพออธิบายถึงจุดนี้การนำไปใช้งานจริงๆมีตัวอย่างไหมเอาตัวอย่างที่อยู่ในสมัยพุทธกาลก่อนก็ได้ดูฟังแล้วก็เอาตัวอย่างในสมัยปัจจุบันแล้วก็ตัวอย่างที่ใกล้ตัวเราเข้ามาแล้วเริ่มจากเรื่องของทีฆาวุกุมารซึ่งทีฆาวุกุมารนั้นเป็นนิทานชาดกเรื่องหนึ่งที่พระพุทธเจ้าเล่าให้ฟังปรารภชาติของพระองค์เองที่สมัยก่อนนั้นเกิดเป็นลูกของกษัตริย์ที่ตกเป็นเมืองขึ้นของพระเจ้าพรหมทัตพระเจ้าพรหมทัตนี่โอ้มีกำลังมากมีกองทัพมากมีพืชพันธัญญาหารมากเอาแคว้นนั้นเป็นแคว้นเล็กๆอ่ะเฮ้ยแคว้นเล็กๆจะมาสู้อะไรเราได้ลุยยึดมาเลยยึดมาเสร็จแล้วก็ฆ่าเจ้าเมืองด้วยนะคือฆ่าเสด็จพ่อเสด็จแม่ของทีฆาวุกุมารด้วยเอ้าทำไมก็มาบุกเงี้ยเขาใช้เหตุผลว่าฉันมีกำลังมากกว่าไงฉันจะช่วยดูแลให้เธอเองเหตุผลเขาก็มีไงเอ้าทำไมใช้เหตุผลกันเงี้ยมันไม่สมเหตุสมผลนะเนี่ยมันสมเหตุสมผลของเขาแล้วเพราะเขาพอใจอย่างนี้เขาจึงใช้สิ่งนั้นมาเป็นเหตุผลเป็นเงื่อนไขให้เกิดการบีบคั้นแล้วก็เป็นเรื่องราวกันที่มาถูกปะล่ะก็ฉันอยากจะได้จะทำไมก็หาเหตุผลขึ้นมาละอีกฝ่ายที่เขาวุกุมารถ้าเราจะพูดกันแค่อาศัยเหตุผลนะเขาจะบอกเฮ้ยทำงี้ไม่มีเหตุผลนั้นไม่ถูกต้องแล้วเนี่ยไม่ถูกต้องตามหลักการปกครองนั่นนี่เธอฆ่าพ่อฉันเดี๋ยวฉันจะไปจัดการเธอบ้างแล้วก็จะฆ่ากันไปฆ่ากันมาเป็นการจองเวรพอจองเวรกันไปจองเวรกันมาไม่รู้จบนะไม่รู้จบปัญหามันก็แก้ไม่ได้เพราะก็บีบคั้นกันเข้าไปฉันก็ไปฆ่าเธอพวกของเธอบ้างนี่ก็ไม่พอใจก็ไปฆ่าก็นึกทำไมเธอมาทำอย่างนี้ฉันบ้างนี่ไปไม่จบเลยไม่จบไม่จบยืดยาวต่อไปยืดยาวต่อไปไอ้ลักษณะนี้คือตกเป็นเครื่องมือมาแล้วไงแต่เราใช้เหตุผลกันแบบนี้ไม่ถูกแต่เราอย่ามีเหตุผลเลยหมายถึงอย่ามีเงื่อนไขเลยที่ฆาวุกุมารเนี่ยตัดเวรข้อนี้ได้ตัดเวรข้อนี้ไม่เห็นแก่ยาวไม่เห็นแก่สั้นเมตตาเขาขนาดว่าเขาฆ่าพ่อฆ่าแม่เอาเมตตาเขาไม่เอาเวรด้วยไม่ผูกโกรธด้วยเอาตรงนี้นะท่านผู้ฟังจดจ่อเรื่องนี้ให้ดีในช่วงของใต้ร่มบริบทเนี่ยเราต้องเข้าใจการทำงานของกระบวนการธรรมะไม่ใช่เหมือนกับว่าช่วงของจิตวิเวกเนี่ยเรามาทำจิตให้มันสงบเนี่ยแต่ว่าอันนี้ให้ท่านผู้ฟังตั้งสติสัมปชัญญะพิจารณาถึงการทำงานของจิตการทำงานของธรรมะว่ามันทำงานยังไงนะทีนี้พอจิต
ใจของทีฆาวุกุมารประกอบด้วยเมตตาแบบไม่มีเงื่อนไขไม่มีประมาณไม่มีขอบเขตแล้วเอานะทำกระชั้นขนาดนี้ฉันไม่คิดโกรธเรื่องใดๆไม่ได้ต้องโกรธตัวเขานะคือเมตตาตัวเองพอเมตตาตัวเองได้ไม่เอาความแค้นที่สะสมมาหลายปีมาเป็นเงื่อนไขข้อจำกัดไม่เอาเหตุที่เขามารุกมาตีเรื่องมันผ่านไป20ปีแล้วจะมาเป็นเงื่อนไขเป็นข้อจำกัดไม่เอาเนี่ยก็ไม่เกิดการบีบคั้นจากฝ่ายทีฆาวุกุมารไปอย่างพระเจ้าพรหมทัตใช่ไหมฝ่ายพระเจ้าพรหมทัตรู้ถึงโอ้โหที่เขาจิตใจเป็นอย่างนี้เลยแล้วนี่จิตใจกว้างขวางเป็นมหากตะไม่มีเวรไม่มีประมาณเนี่ยจิตใจของพระเจ้าพรหมทัตก็อ่อนลงเหมือนกันได้รับกระแสความเมตตานี้เหมือนกันพอได้รับกระแสความเมตตานี้ทำให้ความเป็นเงื่อนไขที่คิดว่าเขาจะต้องมาตามจองล้างจองผลาญมาจองเวรมาทำนั่นนี่ไม่มีละความเป็นเงื่อนไขของฝ่ายพระเจ้าพรหมทัตก็ลดลงเพราะเขาไม่ได้มีความตระหนี่ความหวงกั้นในจิตแล้วไงเพราะรับรู้ถึงความไม่มีประมาณไม่มีประมาณจะไปตระหนี่ได้ไงใช่ไหมล่ะไม่รับรู้ถึงการให้อย่างหาขอบเขตไม่ได้มันไม่มีการหวงกั้นแล้วไงคือไม่มีเงื่อนไขแล้วก็เลยทำให้ไม่มีการบีบคั้นต่อกันมาทางออกทางที่สามจึงเปิดขึ้นแทนที่ว่าจะต้องเอาทหารเข้าสู้กันอะไรกันไม่เลยให้แต่งงานด้วยให้เอาลูกสาวแต่งงานกับทีฆาวุกุมารด้วยสุดท้ายพอพระเจ้าพรหมทัตลาจากไปสวรรคตไปก็ได้เป็นเจ้าครองทั้งสองแคว้นทั้งแคว้นโกศลทั้งแคว้นกาสีนี่คือสมัยชาติก่อนๆของพระพุทธเจ้าเป็นนิทานชาดกสมัยปัจจุบันเราก็มีท่านฟังในช่วงสมัยเมื่อสัก40กว่าปีก่อนนะที่ในโลกของเราเนี่ยยังอยู่ในยุคของสงครามเย็นยุคของสงครามเย็นก็คือหมายถึงจะมีการสะสมอาวุธจะมีการที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศไทยก็จะมีภัยคอมมิวนิสต์มาคุกคามต้องการจะเปลี่ยนแปลงการปกครองให้เปลี่ยนจากระบอบประชาธิปไตยเป็นสังคมนิยมเป็นอะไรไปอย่างนี้ซึ่งถ้าใช้เหตุผลทั่วๆไปในทางโลกเนี่ยต่างฝ่ายต่างก็จะมีเหตุผลนะฝ่ายสังคมนิยมฝ่ายคอมมิวนิสต์เขาก็จะมีเหตุผลเนี่ยเพื่อที่ความเป็นเอกภาพเพื่อความเสรีภาพเสมอภาคเนี่ยก็เอาไปว่าไปฝ่ายประชาธิปไตยบอกไม่ใช่ดิมันต้องมีอิสรภาพมันต้องมีความแตกต่างนั่นก็ว่ากันไปใช่ไหมอ้าวคนที่มีอำนาจอยู่ปัจจุบันก็ไม่อยากเสียอำนาจคนที่มีอุดมการณ์เขาก็สู้กันขึ้นมาถ้าใช้เหตุผลอย่างนี้ต่างฝ่ายต่างก็ต้องเข้าห้ามหันกันมีปัญหากันไม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ต้องแพ้กันไปล่ะดูอย่างการเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเราเห็นกันมาไม่ว่าจะที่กัมพูชาที่เวียดนามที่มันก็ไล่กันมาเรื่อยๆจนก็คิดว่าโอ้ยประเทศไทยนี่ก็คงจะเป็นโดมิโนโดนไปด้วยนี่คือใช้เหตุผลตัวไปแต่ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และท่านแก้ปัญหาได้อย่างดีมากๆเลยท่านเคยได้ให้สัมภาษณ์ไว้กับผู้สื่อข่าว BBC ในบทสัมภาษณ์ที่ผู้สื่อข่าวนั้นถามปัญหาเกี่ยวกับเรื่องคอมมิวนิสต์ในประเทศไทยนี่แหละท่านตอบผู้สื่อข่าวนั้นอย่างนี้บอกว่าศัตรูที่แท้จริงของเรานี่คือความจนไม่ใช่ตัวบุคคลหรือระบบการปกครองเพราะว่าประชาชนทุกคนก็คือคนไทยเหมือนกันการที่ในหลวงรัชกาลที่9สามารถมีมุมมองแบบนี้ก็จิตประกอบด้วยการไม่คิดร้ายไม่คิดอาฆาตนั่นคือเมตตาแต่ทั้งที่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งนั้นจะใช้กระบวนการการปล่อยข่าวใช้การโฆษณาชวนเชื่อสังคมทางด้านจิตวิทยาอะไรต่างๆนานาท่านไม่คิดร้ายท่านไม่คิดพยาบาทด้วยเลยจึงไม่มีมาตรการต่างๆที่ออกมามีนโยบายที่สามารถเปลี่ยนทางตันให้เป็นโอกาสได้เปลี่ยนอันตรายต่างๆให้เป็นความคล้ายคลาดได้ความบีบคั้นในสถานการณ์ก็คลี่คลายออกความไม่ไว้ใจกันก็เปลี่ยนเป็นความเชื่อใจกันความกังวลใจไม่แน่ใจก็เปลี่ยนเป็นความกล้าความมั่นใจการทะเลาะเบาะแว้งจึงระงับไปได้กลายเป็นความสามัคคีความคิดเบียดเบียนความคิดที่จะเบียดเบียนกันก็จึงเปลี่ยนเป็นความช่วยเหลือกัน
เปลี่ยนจากศัตรูให้เป็นมิตรทำให้ปัญหาเรื่องคอมมิวนิสต์ในประเทศไทยเมื่อยุคที่โลกยังมีสงครามเย็นเนี่ยคลี่คลายไปได้ด้วยความละมุนละม่อมประกอบด้วยสันติภาพจากตัวอย่าง2ตัวอย่างนี้นะท่านฟังที่ยกมาเนี่ยนะเรานำมาใช้ในครัวเรือนของเรานำมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราใช้ยังไงนี่แล้วระวังพ่อลูกแม่ลูกบางคนที่อายุเข้าวัยกลางคนก็ต้องดูแลพ่อแม่ที่แก่เฒ่าใช่ไหมแล้วไหนลูกยังจะเป็นวัยรุ่นอีกอย่างเงี้ยโอ้โหถูกบีบทั้งสองด้านเลยลูกนี่มันก็ไม่เอาเรื่องเอาอะไรเลยวัดเบิดไม่เข้าธรรมะไม่ฟังแม่นี่ก็โอ้ยขี้หลงขี้ลืมอยากจะกินนั่นนี่โอ้เราก็ถูกทั้งแม่ด่าถูกทั้งลูกไม่เอาไหนอีกโอ้ยถูกบีบกันสองทางนะวันวันหนึ่งบางทีไม่เจอกันเจอกันพูดกันคำสองคำเป็นเรื่องราวที่เกิดจากการหวงกันแล้วพูดทีไรก็ทะเลาะกันทุกทีอย่างเงี้ยนะแกเลยเมตตาคือคำตอบท่านยังไงประเด็นคือเราจะให้เขารับรู้ถึงเมตตาของเราได้คุณทำยังไงอ่ะก็ฉันรักลูกอ่ะลูกมันกลับบ้านดึกฉันก็ต้องด่ามันไปกลับบ้านเร็วๆหน่อยสิก็ลูกมันทำไมไม่ตั้งใจเรียนเนี่ยมันเรียนไม่ดีฉันก็ต้องด่ามันสินี่มันทำไมเล่นแต่เกมแล้วเขาจะรับรู้ถึงความรักของคุณด้วยการด่าอย่างนั้นเหรอมันย้อนแย้งกันโดยสิ้นเชิงหรือคุณจะมาห้ามพ่อแม่เนี่ยพ่อแม่อายุ80 90ท่านอยากจะกินนั้นๆท่านอยากจะไปนี่ท่านอยากจะชิมสิ่งนั้นสิ่งนี้เอาแต่ว่าลูกก็ห้ามบอกอย่าไปเลยเดี๋ยวมันจะเหนื่อยนั่นนี่ไม่อยากให้ไปไม่อยากให้กินการที่คุณรักพ่อแม่แล้วก็ลูกด้วยเนี่ยนะแต่ว่าคุณนั้นไม่แสดงออกทางวาจาหรือทางกายให้เขารู้ได้ถึงความรักที่เรามีอันนี้ไม่ถูกนี่แหละคือใช้งานไม่ถูกการใช้งานพรหมวิหาร4จึงจะต้องให้เขารู้รับได้ด้วยนะเราต้องแสดงออกในลักษณะที่ให้เขารับรู้ได้ถึงความเมตตาของเรานะกลับมาที่ตัวธรรมฝั่งเองถ้ามีคนด่าเราต่อให้เขาด่าเราด้วยความหวังดีท่านผู้ฟังจะรู้สึกดีไหมล่ะแต่เปรียบเทียบนะเปรียบเทียบกับว่าเขาพูดกับเราดีๆด้วยความหวังดีด่าเราด้วยความหวังดีกับพูดกับเราด้วยความหวังดีอันไหนจะทำให้เรารับรู้รู้สึกมี feeling เข้าใจสภาวะจิตใจของคนที่

เตรียมการนั่นนี่แต่ว่าโอ้ยทำไมไม่ได้ผลเลยนั่นมันจะเริ่มเป็นการท้อใจพอท้อใจปุ๊บบางทีเราไปเอาเครื่องมือของมารเนี่ยเรากลายเป็นทาสของมารไปโดยไม่รู้ตัวหรือซ้ำเอาเงื่อนไขเรื่องเวลาแล้วเมื่อไหร่เขาจะดีขึ้นเมื่อไหร่เขาจะเปลี่ยนแปลงไปก็ไปเอาเงื่อนไขเรื่องเวลามาใช้มันยิ่งท้อใจยิ่งหดหู่ใจวิธีแก้ท่านฟังคือทำให้มันถูกแม้แต่พระพุทธเจ้าเองนะท่านฟังบางทีท่านก็ท้อใจเหมือนกันนะท้อใจในการที่จะแสดงธรรมโอ้ยถ้าแสดงไปแล้วไม่มีคนรู้มันจะไม่ได้เรื่องหรอจิตมีความขวนขวายน้อยในการแสดงธรรมไม่น้อมไปในการแสดงธรรมนี่จะว่าก็ว่าท้อใจละไม่ใช่ครั้งเดียวนะสองสามครั้งนู่นน่ะจนสามบดีพรหมเนี่ยต้องมาพูดอยู่สองรอบอะรอบแรกก็ที่ใต้ต้นไทรอันเป็นที่พักร้อนของเด็กเลี้ยงแพะเมื่อคราวแรกตรัสรู้ใหม่ๆอีกคราวหนึ่งก็ตอนที่อยู่แคว้นสักกะเจอพวกภิกษุที่โอ้ยเสียงดังมึนบอกยากสอนยากตั้งแต่ไล่พวกนั้นหนีไปแต่พอมาตรวจดูด้วยพุทธจักขุคือเพราะว่าเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขานะทุกฝั่งมันไม่มีประมาณเนี่ยไม่มีประมาณแต่ก็จึงใช้กรุณาตรวจดูโอ้มีอยู่คนที่จะรู้ได้วาระที่สองใช่ก็ใช้เมตตาแผ่ไปให้ภิกษุเหล่านั้นเข้ามาหาท่านทีละรูปสองรูปก็อบรมสั่งสอนให้ดีได้เพราะฉะนั้นเราจะเข้าถึงพลังของเมตตาเป็นต้นเนี่ยได้ยังไงพลังที่จะให้เกิดความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาที่มีใช้ได้อย่างไม่จำกัดที่สามารถจะทรงตั้งไว้ในจิตของเราได้แล้วจะไม่เกิดการพูดและการกระทำทางกายที่เป็นทางเมตตากรุณาเป็นต้นทั้งต่อหน้าและรับหลังได้มันต้องชาร์จพลังไงเหมือนแบตเตอรี่หมดอ่ะคุณก็เสียบเครื่องชาร์จไฟฉายหมดคุณก็เปลี่ยนทานเอาทานมาใช้ไหมทานมันชาร์จเก็บพลังได้ทุกฝั่งก็ให้เรามาตรีตรึกนึกถึงเรื่องราวที่จะให้เกิดอารมณ์นี้ไงเพราะอะไรเพราะพอเราตรีตรึกคิดนึกไปในทางไหนจิตเราจะน้อมไปในทางนั้นจิตเราน้อมไปทางไหนสิ่งนั้นก็จะมีพลังขึ้นมาอยู่ที่จิตเพราะทุกความคิดทุกความตรีตรึกจะมีอารมณ์ที่มากันกับด้วยความคิดนั้นความตรีตรึกนั้นอยู่เสมออย่างเรานึกถึงพระพุทธเจ้าตอนท่านแผ่เมตตาโอ้ถ้ามีเมตตานะนี่เนาะจิตเราก็มีส่วนแห่งเมตตานั้นมาทันทีเรานึกถึงครูอาจารย์ที่ท่านประสิทธิ์ประสานวิชาความรู้ให้นักเรียนแล้วให้ลูกศิษย์แล้วลูกศิษย์ไปทำงานได้ดีกลับมาหาโอ้ครูอาจารย์มีมุทิตามุทิตานั้นที่เราตรีตรึกคิดถึงเรื่องนั้นก็มาอยู่ในจิตใจของเราทันทีมากก็ตามน้อยก็ตามนะไอ้ตรงที่ว่าเราจะได้ส่วนแห่งอารมณ์คือเมตตาอุเบกขาเป็นต้นมากหรือน้อยเนี่ยมันอยู่ที่สมาธิของเรารับว่าเรามีสมาธิที่มีกำลังน้อยหรือมากถ้าเรามีสติมากทำให้เกิดสมาธิได้มากการจดจ่ออยู่ตรงนั้นมีพลังสูงเมตตากรุณาที่เกิดขึ้นก็มีพลังมากพอมีพลังมากแล้วเราสามารถที่จะเลือกคิดเลือกทำด้วยกายหรือวาจาชนิดที่ว่าจะให้เขารู้สึกถึงความเมตตาของเราได้ความท้อใจก็จะไม่เกิดการส่งเมตตาเขาก็จะรับได้พอเขารับเมตตาเป็นต้นของเราได้จะทำให้ความมีเงื่อนไขของเขาก็ลดลงพอความมีเงื่อนไขของเขาลดลงข้อจำกัดการบีบคั้นเรื่องราวที่เกิดตามมานั้นก็จะเบาบางลงทางออกใหม่ที่สามมันจึงเปิดขึ้นได้คนเราไม่ได้ยอมด้วยแค่ว่าเรื่องผลประโยชน์อย่างเดียวนะท่านฟังจิตใจที่เป็นใหญ่เป็นกว้างขวางมันอยู่เหนือผลประโยชน์อยู่แล้วเพราะอะไรเพราะว่าผลประโยชน์มันคือข้อจำกัดไงผลประโยชน์มันเป็นเงื่อนไขไงมันเป็นการบีบคั้นไงใช่ไหมแต่พอเราอยู่เหนือเงื่อนไขเหล่านั้นไม่ต้องพูดถึงผลประโยชน์เลยเราแสดงออกถึงความเมตตาทางกายวาจาใจอย่างไรอย่างไรโอกาสใหม่จึงเปิดขึ้นมาทีนี้จุดนี้ก็ต้องพูดถึงไว้ด้วยทุกฝั่งว่าเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยต้องเป็นแพ็กเกจไปด้วยกันนะ

ไม่ใช่เมตตากับเมตตาเต็มที่เลยเพราะไม่งั้นจะกลายเป็นเมตตาเสือตกบ่อไปคือเรื่องราวมีอยู่ในนิทานชาดกอ่ะว่าเสือมันตกลงไปในบ่อน้ำแล้วมันก็ขึ้นไม่ได้ไงข้างในมีแต่น้ำไม่มีอาหารมันติดอยู่ในนั้นเจ็ดวันสิบวันเนี่ยมันก็หิวโซเลยคนผ่านทางไปเห็นมันโอ้สงสารสงสารก็เลยเอาเชือกยื่นลงไปให้คว้ามันขึ้นมาได้มันอยู่ข้างล่างหิวโซเนี่ยมันเห็นเรามันก็อยากจะกินแหละว่าเราก็หลบนั่นหลบนี่หลบไปจนตัวเราตกไปในบ่อเองเอาสุดท้ายทำไมเรามีปัญหาเองแล้วต้องเราไปช่วยเขาแล้วเนี่ยหนึ่งลักษณะเมตตาเสือตกบ่อนะเราจะไม่ให้เป็นอย่างนั้นได้ไม่ใช่ว่าเอางั้นเอาเรื่องปริมาณอะไรมาเป็นข้อจำกัดไม่ใช่แต่ต้องเอาอุเบกขามาใช้ตรงนี้เพราะว่าเราอยู่ในโลกที่มีข้อจำกัดอยู่ทางกายทางวาจามันมีข้อจำกัดเราไม่เอาสิ่งอื่นมาเป็นข้อจำกัดให้เมตตาเป็นต้นของเราลดลงนะแต่เราโอ้อุเบกขาเข้ามาใช้แต่เมตตาจึงต้องมีอุเบกขาไปด้วยอุเบกขาทางกายทางวาจาบางทีเราต้องมีหยุดที่จะให้หยุดที่จะพูดแต่ทางใจนี่เรามีเมตตาให้อย่างไม่มีประมาณล่ะกรุณาก็เหมือนกันว่าถ้าคุณจะแบบเห็นอกเห็นใจคนอื่นเนี่ยบางทีมันกลายเป็นความเศร้าโศกเป็นความเสียใจเป็นอะไรไปนะจะหยุดจิตไม่ให้เป็นอย่างนั้นได้ก็ต้องมีอุเบกขามาเบรกเอาไว้มีอุเบกขามาเบรกจิตเอาไว้ต้องไปด้วยกันคุณนากับอุเบกขามุทิตานี่ก็เหมือนกันมีความสุขมีความยินดีแบกเขาโอ้แต่ว่ามันจะเลยเถิดไปจนถึงเป็นความบันเทิงเป็นความรื่นเริงไปก็ได้นะมุทิตาก็ต้องมีอุเบกขามาเบรกเอาไว้หรืออุเบกขานี่ฉันจะทำแต่อุเบกขาอย่างเดียวเลยโอ้กลายเป็นคนไม่มีน้ำใจกลายเป็นคนไม่มีความรู้สึกไม่ได้อุเบกขาก็ต้องมีเมตตากรุณามุทิตาไปด้วยทั้ง4อย่างนี้จึงต้องเป็นแพ็กเกจไปด้วยกันคำถามในที่นี้คือว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงให้จิตเรามีความตรึกตรึกในอารมณ์ต่างๆเหล่านี้ได้สิ่งเหล่านี้ท่านฟังจะหาคำตอบได้ในหนังสือที่ชื่อว่าเมตตาคือคำตอบท่านฟังที่ยังไม่ได้รับหนังสือรายละเอียดทั้งหมดตรงนี้ที่ข้าพเจ้าอธิบายไว้จะอธิบายไว้ละเอียดอย่างเต็มๆเลยในหนังสือเล่มนี้เรายังมีหัวข้อที่ยังไม่ได้พูดถึงอีกนะอย่างเช่นว่าพระสูตรที่เกี่ยวข้องการแผ่เมตตาไปใน3ขั้นตอนวิธีการที่จะใช้พรหมวิหาร4แก้ปมปัญหาในชีวิตท่านผู้ฟังต้องการที่จะรับหนังสือเมตตาคือคำตอบช่วยไปกรอกฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ panya.org panya.org ในช่วงของใต้ร่มบริบทนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลา 5:00 ถึง 6:00 นเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆที่เว็บไซต์นั้นท่านฟังนอกจากจะกรอกฟอร์มเขียนขอหนังสือแล้วยังสามารถที่จะฟังย้อนหลังอ่านพระสูตรเรื่องราวประกอบดูภาพหรือวิดีโอที่เกี่ยวข้องได้ที่เว็บไซต์panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
1: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
2: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
1: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศชี้แจงการประชุมสมัชชาสหประชาชาติมีความสำคัญเพราะเป็นเวทีที่สร้างสันติภาพของโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ที่เขาว่าคุกเอาไว้ขังคนจนเห็นที่จะจริงอยากสู้คดีอย่าว่าแต่เงินจ้างทนายเลยค่ารถจะไปศาลยังแทบไม่มี
3: ลองติดต่อกองทุนยุติธรรมดูสิเขาว่ากองทุนนี้จะช่วยเหลือตั้งแต่ค่าจ้างทนายความค่าธรรมเนียมศาลค่าที่พักค่าเดินทางค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดำเนินคดี
2: ทุกอย่างที่พูดมานี่ฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยเหรอ
3: ใช่ค่ะเพราะความยุติธรรมไม่ควรขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็คร
1: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศชี้แจงการประชุมสมัชชาสหประชาชาติมีความสำคัญเพราะเป็นเวทีที่นานาประเทศจะได้ร่วมกันวางแนวทางเสริมสร้างความเข้มแข็งและสันติภาพของโลก
5: นายศิหศักดิ์ พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าภารกิจของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาจะได้เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการโดยนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐจะขึ้นกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับว่าจะทำอย่างไรให้องค์การสหประชาชาติหรือ UN มีความมั่นคงเข้มแข็งและเกิดสันติภาพรวมถึงเกิดการพัฒนาด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งถือเป็นเสาหลักสำคัญของ UN นอกจากนี้ประเทศไทยจะต้องดูบทบาทว่าจะสามารถสนับสนุนและมีมุมมองอย่างไรกับสิ่งเหล่านี้ตลอดจนการอภิปรายนำเสนอจุดแข็งของประเทศไทยกับภูมิภาคต่างๆในโลกโดยเฉพาะในกลุ่มอาเซียนซึ่งคาดว่าอาจจะมีการพูดคุยถึงสถานการณ์ของไทยและกัมพูชาด้วยผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติเอกฉันท์ยกคำร้องกรณีผู้สมัครสว.กลุ่ม9กทม108คนถูกร้องเรียนเรื่องการลงคะแนนและการขาดคุณสมบัติหลังไต่สวนแล้วไม่พบหลักฐานการกระทำผิดสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ออกเอกสารข่าวเผยแพร่มติที่ประชุมกกต.ในการประชุมเมื่อวันที่21กันยายน2569มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ยกคำร้องในสำนวนการไต่สวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัดกรุงเทพมหานครของกลุ่มที่9ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME จำนวน108คนโดยกรณีดังกล่าวเป็นการร้องเรียนใน2ประเด็นหลักคือประเด็นแรกขอให้ตรวจสอบกรณีผลการนับคะแนนพบผู้ได้ศูนย์คะแนนเป็นจำนวนมากซึ่งเข้าข่ายการลงคะแนนโดยไม่เลือกตนเองและอาจมีลักษณะอำพรางตนเข้ามาเป็นผู้สมัครและประเด็นที่2คือข้อสงสัยว่าผู้สมัครจำนวนมากอาจไม่ได้เป็นผู้ประกอบกิจการ SME จริงแต่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างซึ่งควรต้องสมัครในกลุ่มอาชีพอื่น จากการไต่สวนและพิจารณาข้อเท็จจริงกกต.เห็นว่ากรณีดังกล่าวยังไม่ปรากฏหลักฐานที่ฟังได้ว่าเป็นการกระทำอันฝ่าฝืนกฎหมายหรือเป็นเหตุให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพุทธศักราช2561จึงมีมติให้ยกคำร้องดังกล่าวรักษาการแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยพร้อมสานต่อแนวทางแปรรูปปลาหมอคางดำเป็นปุ๋ยชีวภาพช่วยลดต้นทุนเกษตรกรและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
6: นายสันสนะสุริยะโยธินรักษาการแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยหรือกยท.กล่าวถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ความสำคัญว่าที่ผ่านมากยท.ได้ใช้แนวทางโมเดลเศรษฐกิจ BCG และ Cellular Economy โดยนำโปรตีนจากปลาหมอคางดำมาผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยจุลินทรีย์เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่เกษตรกรชาวสวนยางโดยได้จัดสรรงบประมาณไว้ตั้งแต่ปี2567วงเงินประมาณ50ล้านบาทมาดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องและมีความพร้อมในการสนองนโยบายของภาครัฐเพื่อบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนและเกษตรกรอย่างไรก็ตามที่ผ่านมาได้มีการติดตามผลและรณรงค์ให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยชีวภาพจากปลาหมอคางดำในสวนยางมาอย่างใกล้ชิดซึ่งในปีงบประมาณ2570กยท.ยังมีแนวทางที่จะนำงานวิจัยและนวัตกรรมมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพปุ๋ยชีวภาพจากปลาหมอคางดำซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรได้รับประโยชน์ทั้งในด้านการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มคุณภาพผลผลิตควบคู่ไปกับการใช้ประโยชน์และกำจัดปลาหมอคางดำออกจากระบบนิเวศชวนันท์มาลีรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะกับรายการข่าวยามเช้าวันนี้วันพุธที่23กันยายน2569วันนี้ขึ้น12ค่ำเดือน10ปีมะเมียค่ะ
0: ตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวยามเช้านะคะวันนี้ Facebook Live นะคะเพจข่าวยามเช้าของเราไลฟ์กันแล้วทักทายกันมาได้นะคะอยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรดูแลกันโดยน้องโบ๊ทวาทีร้อยตรีคุณังกรซิมพิทักษ์น้องแดนอัคเดชคัมภีระน้องฟิลเดชนนท์ชัยโสดาเพจข่าวยามเช้าค่ะชาตินิกของเราวันนี้คุณป๋องสุภฤกษ์ธรรมดีนะคะมาพร้อมกับเรานะคะใจนันแก้วกล่ำชัยสินคนคล่องมาเจอกันนะคะวันนี้ตามดูกันหน่อยฟ้าฝนตกกันนะคะแล้วก็มีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกเนี่ยฝนเยอะสุดในประเทศไทย 80% ของพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสาน 40% ของพื้นที่นะคะส่วนทางใต้ค่ะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 70% ของพื้นที่ฝั่งอันดามัน 60% ของพื้นที่และภาคกลาง 70% ของพื้นที่แน่นอนแล้วค่ะว่าตอนตี5ที่ผ่านมาอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยานะคะนางสาสุกัญญานียะวินชาญท่านก็ประกาศเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันนี้นะคะ23-27 กันยายน 2569 บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งคือเริ่มจากภาคอีสานตอนล่างก่อนนะคะแล้วก็ภาคตะวันออกส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปค่ะ
1: ค่ะส่วนทางด้านของท่านรองอธิบดีแล้วก็ทางด้านโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการออกมาเปิดเผยนะคะว่าในช่วงของวันที่24ถึงวันที่27กันยายนนี้ก็ให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่แล้วก็ประกาศงดเที่ยวน้ำตกเขาใหญ่เด็ดขาดค่ะพร้อมเตือนเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยนั้นควรงดออกจากฝั่งโดยด้านของนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาท่านเปิดเผยถึงนะครับว่าสภาพอากาศของประเทศไทยท่านบอกว่าในช่วงวันที่24ถึง27กันยายนนี้ขอให้ประชาชนค่ะเตรียมรับมือกับฝนตกหนักถึงหนักมากเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำจากประเทศเวียดนามโดยเฉพาะในช่วงวันที่24ถึงวันที่25กันยายนโดยเฉพาะพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษก็คือภาคตะวันออกโดยเฉพาะจังหวัดจันทบุรีตราดค่ะซึ่งฝนตกสะสมต่อเนื่องมา 3-4 วันจึงขอมีความเสี่ยงสูงนะคะที่จะทำให้เกิดน้ำป่านั้นไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันรวมถึงพื้นที่ของจังหวัดปราจีนบุรีและสระแก้วนั้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่เดิมขณะที่ภาคตะวันตกบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีนั้นต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเช่นเดียวกันสำหรับพื้นที่ภาคกลางและกรุงเทพมหานครนั้นต้องเฝ้าระวังปัญหาน้ำท่วมขังรอการระบายนะคะเนื่องจากปัจจุบันนั้นเขื่อนเจ้าพระยาก็มีการระบายน้ำในปริมาณที่มากเมื่อมีฝนตกลงมาสมทบก็จะส่งผลในเรื่องของการระบายน้ำทำให้ระบายลงได้ช้าค่ะนอกจากนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการออกประกาศเตือนมาสักครู่นี้นะที่พี่น้อยได้นำเรียนไปค่ะ
0: ค่ะเมื่อวานนี้ดูโอ้โหเพื่อนๆพี่ๆน้องๆในโซเชียลนะคะส่งภาพมาให้ดูว่าฝนถล่มถนนเอกชัยหน้าแมคโครเคหะชุมชนมหาชัยน้ำท่วมขังทั้งเลนขาเข้าขาออกนะคะน้ำท่วมเนี่ยเต็มเรียกว่าโอ้โหวิกฤตมากเลยนะคะฝนถล่มที่สมุทรสาครประมาณ2ชั่วโมงนะคะทั้งบริเวณถนนวัดเจดวิกฤตกันเลยค่ะคลื่นซัดมอเตอร์ไซค์ล้มระเนระนาดตัวเมืองสมุทรสาครท่วมอ่วมหลายจุดเลยนะคะเราทำให้นึกถึงเรื่องของฝนตกแบบเรนบอมอ่ะค่ะมันตกมาบึ้มบึ้มบึ้มนะคะตกแบบไม่หยุดตกหนักด้วยทำให้เกิดน้ำท่วมนะคะนี่เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นก็ส่งกำลังใจให้แต่ละที่ด้วยนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามในสถานการณ์แบบนี้ท่านรองนายกเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านในฐานะที่ดูแลในเรื่องของนะคะการทำงานแล้วก็การบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติแล้วก็อยู่ในโซนภาคกลางท่านก็สั่งบูรณาการรับมืออุทกภัยภาคกลางค่ะมอนิเตอร์ภาพรวมทุกลุ่มน้ำทั้งผู้ว่าด้วยเตรียมเช็คลิสต์ไม่ต้องรอให้เกิดภัยวางแผนพร่องระบายน้ำฝนนะคะรับฝนแล้วก็ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลด้วยนะคะท่านสั่งการบอกว่าไม่ต้องรอให้เกิดภัย วางแผนกันไว้ก่อนนะคะจะได้ดำเนินการอย่างทันท่วงทีขณะที่เมื่อวานนี้ทางด้านท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายธีรพัฒน์คัชมาศในฐานะกรรมการบริหารและประธานฝ่ายบรรเทาทุกข์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ท่านก็เข้าร่วมประชุมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์นะคะเตรียมความพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้รวดเร็วทั่วถึงตรงความต้องการด้วยนะคะซึ่งเมื่อวานนี้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีและนายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ท่านก็เป็นประธานในการประชุมครั้งแรกของปีนี้นะคะที่ประชุมมีการพิจารณาแนวทางการดำเนินงานด้านการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยรวมถึงการพิจารณาคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ของฝ่ายบรรเทาทุกข์และเพื่อเตรียมงบประมาณไว้สำหรับช่วยเหลือประชาชนตามลักษณะของความจำเป็นของภัยแต่ละประเภทด้วยนะคะรวมไปถึงปรับปรุงรายการสิ่งของสงเคราะห์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และความต้องการของผู้ประสบภัยโดยเฉพาะการจัดเตรียมอาหารสำเร็จรูปที่ผู้ประสบอุทกภัยสามารถรับประทานได้ทันทีที่ประชุมยังได้พิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสำรองจ่ายจังหวัดด้วยนะคะเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเฉพาะกรณีบ้านเรือนได้รับความเสียหายจากอัคคีภัยก็ให้เหมาะสมนะคะแล้วก็สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของทางราชการและสภาวะการปัจจุบันด้วยซึ่งจะทำให้จังหวัดนะคะสามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วทันต่อสถานการณ์ทางนี้การดำเนินงานดังกล่าวก็มุ่งช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยเป็นไปอย่างเหมาะสมรวดเร็วแล้วก็สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชนด้วยค่ะ
1: ค่ะกรุงเทพมหานครค่ะเตรียมความพร้อมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนีพันปีหลวงแล้วก็เน้นย้ำนะคะ93ซุ้มนั้นถวายดอกไม้จันทร์และเร่งที่จะผลิต3ล้านดอกให้เสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ทางด้านของนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครค่ะเมื่อวานนี้เป็นประธานในการประชุมที่ติดตามการเตรียมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยที่ประชุมค่ะเมื่อวานนี้รับทราบถึงกรอบกำหนดหมายนะคะแล้วก็การพระราชพิธีซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคมนี้พร้อมติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมในภารกิจด้านต่างๆของทางกรุงเทพมหานครเพื่อให้การดำเนินงานนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติและพร้อมที่จะรองรับประชาชนที่จะเข้าร่วมในพระราชพิธีสำหรับการเตรียมจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของภาคประชาชนในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครมีจำนวน93แห่งซึ่งสำนักงานเขตก็จะเร่งที่จะสำรวจสถานที่กำหนดตำแหน่งซุ้มเส้นทางเข้าออกจุดพักคอยเต็นท์ที่นั่งระบบไฟฟ้าแสงสว่างและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนทั้งนี้ค่ะได้กำชับให้จัดทำเช็คลิสต์นะครับพื้นที่ทั้ง39แห่งตั้งแต่สภาพพื้นผิวการปรับพื้นที่ระบบไฟฟ้ากระแสงสว่างให้มีมาตรฐานแล้วก็เป็นระเบียบเรียบร้อยส่วนทางด้านของดอกไม้จันทร์กรุงเทพมหานครค่ะก็เตรียมจัดทำ3ล้านดอกกำหนดให้มีการผลิตทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนนี้พร้อมกันนี้ค่ะได้มีการจัดทำดอกไม้จันทร์ตัวแทนแบบพิเศษของทางกรุงเทพมหานครและสำนักงานเขตทั้ง50เขตรวมแล้ว51ช่อด้วยการเพื่อนำเข้าพิธีพร้อมกันค่ะแล้วก็จะรวบรวมเชิญไปถวายณพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงตามแนวทางที่กำหนดไว้ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีถวายดอกไม้จันทร์ทุกพื้นที่ก็จะมีการดำเนินการชาปนกิจดอกไม้จันทร์ให้แล้วเสร็จพร้อมรวบรวมเท่าดอกไม้จันทร์เข้าสู่ขั้นตอนพิธีบำเพ็ญกุศลในวันรุ่งขึ้นโดยทางกรุงเทพมหานครนั้นจะจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเท่าดอกไม้จันทร์ในช่วงเวลา 8:30 นาทีณลานคนเมืองด้านของการจัดสถานที่และเส้นทางพระราชพิธีหลายเส้นทางค่ะมีการปรับปรุงผิวจราจรระบบไฟฟ้าที่ส่องสว่างตามเส้นทางริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะตรวจระบบสาธารณูปโภคโดยรอบค่ะพระบรมมหาราชวังและเส้นทางที่เกี่ยวข้องโดยสำนักเทศกิจนั้นเตรียมจัดตั้งกองอำนวยการและบริเวณท้องสนามหลวงตั้งแต่วันที่25ตุลาคมเป็นต้นไปพร้อมจัดกำลังเจ้าหน้าที่ร่วมกับสำนักงานเขตปฏิบัติหน้าที่ตลอด24ชั่วโมงดูแลผู้ค้าการใช้พื้นที่และอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนรวมถึงเตรียมแนวทางที่จะดูแลบุคคลไร้บ้านและสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะกระทบต่อความเรียบร้อยของพื้นที่ต่อไปค่ะ
0: คุณผู้ฟังผู้ชมคะถ้าไปติดตามดูหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงช่วง5วันนะคะ 15-19 ธันวาคม2569นั้นในวันที่15ธันวาคมเวลา 17:00 น.พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะวันที่16ธันวาคม2569เวลา 7:00 น.อัญเชิญพระโกศพระบรมศพไปยังพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงเวลา 16:30 น.ถวายพระเพลิงพระบรมศพวันที่17ธันวาคม2569เวลา 8:00 น.เก็บพระบรมอัฐิณพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงนะคะจากนั้นอัญเชิญพระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรางคารเข้าสู่พระศรีรัตนเจดีย์วัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังค่ะสำหรับวันที่18ธันวาคม2569เวลา 17:00 น.พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทแล้ววันที่19ธันวาคม2569เวลา 10:00 น.เลี้ยงพระณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทจากนั้นอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิประดิษฐานณพระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเวลา 17:00 น.บรรจุพระบรมราชสรีรางคารณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหารค่ะในโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยดำเนินการถ่ายทอดสดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคม2569ตลอดพิธีการค่ะ
1: ค่ะ
0: ซึ่งคุณผู้ฟังก็สามารถติดตามรับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ในช่วงนั้นค่ะ
1: ครับมาดูภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีที่นครนิวยอร์กกันนะครับท่านไปร่วมการประชุม UNGA ครั้งที่81นะคะที่เตรียมพบสถาบันการเงินแล้วก็กองทุนแล้วก็บริกเทดรายใหญ่โดยเมื่อวานนี้ค่ะ22กันยายน2569ในช่วงเวลา 8:30 นาทีตามเวลาท้องถิ่นนครนิวยอร์กค่ะซึ่งช้ากว่าประเทศไทยนั้น11ชั่วโมงด้านของนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงภารกิจวันแรกค่ะของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาในการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81หรือว่า UNGA 81ช่วงเช้าเมื่อวานนี้ค่ะตามเวลาท้องถิ่นทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนั้นก็มีการเข้าร่วมการเปิดอภิปรายทั่วไปของ UNGA ครั้งที่81ที่ห้องโถงการประชุมสมัชชาสหประชาชาติณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติโดยมีประธานสมัชชาสหประชาชาติเลขาธิการสหประชาชาติตลอดจนประมุขแห่งรัฐผู้นำรัฐบาลและผู้แทนระดับสูงจากประเทศต่างๆค่ะรวมทั้งนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาก็เข้าร่วมด้วยนะคะสำหรับการอภิปรายทั่วไปถือเป็นเวทีสำคัญที่ผู้นำและผู้แทนประเทศสมาชิกให้แลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์และก็ความท้าทายของระหว่างประเทศค่ะในโอกาสนี้ทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนั้นจะหารือกับทางด้านของนางรีเบคก้าสกรีนสเปนนะคะซึ่งเป็นผู้สมัครที่จะชิงตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติจากสาธารณรัฐคอสตาริกาเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองค่ะในประเด็นระหว่างประเทศและก็ความร่วมมือในกรอบของพหุภาคีด้วยสำหรับช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนั้นมีการหารือกับสถาบันการเงินกองทุนการเงินนะคะโดยจัดโดย Bank of America แล้วก็ทางด้านของผู้บริหาร Pacific InvestmentManagement Company ค่ะรวมทั้งมีการหารือทางด้านของ Microsoft ที่อาคาร Bank of America Tower ทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีใช้โอกาสนี้ค่ะที่จะนำเสนอศักยภาพจุดแข็งแล้วก็โอกาสของประเทศไทยต่อนักลงทุนและบริษัทชั้นนำระหว่างประเทศช่วงค่ำนะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็มีกำหนดการที่เข้าร่วมเลี้ยงรับรองและก็งานเลี้ยงอาหารค่ำโดยมีประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานั้นเป็นเจ้าภาพเพื่อเป็นเกียรติแก่การประชุมประมุขแห่งรัฐผู้นำรัฐบาลที่เข้าร่วมการประชุม UNGA ครั้งที่81นะคะที่การเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติในครั้งนี้นั้น เป็นครั้งแรกค่ะของท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านนั้นจะนำเสนอจุดแข็งแล้วก็การเตรียมความพร้อมของประเทศไทยค่ะไม่โดยไม่ว่าสถานการณ์โลกนั้นจะมีการผันผวนเป็นอย่างไรนานาประเทศก็จะสามารถเชื่อมั่นในการลงทุนสำหรับประเทศไทยได้ค่ะ
0: คุณผู้ฟังผู้ชมคะการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81หรือว่าอันก้า81นั้นนะคะมีความสำคัญอย่างยิ่งในระดับโลกแล้วก็ต่อประเทศไทยเนื่องจากว่าเป็นการรวมตัวของผู้นำทั่วโลกท่ามกลางความท้าทายทางภูมิรัฐศาสตร์แล้วก็วิกฤตการณ์ระหว่างประเทศนั่นเองทีนี้ความสำคัญต่อไทยก็คืออย่างที่ได้ติดตามไปนะคะว่าวาระครบรอบ80ปีตรงกับวาระสำคัญครบรอบ80ปีที่ประเทศไทยเราเข้าเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาตินะคะบทบาทประเทศระดับกลางก็คือเปิดโอกาสให้ไทยได้แสดงบทบาทนำนะคะในการผลักดันวาระสำคัญของโลกทางด้านสันติภาพสิทธิมนุษยชนและก็การพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะในโอกาสที่ท่านนายกอนุทินนำคณะรถโชว์ตลาดทุนไทยไปพบปะหารือกับผู้บริหารระดับสูงแล้วก็องค์กรเทคโนโลยีระดับโลกก็เรียกได้ว่าเป็นภารกิจด้านเศรษฐกิจแล้วก็การลงทุนนะคะเพื่อจะดึงดูดการลงทุนด้าน AI แล้วก็ดิจิทัลนั่นเองนะคะก็ติดตามกันต่อนะคะว่าในประเด็นในช่วงดังกล่าวนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะกลับมาดูด้านเศรษฐกิจประเทศไทยของเราเมื่อวานนี้มีการประชุมครม.โอ้โหหลายท่านก็ติดตามนะคะถ่ายทอดเสียงนะคะแล้วก็ข่าวสารต่างๆที่นำเสนอออกไปเป็นข่าวดีว่าครม.ขยายเวลาโครงการไทยช่วยไทย60/40นั้นนะคะออกไปอีก2เดือนวงเงิน 1,000 บาทนะคะเพื่อบรรเทาค่าครองชีพจากวิกฤต3ระลอกที่ผ่านมาเริ่ม1ตุลาคมนี้นะคะเดี๋ยวรายละเอียดก็ติดตามได้ในตีคล้องร้องข่าวมีหลายประเด็นมากๆเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของครม.เองเห็นชอบทบทวนเกณฑ์คุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2559เพิ่มความยืดหยุ่นนะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางอันนี้ก็เริ่มรับสิทธิ์1ตุลาคมนี้เช่นกันนะคะซึ่งรายละเอียดเรื่องนี้นะคะทางด้านคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังท่านก็บอกว่าที่ประชุมครม.มีมติเห็นชอบทบทวนในเรื่องนี้นะคะเพื่อช่วยเหลือสอดคล้องกับสภาพความเดือดร้อนจริงแล้วก็ป้องกันไม่ให้ผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์หลุดออกจากระบบค่ะโดยได้ปรับปรุงเงื่อนไขข้อยกเว้นใน5มิติสำคัญซึ่งก็ได้แก่การไม่นับรวมกลุ่มนักศึกษาอาชีวะเพื่อการพัฒนาชนบทกลุ่มผู้ถือหุ้นในวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือวิสาหกิจชุมชนผู้ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารหนี้คงเหลือรวมกันไม่เกิน 5,000 บาทตลอดจนการยกเว้นรถจักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซค์อายุเกิน15ปีนะคะแล้วก็รถยนต์หรือรถใช้งานเกษตรกรรมอายุเกิน20ปียกเว้นรถมูลค่าสูงหรือรถสะสมนอกจากนี้นะคะครม.ก็ได้มอบหมายให้หน่วยงานรัฐบูรณาการฐานข้อมูลผู้ลงทะเบียนเพื่อต่อยอดการช่วยเหลือด้านการแก้หนี้ส่งเสริมอาชีพและยกระดับทักษะแรงงานให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้นนะคะทั้งนี้จะมีการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติรอบทบทวนสิทธิในสิ้นเดือนนี้ค่ะ30กันยายน2569โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะสามารถเริ่มรับสิทธิ์ได้พร้อมกันตั้งแต่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปหลังจากนั้นนะคะในส่วนของการยืนยันตัวตนก็ภายหลังจากการยืนยันตัวตนผ่านสถาบันการเงินของรัฐซึ่งก็ได้แก่ธ.ก.ส.ออมสินนะคะธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยถึงวันที่14ตุลาคมนะคะและที่ธนาคารกรุงไทยถึงวันที่12มกราคม2570ค่ะนี่คือข่าวดีที่นำออกมาแล้วก็มาย้ำกันนะคะในส่วนของคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนด้วยค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่มาฟังค่ะช่วงหน้าประเด็นตีคล้องร้องข่าวมีหลากหลายประเด็นแล้วหลังจากนั้นกลับมาจะชวนคุณผู้ฟังไปเชียร์น้องเนเน่นะคะโอ้โหแบบเตรียมแล้วโดยเฉพาะวันนี้กับพรุ่งนี้เวลาเดียวกันเลยนะตามเวลาประเทศไทยคือ8นาฬิการัฐบาลก็เชิญชวนคนไทยร่วมเชียร์ร่วมส่งกำลังใจให้น้องเนเน่แสดงรอบไฟนอล AGT ค่ะนะคะที่จะส่งกำลังใจให้น้องคว้าแชมป์ American Got Talent นะคะ AGT 2026ค่ะอ่ะเดี๋ยวกลับมาติดตามกันช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
6: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
5: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
6: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
7: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
8: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีหมาดข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจณนครนิวยอร์กร่วมเปิดอภิปรายทั่วไปอันก้า81และเตรียมพบผู้บริหารสถาบันการเงินรายใหญ่ๆครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายภารกิจวันแรกของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาในการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81หรืออันก้า81ครับในช่วงเช้านั้นนายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการเปิดอภิปรายทั่วไปของอันก้า81ณโถงประชุมสมัชชาสหประชาชาติณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติโดยมีประธานสมัชชาสหประชาชาติเลขาธิการสหประชาชาติตลอดจนประมุขแห่งรัฐผู้นำรัฐบาลและผู้แทนระดับสูงจากประเทศต่างๆรวมทั้งนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเข้าร่วมด้วยแล้วการอภิปรายทั่วไปถือเป็นเวทีสำคัญแล้วครับที่ผู้นำและผู้แทนประเทศสมาชิกใช้แลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์และความท้าทายระหว่างประเทศแล้วในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีจะหารือกับนางรีเบก้ากรินสแปนผู้สมัครชิงตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติจากสาธารณรัฐคอสตาริกาเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองในประเด็นระหว่างประเทศและความร่วมมือในกรอบพหุภาคีครับส่วนในช่วงบ่ายนั้นนายกรัฐมนตรีจะหารือกับสถาบันการเงินและกองทุนการเงินซึ่งจัดโดย Bank of America และก็พบผู้บริหาร Pacific Investment Management Company หรือ PIMCO รวมทั้งหารือกับบริษัท Microsoft ณอาคาร Bank of America Towerโดยนายกรัฐมนตรีจะใช้โอกาสนี้แหละครับในการนำเสนอศักยภาพจุดแข็งและโอกาสของประเทศไทยต่อนักลงทุนและบริษัทชั้นนำระหว่างประเทศครับสำหรับในช่วงค่ำนั้นนายกรัฐมนตรีก็มีกำหนดในการเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองหรือรีเซพชันและงานเลี้ยงอาหารค่ำหรือกาล่าดินเนอร์โดยมีประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพเพื่อเป็นเกียรติแก่ประมุขแห่งรัฐและผู้นำรัฐบาลที่เข้าร่วมการประชุมอันก้า81ณโรงแรมลอตเต้นิวยอร์กพาเลสครับแล้วการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติถือเป็นครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีที่จะนำเสนอจุดแข็งและการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยโดยไม่ว่าสถานการณ์โลกจะมีความผันผวนอย่างไรนานาประเทศก็จะสามารถมั่นใจในการลงทุนในประเทศไทยได้นั่นเองครับพี่น้องส่วนทางด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่58และการประชุมที่เกี่ยวข้องณกรุงมะนิลาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ครับพ่อแม่พี่น้องครับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่58และการประชุมที่เกี่ยวข้องณกรุงมะนิลาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง20กันยายน2569โดยระบุและครับว่าอาเซียนยังมีการเติบโตทางเศรษฐกิจแม้ต้องเผชิญมาตรการด้านภาษีความผันผวนของราคาพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก็ตามจึงให้ความสำคัญกับการเสริมความร่วมมือด้านพลังงานและอาหารโดยประเทศไทยก็มองว่าอาเซียนมีศักยภาพเป็นฐานผลิตอาหารและสินค้าเกษตรมูลค่าสูงของโลกและครับและก็ได้เสนอการสร้างกลไกเชื่อมโยงภาครัฐภาคเอกชนและภาคการผลิตเพื่อเสริมความเข้มแข็งของห่วงโซ่อุปทานอาหารในภูมิภาคนี้ด้วยครับและสำหรับในปีนี้นั้นอาเซียนก็มีผลงานสำคัญด้านเศรษฐกิจกว่า30เรื่องด้วยกันเพื่อขยายโอกาสทางการตลาดและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับห่วงโซ่อุปทานของอาเซียนโดยเตรียมเสนอผลลัพธ์ต่อผู้นำอาเซียนในเดือนพฤศจิกายน2569อีกทั้งได้ร่วมวางแผนงานของอาเซียนกับ14คู่เจรจามุ่งขยายความร่วมมือในสาขาศักยภาพใหม่ๆรวมไปถึงการร่วมลงนามพิธีสารฉบับที่1เพื่อแก้ไขความตกลงด้านการลงทุนอาเซียนฮ่องกงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนนั่นเองแหละครับแล้วในขณะเดียวกันยังเดินหน้าส่งเสริมการค้ากับประเทศในภูมิภาคอาเซียนเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือภายใต้กรอบหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านเป็นการสร้างโอกาสทั้งในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นในประเทศไทยเรื่องกัญชากันหน่อยโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ยืนยันว่ากัญชาใช้เพื่อการแพทย์เท่านั้นนะครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติควบคุมกัญชาพ.ศ.ขั้นตอนหลังจากนี้ไปก็จะส่งให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อโดยเนื้อหาสาระนั้นเป็นการควบคุมตั้งแต่แปลงเพาะปลูกที่จะต้องลงทะเบียนว่าจะเป็นแปลงขนาดเล็กขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ให้ติดตามได้ว่าแหล่งปลูกอยู่ที่ไหนเพื่อควบคุมคุณภาพและสกัดออกมาเป็นสารสกัดหรือการใช้ประโยชน์ของช่อดอกต่างๆและก็จะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองแหละครับรวมไปถึงจะมีบทกำหนดโทษที่ชัดเจนและรุนแรงมากยิ่งขึ้นจากพระราชบัญญัติที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้และในขณะนี้กัญชาใช้ทางการแพทย์เท่านั้นย้ำนะครับปัจจุบันนี้ขณะนี้กัญชาใช้ทางการแพทย์เท่านั้นทางการแพทย์เท่านั้นครับพี่น้องจะได้รับรู้พร้อมกันทั้งประเทศถ้าใช้เพื่อการอื่นถือว่าไม่ถูกต้องตามกฎหมายแหละครับพี่น้องส่วนร้านต่างๆที่ตั้งอยู่ริมถนนใช้ใบอนุญาตเดิมอยู่มีอายุ3ปีและก็จะไล่หมดอายุไปตั้งแต่2569ถึง2571ดังนั้นแล้วร้านค้าที่ไม่ได้เป็นสถานพยาบาลเมื่อใบอนุญาตหมดอายุหากจะต่ออายุก็ต้องปรับเป็นสถานพยาบาลต้องมีแพทย์ประจำตามระเบียบใหม่และการสั่งจ่ายยาจะต้องมีใบสั่งที่เซ็นโดยแพทย์เท่านั้นและในปัจจุบันนี้มีแอปพลิเคชันที่เป็นลิงก์สามารถตรวจสอบได้ว่าร้านกัญชาแหล่งปลูกตั้งอยู่ที่ใดซึ่งเท่าที่ตนตรวจสอบข้อมูลเมื่อตอนเช้าก็มีการบันทึกข้อมูลลงไปแล้วกว่า 10,000 แห่งด้วยกันก็คิดว่าตอนนี้ครอบคลุมกว่า 95% กันแล้วซึ่งสามารถตรวจสอบได้ว่าร้านไหนเป็นร้านที่ขึ้นทะเบียนถูกกฎหมายแต่ว่าหากร้านใดที่ไม่ได้อยู่ในระบบก็ให้สันนิษฐานได้เลยแหละครับว่าเป็นร้านที่ไม่ถูกกฎหมายผิดกฎหมายนั่นเองแหละครับและหลังจากนี้เป็นต้นไปก็จะมีการจัดทีมลงไปตรวจสอบร้านค้าที่เปิดอยู่ในปัจจุบันมากยิ่งขึ้นเพื่อจะดูแลพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในหัวเมืองท่องเที่ยวและหัวเมืองใหญ่ๆต่างๆแล้วหลังจากนี้จะให้กรมการแพทย์แผนไทยแถลงในรายละเอียดในเรื่องของการควบคุมและลงไปตรวจสอบร้านค้าจำหน่ายกัญชาแต่มั่นใจเลยครับว่าบุคลากรมีครอบคลุมที่จะสามารถลงไปตรวจตราได้นั่นเองครับพี่น้อง และไปที่ภารกิจของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพนายชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่22กันยายน2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพนายชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ที่จังหวัดอุบลราชธานีท่ามกลางข้าราชการผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์อดีตผู้บริหารเครือข่ายสื่อมวลชนญาติสนิทมิตรสหายและประชาชนในพื้นที่ร่วมไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้ายที่วัดมณีวนารามตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีครับแล้วตลอดระยะเวลาการรับราชการนายชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้ปฏิบัติงานในสายงานประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องโดยเคยดำรงตำแหน่งสำคัญไม่ว่าจะเป็นผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ์ก่อนก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์โดยเข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนตุลาคม2568และปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งดังกล่าวจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตแล้วการจัดพิธีในครั้งนี้เป็นการร่วมแสดงความอาลัยและรำลึกถึงคุณงามความดีของนายชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งได้ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ด้านการประชาสัมพันธ์และงานราชการมาอย่างต่อเนื่องตลอดเส้นทางการรับราชการครับพี่น้องไปที่ประเด็นเรื่องการเตรียมเรียกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นทดแทนยอดเพิกถอนทุจริต19ตุลาคมนี้โดยกระทรวงมหาดไทยได้เตรียมเรียกบรรจุพร้อมทั้งได้พิจารณาออกเกณฑ์สอบใหม่เทียบมาตรฐานก็พอครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นปี2568โดยระบุและครับว่าภายในวันที่9ตุลาคมนี้จะดำเนินการโอนย้ายผู้ที่ได้รับการบรรจุในรอบ 1-3 ให้มันแล้วเสร็จก่อนจะเรียกผู้สอบผ่านมารายงานตัวเพื่อบรรจุทดแทนในส่วนที่ถูกถอดถอนและขอใช้บัญชีใหม่ทั่วประเทศในวันที่19ตุลาคม2569เพื่อคืนความเป็นธรรมให้แก่ผู้สอบผ่านที่ถูกลัดคิวและผู้ที่รอการบรรจุในรอบที่4นั่นเองครับพี่น้องแล้วในขณะเดียวกันคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งมีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานก็กำลังเร่งพิจารณามาตรการลงโทษผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาดอาทิการขึ้นบัญชีดำหรือให้ออกจากราชการควบคู่ไปกับการผลักดันกฎหมายใหม่ๆที่เพิ่งผ่านการพิจารณาของวุฒิสภาเพื่อยกระดับหลักเกณฑ์การสอบท้องถิ่นในอนาคตให้มันมีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่ากับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.โดยยืนยันเลยครับว่าปัจจุบันยังไม่มีรายงานการฟ้องร้องกลับจากกลุ่มผู้ที่ถูกเพิกถอนสิทธิ์กว่า 4,000 คนเนื่องจากกระบวนการของภาครัฐได้ดำเนินการอย่างรัดกุมโดยมีการแนบพยานหลักฐานและข้อมูลชี้แจงความผิดปกติของคะแนนให้แก่ผู้ถูกเพิกถอนได้รับทราบอย่างชัดเจนชัดแจ้งแล้วนั่นเองครับพี่น้องและไปตามกันต่อที่เรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เพิ่มเติมซึ่งครม.ไฟเขียวเพิ่มเติมเพื่อดูแลกลุ่มเปราะบางพยุงกำลังซื้อเริ่ม1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบการปรับลดกรอบวงเงินที่เคยได้รับการอนุมัติสำหรับดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40และอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมตามที่กระทรวงการคลังเสนอเข้ามาเพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางบรรเทาภาระค่าครองชีพรักษากำลังซื้อของประชาชนและก็ช่วยผู้ประกอบการรายย่อยให้สามารถประกอบอาชีพและดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานจากความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังมีแนวโน้มยืดเยื้อนะครับพี่น้อง และสำหรับโครงการเพิ่มวงเงินเพิ่มเติมก็จะมีการเพิ่มวงเงินให้แก่ผู้ผ่านโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่ผ่านคุณสมบัติก่อนวันที่1ตุลาคม2569อีก700บาทต่อคนต่อเดือนจากเดิม300บาทต่อคนต่อเดือนรวมเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนในเดือนตุลาคม2569ครับส่วนโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เพิ่มเติมนั้นก็เริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569กลุ่มเป้าหมายก็ได้แก่1ผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040อยู่ในปัจจุบัน2ผู้ไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ทั้งกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2565เดิมและกลุ่มที่ลงทะเบียนใหม่ครับและสำหรับการใช้สิทธินั้นภาครัฐสนับสนุนเงินในอัตรา 60% ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทตลอดระยะเวลาโครงการประชาชนสามารถใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569หรือผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มโดยสามารถกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15ตุลาคม2569ครับพี่น้องและปิดท้ายกันที่ประเด็นเรื่องของการร่วมกันส่งกำลังใจร่วมกันเชียร์ร่วมส่งกำลังใจให้น้องเนเน่กันหน่อยโดยรัฐบาลเชิญชวนคนไทยทั้งหลายร่วมเชียร์ร่วมส่งกำลังใจใ

0: รงกับวันที่23กันยายนตามเวลาประเทศไทยแหละครับอย่างไรก็ตามครับทางรัฐบาลก็ขอชื่นชมและเชื่อมั่นในศักยภาพของน้องเนเน่ขอเป็นตัวแทนคนไทยส่งกำลังใจให้คว้าแชมป์อเมริกาสก็อตทาเลนต์หรือ AGT 2026ได้สำเร็จสร้างชื่อเสียงให้กับคนไทยและประเทศไทยนะครับไม่เพียงแต่โชว์ความสามารถด้านดนตรีเท่านั้นแต่จะเป็นการโชว์ความเป็นไทยบนเวทีโลกถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์สร้างความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทยอย่างแท้จริงแหละครับโดยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยอีกว่าในฐานะคนภูเก็ตก็ขอยกย่องให้น้องเนเน่เป็นแบบอย่างของเยาวชนไทยที่มีความมุ่งมั่นกล้าแสดงออกและนำเอกลักษณ์ความเป็นไทยรวมไปถึงนำพลังเสียงและฝีมือการเล่นกีตาร์อันทรงพลังไปแสดงบนเวทีระดับโลกได้อย่างน่าประทับใจไม่ใช่เฉพาะคนไทยเท่านั้นนะครับแต่ว่าประทับใจคนทั่วโลกเลยทีเดียวก็ขอให้น้องเนเน่ประสบความสำเร็จได้รับชัยชนะกลับมาฝากคนภูเก็ตและคนไทยทุกคนให้ได้นะครับพี่น้องครับเอาละครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายขอเชิญชวนกันอีกเรื่องหนึ่งชวนอะไรชวนมาผนึกกำลังความร่วมมือระดับพหุภาคีเพื่อเสถียรภาพเศรษฐกิจโลกในยุคที่เศรษฐกิจโลกเผชิญความท้าทายรอบด้านเลยทีเดียวด้วยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจะเป็นเวทีสำคัญในการร่วมมือเชิงนโยบายเพื่อสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวนั่นเองครับพี่น้องอย่างไรก็ตามก็เชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจพร้อมยกระดับบทบาทของประเทศไทยบนเวทีเศรษฐกิจโลกในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับพี่น้องพี่น้องที่รักทั้งหลายครับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วนะครับเอาลาไปก่อนผมบุญมาสีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
2: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
1: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
3: ข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
4: 6:48 น.ค่ะกลับมาติดตามข่าวยามเช้ากันต่อช่วงท้ายนะคะหลายท่านก็ติดตามตีคล้องร้องข่าวจากพี่ปูบุญมาสีมาดมีคุณผู้ฟังก็พูดถึงยาเสพติดต่างๆด้วยนะห่วงลูกหลานของเยาวชนไทยของเรานะคะช่วยกันเป็นหูเป็นตาบางครอบครัวเนี่ยนะคะถึงขั้นมีการสูญเสียบางครอบครัวก็อยากจะให้ทุกคนได้เขาเรียกว่าไปฟื้นฟูนะคะรวมไปถึงบำบัดด้วยนะคะก็ส่งกำลังใจให้นะคะทุกท่านทุกครอบครัวด้วยพี่เพชรน้ำเอกตราดบอกว่าบรรยากาศตอนนี้ที่เช้านี้ที่ตราดแจ่มใสมีแม่ครึ้มเล็กน้อยครับเปิดข่าวยามเช้าทางหอกระจายข่าวเสียงดังฟังชัดลั่นทุ่งกันไปเลยครับพี่วรรณชัยเช้านี้ที่พนมสุราษฎร์ฝนกำลังตกครับนะคะอันนี้ไงพี่มาลีบอกลูกหลานคนไหนจิตใจอ่อนแอติดยาเสพติดเสียการเรียนกันเยอะมากค่
5: ะ
4: นะคะตอนนี้ก็ให้ดูแลกันทุกครอบครัวเลยนะคะชัดเจนแจ่มแจ้งข่าวยามเช้ากับคุณบุญมาพี่กิติมาบอกว่าตอนนี้ฝนกำลังตกที่พนมสุราษฎร์นะคะส่วนที่อุทุมพรพิสัยศรีสะเกษท้องฟ้ามืดครึ้มนะคะวันนี้แชร์แล้วขอบคุณมากนะคะแล้วก็ติดตามไปด้วยกันนี่พี่อัชราบอกติดตามฟังอยู่ทางวิทยุสวทเพชรบุรีขอบคุณมากพูดถึงเพชรบุรีเมื่อวานนี้เกิดไฟไหม้โกดังข้าวเปลือกนะคะก็

0: ตั้งแต่ช่วงหลังเที่ยงไปเนี่ยนะคะประมาณสักบางสถานการณ์ก็บอกว่าสักเที่ยงครึ่งบ่ายโมงนะคะช่วงนั้นนะคะประมาณสักช่วงเที่ยงครึ่งนะรวมๆแล้วกันนะคะกลมๆเกิดเหตุเพลิงไหม้โกดังเก็บสินค้าเมืองเพชรบุรีเป็นเรียกว่าเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปช่วยระงับนะคะเข้าไปช่วยดับเพลิงกันใช้เวลาเกือบ3ชั่วโมงนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เมื่อวานนี้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีนายภคพัฒน์ส่งวัฒนายุทธนะคะท่านก็ให้สัมภาษณ์ผ่าน NBT Connect นะคะก็ระดมรถดับเพลิงเนี่ยกว่า50คันเข้าไปควบคุมสถานการณ์นะคะแล้วก็ในช่วงจับประเด็นเป็นข่าวคุณสุภาด้วงนุ้ยประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรีก็รายงานเข้ามาในรายการด้วยนะคะช่วงพี่บอลลี่สกันแก้วประจันก็รายงานความคืบหน้าสถานการณ์ด้วยประมาณสักนะคะค่ำๆก็สามารถควบคุมเพลิงได้นะคะการระงับเพลิงในครั้งนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่เองช่วงนั้นเนี่ยคือควันมันพวยพุ่งควันขโมงเลยก็มีการห้ามขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนไม่ให้เข้าใกล้สถานที่แล้วก็สวมหน้ากากอนามัยด้วยนะคะช่วงนั้นเพราะว่าสถานการณ์เพลิงยังลุกไหม้อยู่แล้วก็นะคะเป็นเหตุไฟไหม้โรงสีข้าวที่ตำบลสำมะโรงอำเภอเมืองเพชรบุรีนะคะก็สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้นี่แหละเป็นเหตุผลส่วนหนึ่งที่ในส่วนของปภ.เองมีการประชุมกันในเรื่องของการช่วยเหลือการระงับเหตุต่างๆแล้วก็เข้ากับสถานการณ์ด้วยนะคะหลังจากนี้ไปไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ช่วยกันดูแลนะไม่ว่าจะเป็นบ้านสถานที่ราชการสถานที่ทำงานโรงเรียนหรือทุกคนทุกแห่งนะคะช่วยกันเป็นหูเป็นตานะคะเพื่อที่จะได้ป้องกันภัยนะคะเรียกว่าสาธารณภัยเหล่านี้ด้วยนั่นเองค่ะ
1: ครับเมื่อสักครู่นี้พี่ปูบุญมาสีหมาดในตีคล้องร้องข่าวก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยร่วมส่งกำลังใจให้กับน้องเน่น
0: ะ
1: สำหรับรอบไฟแนลอเมริกันก็อตทาเลนต์2026เอามาบอกกันหน่อยแล้วกันว่าตารางสำหรับการแข่งขันในรอบชิงของอเมริกันก็อตทาเลนต์สำหรับน้องเน่เนี่ยรอบการแสดงสดรอบไฟแนลก็คือวันนี้วันพุธที่23กันยายนก็คือตามเวลาไทยเนี่ย8นาฬิกา
0: ค่ะ
1: นะฮะ8นาฬิกาตามเวลาไทยส่วนสำหรับพรุ่งนี้วันพฤหัสบดีที่24กันยายนตามเวลาไทยก็คือเป็นรอบของการประกาศผลผู้ชนะ8นาฬิกาเช่นกันตามเวลาไทยนี่คือในส่วนของการตารางการแข่งขันสำหรับน้องเน่ๆนะคะวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ค่ะ
0: ค่ะเวลาเดียวกันเลยนะ8นาฬิกาตามเวลาประเทศไทย
1: ค่ะ
0: คือลุ้นนะวันนี้รอบแสดงสดไฟนอลแต่พรุ่งนี้ประกาศผลผู้ชนะ
1: ค่ะ
0: ส่งกำลังใจกันคุณผู้ฟังผู้ชมเพราะว่าน้อยเข้าไปดูเนี่ยมีบางคนเนี่ยถึงขั้นนำเสียงของน้องเน่เนี่ยเอาไปถอดเหมือนยิ่งกว่าถอดรหัสเลยว
1: ่
0: าเอ๊เสียงนี้คือเป็นเสียงที่ไม่เหมือนใครนะคะแล้วก็มีพลังในตัวเองมีความสามารถทุกคนก็ติดตามเป็นเรียกว่าคือเป็นซอฟต์พาวเวอร์เลยแหละถ้าพูดถึงน้องเน่น้องลิซ่าเหล่านี้นะใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ส่งกำลังใจให้น้องประสบความสำเร็จเพราะนั่นหมายถึงนอกจากคนภูเก็ตคนไทยแล้วประเทศไทยเลยนะคุณผู้ฟังโอ้โหในเวทีโลกเนี่ยสุดยอดจริงๆนะคะอ่ะนอกจากเรื่องนี้แล้วนะคะไปดูการแข่งขันกีฬาช่วงนี้กันหน่อยที่ญี่ปุ่นกับเอเชียนเกมส์ปรากฏว่าโอ้ไทยก็เริ่มนะคะได้เหรียญกันมาบ้างแล้วแต่มีข่าวที่แบบพอเราติดตามดูแล้วก็โอ้เสียดายนะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่ามีข่าวกรณีที่นักแบดมินตันทีมชาติไทยถูกตรวจพบสารต้องห้ามแล้วก็ถูกตัดสิทธิการแข่งขันเอเชียนเกมส์คาดว่าเกิดจากการที่เกี่ยวข้องกับยาทาแก้อักเสบค่ะเรื่องนี้เมื่อฟังจากกรณีที่พิงพิชามนโอภาสนิพัฒน์นักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยมืออันดับ18ของโลกถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ที่ญี่ปุ่นหลังองค์กรตรวจสารต้องห้ามนานาชาติหรือว่า ITA ไปตรวจพบสารตัวหนึ่งค่ะเป็นตัวอย่างใน A เนี่ยก็คือสารฟูโรเซไมด์เป็นสารที่ต้องห้ามตามบัญชีขององค์การต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกล่าสุดค่ะทางด้านนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านก็หารือเบื้องต้นกับสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยแล้วนะคะว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับการใช้ยาทาแก้อักเสบชนิดหนึ่งอย่างไรก็ตามนะคะประเด็นนี้ยังต้องรอการตรวจสอบตามกระบวนการค่ะจึงยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้ตรวจพบสารต้องห้ามในตอนนี้ซึ่งนักกีฬาก็ได้เข้ากระบวนการอุทธรณ์แล้วนะคะแล้วก็ยื่นขอตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง B ด้วยคือตัวอย่าง A เนี่ยไปเจอสารต้องห้ามแล้วตอนนี้ก็ตรวจยื่นขอตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง B เพื่อจะให้มีการตรวจสอบข้อที่จริงเพิ่มเติมจากขั้นตอนต่อไปด้วยค่ะ
1: ค่ะ มาดูเรื่องของกยศ.กันหน่อยนะคะก็มีประเด็นออกมาว่าเอ๊ะทำไมการจัดสรรงบประมาณในปี2570เนี่ยมีการขาดสภาพคล่องอะไรกันหรือเปล่านะคะโดยทางด้านของนายพระดอนปริศนานันตกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการเปิดเผยถึงกรณีที่กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากยศล่าช้าในการโอนเงินให้กับทางมหาวิทยาลัยในช่วงของเทอมแรกเนี่ยจนทำให้นักศึกษาถูกทางสถาบันการศึกษาเนี่ยที่ตนเองได้เรียนอยู่เนี่ยก็จะมีการพูดคุยกันถึงเรื่องของการตัดสิทธิ์ในเรื่องของการสอบนะคะท่านบอกว่าได้นำปัญหานี้ไปหารือกับทางด้านของนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วซึ่งจะทำการนัดพูดคุยกับทางด้านของอธิการบดีทั่วประเทศค่ะเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไปในส่วนของปัญหางบประมาณในปี2569ที่ไม่เพียงพอนั้นซึ่งทางรัฐบาลก็ให้ความสำคัญโดยการตั้งงบประมาณในปี2570ให้กับกยศ.คือเพิ่มขึ้นเกือบ2เท่าจาก 5,000ล้านบาทเป็น 9,000 ล้านบาทซึ่งก็จะถูกนำเข้าสู่กองทุนได้ในวันที่1ตุลาคมหลังจากที่พระราชบัญญัติประกาศใช้เพื่อนำไปปุ่นเวียนในระบบต่อไปสำหรับปัญหาหลักของกองทุนให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาก็คือที่มีผู้กู้ยืมในระบบเนี่ยถึง3ล้าน6แสนคนแต่มีเพียงประมาณ1ล้านคนค่ะที่เป็นลูกหนี้ที่เป็นลูกหนี้ที่ดีนะและมีการชำระหนี้ตามกรอบกำหนดระยะเวลาส่วนกลุ่มผู้ที่ผิดนัดชำระหนี้อีก2ล้าน6แสนคนก็คือคิดเป็นร้อยละ60เนี่ยเป็นผู้ที่ผิดชำระผิดในเรื่องของการชำระหนี้ต้องแยกมาพิจารณาเป็นกลุ่มว่ายังว่างงานซึ่งกองทุนก็จะต้องเว้นในเรื่องของการเรียกเก็บหนี้ไปก่อนนะคะแล้วก็กลุ่มที่มีรายได้แล้วแต่เลือกที่จะไม่ชำระเนี่ยทางกยศ.ก็จะเร่งหาตัวกลุ่มผู้ที่มีรายได้แล้วเพื่อเรียกเก็บหนี้ต่อไปด้วยค่ะ
0: ค่ะเพราะว่ากยศ.ให้โอกาสให้อนาคตนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้ค่ะจะมีการประชุมคณะกรรมการกยศ.ทางด้านคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังท่านก็บอกว่าแนวทางการแก้ปัญหากองทุนกยศ.ที่จะมีการประชุมกันในวันพรุ่งนี้นั้นนะคะก็จะหารือกัน2ประเด็นหลักที่ประชุมจะคุยกันก็คือการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของกยศ.แล้วก็การปรับขยายกรอบวงเงินเพื่อรองรับผู้กู้ยืมที่เกินเป้าหมายนะคะเพราะว่าตอนนี้พอไปดูตัวเลขแล้วเนี่ยคนที่กลุ่มผู้กู้ยืมที่เกินกรอบเนี่ยอยู่เกินประมาณสัก 12,786 รายก็ประมาณสัก 5% ซึ่งที่ประชุมก็จะพิจารณาอนุมัติปรับขยายกรอบเพิ่มเติมเพื่อบริหารจัดการงบประมาณแล้วก็หมุนเวียนเงินให้ทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาตามที่ยื่นขอมาอย่างครบถ้วนนะคะโดยรัฐบาลยืนยันว่าจะไม่มีนักศึกษาคนไหนต้องเสียโอกาสทางการศึกษาเนื่องจากข้อจำกัดเหล่านี้นะคะส่วนประเด็นหนึ่งอีกประเด็นก็คือในเรื่องของสภาพคล่องของกองทุนทางสำนักงบประมาณก็กำลังพิจารณารายละเอียดกับกยศ.ในการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอนะคะเพื่อจะได้คู่กับการปรับแผนติดตามนี้อย่างที่ได้ติดตามไปนะคะเพราะว่าการเพิ่มสภาพคล่องให้กยศ.นั้นก็คือ 9,000 ล้านแล้วนะคะมีประเด็นหลากหลายที่เกี่ยวข้องด้วยแล้วก็ในเรื่องของไทยช่วยไทยนะคะเตรียมขยายโครงการต่างๆกันด้วยดีมากๆเลยอ่ะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะส่งต่อให้ข่าวพระจันทริกาเราลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่27มีความอดทนหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง